0: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จะมีการพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและการดูแลความมั่นคงชายแดน
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรจังหวัดสงขลาในวันนี้มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและที่สำคัญคือการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและการเยียวยาโดยมีวาระสำคัญคือเร่งรัดกระบวนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติให้รวดเร็วและทั่วถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยจะเสนอโครงการทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติโครงการป้องกันและบริหารจัดการน้ำและแผนรับมืออุทกภัยระยะยาวเช่นการฟื้นฟูและบริหารจัดการระบายน้ำโครงการคลองร.1และระบบระบายน้ำรอบพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากในเขตสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงส่วนด้านเศรษฐกิจและการค้าชายแดนมีข้อเสนอให้สนับสนุนมาตรการทางการเงินซอฟท์โลนเพื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการการผลักดันโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการยกระดับสงขลาสู่เมืองมรดกโลกขณะที่ด้านความมั่นคงและสังคมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบและสร้างสันติสุขในพื้นที่รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและผังเมืองเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาตลอดจนข้อเสนอในการเสริมสร้างความปลอดภัยตามแนวชายแดนเพื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและประชาชนทั้งนี้คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมจะสวมใส่ผ้าลายท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ได้แก่ผ้าลายราชวัตรและผ้าบาติกลายบุปผาบรมราชินีนาถเพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ของท้องถิ่นสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ได้บูรณาการกำลังพลร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมรอบด้านมีการตรวจบุคคลเข้าออกอย่างเข้มงวดเพื่อให้การจัดประชุมครม.สัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลา
2: วุฒิสภาอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนควบคู่กับการกลั่นกรองโครงการอย่างรอบคอบ
3: วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569โดยมีมติเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยระบุว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดมีเป้าหมายสำคัญ2ด้านได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจนับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยมอบหมายคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการต้องแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งด้านการลดการนำเข้าพลังงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างงานและประโยชน์ต่อประชาชน
4: ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตมรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะมาอีกเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำวันนี้ครับเราต้องสร้างบ้านเราให้แข็งแรงในอดีตปัญหาสะสมมาเยอะหลังคาเรารั่วเมื่อฝนตกมาทีเราก็ต้องวิ่งคอยอุดหนุนคอยชดเชยวันนี้เราต้องเน้นการดูแลประชาชนดูแลเขาไม่ให้เขาเปียกฝนแต่ไม่พอครับเราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนหลังคาที่รั่วอยู่ที่เราพึ่งพานำเข้าพลังงานเยอะเราต้องเปลี่ยนผ่านหลังคาใหม่ประเทศไทยให้เข้มแข็งและสุดท้ายครับเมื่อมรสุมมาอีกในอนาคตประเทศไทยต้องแข็งแกร่งกว่าเดิม
3: ขณะที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบและ LNG ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อราคาพลังงานเศรษฐกิจและค่าครองชีพของประชาชนอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ต้องการพึ่งการอุดหนุนเพียงอย่างเดียวแต่จะดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบควบคู่กับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างสำหรับเงินกู้ 400,000 ล้านบาทแบ่งเป็น 200,000 ล้านบาทสำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชนแบบมุ่งเป้าและอีก 200,000 ล้านบาทสำหรับลงทุนแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันดิบและ LNG นำเข้าโดยรัฐบาลมีแผนเพิ่มสัดส่วนพลังงานที่ผลิตได้ภายในประเทศรวมถึงปรับระบบตลาดไฟฟ้าจากระบบผูกขาดไปสู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือ Direct PPA และพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าไมโครกริดและระบบสายส่งให้รองรับพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลเตรียมส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพเช่น B7 B20 และเอทานอลจากอ้อยและมันสำปะหลังรวมถึงสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าและโครงการติดโซลาร์เซลล์ให้ประชาชน
5: วันนี้น้ำมัน 90% ต้องนำเข้าน้ำมันดิบไฟฟ้า 20% นำเข้าในรูปแบบของ LNG คือการเอาชะตาชีวิตของประชาชนคนไทยและเศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยไปผูกไว้กับบ่อน้ำมันในตะวันออกกลางไปผูกไว้กับบ่อแก๊สในตะวันออกกลางหรือต่างประเทศเราหนีไม่พ้นตรงนี้ครับถ้าเราไม่เร่งการเปลี่ยนผ่านพลังงานและเงินกู้ก้อนที่2คือ 200,000 ล้านจะมีส่วนสำคัญซึ่งเงินก้อนนึงใน 200,000 ล้านเนี่ยก็จะเอาไปช่วยปรับเครื่องยนต์ให้สามารถใช้ส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพได้ไปสนับสนุนจากเดิมเนี่ยรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปก็ให้เปลี่ยนผ่านไปใช้รถไฟฟ้ารถ EV ซึ่งก็เพิ่มตลาดในส่วนของไฟฟ้าด้วย
3: นายเอกนัทย้ำว่าแนวทางทั้งหมดมุ่งสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวลดการนำเข้าพลังงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของทรัพยากรพลังงานมากขึ้นพร้อมยืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและความโปร่งใสของการใช้เงินกู้เพื่อให้ประโยชน์ตกถึงประชาชนอย่างแท้จริงปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กรมธุรกิจพลังงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนสร้างความเชื่อมั่นการใช้น้ำมัน E20 แก่ประชาชนผลักดันการใช้วัตถุดิบเกษตรไทยและลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่ากรมธุรกิจพลังงานร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยค่ายรถยนต์ชั้นนำ13แบรนด์ค่ายรถจักรยานยนต์5แบรนด์และผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่7แบรนด์เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจในการใช้น้ำมัน E20 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้เพิ่มขึ้นโดยผู้ผลิตยืนยันว่ารถยนต์รุ่นใหม่ตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมาสามารถรองรับน้ำมัน E20 ได้ขณะที่ประชาชนมากกว่าครึ่งยังไม่ทราบว่ารถยนต์สามารถใช้น้ำมัน E20 ได้และบางส่วนยังกังวลเรื่องคุณภาพและผลกระทบต่อเครื่องยนต์จึงต้องเร่งสร้างความเข้าใจทั้งนี้กรมธุรกิจพลังงานคาดหวังว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีการใช้น้ำมัน E20 ประมาณ6ล้านลิตรต่อวัน
6: พี่น้องประชาชนกว่าครึ่งไม่ทราบว่ารถของท่านเองเนี่ยนะฮะจริงๆใช้ E20 ได้ก็สามารถตรวจเช็คได้ที่ฝาถังนะครับรถยนต์รุ่นใหม่ๆปัจจุบันเนี่ยฮะตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาเนี่ยได้มีการสร้างขึ้นมาปรับจูนแล้วก็สามารถใช้กับน้ำมัน E20 ได้อย่างดีก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับ
0: อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกล่าวอีกว่าสำหรับแนวทางการผลักดันน้ำมัน E20 ให้เป็นน้ำมันพื้นฐานของกลุ่มเบนซินขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้โดยจะพิจารณาควบคู่กับการปรับลดน้ำมันเบนซินบางประเภทในอนาคตพร้อมติดตามผลจากการส่งเสริมการใช้ E20 และคาดว่าจะสรุปแนวทางได้ภายในเดือนตุลาคมสำหรับน้ำมัน E20 มีส่วนผสมของเอทานอล20%ผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศทั้งอ้อยกากน้ำตาลและมันสำปะหลังช่วยเพิ่มการใช้ผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศมีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล95ประมาณ5บาทต่อลิตร
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจากฝนที่ตกหนักนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าจ จากอิทธิพลจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้มีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ตอนบนของสปป.ลาวรวมทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจนถึงวันพรุ่งนี้สทนช.เป็นห่วงระดับน้ำแม่น้ำโขงตั้งแต่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังสทนช.จึงออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดริมแม่น้ำโขงเตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดหนองคายอำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายพลพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ่งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและท่าพนมจังหวัดมุกดาหารอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาล
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนและใช้งาน AI บนแพลตฟอร์ม AI Pass พร้อมขับเคลื่อนแนวคิดLearn, Earn, Plan ยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ TH AI Passport อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วโดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI และส่งเสริมการนำ AI ไปใช้งานจริงเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 1,300,000 คนแล้วสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวพร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Learn, Earn, Plan ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกอาทิ Google, Microsoft, OpenAI และ NVIDIA ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.thหรือใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือ ThaiD โดยต้องเข้าผ่านเบราว์เซอร์โหมดปกติเท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center หมายเลขโทรศัพท์020210300
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและอยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยขอให้ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้อำเภอทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยแต่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องคำขอรับการเยียวยาและหากประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ประกอบใช้ขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการขั้นตอนดำเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนด้านเอกสารบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News โดยให้คำมั่นว่าสหรัฐจะดำเนินการตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรงจากการที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาด้านกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเกาะลารักพร้อมเน้นย้ำว่าการที่อิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นการป้องกันตนเองโดยชอบธรรม
2: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ที่กรุงบิชเคกเมืองหลวงของคีกิสถานเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระบุว่าจีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับรัสเซียและประเทศอื่นๆเพื่อผลักดันให้องค์กร SCO พัฒนาไปในทิศทางที่มั่นคงรวมทั้งเสริมสร้างแรงผลักดันในการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลโลกและความก้าวหน้าของโลกหลายขั้วอำนาจที่มีความเท่าเทียมและเป็นระเบียบขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัสเซียยินดีที่จะกระชับความร่วมมือกับจีนในด้านต่างๆอาทิด้านการค้าด้านพลังงานด้านอุตสาหกรรมและการคมนาคมตลอดจนผลักดันความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างจีนและรัสเซียให้มีความคืบหน้าและบรรลุผลสำเร็จใหม่ๆอีกด้วย
0: นายสเตฟานดูจาริกโคศกของนายอันโทนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าประชาชนหลายหมื่นคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนด้วยเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้เด็กอย่างน้อย107คนต้องพลัดพรากจากบิดามารดาส่วนเด็กอีกราว 10,000 คนจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือด้านจิตสังคมขณะที่ทางการเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย939ราย
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เพิ่งคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4อย่างยิ่งใหญ่พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาเดินทางกลับมาจากเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนมาถึงประเทศไทยโดยเตรียมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งชื่นชมผลงานของทีมนักตบสาวไทยในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกม2026ซึ่งทีมนักตบสาวไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับคีกิสถานมองโกเลียและไชนีสไทเปศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ในรอบแรกชายเดี่ยวโนวัคโญโควิชอดีตมือ1ของโลกต้องหยุดเส้นทางไล่ล่าแชมป์แกรนด์สแลมสมัยที่25ไว้เพียงรอบแรกหลังพ่ายกับมาเรโน่วาโวเน่มืออันดับ49ของโลกจากอาร์เจนตินา2-3เซตส่วนดานิลเมดเวเดฟมืออันดับ7ของโลกชนะอูโก้กัสตองจากฝรั่งเศส3-0เซตด้านหญิงเดียวลานานาธาราได้ดีนักเทนนิสสาวไทยชนะเอลวีนาคาริเอวาจากสหรัฐอเมริกา2-1เซตผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จขณะที่เจสสิก้าเปกูล่ามืออันดับ3จากสหรัฐหัวชนะเอเลนากาเบรียล่าลูเซ่จากโรมาเนีย2-0เซตกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่สนาม TPC Boston รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรจีนอัจฉยาจิติกุลมืออันดับ2ของโลกเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์พาสกอร์รวม4วันจบที่8อันเดอร์พาจบอันดับ9ร่วมส่วนแชมป์ตกเป็นของหยินรั่วหนิงโปรสาวจากจีนด้วยสกอร์รวม14อันเดอร์พากอล์ฟออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์สิงห์บางกอกโอเพ่น2026ที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายสรุจวงชัยสิทธิ์ทำเพิ่ม4อันเดอร์พาจบด้วยสกอร์รวม19อันเดอร์พาเท่ากับพิรดลปัญญาชนะเศษต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟที่หลุม18พา5ก่อนที่สรุจจะทำอีเกิลคว้าแชมป์ต่อเนื่องเป็นรายการที่2รับเงินรางวัล 450,000 บาทงานแถลงข่าวมิเตอร์เพรสเอเชียนเกม2026ครั้งที่4โดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยความหวังของทั้ง11สมาคมกีฬาเริ่มที่ตะกร้อมั่นใจกวาดครบ4เหรียญทองเรือใบหวัง1เหรียญทองและวินเซิร์ฟหวังเป้าจิต1ใน3เอ็กตรีมหวังคว้า2เหรียญทองแดงคริกเก็ตตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านกีฬาทางน้ำลงแข่งขัน4ชนิดกีฬาโปโลน้ำหญิงมีลุ้นเหรียญทองแดงวอลเลย์บอลตั้งเป้าจิต1ใน3จากวอลเลย์บอลในร่มทีมหญิงและวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงปีหน้าผ่าและกีฬากระดานโต้คลื่นลุ้นจะเหรียญรางวัลส่วนสควอชและยิมนาสติกขอทำผลงานให้ดีที่สุดพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่12ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเปรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดิเปรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหหลำและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 3-4 กันยายนขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:57 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.9 เซนติเมตรและเวลา 20:50 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.21 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:03 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 10 เซนติเมตรและเวลา 15:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 7 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น. กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น.
13: 1 นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ขับรถในช่วงหน้าฝนที่ต้องเจอกับน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยหากรถเกิดดับกลางน้ำท่วมให้แก้ไขด้วยวิธีดังต่อไปนี้ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์จะยิ่งทำให้รถเสียหายเพิ่มขึ้นหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ให้ตั้งสติบิดกุญแจดับเครื่องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนรถคันอื่นให้หลีกเลี่ยงรับรู้ว่ารถเรากำลังเกิดปัญหาช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนออกจากรถขอความช่วยเหลือติดต่อบริษัทประกันศูนย์บริการรถยกรถลากที่ช่วยนำรถออกจากบริเวณน้ำท่วมได้หรือเข็นรถหนีน้ำไปที่แห้งเปิดฝากระโปรงหน้ารถตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อเคลื่อนย้ายรถหนีน้ำได้แล้วถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อตัดระบบจ่ายไฟแล้วเปิดดูไส้กรองอากาศมีน้ำเข้าหรือไม่หากไส้กรองอากาศแห้งสาเหตุที่รถดับอาจมาจากระบบไฟฟ้าช็อตเปียกน้ำหากไม่มั่นใจไม่รู้จักชิ้นส่วนต่างๆให้นำรถเข้าศูนย์บริการจะดีที่สุดรีบนำรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถอย่าปล่อยรถทิ้งไว้ให้ช่างตรวจสอบหาสาเหตุหาความเสียหายหากมีอุปกรณ์ส่วนใดชำรุดจะได้ทำการแก้ไขทันทีท่านใดขับรถลุยน้ำและรถไม่ดับอย่าลืมสำรวจความเสียหายความผิดปกติของรถสังเกตภายในรถหากมีน้ำขังควรดูดเช็ดให้แห้งเปิดประตูรถทั้ง4ด้านระบายอากาศไล่ความชื้นในห้องโดยสารออกพรมปูพื้นชื้นแฉะให้นำพรมออกตากแดดขับรถหน้าฝนเช็ครถให้พร้อมใช้ดูว่าประกันรถของคุณคุ้มครองแค่ไหนเกิดเหตุฉุกเฉินมีบริการช่วยเหลือใดบ้างเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าอัศวินม้าขาวคำว่าอัศวินเขียนออ่างไม่หันอากาศสอสาลาวอแหวนสระอินอหนูมาจากคำว่าอัศวะซึ่งแปลว่าม้าอัศวินแปลว่าผู้มีม้าหรือผู้ขี่ม้าหมายถึงผู้ที่เป็นนักรบขี่ม้ามีหน้าที่ปกป้องพระราชาอัศวินยังมีนางในดวงใจซึ่งอัศวินจะยกย่องเทิดทูนและปกป้องด้วยชีวิตในภาษาไทยมีคำว่าอัศวินม้าขาวหมายถึงผู้ที่มาช่วยแก้ไขสถานการณ์คับขันคำนี้มาจากนิยายที่ในตอนจบมักมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนางเอกหรือผู้ที่กำลังได้รับอันตรายไว้ได้คำว่าพระเอกขี่ม้าขาวและอัศวินม้าขาวใช้แทนกันได
15: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับการรักษาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองขึ้นอยู่กับชนิดอาการและตำแหน่งของโรควิธีรักษาอาจใช้ยาละลายลิ่มเลือดการเอาลิ่มเลือดออกการผ่าตัดหรือเวชศาสตร์ฟื้นฟูบางรายอาจต้องใช้หลายวิธีร่วมกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวจากสถิติพบว่าผู้ป่วยหายเป็นปกติเพียงร้อยละ10ขณะที่อัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ20ถึง30ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันมักเกิดอัมพฤกษ์หรืออัมพาตต้องรักษาเป็นเวลานานส่วนโรคหลอดเลือดสมองแตกมักเสียชีวิตในเวลาไม่นานหรือกลายเป็นผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
14: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องการเปิดใช้งาน THAI Passport ค่ะ
18: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
19: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดใช้งานโครงการ TH AI Passport ผ่านแพลตฟอร์ม AI Plus แล้วยืนยันความพร้อมของระบบสามารถรองรับการใช้งานได้สูงถึง5ล้านคนแบบไร้ปัญหาระบบล่มรวมถึงมีมาตรการความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลขั้นสูงด้วยระบบลบข้อมูลภายใน30วันติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
20: ค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในสายกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีค่ะ

0: ในพาสเนี่ยคืออะไรและถ้าประชาชนทั่วไปโหลดมาใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกหรือเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้นอย่างไรบ้างค่ะ
1: ค่ะก็โครงการเดี๋ยวเอาชื่อเต็มๆก่อนนะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะสับสนชื่อโครงการเนี่ยคือ THAI Passport แล้วก็แต่ว่าเพียงแต่ว่ามันใช้ผ่านในหน้าเพจของ AI Pass แค่นั้นเองค่ะ AI Pass นี่เป็นชื่อของระบบตัวรวมแค่นั้นเองอะนะคะแต่ว่าตัวโครงการนี้ค่ะเป็นการรวมสุดยอดเขาเรียกค่ะสุดยอดระบบAI ที่มีอยู่เนี่ยค่ะมารวมมาให้ท่านที่ลงทะเบียนเนี่ยได้สิทธิ์ใช้กันในหน้าเดียวโดยที่ท่านไม่ต้องไปสลับเปลี่ยนเลือกใช้ว่าท่านอยากใช้อะไรโดยการไปเสียเงินเพิ่มแต่ว่าเรารวมมาให้แล้วนะคะ14เป็น14เจ้าใหญ่ๆ
0: ค่ะ
1: 30แบบค่ะมีทั้งหมดอยู่ในนั้นให้ท่านได้เลือกสรรท่านจะใช้พิมพ์อยากรู้เรื่องการเชิงค้นคว้าเป็นข้อความอยากทำเป็นรูปภาพอยากทำคลิปวิดีโออยากสร้างสรรค์ผลงานเพลงท่านสามารถใช้ในรูปแบบของโปรได้ฟรีโดยโครงการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเลยค่ะพูดง่ายก็คือเป็นเรารวม AI เจ้าดังๆมาให้พี่น้องประชาชนใช้ฟรีค่ะ
0: ค่ะกระทรวงดีอีมีแนวทางหรือว่าฟีเจอร์พิเศษอย่างไรในการเชิญชวนกลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีค่ะให้สามารถเข้าถึงใช้งาน AI Pass ได้อย่างสะดวกรวมถึงไม่รู้สึกว่าใช้งานยากจนเกินไปค่ะ
1: ต้องบอกว่าในหน้าของ AI Passport เนี่ยนะคะคือเขาออกแบบมาค่อนข้างต้องบอกว่าสะดวกมากๆโดยที่หลายคนอาจจะติดขัดตรงที่ว่าเอ๊ะเราเข้าไป AI ครั้งแรกตอนที่เราใช้โมเดลแยกกันนะคะที่เราไปโหลดมาแต่ละอย่างเนี่ยเราอาจจะงงว่าเราต้องคุยกับ AI ยังไงถึงจะได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่ในตัวของโครงการ THAI Passport เนี่ยแหละค่ะในตัวหน้าของ AI Pass เนี่ยสิ่งที่มีคือเราจะมีเหมือนเรามีเป็นเซตคำสั่งไว้ให้แต่ละท่านเนี่ยได้สามารถนำไปใช้ได้โดยเพิ่มสิ่งที่ท่านอยากรู้เข้าไปได้หนึ่งเป็นมีเซตคำสั่งหรือว่าที่เราเรียกกันในภาษาของ AI คือเรามีพรีพร้อมให้เรียบร้อยในการเขียนว่าเราจะต้องเขียนแบบไหนเพื่อจะได้สิ่งที่เราต้องการนี้ข้อแรกแล้วข้อที่สองเนี่ยเราจะมีตัวแนะนำด้วยค่ะแนะนำว่าแต่ละโมเดลเนี่ยเหมาะกับการใช้อะไรใช้เป็นการค้นคว้าใช้เป็นการทำรูปใช้เป็นการทำคลิปวิดีโอมันจะมีเป็นข้อแนะนำของแต่ละโมเดลให้ท่านได้เลือกดูในตัว AI Pass ได้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเรามีคอร์สการเรียนรู้ที่ทำให้ท่านสามารถกดเข้าไปเรียนเพื่อที่จะได้เข้าใจในเรื่องของ AI มากขึ้นค่ะเรามีทั้งหมดเนี่ย96คอร์สอันนี้คือเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะคือ96คอร์สการเรียนรู้แล้วก็การเรียนรู้แต่ละคลิปเนี่ยค่ะก็จะมีความยาวแตกต่างกันไปแล้วแต่ความยากง่ายของ2หลักสูตรที่เราเรียนทุกหลักสูตรที่เรียนในนั้นค่ะท่านจะได้ใบประกาศนียบัตรตามที่เจ้าของหลักสูตรเขาเป็นคนนำหลักสูตรมาให้เช่นอะไรบ้างเราจะมีใบประกาศนียบัตรของ Google ของ Microsoft ของหน่วยงานของภาครัฐอันนี้เรามีให้หมดเลยค่ะแล้วก็ตลอดระยะเวลา1ปีเนี่ยเราจะไม่ได้หยุดอยู่แค่96คอร์สเราจะมีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆค่ะเพื่อให้ท่านได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการใช้งาน AI ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงแบบสามารถเป็น Advanced User ได้เลยค่ะ
0: ใบประกาศนียบัตรที่ทางต้นทางให้เรามาเนี่ยค่ะเราเอาไปใช้ต่อยอดอะไรได้บ้างคะท่านรัฐมนตรี
1: ถ้าในส่วนของน้องๆนักเรียนนี้เราทราบอยู่แล้วค่ะว่าน้องๆสามารถเอาไปใส่พอร์ตโฟลิโอของตัวเองสำหรับการเรียนการสอนหรือสำหรับในอนาคตที่น้องจะไปเข้าค่ายเข้าแคมป์หรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือสอบเข้าโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะเราเน้นตั้งแต่เด็กอายุ15ปีขึ้นไปนะครับทีเนี้ยอันนี้ในส่วนนักเรียนส่วนของแน่นอนนะคะวัยทำงานท่านสามารถเป็นพอร์ตโฟลิโอในการเหมือนอัพคิวในการทำงานของท่านได้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าหน่วยงานของท่านเนี่ยจะใช้ตัวนี้ในการประเมินการทำงานท่านได้หรือเปล่าว่าท่านมีทักษะอะไรเพิ่มเติมจากทักษะโดยปกติที่ตอนเข้าทำงานอยู่แล้วค่ะเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นผ่านการรับรองอย่างถูกต้องนะคะ 100% อันนี้ท่านยืนยันและมั่นใจได้เลยค่ะ
0: ค่ะก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่น่าจะต้องมีติดโทรศัพท์มือถือไว้จริงๆทีนี้ค่ะในเรื่องของที่ประชาชนกังวลมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลค่ะเรื่องนี้นี่ทางกระทรวงมีมาตรการในการดูแลข้อมูลแล้วก็รักษาความปลอดภัยของระบบเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลเนี่ยหรือว่าโดนแฮกเนี่ยอย่างไรบ้างคะ
1: อันนี้ต้องทำความเข้าใจอย่างหนึ่งก่อนค่ะเพราะว่า มีการเข้าใจผิดในโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะมากบอกว่าเอ๊ะทำไม

0: ต้องส่งข้อมูลออกไปประมวลผลข้างนอกเนี่ยมันจะข้อมูลจะรั่วไหลจะหลุดไหมอันนี้ต้องชี้แจงอย่างหนึ่งนะคะว่าขั้นตอนแรกเลยอ่ะที่ทุกๆท่านเนี่ยลงทะเบียนผ่านไทยดีหรือว่าผ่านทางรัฐนะคะ
1: ค่ะ
0: อันนั้นเนี่ยเป็นการยืนยันเพื่อให้ทางโครงการได้ยืนยันว่าท่านคือคนไทยแท้ 100% ในการมาขอใช้สิทธิ์โครงการนี้อันนี้ข้อแรกเท่านั้นทีเนี้ยในการที่จะใช้ท่านก็มีแค่อีเมล1อันในการใช้เพราะถ้าท่านวันไหนตอนที่เราลงทะเบียนพรีรีจิสตอนแรกเราใช้ไทยดีหรือใช้ทางรัฐถูกไหมคะแต่วันเนี้ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วจนถึงวันเนี้ยเวลาเราเข้าไปใช้เราแค่ล็อกอินตามปกติเราใช้อีเมลของเราทีนี้ถามว่าข้อมูลเนี่ยจะป้องกันได้ไหมแล้วว่าสิ่งที่เราพิมพ์เข้าไปเนี่ยจะมีใครรับรู้ไหมอันนี้ก็ต้องบอกค่ะว่าการใช้ AI เนี่ยมันต้องส่งข้อมูลออกไปประมวลผลอยู่แล้วแต่เรามีการทำข้อตกลงไว้แล้วค่ะว่าส่งออกไปประมวลผลปุ๊บเมื่อเขามีผลประมวลกลับมาหาเราเหมือนเป็นคำตอบนะคะที่กลับมาหาเราแล้วเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยข้อมูลพวกนั้นน่ะจะไม่ถูกนำไปเทรน AI ข้อมูลพวกเหล่านั้นน่ะที่เราพิมพ์เข้าไปในระบบของ AI Pass เนี่ยค่ะจะไม่ได้เก็บเอาไว้ที่ต้นทางแน่นอนค่ะอันนี้ไม่ใช่ต้นทางขอโทษเป็นตัวปลายทางที่ประมวลผลเนี่ยจะไม่มีการเก็บเอาไว้เมื่อครบแค่3 วันปุ๊บเขาก็จะล้างระบบออกเลย
1: อ
0: ันนี้ยืนยันได้ว่าจะไม่มีการเก็บจะไม่มีการนำไปเทรนอันนี้ปลอดภัยแน่นอนค่ะ
1: ค่ะประชาชนที่สมัครแล้วหรือคิดที่อยากจะสมัครก็เขาเรียกว่าสบายใจได้ในเรื่องนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่โครงการTSA Passport อย่างเดียวนะคะคือจริงๆระบบ AI ทุกๆอย่างค่ะโมเดล AI ทุกอย่างเนี่ยแม้แต่ท่านที่ไปโหลดกันใช้เองอะค่ะพวก Open AI ทั้งหลายหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ทุกๆคนใช้กันอยู่ไม่ว่าจะเป็น ChatGPT หรือ Gemini เนี่ยจริงๆอะก็มีการบอกกันมาอยู่แล้วว่าเราไม่ควรเอาข้อมูลส่วนตัวเข้าไปในระบบอยู่แล้วไม่ว่าจะพิมพ์อะไรก็ตามแต่เนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าการถามเรื่องงานเรื่องการอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของปกติอยู่แล้วนะคะซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของการ THR Passport อยู่แล้วเพราะนั้นตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกท่านที่ใช้อยู่ก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะบทเรียนจากแอปพลิเคชันภาครัฐในอดีตค่ะคือปัญหาระบบล่มเมื่อมีผู้ใช้งานพร้อมกันจำนวนมากเรื่องนี้เนี่ยค่ะทางกระทรวงเราเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อรองรับการเข้าใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศไว้อย่างไรบ้างคะ
0: ของโครงการนี้ทางผู้ที่จัดทำนะคะเขาก็ยืนยันว่าระบบเขาเนี่ยพร้อมแบบว่าพร้อมรองรับเข้ามาใช้ใน5 ล้านยูเซอร์ได้ปกติสบายมากเลยค่ะแล้วก็ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีฟีดแบคเรื่องว่าระบบล่มหรือว่ายังทำไม่ได้หรือว่าเข้าไปที่หน้า ของ AI Plus ไม่ได้อันนี้ยังไม่มีค่ะแล้วก็ยังเป็นไปตามปกติอยู่เพียงแต่ว่าวันที่ลงทะเบียนวันแรกแค่นั้นเองที่ตัวเขาเรียกว่าช่องทางไปยืนยันตัวตนไทยดีของไทยดีเนี่ยอาจจะมีแบบช้านิดนึงแต่พอเข้ามาถึง AI Pass ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างเป็นปกติค่ะเพราะนั้นท่านไม่ต้องกังวลเลยว่าเอ๊ะพอเราลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยจะเข้าใช้ได้ไหมจะช้าไหมเห็นว่ามีคนลงทะเบียนเนี่ยถ้าเกิดวันไหนเต็ม5 ล้านจะแน่นไหมต้องยืนยันค่ะว่าเขาเปิดช่องทางไว้ให้สำหรับยูเซอร์5 ล้านยูเซอร์เข้าไปใช้ได้พร้อมกันนายค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านรัฐมนตรีค่ะเชิญชวนประชาชนคนไทยนะคะมาลงทะเบียน THAI Passport ค่ะ
0: ค่ะก็ต้องบอกว่าขอเชิญชวนทุกท่านนะคะตั้งแต่น้องๆแต่อายุ15 ปีขึ้นไปเลยนะคะมาใช้โครงการ THAI Passport ค่ะและช่วงนี้ต้องบอกว่าท่านที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30 พฤศจิกาเนี่ยค่ะเราจะให้ท่านเป็นระดับผู้สร้างสรรค์คือเป็นระดับโปรเลยอะตั้งแต่30 วันแรกเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่ะอยากให้ท่านได้เข้ามาเรียนรู้ค่ะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ใน THAI Passport นั้นไม่ใช่แค่การใช้ AI อย่างเดียวแต่มีทั้งการเสริมทักษะการเรียนรู้ในการใช้ AI มีทั้งวิธีการที่เซตพร้อมเพื่อให้ท่านสามารถนำไปใช้ในทั้งการเรียนและก็การประกอบอาชีพได้แล้วก็จะช่วยในการเสริมทักษะของท่านในมุมต่างๆที่ท่านต้องการได้มั่นใจค่ะว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาในสิ่งที่เราต้องการจะช่วยอัพสกิลของเราได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาค่ะเพราะว่าหลังจากเมื่อวานที่เริ่มใช้กันวันแรกกับวันนี้ตัวเลขที่ผู้เข้ามาสมัครแล้วก็ยืนยันเนี่ยเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ถ้าเต็ม5 ล้านคนนี้ท่านก็ต้องรอคิวต่อเลยนะคะว่าคิวจะเปิดให้ท่านอีกเมื่อไหร่นะคะเพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้ค่ะรีบลงได้ที่ลงทะเบียนเลยค่ะเป็นสิทธิ์ที่รัฐได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักและเข้าถึงการใช้ AI อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: นะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะธนาคารแห่งประเทศไทยระบุไทยยังมีศักยภาพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจแม้สื่อต่างประเทศมองว่ากำลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อเติบโตต่ำต่อเนื่องเหมือนประเทศญี่ปุ่นติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ครั้งที่4/2569มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันสื่อต่างประเทศอย่าง Financial Times ได้เผยแพร่บทความวิเคราะห์เชิงลึกซึ่งตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าการที่ประเทศไทยมีอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่ำที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั้นไม่ได้สะท้อนเพียงแค่การประคองเศรษฐกิจระยะสั้นแต่กำลังตอกย้ำถึงความท้าทายเชิงโครงสร้างที่รุนแรงโดยเฉพาะความเสี่ยงที่ไทยอาจกลายเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของเอเชียที่เผชิญกับภาวะJapanification หรือการที่เศรษฐกิจเติบโตต่ำและเงินเฟ้อต่ำอย่างยืดเยื้อเหมือนอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นนางปราณีสุทธศรีผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ยอมรับว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกับสภาวะดังกล่าวจริงอย่างไรก็ตามบริบทและต้นตอของปัญหาไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดไทยยังมีศักยภาพแฝงในภาคการผลิตและบริการที่ดึงมาใช้ได้อีกการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนคือการเพิ่มรายได้ซึ่งต้องอาศัยแรงหนุนจากนโยบายการคลังผ่านพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในส่วน200,000 ล้านบาทเพื่อการเปลี่ยนผ่านเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของภาคเอกชนเพื่อปลดล็อกศักยภาพการเติบโตในระยะยาว
5: การที่ดอกเบี้ยเราอยู่ในระดับต่ำค่ะก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เราก็ช่วยสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยนะคะมองไปข้างหน้าเองเนี่ยก็มีความหวังอยู่ที่เรื่องของนโยบายภาครัฐด้วยที่พรกเงินกู้200,000 ล้านบาทหลังนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะปรับจากเรื่องของการลงทุนให้แปลงมาเป็นเรื่องของการ transform ธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆได้ค่ะตรงนี้ก็น่าจะช่วยได้โดยไม่ต้องใช้มาตรการของภาครัฐหรือของธปท.เข้ามาเพิ่มค่ะ
4: ด้านนายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ระบุถึงเหตุผลในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีว่าคณะกรรมการกนง.ประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยในระดับปัจจุบันมีความเหมาะสมและผ่อนคลายเพียงพอที่จะสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังขยายตัวได้ตามคาดการขณะที่การปรับลดดอกเบี้ยแบบวงกว้างในสภาวะเช่นนี้อาจได้ไม่คุ้มเสียและมีข้อจำกัดในการส่งผ่านนโยบาย
6: กรรมการมองว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันเนี่ยเป็นระดับที่เหมาะสมแน่ดีก็ตามสุดคือ 0.5 ในช่วงของโควิดนะเพียงแต่ว่าภายใต้บริบทของเศรษฐกิจที่มองไปอย่างนี้เนี่ยไม่มีความจำเป็นนะแล้วก็ถ้าการลดดอกเบี้ยในบริบทอย่างนี้เนี่ยลดไปเนี่ยได้ไม่คุ้มเสียนะฮะเมื่อกี้ผมอาจจะเน้นย้ำว่าเราไม่ได้ลงต่อนะแต่ว่าเรื่องของการขึ้นเนี่ยก็มีการอภิปรายกันเหมือนกันว่าภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ยังค่อนข้างเปราะบางอย่างนี้เนี่ยการขึ้นก็อาจจะไม่ใช่อะไรที่ถูกต้องนะ
4: สภาวะปัจจุบันสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าเครื่องมือนโยบายการเงินอาจเดินทางมาใกล้ขีดจำกัดการประคองอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำเปรียบเสมือนยาชาที่ช่วยประคองอาการในระยะสั้นแต่ไม่อาจรักษาโรคร้ายเรื้อรังเชิงโครงสร้างได้หากประเทศไทยไม่เร่งผ่าตัดเศรษฐกิจขนาดใหญ่ผ่านนโยบายการคลังที่ตรงจุดและยกระดับขีดความสามารถของภาคเอกชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: ท่ามกลางกระแสการพูดถึงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่แพร่หลายในสังคมความกังวลของผู้ปกครองและชุมชนก็ตามมาว่าลูกหลานที่เรียนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบหรือไม่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จึงได้วางแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 5,813 แห่งทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและชุมชนรายละเอียดติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เค
7: คาะข่าวเล่าประเด็น
3: ท่ามกลางกระแสการพูดถึงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่แพร่หลายในสังคมความกังวลของผู้ปกครองและชุมชนก็ตามมาว่าลูกหลานที่เรียนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบหรือไม่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จึงได้วางแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 5,813 แห่งทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและชุมชนนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยืนยันว่าสพท.ไม่มีนโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็กแต่มุ่งเน้นการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีนักเรียน 1-50 คนทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมโดยได้จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระยะ5ปีจนถึงปี2573ซึ่งประกอบด้วย3แนวทางหลักได้แก่การสร้างความเข้าใจร่วมกันในระดับส่วนกลางการหารือร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อวางแผนที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่พร้อมกำหนดแรงจูงใจในการดำเนินงานและการจัดทำสกูลแมปปิ้งเพื่อจำแนกประเภทโรงเรียนและวางแผนบริหารจัดการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่อย่างเป็นระบบโดยส่วนกลางและเขตพื้นที่การศึกษาจะร่วมกันวางแผนและดำเนินการอย่างบูรณาการ
8: ส่งเสริมโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กเราจะทำแผนในการที่จะบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็กในกลุ่ม50คนลงมาเราจะบริหารจัดการให้โรงเรียนเหล่านี้เนี่ยสร้างโอกาสสร้างประสบการณ์หล่อหลอมพวกเขาที่เป็นเรื่องที่เราทำแผนไว้จนถึงปี73ครับแผน5ปีเราจะต้องหนึ่งส่วนกลางตระหนักตรงกันส่วนที่สองก็ต้องพูดคุยกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อที่จะให้แต่ละเขตได้วางแผนครับเราจะต้องทำสกูลแมปปิ้งจำแนกโรงเรียนยังไงบ้างแล้วมีแผนยังไงในแต่ละพื้นที่นะครับเป็นเรื่องสำคัญที่เราน้อมรับการนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมาสู่การปฏิบัติ
3: สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวนน้อยและตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระบุว่ามีแนวทางการบริหารจัดการหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่อาทิการจัดรถรับส่งนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนใกล้เคียงเพื่อให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและประสบการณ์เรียนรู้ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยสพท.ได้จัดสรรรถรับส่งบางส่วนเพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าวขณะที่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกว่า 2,000 แห่งเช่นโรงเรียนบนภูเขาสูงหรือบนเกาะซึ่งไม่สามารถเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนอื่นได้สพท.จะยังคงเปิดการเรียนการสอนต่อไปพร้อมเพิ่มทรัพยากรและสนับสนุนให้โรงเรียนเหล่านี้จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนอื่นเพื่อเติมเต็มประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น
8: เราจะบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เด็กนักเรียนของเราทำอย่างไรจะให้พวกเขาได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพอันนี้คือหัวใจสำคัญตอนนี้บางโรงเรียนรับเด็กขึ้นรถไปเรียนโรงเรียนใกล้เคียงกัน1กิโล2กิโลอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งวิธีการหนึ่งผู้ปกครองสบายใจได้ว่าลูกหลานต้องได้รับโอกาสที่ดีมีคุณภาพทางการศึกษาที่ดีในโรงเรียนที่อยู่ที่เรียกว่า standalone หรือโรงเรียนที่อยู่บนเกาะแก่งอยู่บนภูเขาสูงห่างไกลโรงเรียนอื่นอันนั้นยังคงอยู่ต่อไปแต่อย่างไรก็ตามครับเราได้พูดคุยกันว่าถ้าโรงเรียนบางโรงเนี่ยอยู่ในเกาะอาจจะต้องมีบางชั่วโมงที่อาจจะพาเขาขึ้นมาบนเกาะได้มาเรียนรู้กับเพื่อนๆในโรงเรียนได้มาเล่นกิจกรรมได้มามีเพื่อนอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเติมเต็มประสบการณ์
3: แนวทางบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กดังกล่าวนี้สพท.มั่นใจว่านักเรียนจะได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้นเพราะหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กไม่ใช่การยุบหรือควบรวมสถานศึกษาแต่คือการทำให้นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ใดของประเทศได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมอย่างแท้จริงซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งมั่นจะไม่ทิ้งเด็กคนใดไว้เบื้องหลังจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
9: ท่านผู้ฟังคะการแต่งตั้งตำรวจในระดับนายพลกลับมาถูกจับตาอีกครั้งท่ามกลางข้อสงสัยถึงเกณฑ์การพิจารณาและอะไรคือปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจสามารถติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
10: การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปจนถึงผู้บังคับการถือเป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญที่ถูกจับตามองในทุกปีเพราะนอกจากจะเป็นการจัดวางกำลังบุคลากรในตำแหน่งสำคัญแล้วยังอาจสะท้อนถึงทิศทางการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีหลักเกณฑ์การแต่งตั้งที่พิจารณาเรื่องความอาวุโสความรู้ความสามารถประสบการณ์และความเหมาะสมกับตำแหน่งที่มีผู้มีอำนาจแต่งตั้งต้องนำมาพิจารณาประกอบกัน แต่ทุกครั้งที่เข้าสู่การแต่งตั้งมักเกิดคำถามตามมาว่าการพิจารณาในแต่ละตำแหน่งให้น้ำหนักกับอาวุโสและความสามารถมากน้อยเพียงใดเพราะในมุมนึงหลักความอาวุโสถูกมองเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมและความก้าวหน้าในสายงานขณะที่อีกมุมนึงการคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งก็จำเป็นต้องพิจารณาจากผลงานความสามารถและประสบการณ์โดยเฉพาะตำแหน่งระดับผู้บังคับบัญชาซึ่งต้องรับผิดชอบทั้งด้านการบริหารและการปฏิบัติดังนั้นสิ่งที่สังคมและข้าราชการตำรวจให้ความสนใจจึงไม่ใช่เพียงว่าใครเลื่อนตำแหน่งแต่รวมถึงคำถามว่ากระบวนการคัดเลือกมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนตรวจสอบได้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับตำรวจทุกระดับมากน้อยเพียงใดซึ่งในเรื่องนี้พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ยืนยันว่าการแต่งตั้งโยกย้ายในครั้งล่าสุดคณะกรรมการกลั่นกรองได้ใช้เวลาพิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้ทุกหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้อย่างเสมอภาคและคัดเลือกบุคลากรที่เข้ามารับตำแหน่งอย่างเหมาะสมอย่างแน่นอน
11: ครับผมทราบว่าพี่น้องสื่อมวลชนก็อาจจะถามเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับก็ยืนยันว่าท่านผู้บัญชาการหน่วยชาติและคณะกรรมการกลั่นกรองใช้เวลาเป็น10ชั่วโมงนะครับพยายามจะทำให้ดีที่สุดแต่ว่าทุกอย่างไม่ถูกใจทุกคนกรรมการก็พยายามจะทำด้วยความเป็นธรรมที่สุดนะฮะก็ยืนยันว่าทำให้มันดีที่สุดมันของมันมีน้อยเราก็พยายามจะให้ความเสมอภาคแต่ยืนยันว่าคนทำงานนะครับได้ดีแน่นอนนะครับได้ดีแน่นอนนะครับแต่ต้องมีอาวุโสมีอะไรประกอบด้วยนะครับ
10: ขณะเดียวกันคณะกรรมการกลั่นกรองของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้พิจารณาการกรองโดยให้น้ำหนักการแต่งตั้งในแต่ละระดับขึ้นอยู่กับผลงานและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานมากกว่าความอาวุโสโดยพลตำรวจตีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าในปีนี้ได้มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีอายุน้อยให้ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญมากขึ้นเพื่อเป็นรางวัลในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
12: การตำรวจแห่งชาติก็พยายามจะลดการดำรงตำแหน่งน้อยปีลงมาทำให้คนที่ตั้งใจทำงานเนี่ยได้รับการแต่งตั้งมากขึ้นครับปีนี้บอร์ดของตำรวจบอร์ดการกรองเนี่ยก็ให้รางวัลกับคนที่มีอายุราชการน้อยแล้วก็เป็นคนตั้งใจทำงานการที่ผู้ชาได้ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นรางวัลชีวิตแล้วท่านมองเห็นการทำงานนะครับก็ถือว่าพอพึงพอใจแล้วเพราะฉะนั้นอยู่ตรงไหนก็ทำงานได้ให้ไปอยู่ตรงไหนทำงานได้หมดนะครับก็อย่าไปคิดน้อยใจในวาสนาอะไรขอให้ตั้งใจทำงาน
10: ท้ายที่สุดแล้วเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรในปีนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าแม้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะยังคงยึดเกณฑ์การพิจารณาตามเดิมแต่น้ำหนักที่เปลี่ยนไปคือการพิจารณาที่ผลงานและความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งและสร้างความเชื่อมั่นว่าบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องสามารถปฏิบัติงานให้เกิดความเชื่อมั่นต่อทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชนอย่างแท้จริงดลภาสุภรสมบัติรายงาน
13: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
14: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
15: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
14: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
16: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
17: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
18: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจต ตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจากประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันอังคารที่1กันยายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับวันนี้วันประชุมครม.ที่สงขลามีหัวข่าวที่ต้องรีบชักธงเชียร์เลยครับชงครม.ทุ่มหมื่นล้านประกันภัยพิบัติแจก20ล้านครัวเรือนพริกโฉมใหม่เยียวยาทั่วประเทศรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูแล้วก็มีประเด็นหัวข่าวหนูกระฉูดทุ่ม 13,000 ล้านบูมใต้ชูไอเดียพัฒนา5จังหวัดส่วนข่าวโกงสอบข้าราชการท้องถิ่น 3,868 คนถูกถอดพ้นข้าราชการท้องถิ่นพิษโกงสอบมหาดไทยเล็งบรรจุใหม่ในเดือนตุลานี้ห่วงตัวการใหญ่รอดส่วนข่าวเศรษฐกิจพงาสแกมเมอร์ดูดเงินคนไทย 9,000 ล้าน SCB ชี้1ใน4ตกเป็นเหยื่อหลอกซื้อของออนไลน์นี่ที่คิดว่าเงียบๆซาซาไปแล้วก็ยังหนักอยู่อัปเดตเหยื่อหิมาลัยพิโรธเสียชีวิต903สูญหาย 4,247 คนนี่ตัวเลขจากหนังสือพิมพ์แล้วก็คงจะเพิ่มเติมมาอีกส่วนข่าวสงครามทรัมป์กับอิหร่านหวนกลับมาถล่มกันอีกผลก็คือราคาหุ้นในสหรัฐร่วงหนักทุกตัวน้ำมันโลกปรับราคาขึ้นมาอีกแต่ราคาน้ำมันเรายังต้องลุ้นกันต่อแล้วมีประเด็นน่าสนใจมากใครเห็นก็ตกใจคลิปที่ทรัมป์ปล่อยภาพอเมริกาถล่มอิหร่านตกใจกันทั้งโลกแล้วมารู้ว่าตอนหลังว่าทรัมป์ใช้ภาพ AI คุณ
4: คร
5: ับ ผมเดี๋ยวมาดู
4: เรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคใต้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางเพลิงรถแบ็คโฮที่ปัตตานีเชื่อเปลี่ยนเป้าหมายเพื่อให้เหตุการณ์เกิดอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็มีหัวข่าวนี้ปลุกมวลชนสู้ไฟใต้เปรียบภูมิคุ้มกันแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอีกหัวข่าวหนึ่งศรีหศักดิ์ชี้ข่าวกรองต้องแม่นงานมวลชนต้องเข้าถึงประชาชนเมื่อ14:30ที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้ในชุมชนสุขุมวิทซอย3นะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิต1รายล่าสุดเนี่ยผู้ว่ากทม.ไปรับทราบสถานการณ์เจ้าหน้าที่แจ้งว่าเกิดจากชายสติไม่สมประกอบจุดไฟเผาบ้านตัวเองครับส่วนไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ไม่ฟันธงคลองถมว่าเป็นอุบัติเหตุหรือวางเพลิงเช่นเดียวกันไม่ตัดเผาไล่ที่คลี่คลายกรณีคลองถมเซ็นเตอร์พิสูจน์หลักฐานเก็บหลักฐานพบแล้วต้นเพลิงแล้วก็เหตุไฟไหม้ที่ตลาดเมืองเพชรเมื่อวานวอด10ล้านย่างสดเท่าแก่เจ้าของร้านขายวัสดุก่อสร้างตลาดดังเมืองเพชรแล้วเมื่อคืนนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยกลับมาถึงเมืองไทยแล้วนะครับท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นมากเลยครับคุณสุภาพ
5: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
6: แกสโก้เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำและสิ่งแวดล้อมจากประสบการณ์อันยาวนานของแกสโก้ในด้านบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ได้ร่วมกับทีมสนับสนุนด้านเทคนิคจากบริษัทสนภาประเทศไทยทำให้ทีมงานของเรามีความพร้อมในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพหลากหลายด้านทั้งด้านให้บริการออกแบบก่อสร้างและเดินระบบผลิตน้ำประปาน้ำเพื่ออุตสาหกรรมระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรีไซเคิลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเรายังให้บริการบำรุงรักษาสำหรับโรงงานเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการผลิตอีกทั้งเรายังให้บริการเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และยังให้คำแนะนำปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
2: GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO GEM และสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
7: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อน
2: ก็ที่โรงงานของเรานะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่า
1: ที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้กัสโก้มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจร
2: บริษัทอะไรนะ
1: กัสโก้นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร026586299กัสโก้ที่เดียวครบ
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจgusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
4: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
5: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
6: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต
4: ์น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
8: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
6: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: ร่วมสนับสนุน
9: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณจุฬา
10: ประชุมครม.สัญจรคราวนี้มีเรื่องเยอะแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าคนควรจะได้รับรู้ไม่เฉพาะคนภาคใต้คือจะมีการเคาะโครงการประกันภัยน้ำท่วมเป็นมติครม.วันนี้หลังจากนั้นเนี่ยจะได้ใช้เร็วช้าแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนมันจะได้เปลี่ยนมิติในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นกว่ามิติเดิมที่ผ่านมาก็คือว่าเวลาเกิดน้ำท่วมรัฐบาลก็ตั้งงบเยียวยาจ่ายเงินให้ผู้ประสบภัยแต่ของใหม่ทรัพย์สินประชาชนจะเข้าไปอยู่ในระบบประกันภัยเ พอเกิดภัยบริษัทประกันก็จ่ายค่าสินไหมตามเงื่อนไขให้กับประชาชนอันนี้จุดประสงค์ก็คือทำให้ประชาชนมีหลักประกันความเสียหายจากภัยพิบัติและสามารถได้รับเงินช่วยเหลือได้รวดเร็วกว่าการแนวการเยียวยาแบบเดิมจากรัฐบาลไอ้ที่เคยกันเนกันกระแหนกันว่าเงินเยียวยาน้ำท่วมโน่นไปออกตอนภัยแล้งเงินเยียวยาภัยแล้งไปออกตอนน้ำท่วมเหล่านี้เป็นต้นแต่ถ้าใช้ระบบประกันภัยบริษัทประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายเงินซึ่งโครงการนี้เป็นความรับผิดชอบของปภ.กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานคปภ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้เนี่ยประกันจะจ่ายมากจ่ายน้อยเงื่อนไขค่อยตกลงกันถามว่าใครจะเป็นคนออกเงินทำประกันบ้านให้กับประชาชนก็ตอบว่ารัฐบาลสิครับเพราะยังไงยังไงเนี่ยแต่ละปีรัฐบาลก็ควักเงินเยียวยาปีหนึ่ง 2-3 หมื่นล้านอยู่แล้วแต่คราวนี้แทนที่จะควักจ่ายผู้ประสบภัยก็จ่ายไปให้ประกันประกันจะมารับผิดชอบนายกอนุทินเกริ่นเรื่องนี้คร่าวๆเมื่อวานว่าในวันที่1กันยาการประชุมครม.สัญจรมีเรื่องที่จะอนุมัติคือจะนำเสนอในเรื่องของการทำประกันอุทกภัยให้กับพี่น้องทุกหลังคาเรือนถ้าเกิดเหตุตอนนี้จะไม่ต้องกังวลในเรื่องของต้องไปพิสูจน์ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ยังไงจะอยู่ถูกหรืออยู่ผิดที่เป็นผู้เช่าหรือเป็นเจ้าของบ้านถ้าพี่น้องอยู่ที่นี่ลงทะเบียนที่นี่ไม่ว่าจะมาจากไหนรัฐบาลจะให้การดูแลคุ้มครองคุณภาพชีวิตเบื้องต้นในรายละเอียดจะออกมาเป็นขั้นตอนการกำหนดคุณสมบัติต่างๆก็จะต้องของผู้ที่จะได้รับเบี้ยประกันในส่วนนี้และไม่ได้เพิกเฉยรัฐบาลทำทุกนาทีในการแก้ปัญหาเหล่านี้กับพี่น้องชาวสงขลาและอีก4จังหวัดในภาคใต้และเราก็กระทำอย่างนี้กับทุกจังหวัดวันนี้ก็เลยกลายมาเป็นหัวข่าวว่าชงครม.ทุ่มหมื่นล้านประกันภัยพิบัติแจก20ล้านครัวเรือนพริกโฉมใหม่เยียวยาทั่วประเทศนะนี่ไม่ใช่เฉพาะภาคใต้นะทั่วประเทศฉะนั้นสรุปว่าจากนี้ไปหลังเจอการประสบภัยอุทกภัยผู้ประสบภัยจะไม่ต้องคอยเงินเยียวยาจากรัฐบาลที่ว่ารอกันจนเหงือกแห้งเหงือกแห้งเนี่ยไม่ต้องแล้วก็ต้องออกโรงเชียร์ว่าต้องทำให้ได้อนุมัติเงินออกมาวันนี้ให้ได้ครม.อนุมัติเงินออกมาแล้วต้องรีบทำโครงการทันทีเพราะมีรายละเอียดต้องวางแผนวางระเบียบอีกเยอะคือเรื่องแบบนี้เนี่ยคิดแล้วมันต้องทำแล้วต้องทำทันทีอย่าทิ้งไว้นานทิ้งไว้นานนานเดี๋ยวมันฟอติดโน่นติดนั่นแล้วเดี๋ยวจะดันไม่ทะลุโครงการดีๆมันเจ๊งกันมาเยอะแล้วถ้าผู้นำไม่ลุยให้จริงจังฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องผ่านครม.ให้ได้ส่วนโครงการอื่นๆที่จะอนุมัติผ่านครม.วันนี้ในการระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นายอนุทินมีการพิจารณาข้อเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลานราธิวาสโดยมีโครงการรวมทั้งหมด96โครงการวงเงินรวม 1,389 ล้านบาทมีโครงการรวม96โครงการวงเงินรวม 13,000 ล้าน 13,000 ล้านทีนี้ก็ถ้าเจาะลงไปถึงเรื่องการถอดบทเรียนน้ำท่วมหาดใหญ่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยนายกพูดถึงการเตรียมการรับมือท่านบอกว่าในพื้นที่หาดใหญ่สงขลาเป็นพื้นที่เมืองเศรษฐกิจด่านหน้าประเทศไทยหากน้ำท่วมก็ทำลายทั้งการเติบโตและโอกาสทางเศรษฐกิจนี่คือสิ่งที่ต้องถอดบทเรียนจากอุทกภัยเมื่อปีที่แล้วก็ได้พูดคุยกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาว่าปีนี้น้ำจะท่วมไหมแต่น้ำท่วมไม่ท่วมไม่สามารถบังคับได้ต้องเตรียมความพร้อมโดยต้องมีการอพยพคนในให้ท่วงทีสถานพยาบาลศูนย์อพยพต้องมีความพร้อมสมบูรณ์ที่สุดระบบการระบายน้ำในคลองชลประทานต่างๆถนนก็ต้องทำให้น้ำมีทางวิ่งไปในที่ควรจะไปได้หรือจะต้องมีการเตรียมตัวขุดลอกคูคลองตักตะกอนที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำซึ่งเราได้ให้งบประมาณในให้กรมชลประทานไปดำเนินการแล้วตอนหนึ่งนายกบอกว่าทั้งนี้พื้นที่หาดใหญ่21ตารางกิโลเมตรเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมตามริมคลองด้วยการขุดลอกคูคลองนำท่อนไม้ออกมาเตรียมเครื่องสูบน้ำหลายตัวเบื้องต้นมีอยู่18เครื่องแต่อยากให้มีมากกว่า20เครื่องเพื่อรับแก้ไขปัญหาน้ำเข้าเมืองหาดใหญ่อันนี้ก็จะเป็นผลพวงจากการประชุมครม.สงขลาในแง่ของการวางแผนป้องกันน้ำท่วมซ้ำคือถ้าวางแผนกันถึงขนาดนี้ทุ่มงบลงไปขนาดนี้ถ้ายังแก้ไม่ได้แล้วปล่อยให้น้ำท่วมเหมือนปีกลายอีกทีนึงเนี่ยยุ่งนะคุณธราพงศ
9: ์
10: นี่เรื่องส่วนหนึ่งของครม.สัญจ
9: ร
10: ที่สงขลาครับ
9: ดูบรรยากาศดูสีสันหน่อยครับช่วงที่ไปดูประตูระบายน้ำคลองร.1นี่นะครับก็มีรัฐมนตรีร่วมคณะไปเยอะเลยคณะใหญ่นะครับฟังบรรยายสรุปเสร็จแล้วเนี่ยนายกก็ไปดูประตูระบายน้ำแล้วก็ไปหยอกรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการครับแล้วก็ชี้นิ้วไปว่านี่จุดที่จะกระโดดถ้าแก้ปัญหาน้ำท่วมไม่สำเร็จลงไปเลยเดี๋ยวจะเชือดเองคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าไม่ครับเราไปจับแขนคุณสุริยะคุณสุริยะบอกว่าโอ้ผมว่ายน้ำไม่เป็นครับผมว่ายน้ำไม่เป็นช่วงหยอกรัฐมนตรีกับอีกสีสันหนึ่งก็คือช่วงที่มีการแนะนำบุคคลบนเวทีนะครับหลังจากฟังบรรยายสรุปกันแล้วเนี่ยนายกก็เรียกคุณณรงค์พรณพัทลุงหรือว่านายกแป้นนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เรียกเข้ามาใกล้ๆแล้วก็โอบไหล่ตบไหล่แล้วนายกก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนเกิดน้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยผมมาเจอคนแรกที่ลงพื้นที่ก็นายกแป้นนี่แหละผมก็งงอยู่ว่าทำไมคนชอบนินทาว่านายกแป้นไม่ทำงานแต่ไม่เป็นไรเหตุการณ์ปีที่แล้วเนี่ยมันทำให้ผมและนายกแป้นได้มีความใกล้ชิดกันมากแล้วก็สนับสนุนกันมากขึ้นแล้ววันนี้ก็เชื่อว่านายกแป้นจะทำงานกับผมแล้วทีนี้ก็ยื่นไมค์ไปถามว่าทำงานกับผมไหมนายกแป้นก็ตอบว่าได้ครับทำครับแล้วนายกก็ยังพูดด้วยว่าวันนี้แป้นกับหนูอยู่ด้วยกันแล้วครับทำงานให้พี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่ไปไหนไม่ได้แล้วล่ะแล้วทีนี้ระหว่างที่นายกไปบริเวณประตูระบายน้ำหน้าควรนายกแป้นก็เดินเข้ามายกมือไหว้นายกก็ถามถึงสถานการณ์อะไรต่างๆก็มีการพูดคุยกันอีกมีประโยคหนึ่งจากนายกหนูการเมืองช่างมารดามันชาวบ้านของเราต้องมาก่อนครับพวกเราพวกเรา พวกเดียวกันอยู่แล้วครับนั่นคือสีสันบรรยากาศมีเหตุให้เจ้าหน้าที่ได้ระทึก
10: เดี๋ยวก่อนบรรยากาศเมื่อวานนี้ก็เห็นในทีวีก็สนุกสนานนะนายกไปที่ตัวเมืองเก่าสงขลา
9: ครับ
10: ช่วงค่ำคือตัวเมืองเก่าสงขลาตอนนี้เป็นที่โฟกัสจับตาเมืองจับตามองของนักท่องเที่ยวมากเพราะเป็นเมืองเก่าแล้วนายกไปก็เห็นเขามีเขาเล่นดนตรีกันข้างทางข้างถนนน่ะ
9: ครับ
10: เป็นคล้ายๆดนตรีเปิดหมวกอะไรทำนองนี้มึงคล้ายๆอย่างนั้นนะ
9: ครับ
10: นายกไปยืนดูอยู่พักหนึ่งทนไม่ไหวคุณละผมพุ่งเข้าไปจับแซกโซโฟนเลยรวมแจมด้วยสนุกสนานมาก
9: ครับ
10: มีคึกคักคึกครื้น
9: งานเลี้ยงเมื่อคืนนี้ก็คึกครื้นครับที่โรงแรมรากูน่าแกรนด์คือทุกคนเนี่ยสวมใส่เสื้อบาติกสีน้ำเงินนะครับแบบเสื้อฮาวายลายพระราชทานมีบางช่วงบางตอนที่นายกก็เอาแซกโซโฟนขึ้นมาบรรเลงเหมือนกันมีอยู่ช่วงหนึ่งก็จับไมค์ร้องเพลงเห็นว่ายื่นไมค์ไม่รู้ร้องคู่หรือว่ายังไงนะกับคุณยศชนันเพราะนั่งอยู่ใกล้กันนะครับนั่นบรรยากาศงานเลี้ยงส่วนที่ว่าเจ้าหน้าที่ระทึกเมื่อวานเนี่ยนะครับก็คือในขณะที่ กำลังมีการเตรียมการประชุมเวิร์กช็อปนายกยังมาไม่ถึงหรอกประมาณบ่ายโมงครึ่งใกล้ๆกับสถานที่ประชุมครับมีรถยนต์คันหนึ่งของเจ้าหน้าที่จอดอยู่ตรงกันข้ามแล้วมันเกิดเสียงดังขึ้นแล้วก็มีควันขึ้นมาด้วยบริเวณห้องเครื่องอ้าวเจ้าหน้าที่ก็วิ่งกันเลยครับแต่ว่าตรวจสอบเบื้องต้นแล้วคาดว่าน่าจะเป็นหม้อน้ำระเบิดครับพอรถคันนี้ข่าวบอกว่าวิ่งมาไกลไม่รู้ว่ามาจากจังหวัดไหนอากาศก็ร้อนด้วยครับอีกคนหนึ่งที่ไปลงพื้นที่เมื่อวานเนี้ยก็คือรองนายกยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับไปที่ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจกลุ่มพังสายอยู่ที่ตำบลกระดังงาอำเภอสติงพระสงขลารองนายกยศชนันบอกว่าจุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจสำคัญในการผลักดันวาระการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลระดับชาติเนี่ยเกิดจากการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งท่านเป็นห่วงการอนุรักษ์ทะเลและลงมาทำเรื่องเกี่ยวกับการเก็บขยะต่างๆทำให้ทั่วโลกเข้ามาช่วยกันอนุรักษ์ทะเลใต้ของเราทั้งแถบอันดามันและก็อ่าวไทยคุณยศชนันบอกว่าในการประชุมระดับโลกในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยตั้งเป้าที่จะดึงองค์กรนานาชาติอย่าง UN แล้วก็ยูนิเซฟมาร่วมขับเคลื่อนวาระนี้ครับเพื่อผลักดันให้ไทยเป็นแกนนำการอนุรักษ์ทะเลในระดับสากลส่วนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนกระทรวงก็จะยกระดับโครงการธนาคารปูม้าให้เข้มแข็งขึ้นนำเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างระบบฝาแฝดดิจิตอลมาใช้เก็บวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนการปล่อยปูม้าให้มีประสิทธิภาพและมีอัตราการรอดอย่างสูงสุดครับคุณปัต
10: นี่เรื่องครม.สัญจรสีสันเนื้อหาต่างๆเอาพอสังเขปพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดเรื่องอื่นๆครับ
9: สักครู่ครับ
11: กัสโก้มุ่งมั่นให้บริการตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงต่อวันกัสโก้หนึ่งในบริษัทที่นำเสนอคุณภาพการบริหารจัดการระบบน้ำด้วยมาตรฐานสูงสุดอันเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนเราให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงมีพนักงานพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ปฏิบัติการทั่วประเทศ รวมถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ในการให้คำปรึกษากับลูกค้าจนทำให้กัสโก้เป็นที่ยอมรับในด้านบริหารจัดการระบบน้ำ
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
5: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
12: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุนน้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
1: ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อน
2: ก็ที่โรงงานของเรานะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่า
1: ที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้กัสโก้มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจร
2: บริษัทอะไรนะ
1: กัสโก้นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร02-658-6299กัสโก้ที่เดียวครบ
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.thโทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group

0: แรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมGolf Development
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ร่วมสนับสนุน
5: ครับก็สู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: อ้าวเริ่มก่อนเลยคุณธราพง
5: ษ์เมื่อคืนเนี่ยประมาณทุ่มเศษครับเกิดเหตุคนร้ายเผารถแบ็คโฮในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเสียหายไป1คันครับคนร้าย4คนใช้จักรยานยนต์เป็นพาหนะพร้อมอาวุธปืนยาวขับไปที่รถแบ็คโฮแล้วก็ใช้น้ำมันราดจุดไฟเผาจากนั้นก็ขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีไปรถแบ็คโฮคันนี้ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคันครับเจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้ายเปลี่ยนเป้าหมายจากการเผารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาก่อเหตุกับของเอกชนในพื้นที่เพื่อให้เหตุรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่เลือกเป้าหมายครับอันนี้เบื้องต้นนะครับเมื่อวานเนี่ยช่วงค่ำๆครับประมาณ17นาฬิกาก็มีการประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้3จังหวัดครับนายกรัฐมนตรีนำคณะเข้าร่วมประชุมมีอาจารย์วันนอด้วยช่วงหนึ่งนายกบอกว่ารัฐบาลต้องการเห็นประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสุขมีความปลอดภัยและอยู่ร่วมกันอย่างสันติวันนี้ทุกฝ่ายมีความพร้อมที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหารัฐบาลพร้อมสนับสนุนข้อเสนอและแนวทางที่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ขณะเดียวกันการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนก็ต้องอาศัยคนในพื้นที่เป็นกำลังสำคัญเพราะประชาชนและเครือข่ายในชุมชนเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันที่ช่วยป้องกันแก้ไขและคลี่คลายปัญหาได้อย่างยั่งยืนนี่นายกรัฐมนตรีอาจารย์วันนอก็บอกว่าในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยหลังจากได้รับฟังความคิดเห็นก็จะรวบรวมข้อเสนอที่จังหวัดต่างๆเสนอกันเข้ามาพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสทบในฐานะเลขาธิการกรมน.บอกถือเป็นโอกาสอันดีในการรับฟังเสียงจากผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ว่าต้องการอะไรท่านนายกก็ได้พูดคุยรับฟังเรื่องดังกล่าวแล้วหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะไปดำเนินการต่อคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศที่กำกับดูแลสอบตนี้นะครับบอกว่าในส่วนของกระทรวงต่างประเทศก็จะต้องเข้าไปดูแลในเรื่องของมาตรการระยะสั้นหมายความว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะดูแลเรื่องความปลอดภัยและไม่ให้เกิดเหตุอย่างนั้นอีกเมื่อวันที่30สิงหาคมก็ได้มีการประชุมกับหน่วยราชการภาคเอกชนก็ได้เน้นในเรื่องของความมั่นใจและก็ที่สำคัญเรื่องของข่าวกรองที่เราจะต้องดีที่เราบอกว่าเรารู้เหตุการณ์แต่เราต้องแม่นยำกว่านี้ด้วยและการปฏิบัติงานที่ทันท่วงทีซึ่งตนได้สิ่งที่สำคัญที่สุดคืองานมวลชนที่เราต้องเข้าถึงเข้าหาประชาชนเพราะเราต้องทำงานร่วมกับประชาชนนั่นเองครับในเรื่องใต้ครับคุณป้า
6: เรื่องโกงทุจริตรับราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลา 1

0: ขาจัดการหมดแล้วคนที่มีคะแนนผิดปกติ 5,925 รายบรรจุไปแล้ว 3,864 ราย 3,864 รายนี้ได้ดำเนินการถอดถอนทั้งหมดแล้วที่เหลือเนี่ยยังไม่ได้มีการบรรจุเมื่อยังไม่มีการบรรจุก็ไม่ต้องถอดถอนหรือในรอบใหม่ก็จะไม่มีการเรียกบรรจุเรื่องนี้ก็มีความชัดเจนแล้ว ประการที่สองเรื่องการปิดจ็อบโกงสำเร็จเนี่ยในมุมของคุณนิรัตรักษาการกรมสถ.เนี่ยมองว่าปิดจ็อบได้แต่ที่มันยังปิดจ็อบไม่ได้ก็คือฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหลายที่เรียกกันว่าเบอร์ใหญ่เนี่ยมันยังปิดจ็อบไม่ได้เมื่อวานนี้ประธานกรรมการองค์กรเครือข่ายด้านทุจริตภาคประชาชนโคราชชื่อนายอดิศักดิ์ชนสูงเนินท่านบอกว่าปมทุจริตโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกคำสั่งถอดถอนข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งทราบมาว่าคนที่มีคะแนนผิดปกติ 5,925 รายและบรรจุไปแล้ว 3,864 รายได้ดำเนินการถอดถอนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วส่วนคนที่เหลือที่ยังไม่ได้มีการบรรจุก็ไม่ต้องถอดถอนแล้วก็มองว่าเรื่องนี้ประชาชนจับตาดูอยู่จึงไม่มีท้องถิ่นไหนกล้าปฏิเสธการเซ็นถอดถอนแต่ก็เห็นแค่การเอาผิดตัวเล็กตัวน้อยที่ทำทุจริตเท่านั้นส่วนการจะสาวไปถึงกลุ่มเจ้าท่านหน้าที่รัฐนายหน้าหรือบิ๊กตัวใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังยังตรวจสอบได้ยากเพราะการทุจริตในระดับท้องถิ่นมักมีความซับซ้อนผู้เสียหายระดับร่างหรือคนตัวเล็กมักไม่กล้าเปิดเผยตัวตนหรือไม่กล้าออกมาเป็นพยานอย่างเต็มที่เนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยและอิทธิพลในพื้นที่จึงทำให้กระบวนการตรวจสอบทำได้ยากขึ้นอีกทั้งโครงการโครงสร้างอำนาจอิทธิพลผลประโยชน์ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยทำให้กระบวนการตรวจสอบความจริงบางอย่างพิสูจน์ได้ยากและท้ายที่สุดแล้วประชาชนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องแบกรับผลลัพธ์นั้นไว้เองพูดง่ายๆก็เชื่อว่า สาวไม่ถึงตัวใหญ่นายกเมื่อวานนี้ก็ถูกถามเรื่องพวกนี้คือท่านก็บอกว่าถามกี่ครั้งก็ตอบเหมือนเดิมคือตอบว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายคนที่เกี่ยวข้องคนที่ถูกพาดพิงไปถึงใครคนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการทำความผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นไม่มีอิทธิพลใดๆที่จะมาทำให้การดำเนินคดีเบี่ยงเบนไปได้ขอให้คำยืนยันตนก็พูดอย่างนี้มาตลอดทั้งเดือนนี่นายกมท.4ยันไม่มีคนอุทธรณ์ฟ้องร้องอันนี้หมายถึงว่า 3,000 กว่าคนที่ถอดถอนเนี่ย 3,864 คนที่เป็นห่วงว่าเขาจะฟ้องร้องเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีใครมายื่นอุทธรณ์ยังไม่มีใครมาฟ้องร้องแปลว่าเห็นหลักฐานแล้วมันชัดเจนมากว่ามีการแก้คะแนนแก้ข้อสอบแก้คะแนนกันจริงก็ยอมจำนนยอมถูกถอดถอนออกมาหมดอนาคตจะไปรับสมัครเป็นข้าราชการทั้งชีวิตนี้ก็ไม่ได้แล้ว
1: ครับ
0: ส่วนคนที่ลาออกไปก่อนร้อยเท่าไหร่164คนเนี่ยคือยังไม่ต้องรอให้ถอดถอนลาออกไปก่อนเนี่ยจะมีความผิดไหมอันนี้คงไม่รอดหรอกเพราะความผิดมันสำเร็จแล้วการจ่ายเงินจ่ายทองอะไรกันเนี่ยเพื่อการทุจริตมันสำเร็จแล้วนี่
1: ครับ
0: ในเรื่องทุจริตท้องถิ่น
1: ส่วนข่าวหัวสว.วันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาพาดหัวใหญ่เลยครับพรรคภูมิใจไทยฮึดโต้เบรกพรรคส้มกับไอลออย่ากดดันกกต.คุณสุภชัยใจสมุทรครับก็บอกว่าเรื่องที่กลุ่มไอลอหรือว่าพรรคฝ่ายค้านที่เขาเดินหน้าแฉต่างๆมีข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงคนนั้นคนนี้ในช่วงที่ผ่านมานั้นนะครับคุณสุภชัยบอกว่าการติดต่อกันหรือมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงถึงกันไม่ใช่ความผิดในตัวเองจะเหมารวมจากความสัมพันธ์แล้วสรุปว่าทั้งหมดเป็นขบวนเดียวกันไม่ได้ถ้าจะลากเส้นโยงต้องกล้าตรวจสอบทุกเส้นที่สำคัญผู้มีอำนาจพิจารณาไต่สวนและวินิจฉัยในชั้นกกต.ก็คือคณะกรรมการกกต.ไม่ใช่ไอลอไม่ใช่ฝ่ายค้านไม่ใช่นักวิชาการไม่ใช่สารโซเชียลทุกคนมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์เสนอข้อมูลได้แต่ไม่ควรใช้กระแสสังคมกดดันให้กกต.ต้องวินิจฉัยไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งครับอันนี้คุณสุภชัยอีกด้านหนึ่งเมื่อวานเนี่ยอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรไปที่กกต.นี่แหละครับไปยื่นหนังสือขอให้กกต.ชี้แจง 2-3 ประเด็นให้สังคมได้รับรู้ความคืบหน้าก็มี 1. กกต.คนไหนเป็นคนเสนอชื่อให้นายณัฐวุฒิวงเนียมเป็นอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่12เมื่อปี2562ก่อนแต่งตั้งได้ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติอย่างรอบคอบไหมเพราะตำแหน่งนี้มีหน้าที่กันกรองคดีเลือกตั้งก่อนที่จะเสนอต่อกกต.เรื่องที่2การดำเนินคดีอาญากับนายณัฐวุฒิกรณีสมัครรับเลือกตั้งทั้งที่อาจมีคุณสมบัติต้องห้ามกกต.ได้แจ้งความดำเนินคดีไปถึงไหนแล้วก็3การตรวจสอบมาตรฐานจริยธรรมของนายทิติเชษฐ์นุชนาฏกรรมการกกต.เนี่ยที่มีเรื่องร้องเรียนอยู่ในชั้นปปช. 2 กรณีกรณีมีภาพกล้องวงจรปิดนำซองเงิน 300,000 บาทไปมอบให้กับผู้ว่าสตง.และก็ขอให้กกต.ได้ชี้แจงต่อสาธารณะภายในวันที่15กันยายนนี้และก็ขู่ว่าถ้าไม่ดำเนินการเนี่ยก็จะไปแจ้งความเอาผิดกกต.ตามกฎหมายอาญามาตรา157ครับ
0: ข่าวเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยมันเงียบๆไปนานแล้วนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีข่าวว่าพงะสแกมเมอร์ดูดเงินคนไทย 9,000 ล้าน SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ชี้1ใน4ตกเป็นเหยื่อแล้วที่หนักที่สุดก็คือหลอกซื้อออนไลน์มากที่สุด1ใน4นะคนไทยเนี่ยเคยตกเป็นเหยื่อมูลค่าเสียหาย 9,000 ล้านตัวเลขกลมๆอันนี้เป็นคำชี้แจงคำอธิบายมาจากนักวิเคราะห์อาวุโสนางสาวกมลมานแจ้งล้อมฉะนั้นตอนนี้เนี่ยภาครัฐและภาคธุรกิจก็เร่งยกระดับป้องกันภัยตอนนี้มันมี AI ก็ใช้ AI ตรวจจับกลโกงการคัดกรองร้านค้าการยืนยันตัวตนหลายระดับและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างธนาคารแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อสกัดสแกมเมอร์ลดความเสียหายให้ประชาชนอย่างทันท่วงทีอันนี้ก็ดีขึ้นมาเยอะ
1: เมื่อคืนเนี่ยตอน 2:30 นะครับเกิดเหตุไฟไหม้ในซอยสุขุมวิท3หรือที่เรียกกันว่าชุมจุดที่ไฟไหม้เนี่ยคนแถวนั้นเขาเรียกชุมชนมักกะสันนะครับ
0: แต่ซอย3ซอยใหญ่เนี่ยเขารู้จักกันว่าซอยนานา
1: ใช่ครับ
0: ได้นึกออก
1: ครับ
0: ครับ
1: คือไฟไหม้เนี่ยตั้งแต่ 2:30 จ จ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังกันเข้ามาสกัดจนถึงประมาณตี30กว่านาทีครับถึงควบคุมเพลิงได้ครับความเสียหายนี่ก็คือบ้านเรือนเสียหายไป15หลังครับมีผู้เสียชีวิต1รายคือตรงนั้นมันเป็นชุมชนนะครับบ้านก็เป็นบ้านไม้อะครับเอาง่ายๆว่าสลัมมักกะสันนะคุณสุภาพผมเคยทำงานอยู่ที่ซอยนานาเนี่ยเข้าไปประจำนะครับทีนี้สาเหตุนี่สิครับเมื่อเช้าเนี่ยท่านผู้ว่าชัดชาติท่านไปในที่เกิดเหตุครับท่านบอกว่าเดิมทีเนี่ยจะไปวิ่งอ้าวแต่พอทราบเรื่องเนี่ยต้องเปลี่ยนมานี่เลยเจ้าหน้าที่รายงานกับผู้ว่าชัดชาติว่าต้นเหตุเนี่ยมันเกิดจากผู้ชายคนหนึ่งไม่สมประกอบครับแล้วก็ชอบที่จะไปเอาของเก่าเนี่ยเอามาเก็บไว้ในบ้านสะสมไว้แล้วก็มีชาวบ้านคนหนึ่งบอกกับผู้ว่าผู้ชายคนนี้เคยจะก่อเหตุหลายครั้งแล้วนะแต่ชาวบ้านช่วยกันห้ามไว้ได้หรือว่าควบคุมไว้ได้ครับแต่หนนี้เนี่ยมันตีสองครึ่งเนี่ยมันไม่ทันสิครับไม่ไหวเพราะต่างคนต่างนอนครับแล้วผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เป็นเจ้าของบ้านเป็นผู้ชายคนนี้แหละครับคุณตุ๊กตาครับ
0: คือคนที่มีบ้านที่เรียกว่าเป็นสลัมเนี่ยความทุกข์ความกังวลก็อยู่ที่ว่าไม่รู้ไฟจะไหม้บ้านข้างๆขึ้นมาเมื่อไหร่ตอนไหนถ้าบ้านข้างๆโดนไฟไหม้เนี่ยเขารู้แล้วไม่เหลือหรอกเพราะมันติดกันหมดต่อให้มีฐานะขึ้นมาหน่อยแล้วก็บ้านทำบ้านดีหน่อยแต่ว่าถ้าไฟไหม้ก็ไม่เหลืออันนี้คือความทุกข์ของคนที่มีบ้านติดกับชุมชนคนในชุมชนเองปกติเขาก็ต้องคอยระมัดระวังกันอยู่แล้วเพราะว่าบ้านไหนเกิดไฟไหม้ขึ้นมามันก็วอดกันหมดแต่คราวนี้มันก็เกิดมีคนไม่ค่อยสมสติไม่ค่อยเป็นปกติอยู่ในชุมชนด้วยจะทำยังไงจะระวังกันยังไงส่วนที่คลองถมเนี่ยผมเห็นที่เขาร้องขอกันก็คือว่าอยากให้หน่วยราชการทั้งหลายเนี่ยตั้งจุด one stop service แถวๆบริเวณที่ไฟไหม้นะไม่งั้นตอนนี้เขาต้องไปเดี๋ยวก็ต้องวิ่งไปที่โรงพักแล้วก็มาที่เขตเพื่อไปทำธุรกรรมทำโน่นทำนี่อะไรหลายอย่างแจ้งความคือมันต้องใช้เอกสารต้องใช้ทำโน่นทำนี่หลายเรื่องเพื่อการเยียวยาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แต่ทีนี้มันต้องไปหลายที่ไงเขาก็ลำบากเดือดร้อนกันแล้วเนี่ยเขาอยากให้ว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับราชการไม่ว่าจะพม.ไม่ว่าจะโรงพักไม่ว่าจะเขตประกันสังคมไม่รู้เอาเป็นว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปตั้งเต็นท์รวมกันที่เดียวได้ไหมอาจจะมีปัญหาเรื่องว่ามันต้องดูข้อมูลต้องอยู่ในออฟฟิศทำยังไงที่จะเชื่อมข้อมูลมาได้ดีกว่าให้คนเดือดร้อนไปหาราชการมาตั้งจุด one stop service ได้ไหมอันนี้ก็ไปคิดกันดูคุณตุลาภ
1: ครับเมื่อวานนี้มีผู้ประกอบการเจ้าของร้านค้าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับมาดูที่เกิดเหตุเป็นลมเลยครับคุณตุลาภถึงขั้นเป็นลมเลยเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันปฐมพยาบาลครับ
0: คืออ่อนเพลียด้วยไม่ได้หลับไม่ได้นอนมา 2-3 คืนแล้วพอมาเห็นสภาพมันก็หมดเนื้อหมดตัวบางเจ้าเนี่ยบอกหมดเลยนะเป็นล้านนะ
1: ครับ
0: เป็นล้านนะข้าวของที่หายวับไปกับไฟเนี่ยคือ แล้วจนป่านนี้เนี่ยคนก็ยังแข่งใจกันอยู่นะถึงจะไม่มีหน่วยพิสูจน์หลักฐานเข้าไปแล้วอะไรต่ออะไรก็แล้วว่าไปพิสูจน์ว่าต้นเพลิงมันมายังไงแล้วเวลาไฟไหม้แบบคลองถมอย่างเนี้ยคนก็ชอบคิดไปว่ามันไล่ที่หรือเปล่า
1: ครับ
0: เผาไล่ที่หรือเปล่าเพื่อเอาสถานที่มาทำเป็นโครงการทำเป็นศูนย์การค้าทำเป็นโน่นนี่นั่นขึ้นมาและช่วงที่ผ่านมามักจะพบว่าชาวบ้านไม่ยอมย้ายออกเขาก็กังวลเรื่องไล่ที่ไอ้เผาไล่ที่เนี่ยน่ากลัวมันต้องพิสูจน์ถ้าพิสูจน์ได้โทษต้องหนักเลยสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยพอเกิดไฟไหม้ใหญ่ๆแล้วตำรวจจับคนวางเพลิงได้แล้วก็บอกว่ารับจ้างมาเผาเพราะมีคนจ้างให้มาเผาเพื่อไล่ที่จอมพลสฤษดิ์สั่งยิงเป้าเลยนะคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: ตอนนั้นมีอำนาจใช้มาตราเท่าไหร่มาตรา17อะไรผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่ามีอำนาจยิงเป้าไปหลายรายหลังจากนั้นหลังจากยิงเป้าไฟก็ไม่ไหม้นะไฟมันก็กลัวยิงเป้าเหมือนกันเออฉะนั้นที่คลองถมเนี่ยผมว่าต้องทำความจริงให้ปรากฏว่าใช่หรือเปล่าที่คนเขาคิดกันเนี่ยแต่มันคงยากอะเพราะว่าจะไปดูว่าต้นเพลิงเกิดมาตรงนั้นเพราะอะไรบ้านไหนเป็นต้นเพลิงต้นเพลิงเกิดจากเพราะอะไรมีน้ำมันไหมมีอะไรไหมมันยากแต่ที่มันช่วยอำนวยความสะดวกหน่อยนึงก็มีเดี๋ยวนี้ก็มีโดรนเขาใช้โดรนบินขึ้นไปแล้วกองพิสูจน์หลักฐานตำรวจของเราตอนหลังก็มีความเชี่ยวชาญมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยกว่าแต่ก่อนเยอะอันนี้ก็รออยู่ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไง
1: ครับ
0: ครับ
1: เอาดูภารกิจของกรมชลประทานในการรับมือช่วงหน้าฝนคุณองอาจแสนอุบลผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่10นำทีมลงติดตามการดำเนินการเสริมคันดินกั้นน้ำที่ฝายรับน้ำป่าในพื้นที่ตำบลบ้านกล้วยอำเภอบ้านมีจังหวัดลพบุรีครับปีนี้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแคได้มีการประเมินและก็คาดการสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดคาดว่าระดับน้ำจะอยู่ในเกณฑ์สูงและก็มีความเสี่ยงที่จะล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ที่อาศัยซ้ำรอยเดิมก็ได้เร่งดำเนินการแก้ไขล่วงหน้าด้วยการปั้นคันดินเสริมความสูงบนสันฝอยเดิมโดยคันดินที่ได้ดำเนินการเสริมปีนี้ขนาดความกว้างผิวจราจรเนี่ย3เมตรครับยาว50เมตรแล้วก็มีความสูงเพิ่มขึ้นอีก1เมตรครับเพื่อที่จะยืนยันความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์น้ำปีนี้ส่วนชลประทานจังหวัดสระบุรีเฝ้าระวังอ่างบ้านดงหลังฝนสะสม105มิลลิเมตรอันนี้ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสระบุรีก็ได้นำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำบ้านดงปริมาณน้ำฝนที่ตกในช่วงสะสม3วันอยู่ที่105มิลลิเมตรคาดว่าน้ำท่าจะเข้าอ่างประมาณ 1.89 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นน้ำที่เข้ามาในอ่างแล้ว 1.25 ล้านลูกบาศก์เมตรถ้ารวมการระบายการล้นการระบายอีกวันละ 1.10 ล้านลูกบาศก์เมตรคาดว่าถ้าไม่มีฝนตกมาปริมาณน้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน3วันครับ
0: สีจิ้นผิงจัด 1,000 ล้านช่วยค้นหาผู้ประสบภัยฝั่งเนปาลเร่งกู้900กว่าคนในอุโมงค์อันนี้ก็เป็นความพยายามของทั้งสองประเทศที่กำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้ครับ
1: ครับนำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม
3: ่อาดีอาดีอาดีอยากหน้าโรเหมือนเกาหลีจังกอง
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
4: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: บรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างเข้มงวด
7: บรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1/2569ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณายุทธศาสตร์เชิงการพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสทางนี้ก่อนหน้านี้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่สงขลาโดยรวบรวมตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมสรุปกรอบข้อเสนอเชิงนโยบายจำแนกเป็น4มิติครอบคลุมด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมและภัยพิบัติเพื่อนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณและปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายสำหรับวันนี้คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมการประชุมสวมใส่ผ้าลายท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ได้แก่ผ้าลายราชวัตรเพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ของท้องถิ่นขณะที่มาตรการการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เพื่อให้การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านจังหวัดนราธิวาสพร้อมนำเสนอแนวทางพัฒนาด้านสังคมเวทีเวิร์กช็อป5จังหวัดภาคใต้เตรียมเสนอครม.สัญจรในวันนี
8: ้นายกฤษณะนันกำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้เพื่อนำข้อเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันนี้โดยนายกฤษณะนันกำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้รับมอบหมายให้นำเสนอประเด็นด้านสังคมโดยเสนอให้เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านการจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูแบบครบวงจรควบคู่กับการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกจากนี้ยังเสนอการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขโดยผลักดันการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภาคใ ลดความแออัดและเพิ่มศักยภาพรับมือภัยพิบัติขณะเดียวกันได้เสนอแนวทางลดความยากจนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนการนำเด็กนอกระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ตลอดจนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐและการพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ของพื้นที่ปภิชา นันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดโครงการ TH AI Passport ผ่านระบบ AI Pass วันแรกมียอดผู้ใช้งานถึง 1.3 ล้านคน
9: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าโครงการ TH AI Passport หลังเปิดให้ใช้งานวันแรกเมื่อวานนี้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th มีผู้ใช้งานแล้วกว่า 1.3 ล้านคนโดยไม่พบปัญหาระบบล่มทั้งนี้เชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันสำหรับโครงการ TH AI Passport เป็นการรวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานนอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ส่วนความกังวลด้านความปลอดภัยข้อมูลนั้นยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทยดีหรือแอปพลิเคชันทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันปลอดภัยแน่นอนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยจะทำประกันภัย
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
7: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
8: ของแท้แบรนด์ดังครบ
9: ไม่บินก็ช็อปได
10: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
6: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
11: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวัดหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
7: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
8: ของแท้แบรนด์ดังครบ
9: ไม่บินก็ช็อปได
10: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
6: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: นาฬิกา12นาทีสวัสดีค่ะผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่าค่ะขออนุญาตเปิดปฏิทินหน้าใหม่นะคะหลายคนอาจจะงงเปิดปฏิทินทำไมเพราะว่าดิฉันยังใช้ปฏิทินอยู่เลยวันนี้เราเจอกันนะคะเดือนที่9ค่ะ1กันยายน2569นะคะเริ่มต้นเดือนที่9อย่างเป็นทางการนะคะเข้าสู่ไตรมาสที่3เขาเรียกว่าอะไรเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่3อ่ะซึ่งก็เป็นเดือนที่เราต้องลุ้นเรื่องฟ้าฝนกันอยู่ดีอะค่ะแต่ก็เป็นเดือนที่คนที่จะเกษียณอายุก็อาจจะใจหายนะคะเพราะว่าคุณอาจจะทำงานอีกแค่2อาทิตย์นะคะบางคนก็อาจจะทำถึงสิ้นเดือนไปเลยบางคนก็อาจจะลายาวไปก็ว่าไปนะคะไม่เป็นไรค่ะทุกคนก็จะมีช่วงวัยคล้ายกันแหละนะคะสักวันหนึ่งดิฉันก็เหมือนกันแหละนะคะเราก็เดินไปถึงช่วงเวลาที่จะต้องได้เกษียณอายุเนาะบางคนเนี่ยพอถึงเวลาเกษียณอายุ60แต่คุณยังทำงานต่อไปก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเพราะว่ารุ่นพี่สื่อมวลชนหลายคนเลยนะคะที่อายุอานามบางทีนี่70-80ก็ยังคงทำงานที่ตัวเองรักก็คืออย่างเป็นสื่อนะคะก็ต้องปรับเปลี่ยนไปทำที่ YouTube บ้าง Facebook บ้างพอดแคสต์บ้างนะคะอันนี้ก็ใจหายเหมือนกันเนาะพูดถึงเดือนกันยายนซึ่งก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569ก็จะคิดถึงในส่วนของผู้ที่จะเกษียณอายุนะคะส่วนคนที่ทำงานอาจจะไม่ได้เป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะคะหรือแม้แต่ว่าภาคเอกชนที่คุณยังต้องทำกันอยู่เนี่ยก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้แค่สุขภาพของเราแข็งแรงนะคะทั้งกายใจแล้วก็เรื่องของสุขภาพเงินด้วยสุขภาพเงินนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะวัยเกษียณของไทยผู้สูงอายุของเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตอนนี้ผู้สูงอายุก็บางคนเนี่ยจะเผชิญเรื่องของหนี้สินค่อนข้างที่จะเยอะนะคะมีประมาณ 20% ที่ฐานะสุขภาพเงินจะแข็งแกร่งพร้อมกับการเกษียณแค่ 20% เองนะคะแต่ว่าเราเองเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้โดยการที่ว่าอย่างน้อยไม่เดือดร้อนใครอย่างน้อยในแต่ละวันนะคะเรามีเงินใช้มีเงินที่จะกินข้าวอาจจะไม่ได้เป็นที่สุขภาพเงินที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างน้อยสุขภาพคุณแข็งแรงอันนี้ดีที่สุดออกกำลังกายทุกวันพักผ่อนให้เพียงพอเหล่านี้เป็นต้นนะคะให้กำลังใจทุกอย่างขอให้ราบรื่นนะคะสำหรับในส่วนของวัยเกษียณนะคะพวกเราทุกคนก็เช่นเดียวกันค่ะทำงานก็ยังคงต้องทำกันต่อไปตราบใดที่เรายังมีงานทำกันอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีละปี2569เราไม่ใช่ข้าราชการเราไม่ใช่รัฐวิสาหกิจเราอยู่บริษัทเอกชนเราเป็นฟรีแลนซ์นะคะเราก็ยังทำงานกันอยู่นะเช้านี้ดิฉันยังเข้ามาทักทายคุณผู้ฟังผ่านทาง FM 97 MHz นะคะแล้วก็เพจทาง Facebook ก็คือ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะก็มีความรู้สึกว่าก็แค่นี้ก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งของวันที่1กันยายนกันแล้วนะคะส่วนวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่12ค่ะฝนตกหนักถึงหนักมากใครจับตาดูพายุโซนร้อนที่จะเข้ามาด้วยนะคะเป็นประกาศเป็นฉบับที่12จับตาพายุโซนร้อนที่ชื่อว่าโซเดลค่ะชื่อเพราะเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะออกฤทธิ์มากน้อยแค่ไหนดิฉันยังจำได้นะในช่วงของเดือนกันยายนเนี่ยเป็นช่วงน้ำหลากมากๆนะคะพี่น้องทางภาคเหนือเชียงรายน่านนะจังหวัดพะเยาแม้แต่จังหวัดแพร่บ้านดิฉันอาจจะคือแถวอำเภอบ้านที่บ้านน่ะคือจะไม่โดนหรอกเพราะว่าเป็นอำเภอที่อยู่สูงหน่อยเป็นเด็กบนดอยนะคะก็เลยไม่เคยเจอเรื่องของน้ำท่วมอยู่ภาคเหนือเหมือนกันแต่ไม่เคยเจอน้ำท่วมแต่ถ้าเป็นในเมืองที่จังหวัดแพร่เนี่ยอำเภอเมืองอำเภอวังชิ้นเนี่ยอำเภอเด่นชัยเงี้ยจะเจอเรื่องของน้ำท่วมบ่อยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าที่บ้านเนี่ยป่าไม้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่เลยอย่างที่คุณวรรณกิจเคยเล่าให้คุณผู้ฟังนะคะว่าเคยไปที่บ้านเสียบใช่ไหมลองเสิร์ชดูที่อำเภอ2คือยังเป็นหมู่บ้านที่ ป่าหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากๆซึ่งชาวบ้านที่นั่นก็ค้านเรื่องของการทำแก่งเสือเต้นนะคะก็เลยทำให้เราก็ไม่ค่อยเจอเรื่องของน้ำท่วมสักเท่าไหร่แต่บางคนอาจจะบอกว่ามันก็จะเป็นภาพของความเห็นแก่ตัวหรือเปล่าสำหรับคนที่ไปค้านเพราะว่าถ้าสร้างแข่งเสือเต้นชาวบ้านแถวอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยที่ลุ่มน้ำยมก็อาจจะไม่เจอน้ำท่วมอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งเหมือนกันแต่ละมุมมองอาจจะมองต่างกันไปนะคะแต่ว่าเรื่องของน้ำท่วมภาคเหนือในเฉพาะที่เราเจอในช่วงนี้ฤดูฝนเนี่ยมันก็มาจากเรื่องของป่าไม้ที่ถูกทำลายไปเยอะเหมือนกันนะคะตรงจุดไหนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็จะเป็นภาพภูเขาหัวโล้นบางคนถ่ายภาพภูเขาหัวโล้นแล้วก็มีพืชผักของชาวบ้านที่เขาปลูกแล้วสวยๆอันนี้มันก็เป็นภาพที่อินฟลูเอนเซอร์เขาก็จะไปถ่ายมันก็สวยจริงแต่ว่ามันไม่ใช่ป่าไม้ที่เป็นต้นสูงใหญ่ที่จะมารองรับน้ําที่เข้าท่วมแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านได้นะคะฉะนั้นบางอย่างมันก็ต้องให้สมดุลแล้วก็พอดีถูกไหมตอนนี้เริ่มเป็นห่วงจังหวัดแพร่ละเพราะจังหวัดแพร่กําลังจะเป็นเมืองท่องเที่ยวเห็นมีแหล่งท่องเที่ยวจุดหนึ่งนะคะที่เป็นดอยแต่ในดอยตรงนั้นอันนี้ไม่ใช่ที่อำเภอดิฉันนะคะแต่ก็ดีใจนะที่คนไปเที่ยวที่แพร่เยอะปกติเป็นทางผ่านที่หลายคนจะเดินทางไปเชียงรายไปพะเยาไปที่จังหวัดน่านหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าตอนนี้เริ่มเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ว่าถ้าคนที่เป็นสายมูก็ไปแพร่อยู่แล้วล่ะเพราะว่าก็ต้องไปไหว้พระธาตุช่อแฮนะคะซึ่งก็เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่บ้านเกิดดิฉันนี่แหละนะคะเป็นสิ่งเดียวที่รู้สึกว่าหลายคนอ่ะไปต้องแวะแล้วตอนนี้ก็จะต้องแวะอีกเหมือนกันเพราะมันจะมีข้างบนโซนใหม่ของจังหวัดแพร่ที่คนไปเที่ยวถ่ายเป็นไร่ข้าวโพดนะคะไร่ที่ชาวบ้านเขาปลูกอะไรกันอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ถึงกับแบบเยอะนะตอนนี้กำลังเริ่มอยู่ก็เป็นห่วงนิดๆนะห่วงเรื่องของการที่จะถางแผ่วป่าอะไรเงี้ยเรารู้ว่ามีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้อยู่แหละแต่บางทีเราก็ไม่ไว้ใจส่วนตัวนะว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่เต็มที่หรือยังหรือยังไงนะคะเพราะในภาพที่เราเห็นมันก็มีภาพทำให้เรานึกอะไรหลายอย่างได้ถูกไหมเนี่ยทุกวันนี้กันยานะที่จะห่วงนะสิงหากรกฎาคมสิงหากันยา3 เดือนนะคะไม่อยากให้ภาคเหนือหรือภาคอื่นๆเจอเรื่องของน้ำท่วมเลยพี่น้องแถวภาคกลางลุ่มน้ำเจ้าพระยานะเจอทุกปีนะคะโดยเฉพาะชาวอยุธยาอันนี้ก็น่าเห็นใจมากทุกปีเลยนะคะที่เขาเจอเรื่องของน้ำท่วมเนาะส่วนช่วงนี้เขาก็เลยเตือนออกมาว่าไปจนถึงวันที่2 กันยายนวันนี้วันที่1พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งพอวันที่2ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะมีประกาศฉบับต่อมานะคะเพราะว่าพายุมันจะมีอยู่3ลูกลูกแรกเนี่ยอ่ะไปละตอนนี้เป็นโซเดลนะคะลุ้นทุกเชื่อที่เข้ามานะช่วงนี้มันจะมีร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนแล้วก็จะเข้าสู่พายุดีเปรสชันประเทศจีนตอนใต้แล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยก็อาจจะมีกําลังค่อนข้างแรงนะคะฝากถึงประชาชนค่ะให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันอาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่จะมีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยค่ะสำหรับวันนี้ต้อนรับเดือนกันยายนนะคะในส่วนของภาคและจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักมากเป็นสีแดงนะคะก็คือภาคเหนือแม่ฮ่องสอนกับจังหวัดตากค่ะภาคอีสานจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีนะคะภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีแล้วก็จังหวัดสระแก้วนะคะเป็นจังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะเพราะว่ามีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเราก็เลยอ่านทุกวันเลยจะสังเกตดูรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะซึ่งก็อยู่กับผู้ฟังมาหลายปีสำหรับใครที่ฟังมานานแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นด้วยสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูร้อนฤดูหนาวที่ไหนหนาวบ้างหรือว่าฤดูฝนนะคะก็จะต้องเริ่มต้นด้วยสิ่งนี้แหละเพราะว่าทุกวันนี้มันเป็นภาพของโลกที่มันเปลี่ยนไปกับสภาพภูมิอากาศที่มันก็เปลี่ยนไปภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกนะคะที่มันดูเหมือนว่าจะรุนแรงมากขึ้นเหล่านี้เป็นต้นนะคะเราก็เลยจะนำด้วยเรื่องนี้แหละ ก็คือเรื่องของสภาพอากาศซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวง DE นะคะบางคนอาจจะไม่ทราบว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยอยู่ในความดูแลของกระทรวงไหนเผื่อว่าเด็กๆฟังจะได้รู้ว่ากระทรวง DE นั่นเองนะคะกระทรวง DE ก็ถือว่าตอนนี้มีบทบาทมากเพราะการเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิตอลอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องเฝ้าระวังหลายเรื่องเหมือนกันอ่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นลงทะเบียนใช้ AI Passport ก็ถ้าอยากใช้ฟรีนะคะซึ่งก็เขาจ่ายตังค์ให้เราเนาะทุกวันนี้คุณใช้ฟรีใช่ไหมใช้ฟรีก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าในส่วนของการเข้าถึงข้อมูลลึกๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เท่าไงถ้าคุณอยากจะลองใช้แบบว่ารัฐจ่ายตังค์ให้ปกติอย่างที่องค์กรบริษัทที่ดิฉันทำงานอยู่เนี่ยนะคะเขาก็จ่ายเป็นรายเดือนมัน AI มีให้เลือกเยอะส่วนใหญ่ก็จะใช้ของต่างประเทศแหละนะคะอย่างที่ AI Passport ที่ทางกระทรวง DE เปิดเนี่ยก็เป็นของต่างประเทศนะของไทยเราก็ยังไม่ได้แบบรับความนิยมถึงขนาดนั้นแต่มีไหมก็มีค่ะอย่าง SCB นะคะธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยเขาก็ทำอยู่นะคะในส่วนของ AI ของไทยแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้รับความนิยมก็ค่อยๆว่ากันไปนะคะเพราะว่าบ้านเราเองอย่างที่ทางรัฐบาลประกาศก็จะเป็นไอ้พวก Data ต่างๆที่เราจะเริ่มต้นในการพัฒนานะคะซึ่งก็อาจจะค่อยๆไปแต่ในขณะเดียวกันเรื่องของความปลอดภัยก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันดิฉันไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังไม่อยากลงหรือว่ายังลงไม่ได้หรืออะไรสำหรับเรื่องของไอ้เจ้าAI Passport นะคะบางคนได้คุยกับเพื่อนนักข่าวด้วยกันไม่ลงค่ะเมื่อวานคุยกับอาจารย์พอดีว่าไปเจออาจารย์ที่เขาไอ้คุยเกี่ยวกับเรื่องของปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันนะคะอาจารย์ก็ยังไม่ลงเลยถามอาจารย์ว่าเอ้าอาจารย์ทำไมไม่ลงอาจารย์ก็ถามว่าเอ้าแล้วเตยทำไมไม่ลงล่ะยังเพราะว่าคือลงเขามีให้5 ล้านตอนนี้มันยังไม่ถึง2 ล้านถูกปะเราก็ลองดูเพื่อนเราที่ใช้ก่อนว่าเป็นยังไงบ้างอาจารย์บอกผมไม่ลงดิฉันก็ยังไม่ลงนะคะเดี๋ยวท่านวันไหนลงก็จะมาบอกบุฟังนะอ่ะมาที่เรื่องของสภาพอากาศสำหรับวันนี้กันหน่อยนะคะวันที่1 กันยายนค่ะวันนี้ภาคเหนือฝนตกหนักนะคะมีเหนือมีอีสานนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็มีภาคตะวันออกนะคะแล้วก็มีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะที่จะเจอฝน70%ของพื้นที่นะคะก็หนักนะส่วนภาคกลาง60%ค่ะภาคใต้นะคะภาคใต้วันนี้ทั้ง2 ฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นอ่าวไทยกับอันดามันจะมีฝนตก40%ของพื้นที่ค่ะวันนี้ระวังหน่อยนะคะอันตรายกทมปริมณฑลจะโดนเต็มๆเลยนะคะดิฉันย้ำว่ากทมกับปริมณฑลโดนเต็มๆเลยใครไปทำงานพกร่มเดี๋ยวนี้ร่มอันคันเล็กๆแต่เวลาเปิดแล้วสามารถที่จะฝนที่มันตกลงมาเราไม่เปียกก็แล้วกันนะอ่ะชุดก็ไม่เปียกก็แล้วกันแต่ยุคสมัยใหม่ร่มมันพับได้เหลือเล็กนิดเดียวนะคะกระเป๋าดิฉันนี่มีร่มนะมีร่ม1 คันในรถก็จะต้องมีร่มนะคะร่มใหญ่กับร่มเล็กที่ได้รับบริจาคมาบางทีพี่ๆที่นักข่าวไปที่กงตีก๊อปมีเขามอบให้อะไรเงี้ยก็ขอเข้ามาบางทีเขาไม่ให้ก็ไปขอเพราะเห็นเขาเยอะขอมาก็จะต้องวางไว้ที่รถบางทีอากาศร้อนก็ถือร่มเล็กฝนตกไม่หนักก็ร่มเล็กฝนตกหนักๆมีเพื่อนมีลูกหลานก็ถือร่มใหญ่อะไรประมาณนี้ดูแลตัวเองกันให้ดีนะคะเพิ่งรู้ว่าพอยุคเวลาโลกมันเปลี่ยนไปยังไงกันแล้วแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของสุขภาพนะคะอย่างที่พี่ๆแล้วก็แฟนรายการของเราจะกระซิบบอกทุกๆครั้งเลยนะคะต้องดูแลสุขภาพทั้งใจแล้วก็ในส่วนของกายด้วยใจก็ต้องสงบด้วยอะไรเหล่านี้แต่ว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นนะส่วนวันนี้นะคะที่ฉันเห็นข่าวเรื่องไฟไหม้อีกแล้วอะค่ะผู้ฟังชุมชนมักกะสันค่ะโอ้มีเสียชีวิตด้วย1 รายนะคะวอดไป15 หลังด้วยกันช่วงนี้ไฟไหม้บ่อยเหลือเกินเนาะเนี่ยมันก็มีการพูดถึงเดี๋ยวจะถือโอกาสไปสัมภาษณ์แล้วก็จะนำเทปสัมภาษณ์เนี่ยมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังในส่วนของกูรูผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องของทำไมมันก็รู้อะว่ามันเกี่ยวกับไฟฟ้าลัดวงจรทุกอย่างคือจะต้องโทษไฟฟ้าลัดวงจรตลอดเลยแต่ทำไมไฟฟ้ามันลัดวงจรบ่อยจังสมัยก่อนมันไม่ขนาดนี้มันทำให้คิดถึงการเข้ามาของเทคโนโลยี AI ดิจิตอลรถยนต์ไฟฟ้าก็คิดได้เกินหมดอ่ะแต่ไม่รู้ความจริงที่ชัดเจนมันเป็นอย่างไรนะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวก็จะได้ไปพูดคุยแล้วก็นำบทสัมภาษณ์นั้นนะคะมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพราะเป็นข้อสงสัยที่ดิฉันอ่านในส่วนของทั้งคอลัมน์ทั้งในส่วนของความคิดเห็นหรือว่าคนที่เขาวิเคราะห์ออกมานะคะทำให้เราอยากจะรู้มุมว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะชุมชนที่แออัดอะช่วงนี้ทำไมไฟไหม้บ่อยจังนะคะวันนั้นคลองถม ก็หนักเหมือนกันนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือมักกะสันนะตรงเขตของสน.พญาไทนะคะริมถนนสุขุมวิท3ใกล้ๆกับแยกมิตรสัมพันธ์แขวงมักกะสันเขตราชเทวีนะคะก็มีไอ้รถดับเพลิงเนี่ยไป10คันเลยของวันนี้แหละแต่ว่าตีสองคุณผู้ฟังคิดดูช่วงไฟไหม้ตีหนึ่งตีสองดิฉันนี่หลับไปละนะคะคือนอนไปแล้วอ่ะไม่เกินเที่ยงคืนถ้าไม่ตื่นขึ้นมาก่อนนอนเร็วตีสองนี่ตื่นแน่นอนถ้านอน2 ทุ่มไม่รู้เป็นอะไรน่าจะเป็นเพราะว่าเริ่มอายุมากแล้วหรือเปล่าไม่รู้ประมาณตีสองตีสามตื่นแล้วนะคะแต่นี่คือตีสอง35 นาทีเกิดไฟไหม้นะคะที่แจ้งมาและไปช่วงที่ชาวบ้านเขาหลับอยู่อะค่ะก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะบ้านเนี้ยเป็นบ้านไม้ปลูกติดกันอยู่หลายหลังเลยนะคะปลูกติดกันอยู่หลายหลังแล้วก็มันเป็นคล้ายๆกับชุมชนนะริมคลองแสนแสบชาวบ้านที่พักอาศัยก็ตื่นตกใจกันวิ่งกันอย่างโกลาหลเลยค่ะพร้อมช่วยเหลือผู้สูงวัยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่นะคะท่ามกลางเสียงปะทุไฟที่ดังเป็นแบบระยะเหมือนวันนั้นที่เราฟังของคลองถมแต่ว่าข่าวนี้ดิฉันเพิ่งมาติดตามตอนเช้านะคะตอนที่ตื่นมาประมาณสัก6 โมงเช้าโอ้ไหม้อีกละนะก็เป็นภาพของเปลวเพลิงที่โหมลุกไหม้รุนแรงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอาสาสมัครกู้ภัยก็ไปช่วยกันโอ้เป็น1 ชั่วโมงนะคะผู้ฟังถึงสามารถควบคุมเพลิงได้นะคะ15 หลังวอดหายแบบหมดเลยอ่ะแล้วก็เสียชีวิต1 รายไม่ทราบเพศด้วยนะคะเพราะว่าสภาพร่างอ่ะถูกไฟคลอกทั้งตัวเลยนะคะเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเองและแพทย์นิติเวชเองก็ร่วมกันตรวจสอบชันสูตรศพไว้เป็นหลักฐานค่ะสอบถามชาวบ้านผู้ประสบภัยก็ให้การว่าก่อนเกิดเหตุอ่ะทุกคนในชุมชนก็พักผ่อนนอนหลับจู่ๆก็มีเสียงดังคล้ายคนเดินเท้าเหยียบขวดแก้วจากนั้นก็มีคนเห็นแสงเพลิงพึบพับพึบพับลุกไหม้เร็วมากนะคะบ้านหลังหนึ่งใกล้สถานที่รับเลี้ยงเด็กเล็กภายในชุมชนก่อนที่เพลิงไหม้ลุกลามบ้านเรือนอีกหลายหลังคาเรือนนะคะสำหรับชุมชนมักกะสันบ้านไม้ปลูกติดกันกว่า30 หลังคาเรือนนะคะแล้วก็เป็นชุมชนเก่านานมากแล้วว่าค่ะคือ50 ปีแล้วด้วยนะเบื้องต้นตอนนี้สำนักงานเขตราชเทวีเขามีการจัดตั้งศูนย์พักพิงให้กับผู้ประสบภัยกันอยู่นะคะอันนี้ก็คือเหตุเพลิงไหม้ที่เราพูดถึงกันอยู่ทุกวันนี้แหละนะคะมีข่าวอะไรที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจกันบ้างสำหรับวันนี้เก็บข่าวมาเล่าว่านอกจากว่าเรื่องของสภาพอากาศเรื่องเตือนไฟไหม้เรื่องของไอ้เจ้าโควิดที่กำลังมาระบาดหนักนะคะใครที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางหรือ608เนี่ยต้องระวังกันนะคะอาจจะไม่ได้ร้ายแรงนะข่าวบางทีก็ไปแชร์กันบิดเบือนว่ามันแรงมากมันทำให้มันแรงกว่าแต่ก่อนมันไม่จริงนะคะเราก็ฟังข่าวที่เชื่อถือได้เนาะกรมควบคุมโรคเขาก็บอกแล้วโอไมครอนไอ้ชนิดนี้มันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่เราต้องดูแลร่างกายให้ดีนะคะเจ็บคอหรือเปล่าไอไม่เหลืออะไรยังไงดิฉันเป็นแล้วโควิดในรอบนี้เป็นไวเป็นก่อนใครเพื่อนด้วยมั้งนะคะเป็นได้ประมาณสักอาทิตย์กว่าแต่คุณผู้ฟังก็ยังได้ยินเสียงอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเสียงก็คือแบบมีปิดไมค์บ้างนะคะเพราะว่าปิดไมค์ไอปิดไมค์ไปจามหรืออะไรประมาณนี้มันจะมีติดขัดอยู่ช่วงหนึ่งนั่นคือป่วยเป็นโควิดนะต้องอยู่กับที่ต้องอยู่บ้านไปไหนต้องใส่สวมหน้ากากอนามัยแต่ส่วนใหญ่เราไม่ได้ไปแบบสาธารณะนะเพราะเรารู้ว่าเราป่วยแรกๆอ่ะ3 วันเนี่ยจะต้องไม่ไปเชื่อแพร่เชื้อให้กับใครนะคะอันนี้เป็นหลักการที่พวกเราจะรู้กันดีอยู่แล้วเพราะเราไม่รู้ว่าคนที่อยู่ใกล้เราเขาป่วยหรือเปล่าเขามีโรคประจำตัวหรือเปล่าอ่ะเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีบางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้ร้ายแรงมันเป็นเหมือนโรคหวัดธรรมดาถ้าเราแข็งแรงเราก็ดูเหมือนหวัดธรรมดาเรารู้สึกปวดหัวเป็นไข้ตัวร้อนแล้วก็เราก็รู้สึกว่ายังไงอ่ะเรารอดอ่ะเพราะเราแข็งแรงอะไรประมาณนี้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องไม่ไปแพร่เชื้อให้ใครเพราะเรารู้ว่าเราแข็งแรงความต้องไม่เห็นแก่ตัวนะเราก็ต้องพูดกันแบบนี้นะคะอื่นๆที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจสำหรับวันนี้นะคะผู้ฟังก็จะเป็นในส่วนของภาพเศรษฐกิจพอมาดูเวลาคุยเรื่องอื่นไม่ได้แล้วคุยเรื่องเศรษฐกิจมาเลยค่ะเมื่อวานนี้บอกผู้ฟังว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเขาจะเปิดเผยถึงตัวเลขเศรษฐกิจของบ้านเราในมุมของธนาคารนะคะจะมี3 หน่วยงานนะที่จะเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจนะคะก็เริ่มต้นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเสร็จแล้วก็จะเป็นสสค.นะคะจากกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็ตัวเลขที่แท้จริงก็คือสภาพัฒน์ที่จะเปิดเผย GDP อย่างล่าสุดไตรมาสที่2ซึ่งก็ดีกว่าคาดการก็ถือว่ารัฐบาลเขาก็เป็นปลื้มแหละก็เนื่องด้วยจากไอ้ภาพรวมของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอุ๊ยวันนี้วันที่1ใช่เรามีเงินเข้ามา1,000นี่เขาไม่ให้ฟรีนะแต่แบบเขา ให้เราใช้60/40รอบที่แล้วดิฉันก็เหลือ0 บาทนะคะใช้แบบคุ้มเลยวางแผนดีแล้วก็ใช้ได้จนถึงวันที่ประมาณ21สิงหาแต่เดือนนี้น่าจะไม่ถึงละจะตามใจตัวเองจะใช้หมดก่อนวันที่15เสียดายจังเลยซื้อลอตเตอรี่ไอ้เป๋าตังค์ไม่ได้ไม่งั้นน่าจะได้ซื้อไว้สักหน่อยหนึ่งนะคะวันนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้บ้านเราลุ้นไปด้วยกันนะคะอยากรวยเหมือนคนอื่นเขาบ้างก็ลุ้นค่ะซื้อทุกงวดเหมือนกันนะคะถึงแม้จะเหลือเป็นเลข00ก็ยังซื้อเลยอ่ะซื้อติดไว้เพราะเชื่อว่าคนเราอ่ะมันก็จะต้องมีดวงสักวันหนึ่งถามว่าเคยถูกไหมเคยนะคะถูกเลขท้าย2 ตัว00ดิฉันยังเคยถูกเลยที่เลขออกอ่ะนั่นเพราะว่าซื้อตอนหลังแล้วก็ถูก2 ใบด้วยเพราะว่าเป็นเลข00เพื่อนบอกว่าแกก็บ้าซื้อ00นะว่าไม่ได้นะรางวัลที่5รางวัลที่4ส่วนใหญ่มีเลข0เยอะนะคะคุณผู้ฟังงวดนี้ก็อาจมีเลข0ก็ได้ใครจะไปทราบใช่ไหมล่ะอันนี้ก็คุยเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลก็มาดูในการจัดเก็บรายได้ก่อนนะคะของกระทรวงการคลังล่าสุดมีการเปิดเผยการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง10 เดือนแรกของปีงบประมาณ2569นะคะเราไม่ได้นับมกราคมนะเพราะว่าเรานับตามปีงบประมาณฉะนั้นแล้วพอเราตามปีงบประมาณเราจะเริ่มนับวันที่1 ตุลาคม 2568ถึงกรกฎาคม2569ครบ10 เดือนของปีงบประมาณพอดีเลยนะคะรัฐบาลจะเก็บรายได้สุทธิจำนวนทั้งสิ้นนะคะ 2.3 ล้านบาทค่ะ2,365ล้านบาทพูดอย่างนี้ตัวเลขอย่างนี้จะเข้าใจกว่าสูงกว่าประมาณการ 44,830 ล้านบาทหรือว่า 1.9% แล้วก็สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 5% นะคะเนื่องมา

ดุลค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะคะการคืนภาษีของกรมสรรพากรก็จะเป็นรายการหักสูงกว่าประมาณการ21,133ล้านบาทหรือว่า 6.5% เพราะว่านโยบายปรับปรุงกระบวนการคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลให้มีความรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันไปช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการนะคะหน่วยงานที่จะเก็บรายได้สูงกว่าประมาณการก็คือกรมสรรพากรเกินเป้ามา48,312ล้านบาทค่ะหรือว่า 2.6%รัฐภาษีอังกฤษที่นำส่งเกินเป้า25,078หรือว่าเกินมา15.6%แล้วก็หน่วยงานอื่นเกินเป้า13,965ล้านบาทหรือเกินเป้า10%นะคะส่วนกรมสรรพสามิตเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้าค่ะ4,959ล้านต่ำเป้าไป1%ส่วนกรมศุลกากรเก็บได้5,731ล้านบาทหรือว่าต่ำกว่าเป้า5.6%นะคะอันนี้คือเขาโชว์ให้เห็นอ่ะ10เดือนจะเก็บรายได้เกินเป้ามา 4.48 หมื่นล้านบาทโดยเฉพาะนะคะโดยเฉพาะกรมสรรพากรนะคะกรมสรรพากรก็เป็นกรมที่เราจ่ายภาษีกันนี่แหละอันนี้ก็ถ้าเราจ่ายไปแล้วเราก็เรียกได้ว่าสบายใจอ่ะต้องทำหน้าที่อ่ะใช่ไหมล่ะมันเป็นหน้าที่ที่ทุกคนก็ต้องทำนะคะดิฉันก็ทำทุกปีแหละบางทีลืมบ้างเคยลืมอันนี้ลืมถึงขั้นแบบว่าไอ้วันอินเทอร์เน็ตที่แบบจ่ายทางอินเทอร์เน็ต8 วันนะยังลืมเลยแล้วก็ปรึกษากับอาจารย์ชยงจ่ายไป2,000ค่าลืมนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเช็คย้อนหลังคือเราก็ไม่ต้องโดนอ่ะใช่ไหมเราก็จ่ายอยู่แล้วนะคะจ่ายแต่ว่าของดิฉันจ่ายไม่มากนะเพราะว่าในช่วงระยะหลังมายิ่งมาแบบว่าตั้งแต่โควิดมาเนี่ยแทบจะไม่ได้เสียเลยมั้งได้คืนมานิดๆหน่อยๆ600-700อย่างเงี้ยเราก็บริจาคอันนี้ไปนะคะเพราะว่าด้วยรายได้ที่พอมันลดลงเยอะเราก็เสียภาษีน้อยลงเรื่องของการหักลดหย่อนก็ไม่ค่อยจะมีอะไรมากใช่ไหมล่ะเพราะรายได้มันก็ไม่ได้เยอะขนาดที่จะต้องโดนเสียอย่างบางท่านที่ฟังรายการของเราอยู่ปีหนึ่งอาจจะเสียหลายตังค์เหมือนกันหรือผู้ประกอบการก็ตามแต่นั่นคือสิ่งที่คุณได้มาจากกําไรที่มันเกิดขึ้นถูกไหมคะแต่พวกอย่างฟรีแลนซ์นะคะอย่างดิฉันเนี่ยก็คือเป็นฟรีแลนซ์เป็นครั้งแรกนะที่เป็นพนักงานประจำได้มา3 เดือนแล้วมั้งมีประกันสังคมกับเขาด้วยมีประกันสังคมอายุเยอะแล้วด้วยนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่จะได้ใช้ประกันสังคมปกติดิฉันก็มีซื้อประกันเองใช่ไหมหรือไม่ก็ใช้บัตรทองเพราะตอนหลังมาก็ใช้บัตรทองรู้สึกว่าประกันก็เก็บไว้เพราะว่ามันต้องเสียก่อนบางทีถูกไหมยกเว้นว่าเราจะไปนอนโรงพยาบาลมันก็จะน้อยมากแต่เราว่าไม่ได้นะคะชีวิตเราไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้เราจะป่วยจะไข้หรือเราจะยังไงก็แล้วแต่ก็ทำแล้วถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มค่ะเพราะว่าในส่วนของการทําประกันเวลาที่เราไปนอนโรงพยาบาลอย่างแบบนอนให้มันแบบสบายใจเงี้ยไปนอนโรงพยาบาลเอกชนเงี้ยตอนนั้นนอนไป3 คืนมั้งดิฉันจําไม่ผิดนะ3 หรือ 4 คืนนี่แหละยังต้องจ่ายเพิ่มเลยอะค่านอนอะโรงพยาบาลไม่บอกชื่อโรงพยาบาลแล้วกันจ่ายเพิ่มประมาณอีก5,000 กว่าบาท3 คืนนะ3 คืน 4 วันนะคะแต่ก็ยังดีกว่าแบบว่าโอ้โหต้องมาจ่ายเองนะคะแต่ถ้าเป็นบัตรทองแล้วก็นอนรวมหรือประกันสังคมมีคนออกมาเป็นตารางด้วยว่าบัตรทองหรือประกันสังคมดีประกันสังคมก็ดีตรงที่ว่าเวลาที่แบบเราสามารถที่จะเป็นเงินบำนาญของเราได้ใช่ไหมว่างงานเราก็มีช่วงเงินที่เขามาช่วยจ่ายให้เราใช่ไหมเจ็บป่วยอะไรเราก็มีตรงนั้นใช่ไหมค่านู่นค่านี่คือแบบบางทีมันก็อาจจะแตกต่างตรงนี้แต่บัตรทองถ้าเรื่องของการรักษาถ้าเทียบแค่การรักษานะมันก็อาจจะเป็นภาพมุมมองที่หลายคนมองต่างกันไปนะคะเพราะว่าตอนนี้ดิฉันเพิ่งเข้าประกันสังคมดิฉันก็เลยยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันเป็นยังไงได้แต่อ่านนะคะตัวเองยังไม่ได้มาเจออย่างที่เขาบอกอะไรที่เราไม่ได้เจอด้วยตัวเองอะเราจะพูดได้ไม่เต็มปากว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะคะส่วนภาพอื่นที่น่าสนใจวันนี้จริงๆมีการประชุมครม.นะซึ่งการประชุมครม.รอบนี้ก็สัญจรไปที่จังหวัดสงขลานะคะหลายคนมองใหญ่เลยสงขลาเป็นจังหวัดที่เลขรหัสอะไรนะเขาเรียกรหัสอะไรนะรหัสไปรษณีย์อะไรเพื่อที่จะตีเป็นเลขเด็ดขนาดนั้นเลยนะเปิดมาวันนี้เดลีนิวขึ้นมาก่อนเลยครม.สัญจรสงขลา1 กันยายนเราไปตามดูเลขประจำตัวผู้ว่าอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยแต่ก็นั่นแหละกำลังจะมาเข้าสู่สาระกันก่อนแล้วกันสำหรับการประชุมครม.วันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีภาพใหญ่จะยกย้าย
อีกหรือเปล่านะคะเพราะว่าเริ่มต้นกันยายนก็มีหลายกระทรวงก็เรียบร้อยกันไปละสัปดาห์ที่แล้ว

0: ็นกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงศึกษาธิการแต่กลายเป็นมหาดไทยได้รับความสนใจเพราะว่าโยกทีหนึ่งโอ้โห20ตำแหน่งแล้วก็โยกผู้ว่ามาเป็นอธิบดีอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ค่อยจะเห็นภาพนี้นะคะส่วนวันนี้ครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาค่ะนายกกับคณะรัฐมนตรีเขาลงไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะไปดูเรื่องของการระบายน้ำนะคะเพราะว่าภาคใต้เนี่ยจะเจอฝนหนักในช่วงของไตรมาสที่4เป็นต้นไปนะคะโดยเฉพาะช่วงไปปลายตุลาพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยก็จะเป็นช่วงฤดูฝนที่ภาคใต้จะตกหนักนะคะครม.สัญจรสำหรับวันนี้เขาจะเตรียมพิจารณาโครงการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งหมด96โครงการวงเงินกว่า 13,000 ล้านบาทโครงการพัฒนาครอบคลุม4มิติหลักก็คือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการจัดการภัยพิบัติค่ะก็จะเสนอโครงการประกันภัยพิบัติสำหรับ20ล้านครัวเรือนทั่วประเทศนะคะก็ใช้งบประมาณปีละ 10,000 ล้านบาทเพื่อที่จะคุ้มครองภัยจากน้ำท่วมจากแผ่นดินไหวแล้วก็วาตภัยนะคะเกณฑ์การเยียวยาจากประกันภัยพิบัติเบื้องต้นก็คือค่าเสียหายบ้านเรือนสูงสุด 100,000 บาทและกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทต่อคนโดยจะมีการจ่ายภายใน7วันนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญสำหรับการประชุมในรอบนี้นะคะด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงแล้วก็ด้านภัยพิบัติภัยพิบัตินี่หมายถึงการบริหารจัดการน้ำทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์บุคลากรการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยแล้วก็รวบรวมข้อมูลการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูหลังภัยพิบัติเหล่านี้เป็นต้นนะคะของภาคใต้วันนี้ก็เขาจะคุยกัน4ด้านแต่ว่าด้านภัยพิบัตินี่ไม่ได้หมายถึงว่าก็จะดูแลแค่ภาคใต้ทุกด้านเนี่ยคือ1 2 3 4เนี่ยแต่คมนาคมเนี่ยอาจจะเป็นพวกขนส่งโลจิสติกวางผังเมืองก็จะเป็นเน้นที่ภาคใต้แต่ว่าด้านภัยพิบัติความมั่นคงก็จะเป็นดูแลพื้นที่ชายแดนถูกปะช่วงนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณจังหวัดชายแดนใต้ก็บึ้มบั้มเยอะเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เขาจะปรับเปลี่ยนแนวคิดการแก้ปัญหาการข่าวความปลอดภัยเยาวชนความร่วมมือระหว่างประเทศไปส่วนภัยพิบัติก็ทั่วประเทศนะคะเจอเรื่องน้ำท่วมก็จะเยียวยาให้จากนี้ไปนะคะผู้ฟังจากนี้ไปคือตอนนี้จะเข้าครม.แต่ดิฉันก็เชื่อว่าต้องผ่านอยู่ละเกณฑ์การเยียวยาประกันภัยพิบัติเบื้องต้นถ้าบ้านคุณค่าเสียหายบ้านเรือนสูงสุด 100,000 บาทกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทต่อคนภายใน7วันจ่ายนะคะภายใน7วันจ่ายแต่คนหัดใหญ่บางคนบอกว่าน้ำท่วมปีที่แล้วจ่ายยังไม่ครบเลยอันนี้ก็ว่ากันไปเนาะอ่ะแต่ว่าในรอบนี้เดี๋ยวรอติดตามพรุ่งนี้จะได้มาเปิดในส่วนของรายละเอียดให้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับมติครม.ที่น่าสนใจแล้วก็วาระการโยกย้ายเขาไม่ได้เข้ามาเป็นแบบว่าประเด็นที่เราได้อ่านนะเดี๋ยวอาจจะเป็นวาระจรที่เป็นความลับหรืออะไรกระทรวงการคลังก็อาจจะเป็นวันนี้ก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันพอดีคุณวรรณกิจไม่ได้เข้านะคะถ้าคุณวรรณกิจเข้าอันนี้จะถามให้เพราะว่าคุณวรรณกิจก็เป็นผู้สื่อข่าวที่อยู่สายกระทรวงการคลังมาอาจจะจะ30ปีแล้วมั้งนะคะเพราะคุณวรรณกิจทำข่าวก็คือทำที่กระทรวงการคลังเป็นหลักเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามถ้าเรื่องอินไซต์เหล่านี้ก็ต้องถามคุณวรรณกิจเป็นหลักใช่ไหมล่ะอ่ะอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจสำหรับวันนี้นะคะส่วนช่วงหน้าเดี๋ยวภาพของการลงทุนจะมีนักวิเคราะห์จากบล.หยวนต้าประเทศไทยเข้ามาคุยกับเราแต่ว่าแปะเรื่องของเศรษฐกิจไทยไว้ก่อนนะคะเบรกที่3ชั่วโมงหน้าเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปคุยกันอีกทีนึงแต่วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะช่วงหน้าจะเป็นนักวิเคราะห์เนาะแล้วก็ในชั่วโมงที่3เนี่ยก็จะเป็นภาพแนวโน้มของราคาทองคำนะคะราคาทองคำซึ่งก็จะมี YLG คุณแชมป์วรุษเนี่ยนะเข้ามาพูดคุยกับเราในทุกๆวันอังคารเช่นเดียวกันนะคะซึ่งราคาทองช่วงนี้ก็ผันผวนหนักตอนนี้ก็เป็นช่วงของค่อยๆลงค่ะเช้าวันนี้รอบแรกบวกมา50รอบ2รอบ3นี่ลบอีก200ก็วันนี้ทำให้ล่าสุดเนี่ยเปลี่ยนแปลงกัน3ครั้งละลบไป150บาทต่อบาททองคำนะคะอ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมาคุยภาพของการลงทุนกันครู่นึงค่ะ
1: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
8: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได้
7: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
9: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
10: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
11: คิดถึงนะคะ
9: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
10: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
9: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนคุณผู้ฟังครับปตท.ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงศักยภาพของชุมชนทั่วประเทศและต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจให้คนในชุมชนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและพึ่งพาตนเองได้สร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งที่ยั่งยืนเพื่อยกระดับความเป็นอยู่อย่างเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังผ่านหลายโครงการหนึ่งในนั้นก็คือวิสาหกิจชุมชนอยู่ทะเลเกาะสุกรจังหวัดตรังเครือข่ายโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.ชุมชนที่ตั้งอยู่กลางทะเลและห่างจากฝั่งท่าเรือต้องเดินทางด้วยเรือยนต์มีเด็กๆ 200-300 คนอาศัยอยู่บนเกาะสุกรซึ่งแบรนด์อยู่ทะเลสตูดิโอนี้ก่อร่างจากไอเดียโดยคุณออยรุ่งการศรีเพชรศิลปินคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นำวัสดุท้องถิ่นเช่นไม้เรือปลดระวางไม้ลอยทะเลและขยะทะเลนำมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานศิลปะงานคราฟต์เก๋สุดน่ารักจากฝีมือเด็กๆและศิลปินบนเกาะสุกรงานทุกชิ้นเป็นงานแฮนด์เมดผ่านความคิดสร้างสรรค์ออกแบบมาจากฟังก์ชันที่ใช้งานได้มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นที่แขวนพวงกุญแจที่คั่นหนังสือพวงกุญแจเข็มกลัดของแต่งบ้านและเครื่องประดับพวกเขาตั้งใจทำทุกชิ้นงานด้วยใจรักและยังตั้งใจจะพัฒนาชิ้นงานต่อไปเรื่อยๆพร้อมกับปลูกฝังเยาวชนคนอื่นๆบนเกาะเห็นคุณค่าวัสดุในทะเลที่ถูกทิ้งนำมาสร้างชิ้นงานที่สวยงามมีเสน่ห์และยังรักโลกรักทะเลอีกด้วยหากสนใจสนับสนุนสินค้าชุมชนหรือชุมชนใดต้องการสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เริ่มต้นจากรอยยิ้มของชุมชนสู่รอยยิ้มของทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ก 9นาฬิกาอีก48นาทีค่ะกลับมากันต่อในช่วงนี้นะคะเป็นภาพของการลงทุนนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งอ้าวตายละลืมบอกน้องเขานะคะวันนี้จะมีนักวิเคราะห์นะคะจากบล.หยวนต้าประเทศไทยนะคะที่จะเข้ามาพูดคุยกับเรานะซึ่งในภาพรวมของการลงทุนในวันนี้เราจะต้องโฟกัสไปที่วันที่1ด้วยนะคะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะ1กันยานะสิ้นปีงบประมาณมันจะมีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวรอติดตามจากนักกลยุทธ์หยวนต้านะคะคุณปั๋นณัชพลแพรศรีเจริญนะคะเดี๋ยวให้ทางน้องช่างเทคนิคต่อได้เลยนะคะคือในภาพเมื่อคืนนี้ถ้าพูดถึงบรรยากาศการลงทุนแล้วก็รวมไปถึงของหุ้นไทยของเราเมื่อวานนี้หุ้นไทยปิดตลาดสิ้นเดือน31สิงหาคม2569นะคะเซ็นอินเด็กซ์ไปปิดที่ 1,595.16 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา 6.94 จุดหรือว่าบวกมา 0.44% วอลุ่มการซื้อขายนะคะ 75,814 ล้านบาทนะคะโดยระหว่างวันเคลื่อนไหวในกรอบ 1,582.12 ถึง 1,595.66 จุดค่ะปัจจัยหนุนนะคะเป็นภาพของตลาดฟื้นตัวในช่วงบ่ายจากแรงซื้อเพื่อที่จะปรับพอร์ตตาม MSCI Rebalance โดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่แล้วก็กลุ่มแบงค์และอิเล็กทรอนิกส์นะคะก่อนหน้านั้นเซ็ตร่วงหลุด 1,600 จุดจากแรงขายต่างชาติด้วยแล้วก็ความกังวลเศรษฐกิจโลกคือตะวันออกกลางนะคะก็ยังมีภาพที่ไม่ชัดเจนแล้วก็ยังคงยืดเยื้ออยู่นะคะต่างชาติขายสุทธินะคะผู้ฟัง334ล้านบาทค่ะในเซ็ตขณะที่สถาบันในประเทศขายสุทธิ 254.72 ล้านบาทค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปพูดคุยนะคะสำหรับมุมมองของเซ็นอินเด็กซ์ในวันที่1กันยายนกันนะคะก็ตอนนี้น้องโอ๊ตบอกว่าพร้อมแล้วนะคะเราจะได้ไปคุยกับคุณปั่นณัชพลแพรศรีเจริญนักกลยุทธ์จากหยวนต้านะคะคุณปั่นคะสวัสดีค่ะ
11: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสำหรับในส่วนของภาพวันนี้มาดูกันหน่อยเริ่มต้นเดือนใหม่ด้วยนะคะเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569ด้วยวันนี้เรามองจากภาพในปัจจัยที่จะเป็นปัจจัยบวกหรือจะมีปัจจัยใหม่อะไรเข้ามาหรือมีปัจจัยอะไรที่ต้องระมัดระวังอีกต่อไปสำหรับในเดือนกันยายนเริ่มต้นวันที่1วันนี้เชิญค่ะ
11: ครับผมจริงๆแล้วในฝั่งของตลาดหุ้นไทยเองในช่วงนี้เนี่ยมีปัจจัยที่น่าระมัดระวังเพิ่มขึ้นมาแล้วกันนะครับเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ก็คือตอนนี้เนี่ยโดยฝั่งของตัวหนอกกลางเองสถานการณ์ดูยังมีความตึงเครียดมากขึ้นนะครับมันก็เลยทำให้ภาพรวมของตลาดรวมถึงสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวมเนี่ยอาจจะยังเคลื่อนไหวได้ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยยังมองว่าตัวของตลาดเองเนี่ยน่าจะยังเคลื่อนไหวแนวไซด์เวย์มากกว่านะครับคือตัวเมื่อวานนี้เนี่ยผ่านการปรับน้ำหนักตัวของดัชนี MSCI มาแล้วเพราะฉะนั้นตัวที่ถูกลดน้ำหนักไปหรือว่ามี performance ที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดการรีบาวด์ได้นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยหลายๆกลุ่มก็ยังมีโอกาสที่จะถูกกดดันอยู่เพราะว่าตัวของบอนด์ยิวในฝั่งของสหรัฐเองตัวบอนด์ยิว10ปีนะครับก็ยังเร่งตัวขึ้นต่อเนื่องเพราะฉะนั้นภาพรวมของวันนี้เองถ้าจะให้เลือกในกลุ่มที่ดูน่าสนใจเนี่ยคิดว่ากลุ่มที่มีโอกาสเอาท์เพอร์ฟอร์มได้นะครับก็จะเป็นกลุ่มพลังงานต้นน้ำนะครับอย่างเช่นตัวของบลสผ.หรือว่าบ้านปูนะครับแล้วก็กลุ่มของโรงกลั่นเนี่ยก็ยังถือว่าดูน่าสนใจส่วนภาพรวมของตลาดเองเนี่ยคิดว่าการรีบาวด์ต่างๆน่าจะเน้นเป็นภาพของการ selective มากขึ้นนะครับฝั่งของหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้ภาพรวมก็ถือว่ายังดูโอเคอยู่นะครับแต่ว่าโอเคเดลต้าจะมีการที่จะรีบาวด์ได้ช้ากว่ากลุ่มนิดหน่อยเพราะว่างบไตรมาส2ที่ออกมาเนี่ยมันดูไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวอื่นๆเนี่ยถือว่ายังรีบาวด์ออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังเป็นอีกกลุ่มนึงเหมือนกันที่เราคิดว่าน่าจะยังสามารถเอาท์เพอร์ฟอร์มตลาดได้ในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับ
0: ค่ะแต่ว่าข่าวเรื่องของดอกเบี้ยน่าจะเป็นประเด็นหลักๆเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเดือนนี้จะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่า FOMC ใช่ไหมคะคุณปัน
11: ใช่ครับในช่วงกลางเดือนนี้จะมีการประชุมนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถือว่าตลาดโทนตอนนี้ยังค่อนข้างจะเข้มกึ่งอยู่ละกันยังไม่ได้เทไปในฝั่งไหนฝั่งหนึ่งแบบเต็มที่นะครับเพราะว่าจริงๆภาพรวมตอนนี้ถ้าจะเอาชัวร์เลยจริงๆเนี่ยอาจจะต้องรอดูตัวของเงินเฟ้อด้วยเพราะว่าถ้าเงินเฟ้อมันเร่งตัวขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เฟดเนี่ยมีแนวโน้มในการปรับตัวปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้นได้ในระยะถัดไปนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คิดว่าตลาดคงรอความชัดเจนของตัวเลขทางเศรษฐกิจในฝั่งของอเมริกาก่อนเพราะว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะออกมาก่อนประชุมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะถ้าภาพรวมเนี่ยถือว่ายังดูโอเคผมว่าในฝั่งของเฟดเองเขาก็อาจจะตัดสินใจได้ทั้งสองฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้เองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นการแรลลี่ของฝั่งไหนฝั่งหนึ่งอย่างชัดเจนนะครับ
0: นะคะแต่ของยูนต้าเองเนี่ยเรามองยังไงนะคะในภาพสัญญาณตรงนี้ของการประชุมรอบนี้ค่ะ
11: ครับจริงๆสัญญาณรอบนี้เองในเบื้องต้นน่ะถ้าเป็นมองของทางเรานะครับเราก็ยังรู้สึกว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยเฟดเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นได้เร็วมากนะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าดูตัวเลขโดยรวมเนี่ยตัวของเงินเฟ้อถ้าจะออกมาในระดับอินไลน์นะครับในกรณีที่ออกมาอินไลน์เนี่ยมันก็เป็นถือว่าไม่ได้เป็นจุดที่เฟดอาจจะคอนเซิร์นมากนักเพราะสุดท้ายแล้วผลจากทั้งหมดเนี่ยมันก็มาจากตัวของสงครามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน่ะถ้าออกมาอินไลน์ก็โอกาสในการปรับขึ้นดอกเบี้ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนักแต่ว่าถ้าออกมาสูงกว่าคาดไปเลยเนี่ยโอเคอันนี้อาจจะต้องมาคุยกันอีกทีนึงแล้วว่าเฟดเองจะคุมตัวของดอกเบี้ยตัวของเงินเฟ้ออย่างเงี้ยยังไงนะครับ
0: ค่ะนะคะอ่ะตอนนี้ค่ากลยุทธ์การลงทุนเราเลือกตัวไหนเป็นตัวเด่นถ้าสำหรับวันนี้อ่ะวันนี้1กันยายนเริ่มต้นวันนี้ให้ตัวไหนคะ
11: ครับสำหรับวันนี้เนี่ยทางเราเลือกเป็นตัวของบ้านปูนะครับเพราะว่าตัวราคาน้ำมันดิบเองนะคะคอมมูนิตี้ก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นได้นะครับแล้วก็ช่วงของไตรมาส4ที่จะเป็นฤดูหนาวเนี่ยมันจะเป็นไฮซีซั่นของคอมมูนิตี้พวกก๊าซธรรมชาติแล้วก็ราคาถ่านหินด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าตัวของบ้านปูเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีในเดือนนี้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยคือตัวของ CHG นะครับที่วันนี้เราเลือกมาเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยผ่านการปรับตัวของดัชนี MSCI Global Small Cap ไปแล้วเพราะฉะนั้น valuation ตอนนี้ถือว่าค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็แนวโน้มของกำไรในช่วงไตรมาส3เองน่าจะเติบโตได้ทั้ง Q1 Q เยียร์เลยเป็น High Season นะครับแล้วก็ปีหน้าเองเนี่ยมีเรื่องของการเก็งกำไรการปรับค่าหัวของโครงการประกันสังคมด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็เลยมองว่าเป็นอีกตัวนึงเหมือนกันที่น่าจะมีแรงเก็งกำไรเข้ามาได้นะครับแล้วก็สามารถเสริมตัวได้ในวันนี้ส่วนภาพอื่นๆเองเนี่ยก็คิดว่าในฝั่งของเอ็กซ์พอร์ตก็ดูน่าสนใจนะครับกลุ่มหุ้นกลุ่มส่งออกคิดว่ามีโอกาสกลับมาเพอร์ฟอร์มดีได้เหมือนกันเพราะว่าตัวของเงินบาทเองเนี่ยก็เริ่มอ่อนค่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้พวกหุ้นที่มีสัดส่วนการส่งออกเยอะๆอย่างเช่นตัวของSCA หรือว่าอย่างตัว EPG หรือพวกนี้ก็น่าจะยังสามารถเพอร์ฟอร์มได้ดีนะครับอิเล็กทรอนิกส์ก็เช่นกัน
0: ค่ะแต่ช่วงนี้ทำไมสั้นๆนะคะว่าพฤติกรรมของต่างชาติดูเหมือนเขาจะขายใช่ไหมคะในก่อนจะถึงสิ้นเดือนสิงหาคม
11: ใช่ครับเป็นเรียกว่ามันมีการขายเพราะว่าตัวตามตัวของดัชนี MSCI แหละแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นการกลับมาเน็ตลองในฝั่งของ Index Future บ้างแล้วเป็นสูงสุดในรอบ6วันทำการเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโทนตรงอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าน่าจะเริ่มเห็นการไหลเงินทุนที่ไหลออกเนี่ยมันเริ่มชะลอตัวลงแล้วก็ถ้าภาพรวมเนี่ยผ่านเรื่องของการตัดสินของฝั่งของศาลเกี่ยวกับกรณีหุ้นสวรวมถึงพวก FOMC อะไรผ่านไปหมดเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเริ่มเห็นสัญญาณการกลับตัวของฝั่งฟันโฟลว์ครับเข้ามาในฝั่งของตลาดหุ้นไทยได้นะครับ
0: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณปั่นคะ
11: ครับยินดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับ
0: ค่ะเราพูดคุยกับนักวิเคราะห์นะคะจากบล.หยวนต้าประเทศไทยนะคะคุณปั๋นณัชพลแพรศรีเจริญนะคะผู้ฟังถึงเวลาพักแล้วค่ะเดี๋ยวฟังสารคดีไทยเบฟฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาคุยกันแล้วก็ไปดูแนวโน้มราคาทองคำในช่วงต่อไปพักสักครู่ค่ะสวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB
13: สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
15: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
17: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
18: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลานำผลงานจัดแสดงในการประชุมครม.สัญจรสงขลาวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลานำผลงานการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนจัดแสดงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลา
8: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันนี้หน่วยงานต่างๆได้จัดแสดงนิทรรศการการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภายใต้แนวคิดเสน่ห์สงขลาเหมือนสองทะเลให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบอาทิการจัดแผนรับมืออุทกภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาการจัดทำระบบOne Dataเป็นศูนย์กลางเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศสาธารณสุขการนำเสนอสงขลาสู่มรดกโลกจัดแสดงศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาคใต้ผลิตเพื่อการส่งออกตลาดโลกอาทิยางพาราอาหารแปรรูปที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 268,000 ล้านบาทต่อปีและสงขลาไมซิตี้อันดับหนึ่งของไทยเมืองแห่งเทศกาลและอีเวนต์ระดับโลกนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงของดีเมืองสงขลาอาทิข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่ข้าวหมกไก่กาแฟสบาย้อยผลิตภัณฑ์ตาโนดมาริชโยรายงาน
1: ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเปิดเผยยอดเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ10เดือนทะลุ 1.96 แสนล้านบาทมั่นใจสิ้นปีงบประมาณ 2,569 บรรลุเป้าหมายร้อยละ95
9: นายธิบดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครอ.เปิดเผยผลการกำกับและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ43แห่งในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ2569ว่ามียอดเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 196,576 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ77ของกรอบงบลงทุนรวม 253,852 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงการเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลเบิกจ่ายสะสมสูงสุดได้แก่โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท. 13,686 ล้านบาทโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม. 11,581 ล้านบาทและโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมา 7,497 ล้านบาททั้งนี้สคร.ประเมินว่าการดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้ายยังคงเป็นไปตามแผนงานโดยจะเร่งติดตามการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิดในระยะเวลา2เดือนที่เหลือเพื่อผลักดันให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนณสิ้นปีงบประมาณ 2,569 เป็นไปตามเป้าหมายที่ไม่ต่ำกว่า195ของกรอบงบลงทุนรวมอย่างแน่นอนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังคงต้องรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี
10: ้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้สาเหตุสำคัญมาจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุนาราเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยทางฝั่งประเทศลาวดึงลมมรสุมและนำความชื้นเข้ามาเสริมทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาทิจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างขณะที่พื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกอาทิจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีรวมถึงภาคตะวันออกและหน้าเขาใหญ่ยังมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นจนถึงวันนี้นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวลำน้ำโขงรวมถึงคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน 2-3 ชั่วโมงควรเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยใจทำประกันภัย
2: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช้อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร์
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขา

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ทำประกันภัย
2: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร
2: ์ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขา
6: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ด

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: มากันต่อนะคะมาดูราคาทองคำแล้วก็เส้นอินเด็กซ์ตลาดหุ้นไทยกันหน่อยนะคะเส้นอินเด็กซ์ตลาดหุ้นไทยก็ล่าสุดมี 1,599 จุดนะคะบวกมา 3.84 จุดค่ะวอลลุ่มก็ 13,360 ล้านบาทนะคะหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1คือปตท.ค่ะ 41.25 สตางค์บวก50สตางค์หรือบวกมา 1.23% นะคะเดลต้าค่ะ249บาทนะคะก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ KCEนะคะ58.50 ลบไป2บาทหรือว่าลบไป 3.31% ค่ะท็อปนะคะ TOP 65.50 บวกบาท50หรือว่าบวก 2.34% SCC ค่ะ263บาทบวกมา2บาทหรือว่า 0.77% นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศของการลงทุนในเช้าวันนี้ตลาดหุ้นไทยของเรานะคะตลาดต่างประเทศเองเป็นยังไงบ้างนะคะในส่วนของเอเชียในเช้าวันนี้ตอนเปิดตลาดมาก็ลบค่ะเพราะว่าเขากังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจจะไปส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อแล้วก็ผลักดันให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยปรับขึ้นดอกเบี้ยก็เป็นไปได้นะคะก็ล่าสุดเลยค่ะนิกเกอิปิดภาคเช้าเรียบร้อยนะคะลบไป 261.60 จุดค่ะลบไป 0.39% นะคะนิกเกอิยืนอยู่ที่ 66,050.33 จุดค่ะตลาดหุ้นออสเตรเลียนะคะ 9,045.60 จุดนะคะลบไป 30.40 จุดหรือว่า 0.33% ค่ะหางเส็งฮ่องกง 25,332.54 จุดนะคะลบไป 234.45 จุดหรือว่า 0.91% แล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนค่ะ 3,981.7 จุดนะคะลบไป 4.567 จุดค่ะหรือว่า 0.11% นะคะก็ในภาพรวมของการลงทุนวันนี้ก็จะบอกผู้ฟังนะคะว่าส่วนใหญ่ตลาดหุ้นเนี่ยคือเป็นลบกันหมดเลยกังวลเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางอีกรอบนึงแล้วนะคะกลับมาอีกแล้วแล้วก็เรื่องของดอกเบี้ยด้วยนะคะดอกเบี้ยของทางเฟดที่เดี๋ยวกลางๆสัปดาห์นะคะผู้ฟังที่เขาจะได้มีการเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดภาพให้เราได้เห็นว่าสะท้อนมาว่าจะส่งสัญญาณในการขึ้นดอกเบี้ยอย่างไรบ้างนะคะในภาพรวมของตลาดวันนี้นั้นก็อาจจะมีความผันผวนกันสักหน่อยหนึ่งนะคะก็เลยต้องแจ้งให้ได้ทราบกันนะแล้วก็ตลาดของฝั่งเอเชียเนี่ยยังของด้านเกาหลีใต้ค่ะ 6,789.56 จุดค่ะลบไป30จุดนะคะหรือว่า 0.45% นะคะ 0.45% อันนี้คือภาพบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยในเวลานี้นะคะบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยก็เลยลบแล้วก็ตลาดฝั่งของเอเชียก็ลบนะส่วนเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นของดาวโจนส์นิวยอร์กนะคะก็พอเป็นภาพบรรยากาศแบบนี้ก็ไม่แปลกนะคะที่เราจะเห็นบรรยากาศของตลาดฝั่งของนิวยอร์กแล้วก็ยุโรปเนี่ยก็จะเป็นภาพลบเช่นเดียวกันนะคะข่าวที่มันออกมาไปในภาพความกังวลกันทั้งนั้นเลยดาวโจนส์ลงไป 374.09 จุดขาลบไป 0.70% นะคะปิดที่ดาวโจนส์นะคะปิดที่53,185.90 จุดค่ะ S&P 500นะคะปิดที่7,686จุดนะคะลดลงไป25จุดหรือว่า 0.33% แล้วก็ Nasdaq นะคะปิดที่ 26,370.89 จุดค่ะลงไป 31.53 จุดหรือว่า 0.12% นะคะตลาดหุ้นยุโรปก็ปิดลบเหมือนกันเพราะว่ามีการโจมตีทางทหารครั้งใหม่เนาะระหว่างสหรัฐกับทางอิหร่านกลับมาเป็นประเด็นที่เปิดฉากกันอีกแล้วทำให้นักลงทุนก็วิตกกังวลว่าสถานการณ์ความขัดแย้งที่มันล่วงเข้าสู่เดือนที่6นี้เนี่ยมันอาจจะไปส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในตลาดโลกนะคะสัญญาณน้ำมันดิบก็ถ้าเป็นในเม็กซ์ลบ เอ้ยเพิ่มขึ้นมา 2.83% ไปปิดที่ 85.76 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเบรนท์ทะลุไปที่ 90.49 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเพราะว่าบวกมา 2.71% นะคะส่วนสัญญาทองคำค่ะผู้ฟังภาพของทองคำนิวยอร์กเมื่อคืนนี้นะคะเนื่องจากว่านักลงทุนก็วิตกเรื่องของเฟดใช่ไหมแล้วก็นอกจากนั้นที่เราเห็นภาพไอ้ออกมาตอนนี้ทองคำก็ลงไปเมื่อคืนนะคะโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนธันวาคมลดลงไป 48.40 ดอลลาร์เลยนะคะไปปิดที่ 4,481.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะตอนนี้ภาพรวมของราคาทองคำมาดูปัจจัยที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็แนวโน้มของราคาทองคำวันนี้1กันยายนนะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะเรามองในภาพรวมเนาะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเมื่อช่วงของเดือนสิงหาคมปลายเดือนยังเป็นภาพบวกให้เราได้ชื่นใจกันอยู่เลยอะตอนนี้กลับมาเป็นลบแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้ไปพูดคุยกับคุณแชมป์วรุษรุ่งขำนะคะจาก YLG กันสักหน่อยนึงนะคะจะได้เห็นภาพรวมราคาทองไปพร้อมกันแนวโน้มของนักวิเคราะห์มองอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าราคาทองบ้านเราวันนี้นะคะจากสมาคมค้าทองคำที่เปิดรอบแรกมาบวกได้50บาทนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ลบไป2ครั้งครั้งละ100นะคะลบไป200แล้วก็กลับขึ้นมาบวกได้อีก101นะคะตอนนี้ยังเป็นลบอยู่ค่ะ6ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปราคาทองบ้านเราตามประกาศของสมาคมค้าทองคำนะคะวันนี้ลบไป100บาทค่ะสำหรับเวลานี้เลยนะคะทั้งหมด6ครั้งขึ้นลงนี้นะทองคำแท่งรับซื้อ 69,550 ค่ะขายออก 69,750 นะคะส่วนทองรูปพรรณค่ะรับซื้อ 68,159 บาท16สตางค์ขายออกนะคะ75,50 บาทนะคะ75,50 บาทนะคะอันนี้ต่อบาททองนะอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,442 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์แล้วก็ค่าเงินบาทนะคะที่33บาท20สตางค์ค่ะอันนี้โค้ดโดยสมาคมค้าทองคำนะได้เห็นภาพของค่าเงินบาทเองเนี่ยของบ้านเราในวันนี้นะคะถ้าหากว่าดูจากภาพบรรยากาศวันนี้ที่ออกมาเนี่ยเปิดมาค่าเงินบาทวันนี้เปิดมาก็อยู่ที่33บาท17สตางค์ถือว่าทรงตัวนะทรงตัวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากไอ้เมื่อวานนี้นะคะซึ่งถ้าดูจากไอ้ตอนเนี้ยในประเด็นของเงินดอลลาร์ด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเงินบาทก็เคลื่อนไหวไร้ทิศทางที่ชัดเจนในกรอบไซด์เวฟแกว่งในกรอบ33บาท12สตางค์นะคะแล้วก็ถึง33บาท21สตางค์นะคะซึ่งเดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีหนึ่งนะคะก็เป็นจังหวะการแข่งข้าขึ้นของเงินดอลลาร์ด้วยนะคะที่มาพร้อมกับการย่อตัวลงของราคาทองคำเนาะเดี๋ยวดูรายละเอียดกันอีกทีนะบรรยากาศเรื่องของตลาดเงินด้วยนะคะค่าเงินดอลลาร์นะคะแล้วก็รวมไปถึงนะแนวโน้มของประเด็นที่มันมีผลต่อราคาทองสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งดูจังหวะย่อตัวตอนนี้ก็คงจะต้องดูค่าเงินด้วยนะคะเงินดอลลาร์แล้วก็ค่าเงินบาทของบ้านเราก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งนะคะที่เราจะได้ต้องส่องมองดูนะคะว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นภาพไหนบ้างนะคะตอนนี้เราจะเห็นในโซนที่ดูนักวิเคราะห์เขามองเลยนะบริเวณถ้าเป็นต้านก็แถวแถว33บาท20ถึง33บาท30นะคะเอาละทีนี้เราจะไปคุยกับคุณแชมป์ค่ะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะคุณแชมป์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณสิริรัตน์ครับ
1: ค่ะเห็นราคาทองของบ้านเราตอนนี้ก็คือราคาก็ลงไปก็ขึ้นลงแบบนี้ก็จะเป็นภาพลบนะคะมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ปัจจัยที่ทำให้ราคาทองย่อตัวลงเนี่ยมาจากสาเหตุใดคะ
2: ครับขาเริ่มปรับตัวลงแรงนะครับตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับหลังจากประธานเฟดเควินวอชนะครับมีการกล่าวสุนทรพจน์ที่การประชุมแจ็คสันโฮซัมมิตนะครับโอเควินวอชเนี่ยส่งสัญญาณเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงินนะครับซึ่งผิดคาดจากที่ตลาดคาดการหรือประเมินเอาไว้ครับตลาดมองว่าเควินวอชเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดชัดมากนักในการขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็น่าจะแสดงท่าทีในลักษณะของการออกมาตรการแทรกแซงพันธบัตรสอดคล้องไปกับรัฐมนตรีคลังสก็อตเบสเซนที่มีการออกมาส่งสัญญาณในช่วงก่อนหน้านะครับแต่ก็ต้องบอกว่า สิ่งที่เควินวอชพูดเนี่ยเป็นไปในทางตรงกันข้ามเลยครับทำให้ตลาดตกใจแล้วก็เกิดแรงขายแบบแพนิคเซลลงมานะครับก็เราจะเห็นว่าทองคำในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยลงแกว่งตัวเกือบ200 เหรียญนะครับแล้วก็
1: ค
2: ปรั
1: ่
2: บ
1: ะ
2: ตัวลงเนี่ยประมาณ130 เหรียญยังคงเห็นการอ่อนตัวลงต่อของทองในวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็ซึมตัวลงต่อในช่วงวันอังคารนี้นะครับก็มาจากปัจจัยดังกล่าวทางนี้เนี่ยต้องบอกว่าในช่วงเช้าวันอังคารนี้เรายังคงเห็นบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนในตัวตลาดพันธบัตรนะครับยังค
1: ค
2: ง
1: ่ะ
2: เคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงครับบอนด์ยิลด์10 ปีเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดหุ้นนะครับพุ่งทะยานขึ้น
1: ค
2: แต
1: ่
2: ่
1: ะ
2: ระดับสูงสุดวันที่15 มกราคมของปี2025หรือมกราของปีก่อนหน้าเลยนะครับสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนเนี่ยลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลกลางสหรัฐแล้วก็
1: ค
2: ค
1: ่ะ
2: าดการณ์นะครับว่าดอกเบี้ยจะมีโอกาสขยับแล้วก็มีโอกาสปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแรงขายเนี่ยยังส่งผลไปยังตัวพันธบัตรระยะ2 ปีแล้วก็ระยะ30 ปีด้วยนะครับบอนด์ยิลด์เนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นทั้งนั้นสัญญาในลักษณะดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นครับว่านักลงทุนเนี่ยมองว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนน่าจะมีแนวโน้มของการขยับขึ้นนะครับแล้วก็ราคาพันธบัตรก็มีแนวโน้มพักฐานหรือปรับตัวลงก็เลยเลือกที่จะขายพันธบัตรออกมาก่อนรอบอน
1: ค
2: ด์
1: ่ะ
2: ยิลด์หรืออัตราดอกเบี้ยขยับขึ้นแล้วก็ค่อยไปหาจังหวะเข้าซื้อพันธบัตรใหม่เมื่อราคาพันธบัตรมีการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมามากกว่านี้ครับ
1: ค่ะนะคะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญในเดือนนี้ก็คือนอกจากว่าเรื่องของติดตามสถานการณ์ตะวันออกกลางแล้วก็คือเรื่องของประเด็นการประชุมของเฟดใช่ไหมคะคุณแชมป์ที่ว่าจะส่งสัญญาณเรื่องของดอกเบี้ยยังไงของทาง YLG มองภาพยังไงบ้างในการขึ้นหรือว่าการคงดอกเบี้ยของทางเฟดในครั้งนี้ค่ะมีโอกาสมุมมองว่าจะไปทางไหนคะ
2: ครับต้องบอกว่า YLG ยังมองนะครับว่าในปี2026ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยจะมีการขยับขึ้นดอกเบี้ยอีก25เบสิสพอยต์นะครับดอกเบี้ยปัจจุบันเนี่ย3.5ถึง3.75ครับมองว่าดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะมีการปรับขึ้นสัก25เบสิสพอยต์ในปีนี้นะครับก็ขึ้นไปเป็น3.75ถึงระดับ4%ซึ่งณตอนนี้เนี่ยตลาดมองว่าให้น้ำหนักนะครับในการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนกันยายนก็สอดคล้องกับโปรแกรมเฟดวัตทูครับให้น้ำหนักเนี่ยราวๆประมาณ66.5%นะครับประ
1: ค
2: เด
1: ่ะ
2: ็นดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่ยังคงกลับมากดดันในส่วนของตัวราคาทองคำนะครับนอกจากนี้ครับYLG เนี่ยยังค่อนข้างกังวลว่าการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดที่จะมีการประชุมกันในครั้งหน้าเนี่ยเฟดอาจจะมีสัญญาณของการคุมเข้มนโยบายการเงินหรือการขย
1: ค
2: ับ
1: ่ะ
2: อัตราดอกเบี้ยขึ้นนะครับถ้าเป็นไปในลักษณะดังกล่าวหรือสอดคล้องกับการที่ประธานเฟดคุณเควินวอชมีการออกมากล่าวสุนทรพจน์ที่แจ็คสันโฮปัจจัย
1: อื
2: ดั
1: อง
2: กล่าวเนี่ยยังคงเป็นปัจจัยที่ยังคงกดดันทองคำอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐจะเกิดขึ้นในวันที่16 กันยายนนะครับก็เลยยังพอมีระยะเวลาอีกประมาณ2 สัปดาห์ที่
1: ค่ะ
2: เราจะต้องมาลุ้นกันว่าในช่วง2 สัปดาห์ถัดต่อจากนี้เนี่ยภาพสถานการณ์ในตะวันออกกลางจะเป็นอย่างไรถ้ายังคงรุนแรงแล้วดันราคาน้ำมันขึ้นนะครับก็จะทำให้โอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนดังกล่าวเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ถ้าภาพตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐทยอยประกาศออกมาย่ำแย่ตัวเลขเงินเฟ้อไม่ได้เพิ่มน้ำมันไม่ได้เพิ่มตะวันออกกลางมีสัญญาณหรือทรายในการคลี่คลายก็อาจจะทําให้เฟดเลื่อนการขึ้นดอกเบี้ยออกไปทองคําก็มีโอกาสที่จะฟื้นกลับได้เหมือนกันครับ
1: ถ้าสมมติว่าคงคือยังไม่ได้ขึ้นอันนี้ก็มีโอกาสที่จะบวกขึ้นมาได้แต่ถ้าสมมุติว่าเกิดเซอร์ไพรส์หรือว่าเป็นไปตามคาดการณ์อีกมุมหนึ่งก็คือขึ้นมาเนี่ยก็อาจทำให้ทองคำย่อตัวลงเป็นเช่นนั้นนะคะอัน
2: ใช
1: นี
2: ่
1: ้ก
2: ค
1: ็
2: รั
1: ค
2: บ
1: ือประกอบกับเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยใช่ไหมคะที่เราจะต้องจับตาดูของบ้านเราอีกเหมือนกันเงินบาท
2: ใช่เลยครับต้องบอกว่าภาพของดอกเบี้ยในฝั่งสหรัฐที่จะมีการปรับมาขยับขึ้นเร็วกว่าที่มีการคาดการณ์หรือประเมินเอาไว้นะครับ
1: ค่ะ
2: ทำให้ดอลลาร์กลับไปแข็งค่าเงินบาทของไทยเนี่ยก็เลยกลับมาอ่อน ปัจจุบันเนี่ยบาทกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ33 บาทต่อดอลลาร์ได้อย่างสง่างามนะครับแล้ว
1: ค
2: ก
1: ่ะ
2: ็บางช่วงบางตอนเนี่ยขึ้นไปแถวระดับ33.21 บาทด้วยมีลักษณะของการพยายามทดสอบระดับสูงสุดในช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ระดับ33.25 บาทนะครับ
1: ค
2: ภ
1: ่ะ
2: าพของบาทเนี่ยก็ส่วนหนึ่งมาจากการประชุมธนาคารแห่งประเทศไทยสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
1: ค่ะ
2: แบงก์ชาติไทยหรือกนง.เนี่ยส่งสัญญาณชัดเจนครับเกี่ยวกับแนวโน้มของการตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้นะครับภ
1: ค
2: า
1: ่
2: พ
1: ะ
2: ในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นภาพตัวหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยยังมองหรือยังประเมินนะครับว่าอัตราดอกเบี้ยของไทยยังถูกตรึงเอาไว้ไม่ได้ขยับขึ้นเหมือนกับธนาคารกลางอื่นๆหรือธนาคารขนาดใหญ่อย่างเช่นธนาคารกลางยุโรปหรือธนาคารกลางสหรัฐนะครับ
1: ค
2: ก็
1: ่ะ
2: อาจจะทําให้บาทของไทยเนี่ยมีภาพของการอ่อนค่าหรือขยับขึ้นซึ่งการที่บาทอ่อนหรือบาทขยับขึ้นยังคงเป็นปัจจัยที่คอยประคองราคาทองคําในประเทศเอาไว้ให้ลงไม่เยอะนะครับแล้วเวลาเด้งกลับหรือดิ่งตัวกลับเนี่ยก็จะเด้งกลับหรือดิ่งตัวกลับได้ดีกว่าในส่วนของตัวโกลด์สปอตหรือทองคําต่างประเทศครับ
1: ค่ะวันนี้เรากลยุทธ์การลงทุนเรามองยังไงดีถ้าในระยะสั้นนะคะ
2: ระยะสั้นๆเนี่ยต้องบอกว่าภาพทองคำยังเป็นทิศทางไซด์เวย์ดาวน์นะครับหลังจากราคาพักฐานหรือเป็นการอ่อนตัวลงมาอย่างไรก็ตามเนี่ยราคาลงมาชน4,395 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนนะครับแล้ว
1: ค
2: ก็
1: ่ะ
2: มีจังหวะของการเด้งกลับหรือมีการดิดตัวกลับได้ดีทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าราคายังสามารถทรงตัวอยู่เหนือแนวรับ 4,415 4,395 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงนะครับก็ยังสามารถซื้อเล่นสั้นหวังทำกำไรจากการเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับของตัวราคาทองคำในช่วงสั้นได้อยู่แต่ต้องบอกว่าต้องเป็นสายซิ่งนะครับรีบซื้อรีบขายเพราะว่า
1: ค่
2: ภ
1: ะ
2: าพโมเมนตัมเนี่ยเป็นขาลงแต่เนื่องจากราคาเนี่ยลงมาชนกรอบแนวรับด้านล่างแล้วก็เริ่มเห็นจังหวะของการเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับของราคาแล้วนะครับทั้งนี้เนี่ยมองการรีบาวกลับหรือการเด้งกลับของตัวราคาทองไม่ไกลนะครับก็มองว่าราคาเนี่ยถ้าขึ้นไปชน4,555 4,471นะครับถ้ารอบนี้ไม่ผ่านเนี่ยก็อาจจะเห็นแรงขายที่เพิ่มมากขึ้นก็อาจ
1: ค่
2: จ
1: ะ
2: ะเป็นลักษณะของการทยอยแบ่งขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงหรือใครที่พอมีกำไรเนี่ยขายลดพอร์ตไปก่อนเพราะมองว่าถ้าราคาเกิดหลุด4,395ราคาอาจจะไหลลงต่อได้นะครับก็มองแนวรับถัดไปเป็น4,300ต้นๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหลุด4,395ก็ต้องสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนสำหรับสายซิ่งหรือสายเสี่ยงนะครับแน
1: ค่
2: ว
1: ะ
2: รับดังกล่าวเนี่ยคิดเป็นทองไทย68,900 บาทต่อบาททองนะครับ
1: ค่ะ
2: ขณะที่แนวต้านระยะสั้น4,455 4,471คิดเป็นทองไทยก็69,900ถึงระดับ67,000ขอโทษครับถึงระดับ70,100 บาทต่อบาททองคำนะครับทั้
1: ค
2: งน
1: ่
2: ี
1: ะ
2: ้ทั้งนั้นเนี่ยในกรณีของราคาเกิดหลุด4,395 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนนะครับมองรับถัดไป4,325 4,310เป็นฐานของตัวราคาทองคําในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนะครับแนว
1: คร
2: ั
1: ่
2: บ
1: ะ
2: ดังกล่าวเนี่ยคิดเป็นทองไทยก็67,900 67,600 บาทต่อบาททองคําก็อาจจะต้องเหลือเงินสดเอาไว้สําหรับสายเก็บหรือสายทยอยสะสมถ้าราคาลงไปจริงก็แนวรับดังกล่าวยังสามารถทยอยซื้อเพิ่มได้ครับ
1: ได้ค่ะมีอะไรฝากไปถึงคุณผู้ฟังบ้างไหมคะเพิ่มเติมท้ายนี้เชิญค่ะคุณแชมป์
2: ในสัปดาห์นี้นะครับจะยังมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่สำคัญ

0: แล้วก็อัตราการว่างงานเป็นตัวเลขตลาดแรงงานของฝั่งสหรัฐประจำเดือนสิงหาคมนะครับก็จะส่งผลต่อทิศทางหรือโมเมนตัมของการคาดการทิศทางอัตราดอกเบี้ยครับประกอบกับในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่เฟดนะครับออกมากล่าวสุนทรพจน์อาจจะต้องดูว่ามุมมองหรือท่าทีของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดที่มีการกล่าวสุนทรพจน์เนี่ยจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับเควินวอชหรือเปล่าถ้าเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับประธานเฟดทองคำอาจจะถูกขายหรือเกิดแรงกดดันเพิ่มสูงขึ้นนะครับทางนี้เนี่ยวันอังคาร 2:05 น.ก็จะเป็นโทมัสบาร์กินนะครับออกมากล่าวสุนทรพจน์แล้วก็วันพฤหัสช่วง 20:30 น.ก็จะเป็นคริสโตเฟอร์วอลเลอร์นะครับเป็นผู้ว่าการเฟดก็มีการออกมากล่าวสุนทรพจน์เหมือนกันก็อาจจะใช้ปัจจัยดังกล่าวเพื่อจับจังหวะการซื้อขายทองคำครับ
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณแชมป์ค่ะ
0: ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเราพูดคุยนะคะแนวโน้มของราคาทองช่วงนี้อาจจะย่อตัวหรือว่าสายซิ่งเนี่ยก็ถ้าคุณเป็นสายซิ่งนะคุณอาจจะมีการแบบว่าเล่นสั้นกันนะมันช่วงผันผวนเนาะต้องรอผลจากทาง FOMC หรือว่าเฟดก่อนประชุมว่าจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะได้คุยกับอาจารย์สุรชัยกัมพลานนท์วัฒน์นะคะจากไอเพจมิสเตอร์แบงเกอร์ค่ะก็จะได้มาเล่าให้เราได้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหลายเรื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องของฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์เหล่านี้ด้วยนะคะจะได้หยิบมาพูดคุยกันแต่ฝากจากบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนหน่อยค่ะล่าสุดเนี่ยรับ2รางวัลระดับภูมิภาคเอเชียจากเวที Insurance Asia Awards 2026ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากรสู่นวัตกรรมบริการยกระดับประสบการณ์และก็ส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างยั่งยืนขับเคลื่อนองค์กรผ่าน2มิติสำคัญได้แก่การพัฒนาคนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตขององค์กรและการสร้างสรรค์นวัตกรรมการดำเนินธุรกิจที่นำเทคโนโลยีดิจิตอลมาผสมผสานกับการดูแลด้วยหัวใจนะคะเพื่อยกระดับประสบการณ์และส่งมอบคุณค่าที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของลูกค้าอย่างแท้จริงค่ะโดยไทยประกันชีวิตได้รับรางวัล Employee Engagement Initiative of the Year Thailand จากโครงการ Screw Off Gate และก็รางวัล ServiceInnovation of the Year Thailand นะคะจากการพัฒนาแอปพลิเคชันไทยประกันชีวิตงานมอบรางวัล Insurance Asia Award 2026จัดโดยนิตยสาร Insurance Asia Award นะคะสื่อชั้นนำด้านธุรกิจประกันภัยจากประเทศสิงคโปร์ค่ะเพื่อยกย่ององค์กรที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นและก็สร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่อุตสาหกรรมประกันภัยในภูมิภาคเอเชียสำหรับรางวัล Employee Engagement InitiativeOf the Year Thailand ก็สะท้อนความสำเร็จของ School of Gate นะคะก็คือโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรูปแบบใหม่ภายใต้แนวคิด Lifelong Learning ที่มุ่งเปลี่ยนการเรียนรู้ภายในองค์กรให้เป็น Feel Good Experience นะคะผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่เติมเต็มทั้งความสุขในการทำงานและก่อนการใช้ชีวิตโดยโครงการดังกล่าวได้รับการออกแบบให้ครอบคลุมทักษะสำหรับโลกยุคใหม่ค่ะควบคู่กับกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไทยประกันชีวิตอย่างรอบด้านเพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือแล้วก็ปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างมั่นคงและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนไทยประกันชีวิตสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะขณะที่รางวัล Service Innovation of the Year Thailand ตอกย้ำความมุ่งมั่นของไทยประกันชีวิตในการพัฒนาบริการภายใต้แนวคิดการดูแลลูกค้าด้วยหัวใจโดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาแอปพลิเคชันไทยประกันชีวิตนะคะให้เป็นมากกว่าช่องทางการทำธุรกรรมด้านประกันภัยหรือว่าด้านประกันชีวิตนะคะแต่ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่จะเชื่อมโยงการดูแลและก็บริการให้สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายในทุกไลฟ์สเตจไลฟ์อีเวนต์และก็ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมด้านประกันชีวิตค่ะเช่นการชำระเบี้ยประกันภัยการติดตามสถานะการพิจารณารับประกันภัยการยื่นเคลมสินไหมที่ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารเคลมผ่านแอปพลิเคชันครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีรวมไปถึงบริการรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ลูกค้าสามารถรับเอกสารสำคัญผ่านทางอีเมลได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยหมดกังวลกับปัญหาเอกสารสูญหายพร้อมสนับสนุนการลดการใช้กระดาษแล้วก็รวมไปถึงการเข้าถึงบริการและสิทธิประโยชน์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนบริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์บทความด้านสุขภาพกิจกรรมด้านการดูแลรักษาสุขภาพสิทธิพิเศษจากไทยประกันชีวิตพีเวอร์เรทนะคะเหล่านี้เป็นต้นค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเองนะคะผู้ฟังยังได้พัฒนาฟีเจอร์ของแอปพลิเคชันเพื่อมอบการ

0: ดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรผ่านการบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์บริการปรึกษาเภสัชกรออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงค่ะรวมถึงบริการพิเศษไทยประกันชีวิต Healthcare Solution เพื่อลูกค้าไทยประกันชีวิตครอบคลุมการดูแลและตอบทุกความต้องการเรื่องสุขภาพอำนวยความสะดวกในทุกสถานการณ์เชื่อมต่อทุกในโมเมนต์สุขภาพไม่ว่าจะเป็นยามปกติกังวลใจเมื่อเจ็บป่วยต้องการที่ปรึกษาหรือยามฉุกเฉินดูแลครบวงจรให้คุณอุ่นใจในทุกเวลาค่ะการได้รับ2รางวัลจากนี้จึงไม่เพียงสะท้อนความสำเร็จในแต่ละด้านหากยังได้แสดงถึงแนวทางขับเคลื่อนองค์กรของไทยประกันชีวิตที่เชื่อมโยง People Experience สู่ Customer Experience นะคะโดยเริ่มจากการสร้างบุคลากรที่มีทักษะที่มีคุณภาพศักยภาพและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะต่อยอดสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และก็บริการที่เข้าใจความต้องการและพร้อมดูแลลูกค้าด้วยหัวใจอย่างแท้จริงค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับอาจารย์สุรชัยกัมพลานนท์วัฒน์นะคะจากมิสเตอร์แบงเกอร์อย่าลืมไปติดตามอาจารย์ด้วยนะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังอาจารย์ในช่วงหน้าค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร
1: ์ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
2: ของแท้แบรนด์ดังครบ
3: ไม่บินก็ช็อปได
4: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
0: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขา
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร
1: ์ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
2: ของแท้แบรนด์ดังครบ
3: ไม่บินก็ช็อปได
4: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
0: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขา

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: การเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดย
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว K10 Smart Trade จากบลจ.กรุงไทย
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเวฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
6: มาค่ะ10นาฬิกา43นาทีนะคะเราจะได้ไปคุยกับอาจารย์มงอาจารย์สุรชัยกัมพลนนท์วัฒน์นะคะจากเพจมิสเตอร์แบงเกอร์นะคะอาจารย์พร้อมแล้วอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับน้องเตยครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
6: ค่ะอาจารย์วันนี้เจอกันเดือนที่9นะเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569วัยเกษียณนี่ก็ทำงานเดือนสุดท้ายด้วยนะอาจารย์นะ
7: เดือนเลี้ยงส่งคนเกษียณ
6: เลี้ยงส่งใจหายเนาะวันนี้นะ
7: โอ้ใจหายสิเพราะว่าอารมณ์นี้เราผ่านไปมาหลายปีแล้ว
6: ใช่อ๋ออุ้ยนึกว่าอาจารย์ยังไม่ถึงเลยอ๋อผ่านมาหลายปีด้วย
7: ก็นะเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับท่านที่เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายการทำงานก็มองโลกในแง่ดีว่าเรากำลังจะได้พักผ่อนนะหลังจากตรากตรำงานหนักมาหลังจากอะไรอ่ะรับผิดชอบงานเครียดกับงานเยอะนะครับอะไรต่างๆพวกนี้ก็ถือว่าได้ถึงรอบของการพักและพักหน่อยเราค่อยใครอยากจะทำอะไรก็ไปทำเอาก็เรียกว่าทำให้มันมีความสุขสบายสบายเบาๆนะ
6: ใช่ออกกำลังกายดูแลตัวเองไป
7: แต่ว่าจริงๆก็ต้องน่าเสียดายนะเพราะว่าคนวัย60ตอนยุคนี้ยังถือว่ายังหนุ่มอยู่นะแข็งแรงนะ
6: ใช่อาจารย์70ยังบางทียังงงเลยหน้าใสปิ้งเคยถามอาจารย์คนนึงนะคะที่สอนหนังสืออาจารย์เท่าไหร่แล้วอาจารย์บอกว่า73ทำไมอาจารย์หน้าใสจังอาจารย์ไปคลินิกเหรออาจารย์บอกว่าไม่พอกำลังกายแล้วผมจะพยายามเลี่ยงความเครียดผมจะไม่ยุ่งอะไรที่มันเครียดสักอย่างเลยอาจารย์บอก
7: ผมว่าจะมาหนุ่มตอนหลัง60หลังความเครียดมันหายไปค่อนนึงอ่ะ
6: เป็นไปได้นะเขาถึงบอกว่าไปอย่างเตยไม่เป็นไรหรอกเครียดอะธรรมดาผมก็เคยเครียดแต่อย่าไปเครียดหนัก
7: อาจารย์ยากอันนี้ค่อนข้างยากหน่อยสำหรับการไปนั่นนะ
6: ใช่
7: ใครที่จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเลยก็อย่าเกษียณแล้วมีหนี้ติดหลังมานะถ้ามีหนี้มาด้วยหลังเกษียณเนี่ยโอ้โหอันนี้ชีวิต
6: หนักเลยอาจารย์แล้วเขาบอกว่าเป็นหนี้เยอะด้วยนะวัยเกษียณอ่ะ60ปีอัพน่ะของไทยอ่ะใช่ไหม
7: ใช่ตอนที่ผมเกษียณเนี่ยผมยังมีหนี้บ้านอีกเกือบล้านกว่าบาทอยู่ต้องกลบอ่ะได้เงินก้อนก็ไปกลบพอกลบมาแล้วนี่ชีวิตความเป็นอยู่มันผิดไปเลยนะอันนี้ก็ต้องวางแผนการเงินดีๆวางแผนชีวิตแถมให้วางแผนการดูแลสุขภาพร่างกายพอร่างกายจิตใจมันดีขึ้นแล้วเนี่ยคราวนี้ก
6: ็
7: ผมว่าหน้าตาเดี๋ยวก็นะหนุ่มสาวเองแหละ
6: ใช่อาจารย์มันออกมาจากจิตใจเลยถึงจะไปทำหน้าทำตาถ้าไปทำต่อเนื่องยังไงมันก็กลับมาเหมือนเดิมอาจารย
7: ์ดูรัฐมนตรีนักการเมืองดูสิมะรัฐมนตรีว่ะดูรัฐมนตรีใครมาเป็นรัฐมนตรีหน้าแก่ทุกคน
6: ทุกคนค่ะนายกเนี่ยอาจารย์แม้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะตอนที่แบบไม่ได้เข้ามาเป็นนายกพอเป็นคือหน้าตาดูดีเลยพอเป็นได้ไม่ถึงปีอาจารย์เนาะหน้าดำขมิ้นแล้วห่างตานี่ความเหี่ยวอะไรเนี่ยคือจะชัดนะอาจารย์ตีนกา
7: ขนาดรัฐมนตรีชุดนี้นะครม.ของท่านอนุทินเนี่ยเป็นคนหนุ่มนะ40บวกลบทั้งนั้นเลยพอมารับตำแหน่งได้สัก4เดือนเห็นไหมแต่ละคนก็หน้าตาหมองคำแก่ไปเยอะมีผลเยอะ
6: อันนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องจริง
7: เราเองเนี่ยในฐานะประชาชนในฐานะผู้บริโภคและผู้ประกอบการในสมีเนี่ยเราเองเนี่ยพอมันอยู่ในเรื่องภาระที่ต้องรับผิดชอบทำนู่นทำนี่แล้วโดยเฉพาะมีภาระหนี้สินด้วยนะคนมีภาระหนี้สินเนี่ยมันมีความทุกข์กดทับอยู่ในความรู้สึกต้องเตยนะยิ่งประเภททำธุรกิจทำมากินแล้วไปกู้หนี้ยืมสินแต่ตอนนี้เศรษฐกิจแบบนี้โอ้โหฝนตกทุกวันเนี่ยอย่าบนแทน
6: ลำบากเลยอ่ะผู้ประกอบการรายเล็กพ่อค้าแม่ค้าหาบเล่แผงลอยแก๊ปวินมอเตอร์ไซค์ค่ะอาจารย
7: ์มาสี่โมงมาเอาละสี่โมงกว่าห้าโมงเอาละผมก็เลยว่าไอ้ท่านเทวดาฟังอยู่ช่วยกรุณาเปลี่ยนเวลาตกครับมาตกตอนสักบ่ายสองแล้วสี่โมงหยุดให้เขาทำมากินตอนเย็นหน่อยเถอะนี่สี่วันแล้วนะ
6: ติดเลยค่ะคนกาญจนบุรีคนเหนือบ้านที่ฉันก็อยู่เหนือนะคะบุฟัง
7: อะไรน่ากลัวใช่
6: วัน
7: วันนี้มีจะเอาข่าวดีหรือข่าวร้ายอ่ะวันนี้
6: อาจารย์จะแจ้งข่าวดีหรือข่าวร้ายให้ล่ะ
7: เอาข่าวดีแหมแล้วก็ต้องฉลองกันก่อนเด็ดเพราะว่าวอลเลย์บอลเราชนะนะเข้าไป
6: อันนี้เป็นสิ่งที่ดีต่อจิตใจสุด
7: ๆผมว่าน
6: าทีที่สุดของปีรอบนี้อาจารย
7: ์ได้มาก็เลยนะให้หัวใจมันชุ่มชื่นนะซึ่งก่อนหน้านี้หัวใจคนไทยก็โอ้พองโตชุ่มชื่นชุ่มชื้นไปทีละน้องเนเน่ภูเก็ตโนน้องเนเน่รอยัลโอ้โหน้องนี่ก็มาช่วยทำให้สังคมไทยความรู้สึกของทุกคนนะสดชื่นสดใสนะแล้วพอวอลเลย์บอลชนะอีกนี่ก็โอ้โหสุดสุดแม่คนไทยนี่เก่งหลายอย่างนะทำให้เรามีความสุขได้ในยามที่เรามีหนี้มีสินได้เนี่ยนะ
6: มันเครียดสุดแล้วเรื่องของหนี้สินอ่ะ
7: การค้าการขายมันก็แย่คนก็ทำใจแล้วพ่อค้าแม่ขายก็บ่นช่วงนี้ฝนตกขายของไม่ได้ช่วงโลซีซั่นธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยวการเดินทางก็แย่ไปหมดหยุดไปหมดเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นไปตามภาวะด้วยตามเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่บอกที่อย่างที่บอกว่ามีความรับผิดชอบภาระหนี้สินมากน้อยแค่ไหน
6: ค่ะ
7: ไม่อยากพูดเรื่องหนี้สินเยอะเดี๋ยวจะกลายเป็นยิ่งเพิ่มความเครียดนะเพราะว่ามีเคสหนักๆเยอะเลยที่สำหรับทั้งคนอายุ30กว่าอะไรเงี้ยมานั่งคุยเมื่อเช้าก็เจออีกเคสนึงก็โอ้โหน่าเป็นห่วงส่วนใหญ่คนที่มีปัญหาเรื่องธุรกิจอ่ะมันจะตามมาด้วยสิ่งที่กดทับคือเรื่องหนี้นะครับต้องเตยเอาละเราพูดเรื่องดีก่อน
6: ใช่มันก็นั่นแทนที่เราจะ
7: เนี่ยพออ่าน
6: จริงๆแล้วข่าวร้ายแล้วค่อยข่าวดี
7: โอ้พอมันเด้งมาฟีดเมื่อเช้ามานี่ผมว่ามันกระเทือนเยอะมากเลยนะท่านผู้ฟังและท่านเปิดเนี่ยข่าวที่โตโยต้าไปลงทุนที่เวียดนามหมื่นล้านนี่สิ
6: น่ะอาจารย์คือตอนแรกอ่ะเตยได้ยินว่าโตโยต้าจะย้ายฐานไปผลิตอินโดนีเซียอะไรอย่างนี้ยังไงแล้วทีนี้ไปเวียดนามอ่ะใช่ไหมล่ะ
7: ก่อนหน้านั้นเขาคุยกันว่านะทางอินโดนี่ก็โอ้โหแบะท่าจีบกระดับออกไมเลยอ่ะมาเถอะอะไรก็ได้จับให้หมดแล้วฝั่งไทยก็บอกเฮ้ยเขาไม่ไปหรอกเขารักเราคบกันมานาน
6: อยู่มานาน
7: ไม่กี่วันเอง
6: เก่าคนแก่ความสัมพันธ์ดี
7: เขาไม่กี่วันเองนี่คือบทเรียนเลยว่าสิ่งที่วันนี้ประกาศมาเนี่ยว่าไปที่เวียดนาม 9,300 ล้านเนี่ยเป็นฐานผลิตใหญ่ของรถไฮบริดเนี่ยโอ้โหนี่แสดงว่าดีลมาก่อนหน้านี้แล้วแสดงว่านึกถึงจิตใจเขานะความรู้สึกเขานะเขาคงแบบโอ้โหโดนแบบกดดันโดนแบบเล่นแบบเรื่องโดนรถ EV เข้ามาแบบจัดการเขาทำให้เขาเป็นปีนะผมว่าเขาไม่ได้ตัดสินใจวันสองวันอาทิตย์สองอาทิตย์หรอกนะครับแล้วผมยุ่ยอินโดเนี่ยเขาก็รู้หินแหละว่าไปแน่แต่เขาอาจจะไม่รู้หรือเขาอาจจะมีวงในเส้นสนกลในรู้ว่าเนี่ยเขาญี่ปุ่นเนี่ยกำลังเล็งไปที่ไหนนะครับซึ่งหลักเวลาเขาดูมันก็ไม่ยากนะน้องเตย
6: ค่ะอาจารย
7: ์ถ้าน้องเตยเป็นญี่ปุ่นน้องเตย จะย้ายเนี่ยในใจมันไม่ไหวแล้วฉันโดนอย่างนี้ฉันโดนรถไฟฟ้ามันตีเหลือเกิน
6: แล้วพอส่งภาษีก็ไม่ได้รับกัน
7: เจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเจ้าบ้านเขาก็ไม่ดูแลเราไว้น้อยใจเราไว้สามสี่สิบปีแล้วมาคบกันมาตั้งนานแล้วเราก็สร้างคนสร้างงานทุกอย่างเศรษฐกิจแต่ทำไมถึงเวลานี้ดูเหมือนเขาเมินเฉยเมยเฉยเมยเขาก็ในใจถ้าน้องเตยเป็นคนโดนแบบนี้น้องเตยคิดถึงจะไปลงทุนที่ไหน
6: เตยเหรอเออก็ต้องไปลงทุนที่มันมีโอกาสที่เขาต้อนรับเราดี
7: นะ
6: ถูกไหม
7: เซอร์วิสดีมีสาธารณูปโภคดีมีสิ่งอำนวยความสะดวกดีม
6: ี
7: กฎป
6: ัก
7: กฎหมายที่มันชัดเจนไม่
6: ดูเหมือนว่าจริงใจเย็นดีต้อนรับเราโอ้โห
7: แล้วก็ไม่มีประเภทแบบอะไรนะบนดินใต้ดินบนโต๊ะใต้โต๊ะอะไรพวกนี้ไห
6: มทุจริตอ่ะ
7: กฎหมายก็ต้องชัดเจน
6: มันต้องมีใต้โต๊ะออกบ้านเรามันเป็นข้อเสียเปรียบที่สุดตอนนี้
7: ซึ่งข่าวมันเยอะเหลือเกินเนาะไอ้ประเภท
6: อาจารย์ทำไมช่วงนี้มีแต่ข่าวพวกนี้เนาะอาจารย์เนาะพอเจอตรงนี้จุดนี้ปีนั้นก็มาอีกปีนู้นก็มีจริงๆถ้าเช็คทุกปีเตยว่ามันมีทุกปีเลยนะไม่ใช่มีแต่68 64
7: ช่วงนี้ฝนตกเยอะไงน้ำท่วมไงพอน้ำท่วมปุ๊บขยะมันลอยน้ำขึ้นมามันก็
6: เลยเห็นชัด
7: เขาก็ต้องเลือกในประเทศเพราะว่าเขาการที่เขาลงทุนตั้งกับมือ
6: ก็เป็นไปได้
7: แล้วก็เปิดร้านเลยนะโอ้ยเขาไปลงทุนที่180ไร่มันต้องมีความพร้อมมีสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณูปโภคพร้อมน้ำไฟพร้อม
6: ค่าแรงอะไรด้วยนะครับ
7: ค่าแรงพร้อมนะครับกฎหมายรองรับพร้อมทุกอย่างภาษีชัดเจนไม่ได้มีอะไรที่ต้องไปจ่ายพิเศษอะไรเงี้ยนะแล้วมันมีอยู่ข้อหนึ่งที่นักลงทุนทายเนี่ยท่านเคยเป็นนักลงทุนหรือว่าไปเปิดร้านเนี่ยมันก็ต้อง
6: ค่ะใช่
7: อยากจะไปเลือกลงทุนในห้างที่มันกำลังจะดรอปลงหรือจะไปลงทุนในห้างเปิดใหม่หรือไม่เปิดใหม่แต่มันกำลังแบบบึ้มเลยมันไปจะเลือกลงไหน
6: ต้องเอาที่แบบไม่มันก็ชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะอาจารย
7: ์ถูกต้อง
6: ต้องคิดเลยอ่ะ
7: ผมกำลังจะบอกว่าถ้าดู GDP เนี่ยเวียดนามก็ชนะแล้วเพราะเขาได้ที่หนึ่ง
6: เขาแปดกว่า
7: เรายังสองต่อแต่อยู่เลยอินโดนี่เขาก็ไม่แย่นะแต่เขาไม่ใช่ถ้าสูงสุดเนี่ยต้องเวียดนาม 8.4 มั้ง
6: ม
7: าได้มาสองเขาต้องไปเลือกในห้างหรือในทำเลหรือในประเทศที่มันโกรทเรทดีในประเทศที่มันมีเศรษฐกิจเติบโตขนาดใหญ่มีอนาคตเติบโตก็ลงทุนต้องหมื่นล้านมันก็ต้องเลือกที่มันถูกนะ
6: เขาก็ต้องมองถึงอนาคตหลายอย่างนะจันเน
7: า
6: ะ
7: การวางแผนการลงทุนระดับโลกเนี่ยเขาไม่ได้นั่งคิด2วันขยี้ตาเอาเครื่องคิดเลขมากดแล้วมันต้องทำการบ้านเยอะทำการบ้านไม่พอนะเขาจะต้องมี worst case มีประเมินไปข้างหน้าอีก10ปีมันจะเป็นยังไงอีก20ปีเป็นยังไงเขาประเมินผมพูดเรื่องประเด็นนี้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะหมดเนี่ยก็คือจะบอกว่าเอฟเฟกต์มันมีผลเยอะการที่เรา GDP เราการเติบโตของเราเศรษฐกิจเราแล้วก็กลไกต่างๆเรามันไม่เอื้อเนี่ยเป็นสิ่งที่มันไม่มีทางเอาอะไรไปเหนี่ยวรั้งเขาได้เลยนะครับแล้วเขาเนี่ยคิดเรื่องนี้ผมว่าเขาวางแผน
6: อาจารย์ว่าถ้าสมมติว่าเรากลับลำแบบว่าตอนนี้ที่นายกบอกสั่งไปดูซิเราจะช่วยเขาได้ยังไงเรื่องภาษีเขาจะใจอ่อน
7: เราไม่เข้าใจคนญี่ปุ่นถ้าคุณเข้าใจเขาเนี่ยพวกนี้เป็นระบบมากเขาคิดเป็นระบบเป็นตรรกะมากแล้วก็มีความมุ่งมั่นมาก
6: เพราะเขาจะไปเพิ่งมาเห็นความสำคัญนี้เขาอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้นะอาจารย์นะ
7: เขาไม่ได้เดินเขาไม่ใช่เดินไปร้านนี้แล้วบอกว่าไม่เอาต่อแล้วไม่ได้ไปอีกร้านหนึ่งเลยร้านแรกบอกว่าฉันยอมแล้วลดให
6: ้มา
7: ดีแล้วหมดแล้วนะครับอันนี้คือความเสียหายที่มันตามมาและเป็นข่าวร้ายจริงๆเพราะอะไรเอฟเฟกต์มันเยอะเอฟเฟกต์แน่ๆมันเรื่องของจิตวิทยาอย่างเงี้ยไปอยู่ในห้างดังเงี้ยโอ้โหไปติดปีกเลยคนก็จะแห่ไปห้างเงี้ยใช่ไหมการลงทุนเรื่องการกินการใช้คนงานการสร้างงานสร้างทุกอย่างมันจะไปเติบโตอยู่ที่นั่นเราเนี่ยจริงอยู่ไม่ได้ไปหมดหรอกครับมันไปบางส่วนแต่ว่าก็ไปเริ่มต้นใหม่แต่ว่าเราเนี่ยจะกระทบลงไปถึงร้านค้าร้านอาหารร้านกิจการเล็กๆบ้านเช่าทั้งหมดเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ผลกระทบที่ธุรกิจย่อยเล็กSME ที่ชุมชนนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากที่ทางหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องไม่ค่อยออกมาพูด มีแต่พูดว่าเดี๋ยวมีต่างประเทศมาลงทุนนู่นนี่นั่น300,000 ล้าน500,000 ล้านจะมี data center จะมาลงคือมาพูดในฝั่งบวกแต่ในฝั่งที่ถอนออกไปในฝั่งที่ไม่ได้ดูแลลูกค้าเก่านะมัวจะไปหาลูกค้าใหม่แต่ลูกค้าเก่าคุณไม่ได้ดูแลอย่างเต็มที่ใช่หรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยต้องรีบกลับไปดูครับพวกที่อยู่กับเรานานๆอยู่ในนิคมอยู่อะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวประเภทอยู่แล้วไม่ไหวแล้วไปห้างใหม่หมดเราจะยุ่งกันใหญ่
6: ใช่ถูกต้องเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดมากนะญี่ปุ่นกับไทยที่เขาจะย้ายไปก่อนหน้านั้นก็ไปอินโดนีเซียมาแล้ว
7: ผลออกมาประเมินว่าถ้ามันเอฟเฟกต์แบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นในเชิงลบอีกเยอะเยอะคิดว่ามันคงมีคนรู้จริงอ่ะคนนักผู้รู้อ่ะเดี๋ยวเขาจะออกมาคำนวณประเมินเนี่ยผลกระทบจากประเทศผลกระทบจากเศรษฐกิจผลกระทบจากการจ้างงานผลกระทบจากโอ้หลายอย่างจนถึงร้านข้าวแกงอ่ะ
6: ค่ะ
7: นะคะครับน่าเป็นห่วง
6: โอเคก็ฝากกันไว้นะคะอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ค่ะ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะอาจารย์สุรชัยกัมพลานนท์วัฒน์นะคะจากเพจมิสเตอร์แบงเกอร์ค่ะหมดเวลาพอดีเลยลาคุณฟังไปก่อนนะคะขอให้มีความโชคดีค่ะสำหรับวันที่1กันยายนแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันกับเศรษฐีใหม่นะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะรายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเวฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
3: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
8: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้มลิงคลองเรียนเพิ่มศักยภาพการรองรับป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
11: คืน 11 มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
13: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
14: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
13: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอน หากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
15: ชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
10: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้มลิงคลองเรียนเพิ่มศักยภาพการรองรับป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาน
16: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีใช้โอกาสก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาณแก้มลิงคลองเรียนตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้รับฟังรายงานจากนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เกี่ยวกับระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่แบบบูรณาการได้แก่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปลายคลองเตยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเตยระยะที่1และโครงการปรับปรุงแก้มลิงคลองเลียนซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการรองรับและชะลอน้ำก่อนเข้าสู่พื้นที่ชุมชนโดยได้ปรับปรุงเพิ่มช่องระบายน้ำล้นความยาว11เมตร20เซนติเมตรพร้อมยกระดับคันบึงและทางระบายน้ำล้นซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้อีก 250,000 ลูกบาศก์เมตรจากเดิม 530,000 ลูกบาศก์เมตรรวมเป็น 780,000 ลูกบาศก์เมตรผลิตนาขวัญแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลาก
10: ระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีสัญจรวันนี้ตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ปัญหาโครงการอควาเรียมหอยสังจังหวัดสงขลาที่สร้างค้างมาตั้งแต่ปี2550โดยนายประเสริฐจันทระโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่ารัฐบาลต้องการผลักดันโครงการที่ประสบปัญหานาน18ปีนี้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำบูรณาการข่าวกรองป้องกันเหตุชายแดนใต้พร้อมเดินหน้าความร่วมมือไทยและมาเลเซียด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ
17: นายสีหศักดิ์พวงเจ็ดแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าที่ประชุมด้านความมั่นคงมีข้อเสนอพิจารณาสร้างรั้วเพิ่มเติมตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียเพื่อป้องกันยาเสพติดการค้ามนุษย์และการกระทำผิดกฎหมายพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนเพื่อป้องกันเหตุความไม่สงบและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและภาคธุรกิจซึ่งย้ำว่าการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันท่วงทีเพราะสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาเพราะกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนนักลงทุนและผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่นายศรีหศักดิ์กล่าวว่าการแก้ปัญหาต้องควบคู่ทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียทั้งนี้วันที่6กันยายนนี้มีกำหนดการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลาน
10: ายกรัฐมนตรีสเปนกล่าวหาว่ารัสเซียและอิสราเอลเป็นฝ่ายที่เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับนโยบายด้านการย้ายถิ่นฐานของสเปนนายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสแห่งสเปนให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ SER ของสเปนเมื่อวานนี้ที่กล่าวหาว่ารัสเซียและอิสราเอลเป็นฝ่ายที่เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับนโยบายด้านการย้ายถิ่นฐานของสเปนซึ่งทำให้เกิดเหตุการณ์กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 72,000 คนจากโมร็อกโกพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าในรั้วชายแดนเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
9: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
18: ต่อ

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เง็กถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันภาคเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข้นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทร หมูบินณศิษย์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยมเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
13: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกคานกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live

0: เจ้าคือมิสเตอร์จิมใช่ไหม
1: ใช่ครับท่าน
0: เจ้าใช่ไหมที่มีคนเขาอ้างว่าเจ้าปลอมลายเซ็นเพื่อเข้าซ่อง
1: ไม่จริงครับ
0: จะมีอะไรแก้ตัวอีก
1: ปัดโทหน้าดำจะกับผีอดโซแถมยังโง่อีกต่างหาก
0: บังอาจ
1: ผมชื่อจิมครับไม่ใช่ชื่อบังอาจ
0: บ้าไอ้นี่วอนซะแล้วเจ้ามีอะไรมาแก้ตัวว่าเจ้าไม่ใช่มิสเตอร์จิม
1: โทท่านเป่าปลิ้น
0: เป่าบุญจิน
1: เออบุญจินคิดดูสิครับคนชื่อจิมมีตั้งมากมาย
0: มีจิมไหนบ้าง
1: เอาก็มีเช่นจิมมี่คารูเทอร์ไง
0: ไอ้จิมมี่คารูเทอร์นี่มันใครกัน
1: เห็นไหมล่ะมัวแต่นั่งศาลตัดสินจนเบลอเหมือนสับเปลือเฝ้าเมนเลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครแม้แต่จิมมี่คารูเทอร์
0: แล้วมันใครกันล่ะ
1: มันก็เป็นนักมวยแชมป์โลกจากแดนจิงโจ้รุ่นแบนตองเวทที่มาต่อยป้องกันแชมป์กับจำเริญทรงกิตติรัตน์ฉายาจิ้งเหลนไฟสมัยเมื่อปี2497ไงครับ
0: แล้วยังมีจิมไหนอีก
1: ก็มีจิมมี่คาที่จิมมี่ไว้จิมมี่เดมัวจิมมี่ไฟยาวจิมมี่ไข่ขาวจิมมี่ไข่ลูกเขยจ
0: ิ
1: ม
0: พอแล้วเจ้าน่ะอยู่ในตระกูลจิมไหน
1: ข้าคือจิมชอบจั่วฉายาจิมชอบจูบจัน
0: แล้วชอบจูบจันไหนอ่ะ
1: นี่ท่านสละเปาจันมีตั้งหลายจันข้าจะจูบจันไหนมันเรื่องของข้า
0: เออเจ้านี่มีเหตุผลน่าเชื่อถือนี่หวังเวิร์ดกับหมามุ้ย
2: หวังเฉาหมาฮั่นครับ
0: นั่นแหละเอาตัวมิสเตอร์จิมกลับไปเลิกสาร
3: เฮ้ยมีอึ่งอ่างมาด้วยเหรอ

0: นี่ท่านเปาท่านให้นายจันดักงูแมวเซา
1: จันเจ้า
0: จันเจ้าไปเอาตัวข้ามาสารไข่ฟงทำไมกัน
1: ข้าอยากจะถามเจ้าอีกหน่อยต่อจากเมื่อวานนี้
0: อยากรู้อะไรอีก
1: บ้านเดิมเจ้าอยู่ที่ไหน
0: ข้านายจิมบ้านเดิมอยู่หนองจิงจกใกล้หนองตะครกตะวันตกหนองหอยไปอีกหน่อยก็หนองตากแดดตำบลกระจุกจังหวัดเทกระจาด
1: แล้วเหตุใดเจ้าจึงมาอยู่แถวนี
0: ้เหตุที่ข้ามาอยู่แถวนี้เพราะอยู่มาวันหนึ่งเกิดบ้านแตกสะแรกขาดเสือสาดซีดมีดบินแผ่นดินไหวไหทะลุครุทลายคันไถหักจวักงอหม้อตกครกบินหินว่อนกระชอนรั่วครัวพังหน้าต่างหลุดต่อหม้อสุดตะกรุดหาย
1: พอเจ้านี่ช่างเจรจาเหลือเกินนะ
0: ครับท่านบางวันนี่พูดถึงขนาดลิงยังยื่นกล้วยให้นะครับ
1: ขนาดนั้นเชียวเหรอขอถามเจ้าอีกนิดว่าในชีวิตเจ้าอยากเป็นอะไร
0: อยากเป็นนายกครับ
1: จะบ้าเหรอ
0: ท่านเปาคนจะเป็นนายกต้องบ้าด้วยเหรอ
1: แน่ไอ้นี่เจ้าอยากเป็นนายกแล้วเจ้าทำอะไรเป็นบ้าง
0: ทำได้สารพัดอย่างแหละ
1: เช่นอะไรบ้าง
0: ก็เล่นการพนันขยันกินเหล้าคราวผู้หญิงปิ้งกัญชาบ้าตัวมั่วน้ำมันเถื่อนกลบเกลื่อนความผิดทุจริตช่อฉนหลอกคนให้หลงเชื่อเบื่อรับผิดชอบตีกอล์ฟออฟอ้อถนัดเจาะไข่ขาวเขย่าไข่แดงแทงไข่ดันฟันสาวเสิร์ฟไม่สนใครจะสอนสั่งความดันทุรังสูงไม่มุ่งแก้ปัญหาไปไหนไปปากเปล่าส่วนเท้าไปหาเอาข้างหน้า
1: บ้าเข้าท่าเดี๋ยวออกตีกอล์ฟออน้ำมันอะไรข้าไม่เข้าใจ
0: ก็บอกแล้วมัวแต่นั่งโดอยู่แต่ในศาลไม่รู้ว่านอกจักรวาลเขามีอะไรอยากรู้ก็ออกไปหาประสบการณ์เอาเองบ้างสิ
1: ฟังแต่เจ้าบรรยายเนี่ยข้าก็หน้ามืดแล้ว
0: ไม่เห็นแปลกอะไรปกติหน้าท่านก็ดำมืดอยู่แล้ว
1: หูปากปิดศาล
2: เอ๊ะอีกตวงแล้วเหรอ

0: นี่มิสเตอร์จิม
1: ว่ายังไงแล้วท่านกองฟอน
0: กงซุน
1: เออกงซุน
0: ท่านเปาเกิดชอบในนิสัยใจคอของเจ้าอยากจะให้เจ้ามาช่วยงานที่ศาลไคฟงเจ้าจะมาไหม
1: ไม่หรอกครับ
0: เพราะอะไร
1: เพราะคนในศาลไคฟงเป็นแสน
0: เราอยู่กันไม่กี่คนเจ้าจะว่าอยู่เป็นแสนได้ยังไง
1: ก็แสนสกปรกแสนโสโครก
2: บังอาจเราซื่อตรงสะอาดบริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุดเจ้าครับว่าเราสกปรกได้อีกอย่างนั้นหรอหวังเฉาหมาฮั่นเตรียมเครื่องประหารหัวจิเรน
1: เดี๋ยวก่อนท่านเปาก็ข้าดูพวกท่านมาแรมปีดูกี่ตอนกี่ทีก็เห็นท่านมีอะไรใส่เสื้อผ้าอยู่ชุดเดียวไม่เคยเปลี่ยนเคยซักข้ากลัวติดเชื้อและอีกอย่างที่สำคัญก็คือ
2: คืออะไร
1: ข้าท่องไปในแดนของข้าดีกว่าเอาเวลามาอยู่แต่ในศาลไคฟงสนุกสุขสบายสู้ซ่าสยิวกายสรานเฉริงบันเทิงสถานสำราญราดกว่ากันเยอะมีทั้งบาร์ทั้งผับในคลับอาบอบนวดสารพัดรูดบัตรสลีป
2: เจ้านี่ช่างเจรจาแท้ๆ
1: ครับ
2: นี่เจ้าจิ้มไอ้บัตรสลิปเนี่ยมันคืออะไรและแปลว่ายังไง
1: อ้าวสลิปก็แปลว่านอนบัตรก็เอาไว้รูดสลิปบัตรก็คือรูดแล้วก็เข้าไปนอนติดใจจากวันก่อนวันนี้จึงย้อนกลับมารูดใหม่เห็นไหมมัวแต่นั่งอยู่แต่ในศาลดักดานจนก้นด้านเหมือนตัวดักแด้โลกเข้าไปจนไกลโด่งเกือบถึงดาวอังคารน่าสงสารที่ท่านเป่าต้องนั่งจับเจ้าเฝ้าศาลทุกค่ำเช้าเหมือนเต่าอยู่ในรูแย
2: ่หุบปาก
1: ไม่ต้องมาตวาดข้าหรอกก็มันเรื่องจริง
2: แล้วเจ้าจะให้ข้าทำยังไง
1: อ้าวก็ออกไปท่องยุโรปอเมริการ่อนไปแคนาดาราไปนิวซีแลนด์แอนไปยูโกโผล่ไปพัดพงกับเขาบ้างสิชีวิตมันจะได้สดชื่นเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างไม่ต้องมานั่งเกรงตักหนักไขไหลตึงตาถลนโยนติ้วหน้านิ้วคิ้วขมวดปวดไขดันเหมือนอยู่แต่ในศาลไข่ฟง
2: เออข้าชักเห็นด้วยอยู่แต่ในศาลปวดกระบาเหลือทนท่านกงซุนจันเจ้าหวังเฉาหมาหั่นไปเอาไฟมา
3: เอามาทำไมครับท่าน
2: เอามาเผาศาล
0: ข้าจะศาลไข่ฟง
2: ไม่มีศาลไข่ฟงอีกแล้วข้าตัดสินใจเผามันทิ้งแล้วเอาจุดไฟเผาศาลข้าจะไปท่องจักรวาลกับมิสเตอร์จิม
4: ทีนี้เราได้กินอึ่งเผาหลายตัว

0: เบอร์สายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนครับวันนี้เราพบกันวันอังคารที่1กันยายน2569นะครับเวลาประมาณ 11 นาฬิกาเศษไปจนถึงเที่ยงนะฮะเราพบกันเป็นประจำ FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับนอกจากนั้นก็ยังติดต่อสื่อสารกันได้บน Facebook Live สะกดตรงตัวว่าทุบโต๊ะโหนเช่นเดียวกันแล้วก็ฟังย้อนหลังได้ใน YouTube ทุบโต๊ะโหนเช่นเดียวกันนะครับ ช่วงนี้นะบ้านเมืองเราเนี่ยข่าวสารที่ผู้คนติดตามกันทุกวันนะเรียกว่าหน้าและลูกตาจะเป็นหมีแพนด้ากันคือกรณีการตรวจสอบคดีหัวสวในล่าสุดผมเห็นหน้าเพจของท่านอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรท่านก็ออกมาอธิบายว่าเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยนำเอาคำวินิจฉัยนะหรือคำอธิบายของคณะอนุคณะที่36ออกมาเปิดเผยว่าคณะอนุที่36ที่พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของกรณีหัวสวเนี่ยเขาว่าอย่างไรนะแล้วก็จะทำทุก9โมงเช้าส่วนไอลอจะเปิดข้อมูลทุกบ่าย3นะคนไทยก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วทีนี้ก็รอกันทุกวันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างข้อมูลจะเป็นอย่างไรบ้างนะส่วนกกต.ส่วนเจ้าหน้าที่ DSI เองก็มีการออกมาเรียกร้องดำเนินคดีนะกับผู้ที่เอาข้อมูลออกมาปล่อยใครเป็นคนปล่อยข้อมูลการพิจารณาภายในอันนี้ก็ต้องออกมารับผิดชอบผมว่าฉากเหล่านี้เป็นภาพรวมของกระบวนการยุติธรรมของบ้านเราผมไม่อยากให้คนไทยเครียดนะครับทั้งที่เราก็รู้ว่าเราเครียดเพราะฉะนั้นก็เอาเพลงเป่าบุญจิ้นเผาสารไข่ฟงมาเปิดให้ฟังให้มันสบายใจรอบที่2ท่านผู้ฟังเพลงนี้จริงๆแล้วเพลินพรมแดนร้องไว้หลายสิบปีแล้วนะครับแต่ว่า ภาพที่เราฟังเพลงจากราชาพูดคนนี้เนี่ยอธิบายความทำให้เราเห็นว่ามันมีประโยคหนึ่งเปาบุญจีนถามว่ามิสเตอร์จิมถามจริงๆเถอะนะว่าเองอยากเป็นอะไรมิสเตอร์จิมบอกว่าเขอยากเป็นนายกเปาบุญจีนตกใจถามว่าเฮ้ยเองจะไปเป็นนายกได้ยังไงรู้แล้วนายกนะมีความสามารถอะไรบ้างคนอย่างเองเนี่ยแม่เขาปรากฏว่าที่เขาบรรยายมาเนี่ยพูดซะทำให้นายกเมืองไทยเสียหายหมดเลยท่านผู้ฟังทั้งจริงไม่ใช่เลยนะหรือใช่หรือก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าสมัยนู้นเป็นอย่างนู้นแต่ปัจจุบันนี้เราก็เห็นเท่าที่เราเห็นท่านผู้ฟังดังนั้นวันนี้ การเดินหน้าอย่างรวดเร็วของดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งมโนธรรมสำนึกดาวแห่งกระบวนการยุติธรรมเป็นดาวแห่งคันลองศีลธรรมมโนธรรมของสังคมกำลังทำงานอย่างเต็มที่และดาวดวงนี้ก็เข้ามาสถิตอยู่ในเรือนพันธุทำให้ผู้คนเขาเรียกตื่นรู้ไม่ได้ตื่นตูมนะตื่นรู้มากขึ้นว่าเรากำลังตกอยู่ในห้วงเวลาท่ามกลางสถานการณ์แบบไหนอย่างไรท่านผู้ฟังนะมันจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ตื่นรู้และขณะเดียวกันราหูก็เป็นเกษตรนะครับอันพระหัตถ์กับราหูยังแสดงฤทธิ์เต็มที่ราหูก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ก็เรียกว่าก้มหน้าก้มตาไปอ่ะเพราะว่าท่านได้ประโยชน์ฉันก็ต้องเอาด้วยทีนี้มันก็ต้องงัดข้อกันละดาวสองดวงนี้กำลังงัดข้อกันส่วนประชาชนจะพลิกผันตนเองไปเป็นพลเมืองก็ต้องตื่นรู้ให้มากทำความเข้าใจให้มากเพื่อที่จะช่วยกันผลักดันคันลองของสังคมนะเพื่อรากฐานที่แข็งแรงของสังคมท่านผู้ฟังครับส่วนคดีหัวสวปรากฏว่ากกต.ก็เลื่อนนัดลงมติจากเดิมปลายสิงหาคือเมื่อวานนี้ไปเป็นวันที่14กันยายนนะครับซึ่งปรากฏว่าข้อมูลที่มีการนำเสนอมีเอกสารหลักฐานและสำนวนสอบสวนในมือกกต.ชุดใหญ่เนี่ยมากกว่า 90,000 หน้ามันเยอะจริงๆท่านผู้ฟังครับมีผู้ถูกกล่าวหามีรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาในข่ายความผิดรวม229คนเพราะฉะนั้นวันนี้1กันยายนผมคิดว่าเลข229หรือ228น่าจะเป็นเลขนำโชคนะวงเล็บโชคร้ายหรือโชคดีของใครก็ไม่ทราบซึ่งรวมถึงสว.ชุดปัจจุบันท ที่มีจำนวนถึง138คนด้วยหมายความว่า229เนี่ยนะครับมันรวมเอาสวปัจจุบันที่ทำหน้าที่อยู่ขณะนี้138คนมีชื่ออยู่ในนั้นด้วยท่านผู้ฟังครับประเด็นที่สังคมติดตามนะเรามาดูกันหน่อยนะครับก็มีการตั้ง7ข้อหาหลักนะซึ่งมีเรื่องของการรายงานความเห็นสวนทางกันระหว่างคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ที่เสนอให้ส่งฟ้องกับคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36ที่เคยมีมติยกคำร้องอันนี้เป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องแปลกมากในสังคมไทยเห็นไหมฮะถึงบอกว่ากระบวนการยุติธรรมวันนี้มันเป็นยังไงเนี่ยสถานการณ์นี้แหละเป็นตัวชี้วัดที่ทำให้เราจะได้เห็นภาพชัดมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นขณะนี้เองนะครับท่าทีของผู้คนในสังคมโดยเฉพาะนักวิชาการผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงตุลาการที่ออกมาแสดงความคิดเห็นออกมาเคลื่อนไหวผมว่าพวกเรานะผมก็ไม่ได้ลึกซึ้งเก่งทางกฎหมายอะไรมากแต่ว่าพวกเราคงต้องติดตามนะเก็บเกี่ยวข้อมูลทั้งหลายแล้วก็มาวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลมองอย่างเป็นกลางท่านผู้ฟังไม่ต้องไปเข้าข้างใครหรอกนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปดังที่นักวิชาการอธิบายว่าสวเนี่ยนะเมื่อมาโดยไม่ชอบ หรือไม่เป็นธรรมทำให้เราไม่สามารถจะได้คนที่มีความสามารถเข้ามาจริงๆเนี่ยนะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะไม่เป็นกลางนั้นองค์กรอิสระต่างๆที่ถูกตั้งขึ้นมาโดยสวมันก็ไม่มีความเป็นอิสระหรอกครับมันก็ต้องตั้งไปตามโพยขนาดเลือกสวยังมีโพยแล้วที่เหลือมันจะไม่มีโพยได้ยังไงถูกไหมท่านผู้ฟังเรื่องนี้ต้องติดตามนะครับทีนี้ผมคิดว่าคนก็อาจจะสงสัยนะถ้าเรามามองในมุมของโหราศาสตร์ฮวงจุ้ยท่านผู้ฟังสัปดาห์ที่แล้วผมเคยกลับเรียนท่านผู้ฟังไปว่าจริงๆหลักฮวงจุ้ยเนี่ยมันนำไปใช้แล้วมันก็สัมฤทธิ์ผลเกิดผลอย่างแน่นอนนะประสบการณ์ผม30ปีเนี่ยมีผลแน่นอนแต่ว่าคนก็จะสงสัยว่าเฮ้ยทุกวันนี้เรื่องโหราศาสตร์ฮวงจุ้ยเนี่ยคนก็รู้กันเยอะ คนเก่งๆก็เยอะหลักวิชาก็เยอะทุกคนก็รู้เหมือนกันหมดแล้วทำไมบ้านเมืองเรามันยังจมปลักอยู่กับสิ่งเหล่านี้ท่านผู้ฟังนะผมอยากจะหยิบประสบการณ์ที่ผมวิเคราะห์ไว้เองนะแล้วก็มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเพราะว่าผมคิดว่าวันนี้ความสงสัยเนี่ยมันมีหลายลูปมากอันแรกเลยก็คือทำไมบ้านเมืองเรามันวนลูปกลับมาแบบนี้เพราะไม่รู้กี่ยุคแก่กี่สมัยเนี่ยนะเราจะได้รัฐบาลที่เราอาจจะไม่พึงใจเท่าไหร่แถมขณะเริ่มทำหน้าที่ปฏิบัติงานไปก็มีข่าวเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมีเรื่องความไม่โปร่งใสมีเรื่องแบ่งพรรคแบ่งพวกผลประโยชน์ทับซ้อนนะมีเรื่องกินสินบาตรชาติสินบนนะผมไม่ได้หมายถึงรัฐบาลชุดนี้นะครับผมหมายถึงในแต่ละห้วงในแต่ละรัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัยจะมีข่าวแบบนี้เคล้ากันมาตลอดเลยจนวันนี้เนี่ยมีบางคนออกมาบอกว่ารัฐบาลไม่ต้องกังวลหรอกยังไงก็ถูกด่าอยู่แล้วทำไปเถอะเมื่อวานนี้มีสวท่านหนึ่งนะลุกขึ้นมาพูดสนับสนุนรัฐบาลที่ออกพระราชกำหนดกรณีกู้เงิน400ล้านผมจำชื่อท่านไม่ได้นะครับท่านก็อธิบายว่าเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยถึงแม้จะมีคนวิพากษ์วิจารณ์ยังไงขอให้ทำไปเถอะเพราะเป็นประโยชน์ของบ้านเมืองแต่ขณะเดียวกันก็มีคนตั้งข้อสังเกตซักถามนะรวมไปถึงทางกระทรวงการคลังเองก็บอกว่ายังไม่มีแผนในรายละเอียดอย่างชัดเจนว่า400ล้านจะใช้ทำอะไรบ้างรัฐบาลก็บอกว่าก็มีส่วนหนึ่งละครึ่งหนึ่งเอาไปดำเนินการเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศที่เหลือก็จะต้องไปใช้เพราะว่าประเทศมีภารกิจโดยเฉพาะเรื่องของพิบัติภัยทางธรรมชาติผมนี่ก็มองด้วยความเข้าใจนะแต่ว่าแน่ล่ะครับคนที่ตรวจสอบคนที่รู้สึกว่าอะไรที่มันไม่โปร่งใสเนี่ยเขาก็จะต้องตั้งข้อสังเกตว่าแฮทำไมจะต้องทำแบบนี้นะผมจะชวนท่านผู้ฟังมาดูนะครับอะไรทำไมมันมีเหตุผลอะไรที่ทำให้บ้านเมืองเนี่ยมันถึงตกอยู่ในสภาพแบบนี้แล้วก็วนลูปไปเรื่อยๆนะบางคนก็บอกว่ามันเป็นวงจรอุบาทนะผมคิดว่ามันเป็นวงจรที่ยิ่งมันหมุนทบรอบเท่าไหร่มากขึ้นเรื่อยๆมันยิ่งถดถอยดำดิ่งลงไปเรื่อยท่านผู้ฟังครับนะถ้าเรามามองในเรื่องของตัวบุคคลต้องถามนะว่าบ้านเมืองแต่ละรอบเป็นอย่างนี้เพราะตัวบุคคลหรือไม่ถ้าเรามามองในเรื่องทำเลหรือชัยภูมิ อันนี้ก็สำคัญหรือว่าเป็นเพราะที่ตั้งชัยภูมิเป็นตัวผลักดันหล่อล้อมเป็นตัวสนับสนุนให้คนเป็นไปดังนั้นหรือว่าเป็นไปเพราะจังหวะชะตาของบ้านเมืองและโลกใบนี้นะผมขออนุญาตมาแยกแยะให้ท่านผู้ฟังได้เห็นนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วประเทศไทยเราถ้ามองณเวลานี้นะครับคนที่โด่งดังโดดเด่นมีชื่อเสียงเนี่ยนะแล้วก็ไปเวทีระดับโลกไปท่านไปดูสิครับมีใครมีเนเน่โรเยลเห็นไหมครับนี่ล่าสุดนี่ก็มีวันก่อนก็มีนักกอล์ฟหญิงของไทยถัดมาล่าสุดเมื่อ2วันก็มีทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยโดดเด่นมากในเวทีระดับโลกและขณะนี้วอลเลย์บอลก็เตรียมไปแข่งนานาชาติชิงแชมป์โลกและชิงแชมป์โอลิมปิกนะคือตีตั๋วเข้าโอลิมปิกเลยเห็นไหมฮะผมกำลังจะเรียนว่าแสดงว่าแต่ละคนแต่ละคนที่มีสภาพแวดล้อมแตกต่างกันมีเส้นทางต่างกันแน่นอนแต่มันเป็นเรื่องแปลกครับว่าไม่ว่าจะมีใครกลุ่มนักวิชาการกลุ่มผู้ที่วอลันเทียมีจิตอาสาสมัครอยากเข้ามาทำงานบ้านเมืองเมื่อเข้ามาได้เต็มตัวแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก่อนเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นความดีงามของคนเหล่านั้นเรามักจะเห็นว่า สิ่งที่เขาคิดนโยบายที่เขานำเสนอมันใช่ขออภัยนะครับแต่พอเขาเข้าไปทำงานเป็นรัฐบาลในประเทศไทยแล้วนะทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แต่ละเรื่องที่ผ่านมาผมมองไปเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นสำคัญคือจุดชัยภูมิที่ตั้งของที่ทำการคณะทำงานของรัฐบาลนั่นคือทำเนียบรัฐบาลท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะก็ขออนุญาตกราบเรียนอย่าเพิ่งตำหนิว่าชยุทธจะเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนนะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามีผู้ใหญ่ที่มีความรู้มากกว่าผมเยอะแต่ผมเนี่ยเฝ้าสังเกตท่านผู้ฟังครับผมสังเกตนะติดตามแล้วก็หาข้อมูลมาย่อยเรื่อยๆว่าเพราะอะไรนะครับสิ่งหนึ่งที่เมื่อเราตกผลึกมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเวลาผมไปดูห่วงจุ้ยให้กับแฟนรายการนะหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาหรือลูกค้าของผมเนี่ยผมจะวิเคราะห์ก่อนเลยว่าพื้นที่เนี่ยอย่างบางตระกูลนะท่านผู้ฟังบางตระกูลเนี่ยอาม่ากงอยู่กันมานานบ้านก็หลังประมาณนี้แหละมีลูกหลาน 4-5 คนเสร็จแล้วก็มีลุงป้านะอยู่กันเติบโตมาแข็งแรงมาถึงรุ่นหลานพอผมไปดูเนี่ยผมไม่แปลกใจว่าทำไมตระกูลเขาถึงยังยืนยงคงกระพันมาได้ถึงทุกวันนี้นะสภาพแวดล้อมชัยภูมิที่ตั้งของเขาสำคัญมากและคนจีนเขาถือสามารถถ้าตรงไหนดีเขาจะไปอยู่ตรงนั้นท่านผู้ฟังถึงแม้มันจะมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยเขาก็จะไปอยู่กระจุกรวมกันนะเพื่อทำให้ได้รับพลังงานที่ดีของพื้นที่ตรงนั้นแต่ตอนไปอยู่เนี่ยคนจีนท่านผู้ฟังครับเวลาเขาอพยพโยกย้ายมาอยู่เมืองไทยสิ่งที่เขาขนมานอกจากเสื้อผืนหมอนใบเนี่ยคือหลักปฏิบัติของขงจื้อนะครับ

นี่คือแขนขานะถ้าตัดแขนขาขาดไปแล้วเนี่ยก็อย่าหวังว่าจะได้เดินก้าวทะยานออกไปได้ไกลเหมือนดังเช่นปกติเพราะพี่น้องคือแขนขาแต่ปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนท่านผู้ฟังครับหลังจากที่เราถูกครอบงำโดยระบบทุนนิยมสุดขั้วเราจะสังเกตเห็นว่าไม่มีใครเป็นแขนขานะทุกคนมีแต่หัวอย่างเดียวนะแล้วท้ายที่สุดโลกทั้งใบรวมถึงคนไทยก็เข้าสู่โหมดที่เรียกว่าหัวเดียวกับเทียมรีบเพราะเราเอาผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งท่านผู้ฟังย้อนกลับมาเรื่องของคนจีนท่านผู้ฟังครับตอนตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยพื้นที่ตรงพระบรมราชวังเมื่อก่อนหน้านั้นเป็นพื้นที่ที่คนจีนพ้นทะเลตั้งบ้านเรือนอยู่แล้วก็ได้ย้ายเข้าไปอยู่ในพื้นที่ตรงแถวแถวเยาวราชนะตรงแถวแถวอะไรอะพื้นที่เก่าแก่ที่คนจีนเขาอยู่กันเยอะๆนะครับนะพื้นที่นั้นก็กลายเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญส่วนพื้นที่ที่เป็นพระบรมราชวังนะที่ตั้งมาตั้งแต่รุ่นเก้ารัชกาลที่หนึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เพราะตรงนั้นเป็นพื้นที่หน้าด่านสำหรับการค้าการขายและตรงนี้เป็นจุดค้าขายเป็นเมืองท่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาท่านผู้ฟังกรุงเทพมหานครเราสมัยก่อนเนี่ยเป็นเมืองท่าของกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วจุดนี้เนี่ยมีคนจีนที่เติบโตค้าขายร่ำรวยเมื่อมีการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมาคนจีนก็ย้ายไปอยู่ตรงจุดเยาวราชนะแล้วก็ได้รับพระราชทานนามว่าพญาโชดึกราชเศรษฐีแล้วเขาก็อยู่รวมเติบโตกันแข็งแรงคนจีนสมัยก่อนนะครับไม่มีนามบัตรนะไม่มีคนมาทำหน้าเพจให้ดูดีสิ่งที่เขามีคือความตรงไปตรงมาความซื่อสัตย์นะความชัดเจนนะความซินเซียคือทำอะไรเนี่ยจะต้องเปิดใจตรงไปตรงมาเห็นไหมครับเนี่ยแต่ว่าเราก็จะสังเกตเห็นว่าคนจีนตรงนี้ก็จะเจริญเติบโตแข็งแรงส่วนรัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยนับจากวันที่หนึ่งขออภัยวันที่เริ่มต้นกรุงรัตนโกสินทร์ถึงปัจจุบันเราไม่ได้เล็กลงเราไม่ได้เสื่อมทรามลงแต่เราเจริญเติบโตขึ้นนี่หมายถึงแผ่นดินทั้งหมดนะแต่เมื่อครั้งหลังที่มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงตัดภาพกลับมานี่เรื่องของบ้านเมืองตัดภาพกลับมากลุ่มผู้บริหารราชการแผ่นดินท่านผู้ฟังคือคณะรัฐบาลนะหลังจากที่จอมพลป.พิบูลสงครามได้มีการแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนว่าต้องการนำบ้านนรสิงห์นะซึ่งรัชกาลรัชกาลที่6เคยพระราชทานให้กับสกุลพึ่งบุญอยุธยานะครับพญารามราคบกับพญาอนุรุทธเทวาตั้งแต่สมัยตอนที่ทั้งสองท่านเนี่ยได้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทเพราะว่าดูแล งานหลายเรื่องมากนะครับแต่ว่าหลังจากที่พ้น ยุคสมัยไปแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าบ้านหลังนี้ก็ไม่ได้ค่อยไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะท่านจอมพลป.พิบูลสงครามจึงทำเรื่องขอซื้อคืนมาผมจำไม่ได้ว่ารู้สึกจะราคาล้านเดียวหรือล้านกว่าบาทในยุคสมัยนั้นก็เยอะนะท่านผู้ฟังครับแต่ประเด็นมันมีอยู่ที่ว่าอย่างที่ผมกราบเรียนนะฮะทำเลที่ตั้งบ้านนรสิงห์ซึ่งปัจจุบันนี้คือทำเนียบรัฐบาลเนี่ยในอดีตนะมีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะแยะมากท่านผู้ฟังโดยเฉพาะจังหวะเวลาที่มีการสร้างบ้านนรสิงห์ในห้วงที่กำลังดำเนินการก่อสร้างเพราะพื้นที่นี้ถามว่าสวยงามไหมสวยงามครับศิลปะดูดีมากนะแต่เมื่อไปย้อนดูประวัติศาสตร์จากนักประวัติศาสตร์ที่ใกล้ชิดกับสิ่งเหล่านี้ก็จะเห็นว่าพื้นที่นี้ใช้งบประมาณไปเยอะมากแล้วก็เมื่อใช้งบประมาณไปเยอะแล้วนะก็ยังมีแหมพูดไปมันเกิดกระทบกระเทือนนะท่านผู้ฟังฮะมันก็ยังมีลักษณะที่งบประมาณที่มันหลุดกระจัดกระจายไปตรงนั้นตรงนี้นะทำให้พอถึงยุครัชสมัยของรัชกาลที่7ก็เป็นช่วงเวลาที่โลกกำลังเข้าสู่เศรษฐกิจที่กำลังมีปัญหานะรัชกาลที่6เนี่ยก็มีช่วงสงครามโลกครั้งที่1ด้วยท่านผู้ฟังครับทำให้เศรษฐกิจตกต่ำวันนั้นเองภาพที่ปรากฏชัดคือเมื่อรัชกาลรัชกาลที่7เสด็จขึ้นครองศิริราชสมบัติปรากฏว่าเงินในท้องพระคลังล่อยหลอไปมากมายจริงๆท่านผู้ฟังครับและหนึ่งในส่วนสำคัญคือการใช้งบประมาณไปในปริมาณเยอะ

0: นะกับการสร้างบ้านหลังนี้ก็คือบ้านนรสิงห์เนี่ยทำให้กระทบกระเทือนคลังหลวงท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นผมเนี่ยมองอย่างนักประวัติศาสตร์มองนะผมไม่ได้มีอคติอะไรกับใครเลยแต่ผมกำลังคิดว่าหรือว่าเป็นที่ทำเลบ้านหลังนี้ใช่หรือไม่ซึ่งปัจจุบันนี่คือทำเนียบรัฐบาลนะสังเกตไหมครับเราจะได้คนขออนุญาตยกตัวอย่างนะเช่นสมัยท่านชวนหลีกภัยเนี่ยนะปัจจุบันนี้ท่านชวนเนี่ยท่านไปไหนนะท่านนั่งเครื่องบินกับชั้นประหยัดไปมาแบบธรรมดาสามัญชนมากผมเคยเจอท่านชวนบนเครื่องบินสมัยก่อน เวลาไปเชียงใหม่ท่านก็ไปยืนเข้าคิวผมก็ยืนต่อท่านก็ไปสวัสดีครับท่านก็สมรรถะเรียบง่ายสมัยก่อนลูกชายเขาเรียนอยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมครับก็เดินทางผมก็ไปไหว้พระครูบาบุญชุ่มก็เจอกันอะไรเงี้ยนะครับนะแต่ว่าผมจะกลับเรียนสมัยท่านนายกชวนเนี่ยเวลาเราดูการ์ตูนในไทยรัฐจะเห็นว่าท่านนายกชวนเนี่ยจะมีภาพล้อเลียนภาพหนึ่งคือจะมีงูเนี่ยนะแขวนคอตลอดเพราะนายกชวนหลีกภัยจำเป็นจะต้องรับเอาคนที่เขาเรียกว่าเป็นงูเห่าเนี่ยมาแขวนคอไว้ด้วยเห็นไหมฮะคือต่อให้เรามีคนตั้งใจดีขนาดไหนอย่างไรเนี่ยมันก็จะต้องมีอะไรที่มันแทรกเข้าไปเห็นไหมท่านผู้ฟังผิดกับรัฐบาลสิงคโปร์อย่างกับฟ้ากับเหวสิงคโปร์นี้คัดกรองคนเข้าไปทำงานนะทั้งต้องเก่งมีประสิทธิภาพมีคุณภาพมีศักยภาพยังไม่พอความโปร่งใสความตรงไปตรงมาต้อง 100% เขาตรวจสอบกันถี่ถ้วนมากท่านผู้ฟังสามีภรรยาครอบครัวใครเกิดได้แหลมรวยผิดปกติขึ้นมาโดนทันทีบ้านเราไม่ครับบ้านเราก็รวยเออกระเริกงบประมาณก็กระจัดกระจายสูญหายไปบ้านนรสิงห์หรือทำเนียบรัฐบาลปัจจุบันนี้เป็นข้อสังเกตของผมท่านผู้ฟังซึ่งผมเชื่อว่าคนที่เขาจะเข้าไปทำงานเป็นรัฐบาลไม่มีใครหรอกครับนะตั้งหน้าตั้งตาฉันจะไปโกงผมไม่เชื่อฮะ แล้วผมก็ไม่เชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้ฟอร์มทีมคณะรัฐบาลมาแล้วจะไปโกงผมก็ไม่เชื่อผมเชื่อว่าเขาตั้งใจดีเขามีการเตรียมมีการวางแผนแต่พอเข้าไปเนี่ยท่านผู้ฟังดูอย่างกรณีโกงสอบท้องถิ่นนี่ครับนัดซักไปซักมามันเกิดตั้งแต่อดีตมันเกิดไล่มาเรื่อยเลยถูกไหมครับนะปี64ก็มีปี62ก็มีย้อนไปดูสิครับแล้วทั้งหมดเนี่ยศูนย์รวมอำนาจมันอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลงั้นวันนี้เนี่ยถ้าถามความเห็นผมนะผมคิดว่าอาจจะมีความจำเป็นเพราะท่านผู้ฟังอย่าลืมนะครับประเทศไทยเราขณะนี้มีสัปปายสถานหรืออาคารรัฐสภาแห่งใหม่ซึ่งอยู่บริเวณแยกเกียรติกายด้านหลังเป็นริมน้ำเจ้าพระยาอิงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะซึ่งเข้ายุคที่9นี้ถือว่าดีมาก20ปีนี้เราต้องดีนะครับแต่เรากำลังวนเข้าไปในลูปเดิมอีกแล้วครับนะวันนี้ทุกๆเช้าตื่นมาก็จะมีข่าวมาตรวจสอบรัฐบาลเมื่อเช้าก็มีคุณไอ้รัชนก ไปยื่นเรื่องขอตรวจสอบกรณีของ THAI Passport นะโดยยื่นกล่าวโทษท่านรัฐมนตรีดีอีท่านชัยชนกชิดชอบแล้วก็มีท่านปลัดกระทรวงดีอีแล้วก็มีใครไม่รู้คือมันจะมีข่าวนี้ทุกวันท่านผู้ฟังนะแทนที่เราจะมีข่าวว่าเช้านี้รัฐบาลออกมาแถลงอย่างชัดเจนนี่ผมยกตัวอย่างนะคือเวลาบ้านเมืองมันสตั๊กติดอยู่กับปัญหากับเวลามันเดินหน้าเนี่ยมันคนละเรื่องกันสิงคโปร์เนี่ยเขาจะออกมาพูดกับประชาชนเลยขณะนี้ประเทศเรามีเด็กน้อยเราจะทำยังไงแผนคืออะไรประชาชนจะต้องร่วมมือกันยังไงถูกไหมครับวันนี้เนี่ยเรามาต้องมานั่งแก้ปัญหาเก่าๆทุกวันวนลูปเดิมงั้นพอเรามาลองมองพิจารณาอย่างละเอียดท่านผู้ฟังให้ทำเลที่ตั้งของทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะมันทำให้ทุกๆคณะที่ตั้งใจดีจะเข้าไปทำความดีให้กับสังคมเนี่ยมันมีอาการแทรกซ้อนจนทำให้เขาเกิดปัญหาใช่หรือไม่นะผมว่าอันนี้ต้องมาช่วยกันคิดนะครับสำหรับผมเนี่ยมองว่าใช่สำหรับท่านผู้ฟังคิดยังไงท่านก็ลองคิดดูอันนี้ก็เรื่องหนึ่งคือเรื่องทำเลที่ตั้งตัวเรื่องที่สองคือเรื่องของตัวบุคคลท่านผู้ฟังตัวบุคคลนี้ก็ต้องมาดูแล้วครับนะปัจจุบันนี้กระบวนการในการคัดกรองคนเข้าไปทำงานให้กับบ้านเมืองของบ้านเรายังเป็นระบบที่ผมคิดว่าไม่เป็นสากลฮะเพราะสากลระโลกเนี่ยเขาคัดคนเข้าไปนั่งเป็นเจ้ากระทรวงต่างๆทั้งหลายเนี่ยก็คือเป็นรัฐมนตรีเนี่ย เขาไม่ได้แบ่งตามโควต้าครับ เขาดูตามความสามารถท่านไปดูประเทศที่เจริญแล้วในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นแคนาดาแคนาดานี่หนักกว่านั้นอีกพยายามผลักดันกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มคนที่เคยอพยพโยกย้ายทั้งมีทั้งอินเดียนมีทั้งแอฟริกันเอาหมดครับนะแล้วในโลกทั้งใบนี้เดี๋ยวนี้เขาเลิกเหยียดแล้วนะครับ LGBTQ ไม่มีแล้วสมัยนี้โลกใบนี้ชื่นชมต้อนรับคนทุกคนที่มีความสามารถและมีเจตนาดีกับสังคมไม่ว่าท่านจะเป็นเพศสภาพแบบไหนผมเองก็เห็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะผมว่าเป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องดีและคนกลุ่มนี้มักจะ gifted คือ talent มีความสามารถเฉพาะตัวเยอะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเหยียดเราจะไปอย่างกรณีล่าสุดนะมีการมาใช้คำพูดในการกล่าวร้ายว่าท่านอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรเป็นเสือใบนะผมเคยเจอท่านครับไม่ใช่หรอครับท่านมีภรรยาที่เรียบร้อยน่ารักส่วนท่านเองก็เป็นแบบอย่างให้กับสังคมนะส่วนคนที่กล่าวหาผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านได้ข้อมูลมาจากที่ไหนนะครับก็ต้องรอท่านก็อาจจะเอาข้อมูลมาเปิดเผยแต่เรื่องแบบนี้ปกติเขาไม่มาพูดกันแล้วมันหมดเวลาไปแล้วครับนะเพราะฉะนั้นทำเลที่ตั้งของทำเนียบรัฐบาลอันที่สองคือเรื่องของบุคคลเพราะฉะนั้นกระบวนการในการคัดบุคคลหรือบุคลากรเข้าไปทำงานในตำแหน่งแห่งหนต่างๆยอมรับตามตรงเลยว่าขณะนี้ประเทศไทยสอบตกครับสอบท้องถิ่นก็มีโควต้าผู้ใหญ่มีเด็กนายมีจ่ายเงินมีใต้โต๊ะมีเปลี่ยนกระดาษคำตอบเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดเรานี่มันอักเสบไปทั้งตัวท่านผู้ฟังครับถูกไหมฮะพอรัฐมนตรีก็เป็นเรื่องโควต้าโควต้ายังไม่พอยังเป็นลูกหลานนะผู้มีอำนาจหรือผู้มีบารมีเดิมด้วยนะนั่นสองอย่างทำเลก็เป็นปัญหาคนก็เป็นปัญหาแล้วจะคาดหวังความดีงามตรงไหนท่านผู้ฟังประการสุดท้ายคือเรื่องชะตาชะตาของเมืองไทยเนี่ยยังไงก็ยังมีความแข็งแรงอยู่ผมเชื่อว่านะถึงบุคคลจะไม่ได้เรื่องทำเลก็จะมีปัญหาอย่างที่เป็นอยู่แต่ด้วยความที่ชะตารัตนโกสินทร์แข็งแรงกว่านั่นหมายถึงที่ตั้งอันสำคัญของเกาะรัตนโกสินทร์คือพระบรมราชวังสถาบันหลักของแผ่นดินคือสถาบันพระมหากษัตริย์มีความแข็งแกร่งแข็งแรงอยู่นั้นเนี่ยนะการที่มันมีคนที่ไม่ได้เรื่องอะไรต่ออะไรมาเนี่ยสุดท้ายที่สุดนะเกณฑ์ชะตาก็จะผลักคนเหล่านี้ออกไปครับถ้าผู้ฟังอย่าลืมครับประเทศไทยเรารัตนโกสินทร์เราวางเอาราหูไว้พบวินาศนะอะไรที่มันปิดบังอำพรางซ่อนเล้นเบียดบังเบียดเบียนถูกปัดไปอยู่ในพบวินาศคือมันต้องวินาศนะมันต้องพ้นหลีกหายไปจากสังคมไทยโดยแน่แท้เพราะนั้นขอให้ท่านผู้ฟังเนี่ยทำใจให้สบายนะครับจังหวะเวลาแบบนี้ผมเคยกราบเรียนว่าหลัง17สิงหาไม่เกินประมาณ 17-18 กันยานะดาวอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีสิงห์แล้วก็จะเคลื่อนจากสิงห์เข้าสู่กันนะอะไรที่มันไม่ใช่เนี่ยมันจะเข้าสู่กระบวนการที่จะต้องถูกทำให้มันเปลี่ยนเป็นใช่นะแต่พอใช่เสร็จเรียบร้อยแล้วกลับไปใช้ทำเลเดิมเราก็ต้องรอฟังข่าวเดิมๆอีกท่านผู้ฟังถูกไหมครับแล้วก็ไปใช้กระบวนการในการคัดสรรคนขึ้นมาแบบเดิมอีกมันก็ออกมาแบบเดิมอีกหลังจากนั้นชะตาเมืองก็จะต้องทำหน้าที่ของตัวเองนะก็จะต้องบีบออกไปสุดท้ายก็กลับเข้ามาใหม่ผมคิดว่าถึงวันหนึ่งนะหรืออาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงเพราะรัฐสภาของเดิมนะที่อยู่ที่อู่ทองในฝั่งตรงข้ามเป็นเขาดินวนาเนี่ยผมจำได้เคยคุยกับท่านอดีตเลขาธิการรัฐสภาสมัยนู่นนะครับก็เคยคุยกับท่านท่านก็ไม่แน่ใจว่าอาจารย์ชยุทธพูดในแบบขำๆหรือจริงๆผมเรียนท่านตามจริงนะว่าท่านครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในยุคนู้นนะเวลาจะเข้าประชุมเนี่ยต้องเอารถไปจอดที่ลานจอดรถที่เขาดินวนาแล้วก็ใส่สูทผูกใต้เรียบร้อยก็เดินข้ามถนนมาแล้วก็เข้ามาทางฝั่งอาคารรัฐสภาซึ่งตั้งอยู่หลังพระที่นั่งอนันตสมาคมแล้วเวลาเดินเข้าเดินออกนี่ท่านผู้ฟังที่เคารพฮะเขาดินวนาเนี่ยแหมแค่ขับรถผ่านมันก็กลิ่นมันไม่ธรรมดาแล้วนี่ไปจอดรถนะบางทีส่งสอสอเสร็จปุ๊บคนขับรถก็เอารถตู้ไปจอดซึมซับกระแสพลังงานนะทั้งนั้นเลยมีทั้งลิงซิมแปนซีมีทั้งตะกวดมีบางทีเราก็เห็นสอสอสมัยก่อนเนี่ยมันเหมือนลิงหลอกเจ้าถูกไหมฮะบางคนก็ มีอาการอย่างที่เราเห็นน่ะแต่เมื่อสภาย้ายมาอยู่ที่สัปยสถานนะซึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็น่าสนใจครับเพราะเป็นพื้นที่ของกรมคสทบและตรงจุดที่ตั้งของสัปยสถานตัวอาคารเลยจริงๆแล้วในอดีตคือที่ตั้งของโรงเรียนโยธินบูรณะนะเด็กๆในโรงเรียนโยธินบูรณะนี่เติบโตไปแข็งแรงเยอะแยะไปหมดเป็นเรื่องของทฤษฎีเรื่องของวิชาการท่านผู้ฟังตรงที่ตัวอาคารพิงไปด้านหลังสมัยก่อนผมเคยจัดรายการอยู่ที่ FM 102นะก็เป็นคลื่นกระจายเสียงของวิทยุขนส่งทหารบกข้างหลังเป็นน้ำเจ้าพระยาปัจจุบันนี้เป็นสัปยสถานไปแล้วท่านผู้ฟังครับก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นสัดส่วนของคนที่เข้าไปทำงานในฐานะผู้แทนราษฎรมีสัดส่วนเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากประชาชนเริ่มมองเห็นความสำคัญว่าเขาต้องการคนแบบไหนเข้าไปทำงานถูกไหมครับตอนนี้ก็เหลือทำเนียบนี่แหละนะก็ฝากเป็นโจทย์ให้ท่านไปลองคิดดูเพราะผมยังมีความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยของเราเที่ยวนี้เนี่ยนะครับถ้าวันที่14กันยายนกระบวนการยุติธรรมนะมันสวนกับความคิดความรู้สึกนะมันก็อาจจะเข้าข่ายเป่าบุญจินเผาสารก็ได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเกิดว่าเป่าบุญจินไม่อยากไปเที่ยวกับมิสเตอร์จิมอยากจะทำให้กระบวนการยุติธรรมมันแข็งแรงเป็นที่พึ่งพิงพึ่งพางประชาชนได้มันก็คงจะมีอะไรที่มันก้าวหน้าท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นเกณฑ์ชะตาเมืองที่เรากำลังเตรียมจะต้องรับอยู่ขณะนี้นะคือความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่คือคำว่าเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนไปถึง mindset เลยนะครับความเชื่อในอดีตที่เราเคยเชื่อกันมาสั่งสมมายาวนานว่าอ๋อเป็นเพราะเขาเป็นลูกหลานตระกูลนี้เขาถึงเก่งเป็นเพราะไม่ใช่แหละครับนะเพราะผมเชื่อในสิ่งที่ลีกวนยูพูดผมเชื่อในสิ่งที่ลอเรนซ์วองอธิบายลอเรนซ์วองคือผู้นำคนปัจจุบันนะของรัฐบาลสิงคโปร์ลอริสมงบอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นลูกของใครพ่อคุณเป็นคนขับแท็กซี่แม่คุณเป็นกรรมกรแต่ถ้าคุณตั้งใจเรียนรัฐบาลจะผลักดันสนับสนุนคุณนะแล้วก็ที่สำคัญเมื่อเรียนจนถึงระดับสูงสุดเราจะมีงานให้คุณเข้าไปทำมีหน้าที่รับผิดชอบในฐานะข้าราชการอันทรงเกียรติในรัฐบาลของสิงคโปร์แล้วเมื่อใช้หนี้ครบ6ปีแล้วถ้าคุณอยากจะอยู่ต่อรัฐบาลก็จะส่งเสริมคือเขามีวิธีกรูมคนนะผู้ฟังก็เลี้ยงดูนะอุปถัมภ์ค้ำชูดูแลจนเด็กเติบโตมาไม่สนว่าคุณนามสกุลอะไรขออย่างเดียวคุณซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาและคุณเป็นคนที่ใช่ถ้าผู้ฟังดูสิครับสิงคโปร์มีพื้นที่อยู่กับปิ๊กเดียวทุกวันนี้ได้รับสถานะเป็นประเทศที่มีความน่าเชื่อถืออันดับ3ของโลกอันดับ3ของโลกท่านผู้ฟังเห็นไหมทรัพยากรก็ไม่มีคุณจะไปเอาอะไร ประเพณีวัฒนธรรมไม่มีแต่เขามีความตรงไปตรงมานี่คือสิ่งที่สืบทอดมาจากคำสอนของขงจื้อเพราะวันนี้นะครับต่อให้เรามีคนไปวางฮวงจุ้ยสักวันดีคืนดีก็เดี๋ยวมีการปรับเปลี่ยนทำเนียบรัฐบาลติดนั่นปะนี่ยกนั่นนี่ออกแล้วทำไมมันวนมาที่เดิมท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปคำเดิมครับอีกเต็กยี่เหงซาฮวงจุ้ยคุณธรรมมาก่อนนะคนจะต้องมีหลักปฏิบัติที่สำคัญเหงคือวาสนาบารมีเกิดจากอะไรครับเกิดจากการกระทำอย่างต่อเนื่องนะทำดีอย่างต่อเนื่องทำดีโดยไม่หวังผลและประการที่3คือสภาพทำเลที่ตั้งที่ดีทั้งหมดก็จะสนับสนุนส่งเสริมท่านผู้ฟังครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้คงอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของสังคมนะครับที่เราจะต้องทำให้ชัดเจนว่าเราต้องการให้สังคมเราเปลี่ยนแปลงไหมถ้าเราต้องการผมว่าวันนี้เราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ท่านผู้ฟังครับพี่สมใจบอกว่าต่างกับประเทศไทยเด็กเก่งๆอยู่ในระบบไม่ได้หมอลาออกแก้ปัญหาไม่ได้เลยค่ะนี่เรื่องจริงครับคุณแดงสุพรรณบอกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอเคคุณพัฒนันสวัสดีครับคุณวารินคุณจิตใจดีนะ สวัสดีครับคุณอัศนีคุณกุลเทเลอร์คุณยลโชตคุณพุทธชินโรจนะหวังเฉาหมาหั่นปิดสารด่วนฮ่าฮ่าขำเลยครับคุณจิรโรจน์สวัสดีครับคุณสุรชัยพี่ราเชนพี่ยุพินเอี่ยมละอคุณอิซี่จักรวัฒน์นะครับวันนี้คงไม่ได้ดูดวงฮะผมตั้งใจจะมาขยายความเรื่องนี้นะครับท่านผู้ฟังท่านใดที่สงสัยเรื่องฮวงจุ้ยเนี่ย ผมคิดว่าหลักสำคัญต้องใช้หลักการนี้แล้วเรียนด้วยความเคารพนะครับหลายพื้นที่เนี่ยที่ผมไปให้คำปรึกษาเรื่องการปรับเปลี่ยนทำเลเนี่ยหลักนี้ก็ผมว่าเป็นหัวใจเลยนะคุณธรรมต้องมาก่อนขออนุญาตยกตัวอย่างสถานที่แห่งหนึ่งนั่นคือบองมาเช่มาร์เก็ตพาร์คท่านผู้ฟังเมื่อเสาร์อาทิตย์พอดีเขามีงานกิจกรรมการประกวดประกาศผมพาลูกชายไปนะก็บังเอิญวันอาทิตย์ไปเจอพี่สมชายนะท่านนี้ท่านก็เป็นเหมือนกับเป็นผู้จัดการทั่วไปนะท่านเป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลบองมาเช่มาร์เก็ตพาร์คแล้วท่านก็ทุ่มเทนะแล้วผมได้เจอคนทำงานในบองมาเช่เนี่ยน่ารักทุกคนทุกคนจะมีความรู้สึกตรงกันว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้ผู้ค้าหรือคนที่เป็นคู่ค้าหรือคนที่ไปเช่าพื้นที่เนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดมีความสะดวกมีสุขอนามัยที่สมบูรณ์นะสุขอนามัยนี่สำคัญไหมล่ะครับสำคัญสิฮะเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นพื้นฐานสำคัญถ้าเราจะทำตลาดให้มันสะอาดให้มันปลอดภัยนะผมว่าการดูแลเอาใจใส่ของผู้บริหารหรือผู้กำกับควบคุมก็เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าผู้ฟังครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับบองมาเช่มาร์เก็ตพาร์คได้รับรางวัลสุดยอดตลาดต้นแบบพรีเมียมมาร์เก็ตนะ Bangkok Premium Market 2026มอบโดยกรุงเทพมหานครซึ่งก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องนะผมได้เจอพี่สมชายผมก็บอกโหผมขออนุญาตคารวะเลยฮะเพราะว่าแกเดินทั้งวันตรวจมุมนั้นเช็คมุมนี้นะเพื่อนบองมันเช่จะมีข่าวเรื่องไฟรั่วไฟช็อตอุปกรณ์เสียไม่มีครับเขาตรวจทุกวันห้องน้ำติดแอร์ระบบระบายของเสียโดดเด่นขยะอยู่ตรงไหนโฟลว์เข้าออกละเอียดมากนะถึงแม้ว่าจะมีตลาดอื่นๆเหมือนกันอยู่ในปัจจุบันนี้แต่บองมาเช่ก็คว้ารางวัลนี้มาแล้วผมจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่า2ปีที่แล้วผมเคยได้มีโอกาสเข้าไปรับใช้ไปดูแลพื้นที่นี้ว่าควรจะปรับปรุงในจังหวะที่เขากำลังปรับเปลี่ยนนะเพื่อจะพัฒนาพื้นที่บองมาเช่มาร์เก็ตพาร์คทั้งหมดก็มีความเห็นของผมส่วนหนึ่งในเรื่องของฮวงจุ้ยเข้าไปปรับเปลี่ยนเพื่อให้โฟลว์ของกระแสพลังงานฮวงจุ้ยในยุคที่9เข้าไปทำงานเต็มที่กับพื้นที่แห่งนี้แต่ก็อีกล่ะครับถ้าผมไปทำฮวงจุ้ยแต่ผู้บริหารเขาไม่อะไรเลยมันก็ไม่มีวันนี้ครับเพราะฉะนั้นผมยืนยันว่าต้องยกเครดิต ให้กับเจ้าของพื้นที่แล้วก็คนทำงานผู้บริหารวิเขาทุ่มเทนะตั้งใจจะทำให้พื้นที่นี้เป็นตลาดตัวอย่างให้กับสังคมไทยให้คนที่ไปค้าขายและคนที่ไปเป็นลูกค้าเนี่ยมีความสุขทุกครั้งที่ไปพอเดินจากไปแล้วก็อยากกลับไปใหม่นี่เห็นไหมครับนั่นผมช่วยเป็นแบบนี้ฉันในฉันนั้นนะครับนะเพราะวันนี้เราจึงจำเป็นจะต้องมีทั้งคนที่มีคุณธรรมสถานที่สภาพแวดล้อมที่เป็นชัยภูมิที่ดีมันจะต้องเดินไปด้วยกันและผลลัพธ์มันถึงจะออกมาดีครับท่านผู้ฟังครับเอาละฮะเวลาจะหมดตรงนี้นะท่านผู้ฟังท่านใดอยากปรึกษาคุณช่วยกับผมก็หลักการมันเป็นแบบนี้นะครับนะผมไม่ใช่ผู้วิเศษที่ไปปุ๊บเป่ากระตาพุ่มรวยเลยไม่ใช่นะครับนะแต่อย่างน้อยผมคิดว่าใครที่เคยไปบองมาเช่เมื่อ 3-4 ปีที่แล้ววันนี้ท่านกลับไปดูใหม่ครับว่าเป็นยังไงบ้างนั่นคือหนึ่งในผลงานของผมนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของชัยภูมิหรือการปรับเปลี่ยนของจุ้ยนะครับท่านใดต้องการแอดไลน์ของผมไลน์ ID คือโหรา 97A HORA เลข9เลข7ตัวเองนะครับ H ช่องโกงนะครับ HORA เลข9เลข7ตัวเองหรือสามารถที่จะเข้าไปใน message ในFacebook ของทุบโต๊ะโหนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอบคุณแฟนรายการทั้งหมดนะฮะพรุ่งนี้ทุบโต๊ะโหนกลับมารับใช้เหมือนเดิม FM 97กับผมชยุทธวันเกิดฮะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพิจารณาโครงการสำคัญในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้199โครงการวงเงินกว่า 5.7 หมื่นล้านบาทกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้ AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วัน
1: เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งทีมชาติไทยชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์1-0ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้มีการพิจารณาโครงการสำคัญในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้199โครงการวงเงินกว่า 57,000 ล้านบาทมุ่งเน้นโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นสายใต้และแผนการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาวันนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมด้วยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นรัฐมนตรีทุกคนสวมใส่ชุดผ้าลายท้องถิ่นลายราชวัฒน์เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นสำหรับวาระสำคัญคือข้อเสนอจากกลุ่ม5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสในการของงบประมาณพัฒนาพื้นที่199โครงการมุ่งเน้นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เช่นโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้3เส้นทางวงเงินกว่า100ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้าขายชายแดนไทยมาเลเซียรวมทั้งการติดตามการลงนามสัญญาก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาเน้นย้ำการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการค้าชายแดนและการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยรวมทั้งพิจารณาโครงการทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติครอบคลุม20ล้านครัวเรือนทั่วประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ในทุกมิติติดตามรายงานจากคณิตนาถขอนแสนสุขค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวก่อนการประชุมว่าขอบคุณทุกภาคส่วนและรัฐมนตรีทุกคนที่ลงพื้นที่ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงทำให้รับทราบถึงปัญหาทั้งเศรษฐกิจความมั่นคงการท่องเที่ยวคุณภาพชีวิตที่สำคัญเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการป้องกันภัยจากธรรมชาติและภัยที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ทำให้ได้ข้อมูลจำนวนมากและได้เห็นภาพนำมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อทำให้พื้นที่ในจังหวัดภาคใต้ได้รับการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นทุกมิติย้ำว่ารัฐบาลไม่เคยนิ่งนอนใจได้หาทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความสันติสุขความสุขความมั่นคงให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้นำผลการสรุปจากการประชุมเวิร์กช็อปให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณามีทั้งมาตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันทีหรือ Quick Win และข้อเสนอในระยะยาวที่จำเป็นต้องวางแผนและลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้มีวาระสำคัญหลายเรื่องทั้งที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่และเรื่องที่จะเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานและระบบสำคัญของประเทศในระยะยาวอาทิโครงการรถไฟทางคู่ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งและโลจิสติกเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคใต้กับพื้นที่อื่นของประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอีกประเด็นสำคัญคือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะร่วมกับกระทรวงการคลังเสนอหลักการของโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าซึ่งระบบนี้จะช่วยให้เมื่อเกิดภัยพิบัติประชาชนสามารถได้รับเงินสินใหม่ทดแทนได้อย่างรวดเร็วโดยรัฐบาลจัดสรรวงเงินงบประมาณในการซื้อประกันภัยพิบัติปีละประมาณ 10,000 ล้านบาทครอบคลุมความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในภัยพิบัติ3ภัยได้แก่อุทกภัยแผ่นดินไหวและวาตภัย
4: นี่ก็คือเรื่องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะร่วมกับกระทรวงการคลังจะเสนอหลักการของโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าแนวคิดนี้ก็คือรัฐบาลจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยสำคัญ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว ให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะภาคใต้นะครับผมขอย้ำว่าให้กับพี่น้องประชาชนทั่วทุกภาคทั้งประเทศนะครับโดยมีเป้าหมายครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนซึ่งเดี๋ยวทางกระทรวงการคลังโดยคปภ.ก็จะนำเสนอหลักแนวคิดเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบและพิจารณาต่อไปครับระบบนี้จะช่วยให้เมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วประชาชนสามารถได้รับเงินสินไหมทดแทนได้เร็วกว่าและมากกว่าระบบการเยียวยาแบบเดิมขณะเดียวกันภาครัฐก็จะสามารถบริหารความเสี่ยงและงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่องนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแนวทางจากรูปแบบเดิมที่รัฐรอให้เกิดภัยเสียก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินเยียวยามาเป็นการเตรียมการรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า
2: ในการนี้กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่ออายุมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงาน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอสงขลาต่อเนื่องอีก5ปีมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาน
5: ายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานียะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่ชนะเทพานาทวีและสบ้าย้อยต่อเนื่องอีก5ปีโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปซึ่งการยกเว้นค่าธรรมเนียมครั้งนี้ครอบคลุมค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการหลายประเภททั้งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานขยายโรงงานใบแทนใบอนุญาตการโอนใบอนุญาตการปรับเพิ่มหรือลดเครื่องจักรการเพิ่มพื้นที่หรืออาคารโรงงานรวมถึงค่าธรรมเนียมรายปีช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนหรือขยายกิจการรักษาฐานการผลิตและสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีโรงงานที่อยู่ในข่ายได้รับประโยชน์จำนวน683โรงงานเพิ่มขึ้นจากปี2564ที่มีอยู่119โรงงานแบ่งเป็นโรงงานจำพวกที่3โรงงานที่ต้องขออนุญาตก่อนการประกอบกิจการจำนวน666โรงงานและโรงงานจำพวกที่2แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนดำเนินกิจการจำนวน17โรงงานมีการจ้างงานประมาณ 15,000 คน
6: ต้องบอกว่าเสนอยกเว้นนั้นเนี่ยจะเป็นการเสนอยกเว้นเพิ่มอีก5ปีจากวันนี้ไปนะครับให้สอดคล้องกับแนวทางที่ท่านนายกให้ไว้เมื่อวานนี้ในที่ประชุมนะครับต้องบอกว่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมครั้งนี้เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ครอบคลุมการประกอบกิจการหลายประเภททั้งเรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานนะครับการขยายโรงงานใบแทนใบอนุญาตการปรับเพิ่มหรือว่าลดเครื่องจักรการเพิ่มพื้นที่อาคารโรงงานรวมถึงค่าธรรมเนียมรายปีนะครับซึ่งการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่อไป5ปีนี้นะครับจะเป็นการช่วยลดต้นทุนให้กับพี่น้องผู้ประกอบการ
5: ทั้งนี้แม้จะทำให้รัฐจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้น้อยลงหรือคาดว่าจะสูญเสียรายได้ประมาณ13ล้านบาทแต่เป็นการนำรายได้ส่วนหนึ่งของรัฐไปช่วยลดภาระของผู้ประกอบการโดยตรงแลกกับประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กว้างกว่าทั้งการรักษาธุรกิจเดิมการจ้างงานและการดึงดูดการลงทุนใหม่ทำให้ผู้ประกอบการรู้สึกว่าการลงทุนในพื้นที่ยังเดินหน้าต่อได้มาริชโยรายงาน
2: ส่วนมาตรการด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าฝ่ายความมั่นคงเสนอให้สร้างรั้วตามแนวชายแดนเพิ่มเติมพร้อมบูรณาการด้านข่าวกรองและพัฒนาระบบเตือนภัย
7: ในศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าที่ประชุมด้านความมั่นคงมีข้อเสนอพิจารณาสร้างรั้วเพิ่มเติมตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียเพื่อป้องกันยาเสพติดการค้ามนุษย์และการกระทำผิดกฎหมายพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการงานข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนเพื่อป้องกันความไม่สงบและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและภาคธุรกิจซึ่งย้ำว่าการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันท่วงทีเพราะสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาเพราะกระทบต่อความมั่นใจของประชาชนนักลงทุนและผู้ประกอบการในพื้นที
8: ่ควรจะต้องมีการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันและสำคัญที่สุดคือเราต้องงานมวลชนนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องควรจะต้องรู้ถ้างานมวลชนเราดีกว่านี้มันทำให้เราสามารถทราบข่าวคราวนะครับดำเนินการได้ทันท่วงทีแล้วงานมวลชนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ระยะสั้นนะครับงานที่เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ครับที่เราจะต้องให้เขาเห็นว่าเขาจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของงานการว่าจ้าง เป็นยังไงเราต้องเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังด้วยนะครับโดยเฉพาะใน3จังหวัดเนี่ยผมคิดว่ามันต้องเน้นในเรื่องของการที่จะมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมนะครับสร้างความเชื่อมโยงทางบกทางถนนทางรถไฟนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับการพัฒนากับฝั่งมาเลเซียด้วยอีกมิตินึงก็คือเรื่องของความร่วมมือจากมาเลเซียซึ่งนี้ก็ท่านนายกอนุทินก็ได้หยิบยกพูดคุย
7: นายศรีหศักดิ์กล่าวว่าการแก้ปัญหาต้องควบคู่ทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียทั้งนี้วันที่6กันยายนนี้มีกำหนดหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันวาสนาตระเกตรายงาน
2: นอกจากนี้นายประเสริฐจันทรารวมทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ปัญหาอควาเรียมหอยสังจังหวัดสงขลาดึงหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นและภาคประชาชนร่วมพิจารณาพร้อมกำหนดกรอบเวลาทำงาน90วันผลักดันโครงการให้เกิดประโยชน์และพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคใต้ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้นำผลงานการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนมาจัดแสดงภายใต้แนวคิดเสน่ห์สงขลาเมืองสองทะเลอาทิการจัดแผนรับมืออุทกภัยแผนการนำเสนอสงขลาสู่มรดกโลกสงขลาไมซิตี้สู่การเป็นเมืองแห่งเทศกาลและอีเวนต์ระดับโลกการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคใต้เพื่อการส่งออกตลาดโลกเช่นยางพาราอาหารแปรรูปที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 268,000 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงของดีเมืองสงขลาอาทิข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่ข้าวหมกไก่กาแฟสะบ้าย้อยผลิตภัณฑ์ตะโนดกลุ่มผ้าทอบาติกและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกอีอำเภอนาทวีขณะเดียวกันจังหวัดสงขลาได้มอบกระเป๋าเอกสารจากเสื้อกล้วยผลิตโดยกลุ่มกอตานีโอทอบหาดใหญ่เป็นของที่ระลึกแก่คณะรัฐมนตรีสะท้อนภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นพร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างงานสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืนผมชิดาพิทยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: วิปฝ่ายค้านเรียกร้องนายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนภาคใต้พร้อมยืนยันฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงปลายปี
9: นายสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะวิปฝ่ายค้านเปิดเผยว่าที่ประชุมวิปฝ่ายค้านวันนี้มีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากเห็นว่าสถานการณ์มีแนวโน้มกลับเข้าสู่วงจรความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากขึ้นโดยเรียกร้องให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงต่อสภาพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลยังขาดความชัดเจนด้านนโยบายจังหวัดชายแดนภาคใต้นายสาธิตกล่าวตอบว่าฝ่ายค้านเตรียมดำเนินการ2แนวทางได้แก่การอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติและการอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมระบุว่ารัฐบาลบริหารประเทศเพียง 4-5 เดือนแต่ปัญหาหลายด้านกลับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเศรษฐกิจที่เติบโตช้าฐานะการคลังที่มีปัญหาและนโยบายเศรษฐกิจยังไม่ชัดเจนรวมถึงกรณี Data Center ที่ฝ่ายค้านเห็นว่าควรตรวจสอบประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนทางนี้คาดว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจน่าจะพิจารณาจังหวะในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี
10: ้ฝ่ายค้านนี่เราเห็นตรงกันว่าเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเที่ยวนี้เนี่ยน่าจะกลับไปสู่วงจรความรุนแรงอีกรอบหนึ่งซึ่งสถานการณ์หน้าที่ยังมีความซับซ้อนมากขึ้นพอเกิดวงจรความรุนแรงครั้งหลังสุดนายกก็บอกว่าต้องใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งเสมือนกับเป็นการละทิ้งแนวทางเดิมที่จะใช้การเมืองนำการทหารแต่เสมือนกับใช้ความมั่นคงเนี่ยมาเป็นฝ่ายนำซึ่งมันพิสูจน์มาแล้วว่ามันไม่ประสบความสำเร็จเราคงจะยื่นทั้งสองส่วนส่วนแรกก็คือการเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติกับส่วนที่สองจะเป็นการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในกันยานี้ก็คงมีเรื่องใหญ่ๆเยอะก็จะเหลือตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาก็จะเป็น 6-70 วันที่จะต้องเลือกวันเรื่องของการอภิปราย
9: สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลานายสาธิตเรียกร้องให้รัฐบาลเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่ใช้เป็นเวทีหาเสียงโดยเฉพาะการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เศรษฐกิจหาดใหญ่ราคาปาล์มน้ำมันและยางพารารวมถึงการท่องเที่ยวพร้อมจับตาโครงการ Missing Link และ Southern Connect ว่าจะมีงบประมาณและการดำเนินการจริงหรือไม่โดยย้ำว่าประชาชนภาคใต้พร้อมสนับสนุนรัฐบาลหากลงพื้นที่เพื่อทำงานและแก้ปัญหาอย่างจริงจังชวิษาประทุมมารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันเพิกถอนสิทธิผู้สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 คนแม้ไม่สามารถห้ามท้องถิ่นใช้งบจ้างเหมาแต่ถ้าพบมีการรับผู้มีประวัติทำผิดเข้าทำงานจะเข้าข่ายผิดจริยธรรมผู้บริหาร นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีข้าราชการบางส่วนที่ถูกเพิกถอนการบรรจุจากการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งพบว่าอาจมีการใช้รูปแบบจ้างเหมากลับมาทำงานในบางท้องถิ่นว่าเบื้องต้นผู้ที่มีคะแนนที่มีปัญหาทั้งประเทศเพิกถอนครบถ้วนรวม 3,868 คนและยังทราบว่าอาจมีการใช้บริการจ้างเหมาแทนซึ่งได้กำชับและได้ทำหนังสือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศให้ระมัดระวังกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นพิเศษโดยสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดตรวจสอบกรณีการจ้างเหมาบริการกลุ่มบุคคลดังกล่าวเมื่อครบแล้วจะมีการตรวจสอบทันทีโดยประสานงานไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เข้ามาร่วมตรวจสอบทั้งนี้งบประมาณที่นำมาจ้างเหมาเป็นงบประมาณของท้องถิ่นเองท้องถิ่นจึงมีความเป็นอิสระในการบริหารงานส่วนกลางจึงไม่มีสิทธิ์ห้ามเพียงกำชับให้ดำเนินการตามระเบียบหากทราบว่าบุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วยังจ้างเหมาถือเป็นการกระทำผิดจริยธรรมผู้บริหาร
11: ตอนนี้เบื้องต้นในส่วนของผู้ที่มีคะแนนที่มีปัญหาที่มีความจำเป็นต้องเพิกถอนเนี่ยตอนนี้ทั้งประเทศเนี่ยเราเพิกถอนครบทั้งสิ้นแล้วนะครับทั้งหมด 3,868 คนนะครับเมื่อวานก็ทราบจากข่าวเช่นเดียวกันว่าจะมีอาจจะมีคนบางกลุ่มไปใช้วิธีการการจ้างเหมาแทนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้กำชับประเด็นเรื่องนี้ไปแล้วท่านยุทธดีก็ได้กำชับไปแล้วแล้วก็ได้มีการทำหนังสือซักซ้อมนะครับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับว่าให้ระวังนะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่ต้องดูเป็นพิเศษนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวจะมีการให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดทุกจังหวัดเลยได้สำรวจนะครับว่ามีการจ้างเหมาบริการให้กับคนกลุ่มนี้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เมื่อได้เป้าครบแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีการตรวจสอบนะครับโดยจะขอความร่วมมือจากทางปปช.และปปท.เข้ามาดูเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
0: ส่วนผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ทั้ง 3,868 คนจะถูกห้ามเข้าสอบรับราชการอีกหรือไม่เรื่องนี้เป็นขั้นตอนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการคดีอาญาแล้วพร้อมยอมรับว่าในช่วงรอยต่อของการเลิกจ้างกระทบกับการทำงานของท้องถิ่นกระจายในทุกตำแหน่งส่วนข้อเรียกร้องของผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อใหม่และพบว่าคะแนนดีขึ้นจะมีการเลือกที่บรรจุใหม่นั้นอยู่ระหว่างให้การดูความเป็นไปได้ของวิธีการจะอำนวยความสะดวกให้บุคคลกลุ่มนี้ไม่ให้กระทบสิทธิ์ของบุคคลอื่น
12: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้ AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วัน
13: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ใช้งานวันแรกเมื่อวานนี้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th มีผู้ใช้งานแล้วกว่า 1,300,000 คนโดยไม่พบปัญหาระบบล่มทั้งนี้เชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันสำหรับโครงการ THAI Passport เป็นการรวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานทั้งการค้นคว้าข้อมูลสร้างภาพวิดีโอและเพลงไว้ในที่เดียวโดยเน้นกลุ่มผู้เริ่มต้นที่อยากใช้ AI แต่ใช้ไม่เป็นจะมีเซตคำสั่งหรือพร้อมที่ให้ใช้ได้นอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้พร้อมมีใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบพอร์ตโฟลิโอการศึกษาและการทำงานได้จริง
14: ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาใช้โครงการ THAI Passport ค่ะ อยากให้ท่านได้เข้ามาเรียนรู้ค่ะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ใน THA Passport นั้นไม่ใช่แค่การใช้ AI อย่างเดียวแต่มีทั้งการเสริมทักษะการเรียนรู้ในการใช้ AI มีทั้งวิธีการที่เซตพร้อมเพื่อให้ท่านสามารถนำไปใช้ในทั้งการเรียนและก็การประกอบอาชีพได้แล้วก็จะช่วยในการเสริมทักษะของท่านในมุมต่างๆที่ท่านต้องการได้มั่นใจค่ะว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาในสิ่งที่เราต้องการหรือช่วยอัพสกิลของเราได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาค่ะเพราะว่าหลังจากเมื่อวานที่เริ่มใช้กันวันแรกกับวันนี้ตัวเลขที่ผู้เข้ามาสมัครแล้วก็ยืนยันเนี่ยเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ถ้าเต็ม5ล้านคนนี้ท่านก็ต้องรอคิวต่อเลยนะคะว่าคิวจะเปิดให้ท่านอีกเมื่อไหร่นะคะเพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้ค่ะลงได้ที่ลงทะเบียนเลยค่ะเป็นสิทธิ์ที่รัฐได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักและเข้าถึงการใช้ AI อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพด้วยค่ะ
13: ส่วนความกังวลด้านความปลอดภัยข้อมูลนั้นยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทยดีหรือแอปพลิเคชันทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันปลอดภัยแน่นอนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ยอดเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ10เดือนทะลุ 196,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของกรอบงบลงทุนคาดว่าสิ้นปีงบประมาณนี้จะบรรลุเป้าหมายร้อยละ 95
15: นายธิบดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครเปิดเผยผลการกำกับและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ43แห่งในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ2569ว่ามียอดเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 196,576 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของกรอบงบลงทุนรวม 253,852 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงการเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลเบิกจ่ายสะสมสูงสุดได้แก่โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท. 13,686 ล้านบาทโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม. 11,581 ล้านบาทและโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมา 7,497 ล้านบาททั้งนี้สครประเมินว่าการดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้ายยังคงเป็นไปตามแผนงานโดยจะเร่งติดตามการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิดในระยะเวลา2เดือนที่เหลือเพื่อผลักดันให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนณสิ้นปีงบประมาณ 2,569 เป็นไปตามเป้าหมายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ95ของกรอบงบลงทุนรวมอย่างแน่นอนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ของไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้สาเหตุสำคัญมาจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุนาราเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยทางฝั่งประเทศลาวปัจจัยดังกล่าวช่วยดึงลมมรสุมและนำความชื้นเข้ามาเสริมทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาทิจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างขณะที่พื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกอาทิจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีรวมถึงภาคตะวันออกและหน้าเขาใหญ่จะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นจนถึงวันนี้
16: ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือแถบที่เป็นลุ่มน้ำโขงฝนมันจะตกยาวเอียงตลอดลำน้ำโขงน้ำที่จะไหลลงน้ำโขงก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องน้ำล้นตลิ่งนะครับแล้วก็ลำน้ำสาขาที่มีน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เหล่านี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังและตามข้อมูลนะดูข้อมูลฝนของกรมอุตุนิยมได้ทางตัวเรดาร์ตรวจอากาศนะครับเรามีข้อมูลอยู่24ชั่วโมงประชาชนสามารถดูผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะครับประเมินว่าฝนตกซ้ำเดิมฝนมีการตกในเกณฑ์ที่หนักต่อเนื่องเกินกว่า2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็พื้นที่ตัวเองมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมได้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการยกข้าวของก่อนล่วงหน้านะครับเพื่อจะได้ลดผลกระทบส่วนนี้ลงไปนะครับก่อนที่จะภาครัฐจะเข้าไปดูได้ภาพรวมให้นะครับดูข้อมูลได้ตัวเองผ่านช่องทางของกรมอุตุนิยมครับ
3: นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวลำน้ำโขงรวมถึงคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน
17: ซึ่งทะเลอันดามันห่างฝั่งคลื่นสูงได้ถึง 3-4 เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน 2-3 ชั่วโมงควรเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนันทภัทรแสนตุ้มรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานชลประทานที่7รายงานว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงและเขื่อนทดน้ำหลายแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
18: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีตอนล่างระดับน้ำแนวโน้มลดลงสำหรับเขื่อนทดน้ำหลายแห่งได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนทัดน้อยเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานีและเขื่อนลำนมใหญ่ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,478.50 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 487.97 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 338.88 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 50.56 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: เจ้าท่าสุราษฎร์ธานีเตือนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังถึงวันที่2กันยายนหลังมรสุมมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นทะเลสูง 2-3 เมตรพร้อมกำชับเรือเล็กงดออกจากฝั่งและเฝ้าระวังการเดินเรือในเขื่อนรัชประภาน
13: ายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศเตือนผู้ประกอบการเดินเรือชาวประมงและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือจนถึงวันที่2กันยายน2569หลังมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยทางเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีกำชับเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือขนาดใหญ่ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพร้อมตรวจสอบเครื่องยนต์อุปกรณ์สื่อสารและสภาพอากาศก่อนออกเดินเรือทุกครั้งขณะเดียวกันเตือนชาวเรือในพื้นที่เขื่อนรัชประภาระวังลมกระโชกและคลื่นลมรุนแรงแบบฉับพลันกำชับผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือและหากพบฝนตกหนักหรือคลื่นลมแรงให้พิจารณางดการเดินเรือเพื่อความปลอดภัยราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้ชุมชนมักกะสันซึ่งเกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมาสั่งเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยกำชับดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษ
19: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนภายในชุมชนมักกะสันซอยสุขุมวิท3เขตราชเทวีซึ่งเกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเบื้องต้นพบบ้านเรือนได้รับความเสียหายประมาณ15หลังคาเรือนและมีผู้เสียชีวิต1รายโดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารโดยรอบอย่างเคร่งครัดส่วนการบรรเทาความเดือดร้อนสำนักงานเขตราชเทวีได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดดิษฐ์หงสารามหรือวัดมักกะสันรองรับผู้ประสบภัยประมาณ 20-25 ครอบครัวรวมกว่า50คนโดยจัดเตรียมน้ำดื่มอาหารพัดลมที่นอนห้องน้ำและพื้นที่อาบน้ำพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวและผู้ที่ต้องได้รับยาต่อเนื่องรวมทั้งประสานสถานศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนสร้างเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนขณะเดียวกันยังได้สั่งการดูแลความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ที่มีเด็กกว่า120คนและประสานตำรวจเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการแจ้งความและสำรวจทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่และกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ติดตามเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในชุมชนมักกะสันและได้กำชับให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวางมาตรการเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะการตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเขตชุมชนต่างๆที่อาจจะเสื่อมสภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
12: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการที่ระบุว่านายกูเตเรสเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดหลังสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการกลับมาปะทะกันด้วยอาวุธระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจอย่างมากและขอให้ทั้งสองฝ่ายกลับเข้าสู่กระบวนการทางการทูตที่จะนำไปสู่การยุติปัญหาเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพและความเชื่อมั่นในภูมิภาคตะวันออกกลางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธ2จุดบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเพื่อเป็นการตอบโต
1: ้นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ที่กรุงบิสเคกเมืองหลวงของคีร์กีสสถานเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอินเดียพร้อมสนับสนุนทุกความพยายามในการสร้างสันติภาพในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ดำเนินมานานกว่า4ปีซึ่งถือเป็นการทำให้มนุษยชาติถดถอยลงและจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้นนี้ไปสู่การยุติสงครามอย่างถาวรทั้งนี้อินเดียและจีนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ซื้อน้ำมันจากรัสเซียรายใหญ่ที่สุดส่งผลให้รัสเซียสามารถฟื้นฟูงบประมาณด้านการทหารนับตั้งแต่เปิดฉากโจมตียูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2556อย่างไรก็ตามรัสเซียถูกคว่ำบาตรอย่างครอบคลุมจากบรรดาชาติตะวันตกเพื่อให้รัสเซียไม่มีงบประมาณไปใช้ในการทำสงคราม
0: นายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาของเนปาลเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสุวาทางตัวเหนือของเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่เหตุการณ์น้ำป่าทั่วไปแต่เป็นหนึ่งในเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ของภูมิภาคแห่งนี้ซึ่งเกิดขึ้นจากการถล่มของหิมะและน้ำแข็งในเทือกเขาหิมาลัยที่สะท้อนให้เห็นว่าความเสี่ยงในพื้นที่แถบนี้กำลังเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ประชาคมโลกหยิบยกประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นมาหารืออย่างจริงจังขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย939รายและสูญหายเกือบ 4,500 รายขณะที่รัฐบาลเนปาลประเมินว่างบประมาณในการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อาจสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของโฆษกคณะกรรมาธิการยุโรปเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปหรือ EU จะระงับการนำเข้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์เพื่อการบริโภคทุกชนิดอาทิสัตว์ปีกเนื้อสัตว์ไข่และน้ำผึ้งจากบราซิลซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่3กันยายนนี้เป็นต้นไปเนื่องจากบราซิลไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบตามมาตร

0: และกำลังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดสร้างสรรค์และเป็นไปในทางเชิงบวกเพื่อให้แน่ใจว่าบราซิลจะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดแรกที่สนามชลบุรีสเตเดียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงสนามพบกับทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รุ่นอายุไม่เกิน20ปีผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยยู20เอาชนะทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยู20ไป1-0จากประตูของศิวกรพลสันในช่วงท้ายครึ่งแรกจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่ายินดีที่ทุกคนทำผลงานออกมาได้ดีแม้ว่าจะมีบางจังหวะที่ขาดเกินๆด้วยสภาพอากาศที่มีฝนตกทำให้การควบคุมบอลไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทุกคนในทีมก็ทำผลงานออกมาได้ดีในเกมแรกและมั่นใจว่ามาถูกทางกับวิธีการเล่นที่ฝึกซ้อมมาสิ่งที่ต้องปรับคือเรื่องของการส่งบอลและการสร้างโอกาสในพื้นที่สุดท้ายที่ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยยู20จะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2พบกับเติร์กเมนิสถานยู20ที่สนามชลบุรีสเตเดียมในวันที่3กันยายนนี้เวลา 19:30 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ศึกบาสเกตบอลชายฟีบ้าเอเชียคัพ2029พรีควอลิฟายที่ประเทศมองโกเลียทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายของรอบ1ชนะเจ้าภาพมองโกเลียไปด้วยสกอร์69-66คะแนนส่งผลให้ทีมชาติไทยจบรอบ1ด้วยอันดับ1ของกลุ่มแข่ง3เกมชนะ3เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับฮ่องกงมาเลเซียและอินโดนีเซียในช่วงเดือนมกราคม2570ต่อไปการแข่งขันพาราฟันดาบเก็บคะแนนสะสมโลกรายการพัทยา2026พาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีในประเภทดาบฟอยล์บุคคลหญิงรอบรองชนะเลิศแววสายสุนีจนะนักกีฬาพาราฟันดาบทีมชาติไทยพ่ายให้กับโจจริงๆนักพาราฟันดาบจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไป9-15ยุติเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศคว้าเหรียญทองแดงมาครองศึกเวิลด์บ็อกเซียแชมเปี้ยนชิพ2026ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ประเภทบ็อกเซียบุคคลชายคลาส BC2 เจมส์วรวุฒิแสงอัมพาเฉือนเอาชนะฟิลิกอาร์ดียูด้าจากอินโดนีเซียไป3-2คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จถือเป็นการคว้าแชมป์โลกได้เป็นสมัยที่3หลังจากเคยคว้าแชมป์ได้2ครั้งที่ปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี2014และที่ลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษในปี2018ขณะที่ประเภทบ็อกเซียบุคคลหญิงคลาส BC3 ละดามณีกล้าหาญโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะชเวเยจินจากเกาหลีใต้ไทเบรก4-3คว้าเหรียญทองที่2มาให้ทีมบ็อกเซียไทยได้สำเร็จนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก11สมาคมกีฬาประกอบด้วยสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคริกเก็ตแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวงาน Meet the Press ครั้งที่4มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ห้องประชุม222ราชมังคลากีฬาสถานนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่า Meet the Press กีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่4ตั้งเป้ารวม5เหรียญทองจากตะกร้อ4เหรียญทองครบทุกอีเวนต์ที่ส่งแข่งขันและเรือใบหวังคว้า1เหรียญทองจากรุ่นเยาวชนและคาดว่าจะมีเหรียญติดมือกลับบ้านอีก 3-4 อีเวนต์กีฬาเอ็กซ์ตรีมคาดว่าจะคว้ากลับมาได้2เหรียญทองแดงเช่นเดียวกับคริกเก็ตสาวและโปโลน้ำหญิงที่หวังเหรียญทองแดงเช่นสำหรับกระดานโต้คลื่นวินเซิร์ฟและปีนหน้าผาหวังติด1ใน3อันดับส่วนสควอชและยิมนาสติกขอส่งนักกีฬาเลือดใหม่ไปทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อยอดสู่ซีเกมในปีหน้าส่งผลให้งาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกม2026รวม4ครั้ง33ชนิดกีฬาประกาศตั้งเป้าคว้าแล้ว10เหรียญทองนั่นนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่า

0: ทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมีความพร้อมตลอดเวลาแต่ต้องลงแข่งขันหลายรายการทำให้นักกีฬาทำงานหนักโดยทีมชายจะเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนจะอยู่ยาวไปลุยศึกเอเชียนเกมต่อไปส่วนทีมหญิงที่ทุ่มเทสุดกำลังไปกับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเพื่อคว้าตั๋วไปลุยโอลิมปิกเกม2028มาได้แล้วทุกคนก็จะกลับมาเตรียมความพร้อมสำหรับเอเชียนเกมโดยจะไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่3กันยายนนี้ซึ่งทีมหญิงทั้งในร่มและชายหาดถือเป็นความหวังเหรียญรางวัลของสมาคม
1: จากความสำเร็จนะครับที่ชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ไปโอลิมปิกเนี่ยความกดดันที่มันมีมาตลอดอย่างน้อยๆก็10กว่าปีนะตั้งแต่การแข่งขันที่ญี่ปุ่นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับ10กว่าปีที่เราเจ็บช้ำน้ำใจมานะครับเราสามารถถอดสลักตรงนั้นไปได้เนี่ยแล้วเราก็สามารถคว้าแชมป์ไปได้สร้างฝันให้เป็นจริงได้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงจะเป็นพลังสำคัญที่ให้นักกีฬาทุกคนนะครับได้มีกำลังใจสำหรับการที่จะก้าวไปสู่การทำหน้าที่ในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ครับ
0: ขณะที่นายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026โดยเป็นแชมป์สมัยที่4พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่ารัฐบาลเห็นความสำคัญของความสำเร็จในครั้งนี้ที่ไม่เพียงคว้าแชมป์เอเชียแต่ยังสามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมมาได้สำเร็จจึงอาจจะมีเงินอัดฉีดเป็นพิเศษเพิ่มเติมจากเงินรางวัลปกติเพื่อขอบคุณนักกีฬาและทีมงานทุกคนพร้อมเตรียมวางแผนกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อเตรียมความพร้อมเก็บตัวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยให้มีความฟิตเต็มร้อยในช่วงแข่งขันโอลิมปิกเกม2028
2: กรณีนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะกรณีที่เราเป็นแชมป์เอเชียอย่างเดียวจะเป็นประวัติศาสตร์ที่เราสามารถจะผ่านเข้าไปสู่โอลิมปิกเกมได้เป็นครั้งแรกของทีมวอลเลย์บอลนะครับความสำเร็จนี้เนี่ยรัฐบาลมองเห็นสั่งการมาที่การกีฬาแล้วขอบคุณนะครับว่าเดี๋ยวจะมีอัดฉีดเป็นพิเศษเพิ่มเติมจากเงินรางวัลปกติอย่างแน่นอนนะครับก็รอขั้นตอนนะครับก็อยากจะให้กำลังใจ
0: ด้านโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าความสำเร็จนี้เกิดจากแรงใจจากแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนซึ่งตอนนี้ก็คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมสำเร็จแล้วเหลือเวลาอีก2ปีในการเตรียมทีมไปโอลิมปิกซึ่งสมาคมก็จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างทีมให้ดีที่สุดก็ต้องขอแรงใจจากชาวไทยอีกครั้งเพราะอาจต้องสร้างนักตบรุ่นใหม่ขึ้นเสริมทัพอีกมากทั้งนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปพาณิชย์คาดนาครายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าอัศวินม้าขาวคำว่าอัศวินเขียนออ่างไม่หันอากาศสอสาราวอแหวนสระอินอหนูมาจากคำว่าอัศวะซึ่งแปลว่าม้าอัศวินแปลว่าผู้มีม้าหรือผู้ขี่ม้าหมายถึงผู้ที่เป็นนักรบขี่ม้ามีหน้าที่ปกป้องพระราชาอัศวินยังมีนางในดวงใจซึ่งอัศวินจะยกย่องเทิดทูนและปกป้องด้วยชีวิตในภาษาไทยมีคำว่าอัศวินม้าขาวหมายถึงผู้ที่มาช่วยแก้ไขสถานการณ์คับขัน คำนี้มาจากนิยายที่ในตอนจบมักมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนางเอกหรือผู้ที่กำลังได้รับอันตรายไว้ได้คำว่าพระเอกขี่ม้าขาวและอัศวินม้าขาวใช้แทนกันได
4: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเปรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหหลำและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 3-4 กันยายน 2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครชัยภูมิมุกดาหารยโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูล อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 9:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.15 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:19 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 27 เซนติเมตรและเวลา 4:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 36 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นาที
7: ต่อไปเป็นข่าวบริการกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai ไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและชอบผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7ถึง8ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Fluorescent Times หยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นาทีถึง 16:30 นาทีณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026344999ต่อ201กรมควบคุมโรครับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน1อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน2อัตราและตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ภายในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ddc.thaijobjob.com หัวข้อข้าราชการเลือกปี2569เลือกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆสังกัดกรมควบคุมโรคเลือกหัวข้อสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่4กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรา
10: กรมวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9กันยายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการหมายเลขโทรศัพท์0-4297-0112ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชุดไทยจิตรดานิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการท่านผู้ฟังคะในบรรดาชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบชุดไทยจิตรดานั้นคือนิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการมากที่สุดทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นชุดที่แสดงออกถึงความสุภาพเรียบร้อยและทรงคุณค่ามากที่สุดชุดหนึ่งด้วยการออกแบบที่เน้นความมิดชิดแต่ยังคงไว้ซึ่งสวดทรงที่งดงามทำให้ชุดนี้เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับงานพิธีการที่ต้องการความภูมิฐานชุดไทยจิตรดานั้นถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในงานพิธีกลางวันโดยมีเอกลักษณ์ที่สังเกตได้คือเป็นเสื้อแขนกระบอกยาวจรดข้อมือจุดเด่นอยู่ที่คอตั้งคือคอกลมที่มีขอบตั้งขึ้นมาเล็กน้อยผ่าอกด้านหน้าและติดกระดุม5เม็ดตัวเสื้อแยกชิ้นกับผ้านุ่งโดยผ้านุ่งจะใช้ผ้าไหมสีพื้นที่มีความงดงามหรือผ้าไหมทอลายสอดดิ้นพองามตัดเป็นผ้าสิ้นป้ายหน้ายาวจรดข้อเท้าไม่มีการจับจีบหน้านางหรือชายพกและมักนิยมใช้ผ้าไหมเกลี้ยงที่มีความอยู่ตัวเพื่อให้ชุดดูเป็นทรงสวยงามค่ะสำหรับโอกาสที่สวมใส่คืองานที่เป็นทางการในเวลากลางวันหรือพิธีการที่ต้องการความเคารพสถานที่สูงเช่นการรับประมุขจากต่างประเทศหรือแขกบ้านแขกเมืองอย่างเป็นทางการงานพิธีการระดับชาติหรือการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสต่างๆงานทำบุญในพระราชวังหรือพิธีมงคลสมรสช่วงกลางวันที่เน้นความเรียบหรูนอกจากนี้ชุดไทยจิตรดาสีดำก็มักนิยมใช้เป็นชุดไว้ทุกข์ที่สุภาพที่สุดสำหรับสตรีไทยในการเข้าร่วมพิธีสำคัญอีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะชุดไทยจิตรดาไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องแต่งกายแต่คือสัญลักษณ์ของความประณีตการรู้จักกาลเทศะของสตรีไทยความเรียบง่ายของดีไซน์ที่เข้าได้กับทุกยุคสมัยทำให้ชุดไทยจิตรดายังคงเป็นอมตะในใจของผู้สวมใส่ทุกคนจบบทความประจำวันเรื่องชุดไทยจิตรดานิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการเรียบเรียงโดยอัฐพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
11: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
12: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
11: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
12: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
10: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
5: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออรัลไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออรัลไรซ์ Mouthwash
6: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส. BAAC The Way We Are
7: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังแฟนรายการ DJ ฟ้า FM 97นะคะจบข่าวภาคเที่ยงแล้วติดตามวาไรตี้ข่าวสารของคุณกับมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะชีวิตเริ่มใหม่ได้เสมอสวัสดีกันยายนค่ะวันนี้วันอังคารที่1กันยายน2569เปลี่ยนเดือนใหม่กันแล้วพลิกปฏิทินเปลี่ยนกันหรือยังคะไม่ว่าจะนั่งอยู่ที่บ้านหรือที่ทำงานอย่าลืมนะเปลี่ยนปฏิทินค่ะนะเป็นเดือนใหม่แล้วเดือนกันยายนก็เรียกว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนแห่งฤดูการเกษียณด้วยหมดเวลาวางปากกาและวันนี้ได้เวลาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งลุ้นว่าเลขที่ออกจะเป็นเลขที่เราซื้อหรือเปล่าคนจะรวยเนี่ยต้องเลขที่ออกเป็นเลขที่เราซื้อนะคะคุณผู้ฟังส่วน FC DJ ฝานั้นก็เล่นหุ้นด้วยเล่นลอตเตอรี่ด้วยหรือเปล่าคะนะคะแต่ว่าบอกก่อนนะคุณผู้ฟังหุ้นไม่ได้ซื้อได้ทุกวันนะบางครั้งเราต้องนั่งทับมือก่อนบางทีหุ้นมันขึ้นแล้วเราก็ต้องรอบางคนบอกว่าแช่งให้มันตกนะเพราะว่าพวกเรานั้นลงซื้อขึ้นขายเหมือนที่แฟนรายการ FC DJ ฝานะคะคุณบ้านหอมดอกไม้เนี่ยเดี๋ยวตอนนี้บอกว่ารอจังหวะนะคะก็เทคโปรฟิตกันไปหลายตัวเลยนะคุณฟังแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ก็ต้องจับตาเรื่องของหุ้นพลังงานละกันเพราะว่าสถานการณ์ระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านเนี่ยกลับมาตึงเครียดมากยิ่งขึ้นนะคะสวัสดีกันยายนค่ะมีคนเขาส่งข้อมูลมาเรื่อยๆนะคะวันนี้1กันยาแหมสตาร์ทได้ดีเลยนะคะคุณฟัง1กันยายนวันนี้เป็นวันลอตเตอรี่ออกด้วยแล้วก็ขอให้เดือนกันยาใจดีกับพวกเรากันด้วยนะคะดีจะฝากก็อยากจะถูกลอตเตอรี่เหมือนกันคุณฟังไม่ได้ถูกมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะเฉียดไปเฉียดมาพูดเบาๆก็เจ็บนะคะแล้วก็โดยเฉพาะที่ครอบครัวเนี่ยเกือบถูกรางวัลที่1มาแล้วด้วยนะคะ6ล้านบาทอ่ะผิดไปแค่ตัวเดียวคุณผู้ฟังตัวเดียวตำแหน่งเดียวเลยนะคะคือเราซื้อ6อ่ะแล้วมันเป็นเลข0ไงรางวัลที่1อ่ะไม่ฉะนั้นก็สบายเลยนะคะอาจจะไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้ไม่ต้องทำงานแล้วพูดจริงๆไม่ใช่ถึงไงดีกว่าก็อยู่กับแฟนรายการอยู่เสมอเพราะว่าได้ทำงานที่รักนะคะสวัสดีกันยารวยกันทุกเวลารวยกันนะรวยกันร่ำรวยความรู้ร่ำรวยความ สุขและร่ำรวยความรักที่มีต่อกันและกันนะคะขอให้เดือนกันยาเป็นเดือนที่ใจดีกับแฟนๆรายการขอให้ทุกท่านสดชื่นแจ่มใสร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขนะคะคุณฟังครับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรอย่างเป็นทางการตอนนี้อยู่ระหว่างการแถลงข่าวนะคะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็บรรดาคณะรัฐมนตรีนี่ก็แต่งกายด้วยผ้าเกาะยอสวยทีเดียวนะคะคุณฟังเป็นลายที่ดีเจฝ่าชอบมากด้วยนะคะแล้วก็เป็นสีที่ตัวเองชอบมากวันก่อนมีรุ่นพี่นะคะจะให้กระเป๋าเขาก็คือในโอกาสที่สามีดีเจฝ่าจะเกษียณอายุราชการพี่เขาก็จะให้ของขวัญดีเจฝ่าด้วยเขาก็เอามาให้เลือกพอเลือกเสร็จเขาบอกรู้เลยว่าดีเจฝ่าต้องเลือกสีม่วงจริงค่ะคุณฟังก็ส่วนหนึ่งเนี้ยบางคนบอกสีม่วงเป็นสีแม่ไม้นะแต่ว่าดีเจฝ่าชอบอ่ะเพราะว่าตัวเองเป็นเด็กวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะสีม่วงนี่ก็เป็นสีประจำคณะด้วยและพี่เขาก็เลยบอกว่าเดาถูกเลยว่าต้องเลือกสีม่วงนะคะวันนี้เนี่ยครม.ก็สวมผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรโทนม่วงเหลื่อมทองนะคะใครไปสงขลาอย่าลืมอุดหนุนนะผ้าเกาะยอด้วยดิฝาก็อุดหนุนเป็นประจำเลยมีหลายผืนเลยยังไม่ได้ตัดด้วยนะคะก็อันนี้เป็นผลงานจากกลุ่มราชวัตรแสงสองล่าหนึ่งตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลานะถักทอด้วยเส้นด้ายน้ำเงินผสานด้วยสีทองสีขาวแล้วก็สีดำจนเกิดเป็นมิติสีโทนม่วงเหลื่อมอย่างโดดเด่นก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะวันนี้ครม.ก็ได้บันทึกภาพร่วมกันสวยสง่างามมากๆเลยทีเดียวนะคะส่วนวันนี้ก็ต้องติดตามการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานะคะก็แน่นอนครม.ไปเนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็พัฒนาเรื่องของโครงการต่างๆเนี่ยวงเงินกว่า 57,000 ล้านบาท199โครงการส่วนเรื่องไทย AI นะคะก็กระทรวงดิจิทัลก็ชวนคนไทยคุณฟังนะคะเข้าไปนะแล้วก็ยืนยันข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนแล้วก็ใช้ AI ในโครงการด้วยขณะเดียวกันวันนี้มีข่าวดีค่ะทีมชาติไทยนะคะชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1-0 ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกนะคะส่วนสถานการณ์สงครามระหว่างสหรัฐอิหร่านตึงเครียดเลยคุณผู้ฟังเลขา UN นี่ต้องเรียกร้องให้ยับยั้งชั่งใจนะหลังจากที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเปิดฉากโจมตีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะราคาพลังงานก็ปรับตัวเพิ่มมากขึ้นค่ะและความสำเร็จของทีมชาติไทยนะคะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไปโอลิมปิกนะคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อวานนี้นะคะคุณฟังก็มีการต้อนรับนักวอลเลย์บอลหญิงนะคะโดยนายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ต้อนรับนะคะทีมชาติวอลเลย์บอลหญิงค่ะหลังจากที่สร้างความสุขให้กับคนไทยทั่วประเทศและทั่วโลกเลยนะคะเพราะว่าไปเอาชนะจีนได้ที่บ้านเลยนะคะชิงแชมป์เอเชีย2026เป็นแชมป์สมัยที่4และคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะคะงานนี้เนี่ยเป็นความสำเร็จนะคุณฟังเป็นความสำเร็จจริงๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เงินอัดฉีดนั้นก็จะเข้าสู่นักกีฬาอย่างแน่นอนนะคะและคุณฟังทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะจะไปพบกับท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะในวันพฤหัสที่3กันยายนนี้ก่อนจะไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจจริงๆค่ะคุณฟังมีอีกหนึ่งข่าวสะเทือนใจนะคะเรื่องของการแข่งรถนะคะดีเจฝ่าเนี่ยบางทีคุณฟังเห็นภาพนะแล้วรู้สึกสะเทือนใจมากเลยที่มีนักกีฬาแข่งรถหญิงค่ะต้องมาเสียชีวิตนะคะก็ต่างก็อาลัยต่อการจากไปเป็นอุบัติเหตุสะเทือนใจในการแข่งขันจักรยานยนต์วิบากนะคะรายการ Caltech Enduro Festival 2026ที่อ่างเก็บน้ำลำตะคองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคุณฟังเห็นภาพคลิปแล้วเนี่ยคือดูได้เพียงครั้งเดียวคุณฟังดิฉันฝ่าเห็นภาพนี้แล้วคือแบบสะเทือนใจมากนะคือชนอย่างแรงเลยนะคะทำให้นักกีฬาหญิงเนี่ยต้องเสียชีวิตเลยนะคะนะก็คือถูกคู่แข่งชนแล้วก็ทำให้นักกีฬาหญิงคนนี้เนี่ยต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาทุกคนก็ถามนะถึงการที่ทำไมคนที่ไปชนเนี่ยไม่แสดงความรับผิดชอบนะคะทำไมถึงแบบเหมือนกับว่าใจดำจังเลยนะคะชนเขาแล้วก็ไม่ดูแลยังหันมาดูแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปต่อด้วยนะคะ ก็เป็นเหตุการณ์ที่ถ้าท่านเข้าไปติดตามนะคะก็จะเห็นเลยนะคะที่เหตุการณ์นี้นะคะที่คุณฮัสมะผลพดุงเนี่ยกำลังจะเลี้ยวนะคะแล้วถูกนักแข่งอีกคนขี่ด้วยความเร็วตามหลังมาแล้วก็คนที่ก่อเหตุเนี่ยก็ทำได้แค่ขี่รถวนกลับมามองแล้วก็ขับต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะจนมอเตอร์ไซค์ที่ขับตามมาเนี่ยได้ช่วยเหลือนะคะได้ช่วยเหลือค่ะต่อมาคู่กรณีเนี่ยก็เกิดมาขอโทษนะคะก็บอกว่าตัวเองเป็นมือใหม่นะคุณฟังบอกว่าหากย้อนเวลากลับไปได้อยากทำทุกอย่างให้ดีที่สุดขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและผู้สูญเสียหากการกระทำหรือความบกพร่องของตนมีส่วนทำให้เกิดความเสียหายหรือความไม่สบายใจก็ขออภัยจากใจจริงและก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่นะคะคุณฟังหลายคนก็ถามนะคุณฟังว่าการแข่งขันกีฬานี้เนี่ยนะคะ Caltech Enduro Festival 2026เนี่ยนะคะจัดขึ้นอย่างไรนะคะก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าหน่วยงานใดที่อนุญาตให้จัดการแข่งขันนะเรื่องการประกันอุบัติเหตุเรื่องทีมแพทย์พยาบาลที่ต้องมีความพร้อมนะคะหากเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมีผู้เสียชีวิตผู้จัดและผู้อนุญาตต้องมีการรับผิดชอบความสูญเสียเกิดขึ้นและกรณีดังกล่าวเนี่ยก็คือการแข่งขันจักรยานยนต์วิบากนี้ผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยก็ไม่ได้หยุดให้การช่วยเหลือนะคะเป็นเหตุสะเทือนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บอกเลยว่าความไม่เป็นมืออาชีพของคนที่ขับตามมานะคุณฟังนะคะคนก็พยายามแบบไร้น้ำใจมากไม่ลงมาดูนะแต่ต่อมาก็ยอมรับผิดนะบอกว่าขอโทษว่าคิดน้อยเกินไปก็คือเพิ่งมาขับขี่นั่นเองค่ะนะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สุดสะเทือนใจที่เกิดขึ้นกับการแข่งขันนะคะล่าสุดเขาก็ออกมาขอโทษแล้วก็พร้อมรับผิดชอบทางกฎหมายที่เกิดขึ้นแต่เวลามีภาพคลิปอะไรอย่างเงี้ยดิจิฟาก็จะดูได้แบบนิดหน่อยคุณฟังดูมากแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจไปด้วยนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตด้วยแล้วก็ครอบครัวที่ต้องมาเสียชีวิตไปอย่างกระทันหันแบบนี้นะคะเราเห็นเหตุการณ์นี้แล้วก็รู้สึกแบบไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะคะควรที่จะขับรถอย่างมีน้ำใจแล้วก็ต้องคะเนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะคะคุณฟังมีตัวเลขล่าสุดนะคุณฟังกับเหตุการณ์ในต่างประเทศนะแต่ว่าเป็นอุทกภัยครั้งร้ายแรงและทำให้เรารู้เลยว่าเราไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้นะคะคุณฟังจากกรณีเหตุอุบัติภัยรุนแรงชายแดนในปานที่บาทที่เบตนะคะคุณฟังล่าสุดนะคุณฟังมีรายงานว่ามีการพบศพเนี่ย300ศพนะถูกกระแสน้ำพัดมาเกยตื้นตามริมฝั่งแม่น้ำในพื้นที่ปลายน้ำของเนปาลอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเกือบ200กิโลเมตรเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เนี่ยก็ยังมีการปฏิบัติการกู้ภัยต่างๆนะแล้วก็ตัวเลขของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งใหญ่นี้นะคะก็เพิ่มขึ้นแล้วนะคะเป็น939รายยังคงมีผู้สูญหายอีก 3,925 รายในจำนวนนี้เนี่ยเป็นต่างชาติ592รายนะคะตอนนี้ก็ยังคงต้องยกระดับการปฏิบัติการนะคะเนปาลก็พยายามช่วยเหลืออย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะก็เพย์ฟอร์เนปาลกันแล้วก็ความช่วยเหลือต่างๆก็ต้องเข้าไปนะคะ UN บอกว่าประชาชนเนี่ยถึง 65,000 คนกำลังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนน้ำดื่มระบบสุขอนามัยแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคุณฟ้าแล้วก็เห็นคลิปวิดีโอนี่น่ากลัวมากเลยทีเดียวนะคะกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะมาดูภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะคุณฟังหุ้นไม่ได้ซื้อได้ทุกวันนะคะหลายท่านเองก็ลงซื้อขึ้นขายไปแล้วเรียบร้อยวันนี้ตลาดหุ้นไทยค่ะปิดตลาดในการซื้อขายภาคเช้าปิดที่ 1597.48 บวกไปได้ 2.32 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 41,513 ล้านบาทนะคะ Most Active Value วันนี้เป็นตัวหุ้น PTT นะคะแล้ววันนี้มีแรงซื้อกลับตัว Delta ด้วยค่ะคุณผู้ฟังหลายคนเล่นรอบนะสำหรับตัว Delta แต่ว่าเป็นหุ้นที่ท่านผู้ฟังต้องรับความเสี่ยงได้บางคนยังติดดอยอยู่แถว250 270ก็มีนะคะวันนี้หุ้นที่เป็น Most Active Value ก็ผันแปรตามเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะก็เป็น Deltaนะ PTT PTT EP แล้วก็ SCC SCC นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าจับตาส่วน KCE นะคะวางหุ้นไม่ได้ขึ้นทุกวันนะคุณฟังวันนี้ KCE Hana นี่ติดแคทบาลานซ์เทียร์2ด้วยนะคะวันนี้ก็ราคาร่วงลง2บาทค่ะคุณฟังเดี๋ยวช่วงหน้านะคะก็เดี๋ยวมาอัปเดตข่าวหุ้นกันละกันนะคะก็ดีเจวินนะคะคุณวินวีระชัยนะคะก็เดี๋ยวฝากก็ขอให้กำลังใจด้วยนะคุณแม่คุณดีเจวินเนี่ยนะคะก็ไปหาคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของมีเลือดออกที่ลำไส้ใหญ่นะแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากก็ดีใจนะดีเจวินเนี่ยก็ดีจะฝากก็เป็นทักทายกันทาง Facebook นะคะก็ ต่ก่อนคุณดีเจวินเนี่ยมาจัดรายการโฟกัสไทยแลนด์ก็เจอกันบ่อยตอนนี้ก็เจอกันผ่าน Facebook นะคะแล้วก็คุณวินนี่ก็เป็นคนที่เป็นนักร้องใจดีมีคุณธรรมช่วยเหลือเพื่อนนักร้องที่ล้มป่วยด้วยนะคะอย่างช่วยคุณสายสุนีสุกริตหรือคุณแป๋วซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นคุณนภาดานะเดี๋ยวฝากก็ฟังคุณแป๋วมาร้องเพลงกลับมารักกันเนี่ยคือชอบมากๆนะคุณแป๋วสายสุนีนะคะตอนนี้ก็สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงดีขึ้นนะคะสำหรับคุณแป๋วสายสุนีสุกริตนะคะซึ่งมีอาการป่วยเกี่ยวกับเรื่องของสมองน้อยฝ่อนะคะตอนนี้เธอก็มีกำลังใจแล้วก็ต่อสู้กับโรคนี้อย่างเข้มแข็งนะคะก็มีการจัดงานคอนเสิร์ตต่างๆช่วยเหลือเธอนะคะก็คนเราก็ต้องสู้นะคุณฟังนะชีวิตนี้หนึ่งชีวิตนะตราบใดที่มีลมหายใจก็ต้องสู้กันต่อไปเดี๋ยวขอเลือกบทเพลงนี้นะคะคิดถึงคุณแป๋วนะคะกลับมารักกันและเดี๋ยวเบรกหน้าอัปเดตข่าวหุ้นกันค่ะ

0: ณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธกส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธกส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
1: เป็นอย่างไรกันบ้าง FC DJ ฝา FM 97นะคะก็ DJ ฝาค่ะก็วันนี้ก็แชร์ข้อมูลที่ออนแอร์ผ่านทาง QFM สถานีข่าวคุณภาพแล้วนะคะท่านใดที่ฟังผ่านทางวิทยุอยากจะเจอดีเจฝ่านะคะวันนี้ก็รวยกันค่ะรวยความรู้รวยความสุขฟังวิทยุแห่งประเทศไทยของเรานะคะดีเจฝ่าคุยหุ้นและก็วาไรตี้ข่าวสารที่สถานีข่าวคุณภาพแห่งนี้ FM 97นะคะทักทายคุณผู้ฟังแฟนรายการด้วยวันนี้หลายคนอาจจะเอ๊ะขอให้มีโชคมีลาภเดือนใหม่วันที่1กันยายนทุกคนก็ใฝ่ฝันทั้งนั้นนะคะคุณผู้ฟังและก็เรียนคุณผู้ฟังชีวิตของคนเราต้องเดินหน้าต่อไปค่ะนะอย่าจดจ่ออยู่กับอดีตที่หมองเศร้าชีวิตเราต้องไปต่อให้ได้บอกกับตัวเองไว้อย่างนี้ทุกวันนะคะดีเจฝ่าเองเนี่ยตอนนี้ก็ปั้นช่องอยู่ช่องนึงคือช่อง TT นะคุณฟังนะ DJ ฟาสิริพร FM 97ก็จะลงเกี่ยวกับเรื่องอาหารเรื่องชีวิตประจำวันแล้วก็ข้อคิดดีๆมีข้อคิดดีๆเยอะมากเลยถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกเศร้าหมองนะคะอย่าลืมนะเข้าไปติดตามได้ DJ ฟาก็ไปเจอข้อเขียนดีๆข้อคิดดีๆเนี่ยก็จะเอามาลงไว้ในTikTok ของ DJ ฝานะคะมีรุ่นพี่ส่งมาให้ด้วยเขาบอกว่าสัญญาณที่บอกว่าเราใช้กรรมเก่าหมดแล้ว 1. อยู่คนเดียวแล้วไม่ทุกข์2มีเงินพอใช้ไม่ขาดมือนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้รวยล้นฟ้าดีและรวยล้นฟ้าไม่ดีคุณฟ้าเอาแบบมีอยากมีคิดอะไรมีตังค์ใช้อยากได้ใช้เนี่ยดีมาก3เรื่องนี้สำคัญค่ะคิดก่อนพูดเสมอครองสติไม่สร้างกรรมใหม่ใดๆ4ค่ะอยู่เฉยๆเนี่ยก็รู้สึกสบายแล้วก็มีความสุขในทุกวันนะคะก็ขอให้แฟนรายการเป็นอย่างนี้นะดิฉันเจออะไรดีๆก็จะมาฝากกันในบ้านทีทีเนี่ยก็ดิฉันก็มีแปะโชว์เคสไว้ด้วยก็เป็นสิ่งที่ใช้จริงนะคะใครที่อยากจะทำแกงส้มมีน้ำแกงส้มที่ดิฉันก็สั่งเขาตลอดเลยก็แปะไว้ในโชว์เคสด้วยก็พอมีรายได้เข้ามานะคะอย่าลืมเข้าไปติดตามดีเจฝ่าสิริพร FM 97ด้วยใส่ชุดสีชมพูนะคะแล้วก็แปะโชว์เคสไว้ให้เนี่ยบ้านทีทีเนี่ยดิฉันบอกเขาไม่เอาเปรียบดีอะล่าสุดเนี่ยของเขามีปัญหานิดนึงนะเป็นเชือกดึงออกกำลังกายอะดิฉันฝากทักไปปุ๊บเขาก็ส่งตัวใหม่มาให้เลยหรือว่าเวลาเรื่องการคืนเงินอะไรเนี้ยค่ะสะดวกนะคะในช่องทางออนไลน์ดิฉันฝากก็ชอบเหมือนกันในการที่จะใช้บ้านทีทีของเขานะคะส่วนบ้านสีส้มก็ใช้เหมือนกันในการสั่งน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์ค่ะคุณฟังที่ติดตามฟังรายการของดิฉันฝากคงจะทราบว่ารายการของเราสนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์นะคะ เป็นงานวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะที่สกัดเอาแอนโทไซยานีนในข้าวสีดำออร์แกนิกทำให้ได้ผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากนะคะเป็นน้ำยาบ้วนปากด้วยแล้วก็เป็นเมาส์สเปรย์ด้วยถ้าคุณฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวอยากจะดูแลสุขภาพช่องปากนะคะแล้วก็ไม่ชอบน้ำยาบ้วนปากที่มีการแสบปากอยากให้แฟนรายการเปิดใจให้กับออร่าไรส์ตอนนี้ก็มีการจัดโปรในบ้านสีส้มด้วยนะคะคุณสกาวรัตน์แฟนรายการดิจิฟาก็สั่งซื้อแล้วนะคะพี่ปูก็สั่งซื้อแล้วด้วยเหมือนกันขอบพระคุณมากๆออร่าไรส์จำหน่ายในช่องทางออนไลน์ที่บ้านสีส้มนะคุณฟังคนที่ฟังอยู่คงจะเข้าใจนะคะบ้านสีส้มนะเข้าไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage ออร่าไรส์ค่ะหรือว่าไปซื้อได้ด้วยตัวเองตามร้านขายยานะคะนะร้าน Healthy Max 6สาขาภายในศูนย์การค้าไอคอนสยามที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คแล้วก็เส้นโรงพยาบาลวิมุตค่ะส่วนเส้นพันนกตัดใหม่นะคะคุณฟังวันนี้เนี่ยร้านสิริยาเขาจะหยุดนะร้านสิริยาเนี่ยเขาจะหยุดวันลอตเตอรี่ออก1กับ16จำได้นะพอดีฝ่ามีมีห้องไลน์กับเขาด้วยนะอันนี้วันนี้ไม่ต้องไปซื้อที่สียานะเขาหยุดนะฮะแล้วก็เส้นพันธุ์ตัดใหม่เนี่ยก็จะมีที่ร้านคลังยาเทพอาสาแล้วก็ร้านยาพิลล่าด้วยหรือไปซื้อที่ร้าน GPO ขององค์การเภสัชกรรมได้เลยนะคะสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6 LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาค่ะสมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขาหรือนี่เลยคุณฟังใครที่ไปทำฟันที่มูลนิธิทันตมหิดลนะคะซื้อได้นะเพราะว่าอันนี้เป็นแบรนด์ของมหิดลคอลเลกชันนะคะก็ชวนแฟนรายการด้วยถ้าคุณฟังนะฟังรายการของเรานะคะก็ช่วยสนับสนุนนะผลิตภัณฑ์ของรายการด้วยเช่นกันนะคะขอบพระคุณมากๆใครสนับสนุนแล้วก็ขอให้รวยขอให้รวยยิ่งขึ้นนะคะคุณบ้านหอมดอกไม้บอกว่ารอเก็บของนะคุณบ้านหอมใช่เลยนะก็ถึงบอกเลยว่าคุณไม่ได้ซื้อได้ทุกวันนะคะก็บางทีก็ต้องอดทนนั่งทับมือรอจังหวะย่อนะคะและเรียนคุณผู้ฟังนะคะเวลาต่างชาติเข้าต่างชาติออกเนี่ยมีผลต่อราคาหุ้นเพราะฉะนั้นเวลาเล่นหุ้นเล่นหุ้นตัวใหญ่นะคะเล่นในเซ็ต50ค่ะเดี๋ยวฝากก็โทรคุยกับแหล่งข่าวประจำเลยช่วงนี้เนี่ยคือไม่ค่อยห่วงหุ้นคุณผู้ฟังนะคะเราก็ไปเล่นตัวเล็กมันชอบขาดทุนคุณฟังเล่นตัวบิ๊กแคปหน่อยนะคะก็ทำให้เราพอได้ค่ากับข้าวบางทีก็ได้ค่าโต๊ะจีนเลยอ่ะบอกตรงๆคุณผู้ฟังนะคะดิจิฟ่าเองก็เป็นผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจด้วยนะคะก็เลยมีความรู้เรื่องการลงทุนในเซตบ้างนะแต่ก็มีดอยบ้างนะดอยบ้างในใดแฟนรายการปลอบใจคุณฟังก็ไม่บ้างเราก็เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าได้ปันผลมาไงก็เหมือนไปเที่ยวยุโรปแล้วก็ขาดทุนนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็แก้พอร์ตนะหิงชวนเพื่อนๆในกลุ่มเลยว่าแก้พอร์ตเธอถ้าคุณนั่งทับมือตลอดเวลาช่วงหุ้นตกอ่ะคุณก็ไม่ได้แก้พอร์ตพอหุ้นขึ้นคุณก็ไม่ได้ขายเพราะคุณไม่มีหุ้นเขียวเลยคุณมีแต่หุ้นแดงแจ๋อย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณยอมซื้อช่วงที่หุ้นมันแดงแล้วคุณมาขายหุ้นเขียวนะคะอย่างที่แฟนรายการดีฟ้าทำอยู่แล้วก็มาเป็น FC ดีเจฟ้านะคะก็แล้วก็บอกเลยเล่นหุ้นถนัดนะคุณฟังอย่าไปเล่นหุ้นตามโบรกเกอร์หรืออะไรที่เขาบอกอ่ะคืออันนี้ที่มาเล่าให้คุณฟังนี่คือเขาคัดมาแล้วแต่ไม่ใช่เราซื้อทุกตัวไงใช่ไหมเราจะต้องมีหุ้นตัวที่เราถนัดเราต้องรู้ด้วยบางทีหุ้นเจ้าสัวเนี่ยแหล่งข่าวดิจิฟาเขาบอกว่ามันไม่ค่อยขึ้นหรอกคุณบาท2บาทคุณต้องขายแล้วก็จริงนะคุณฟังนะคะเดี๋ยวมันก็ลงมาใหม่เดี๋ยวมันก็อืดอาดมากเลยนะคะเขาก็บอกแบบนี้ก็ขอบพระคุณแหล่งข่าวด้วยนะดิจิฟาก็มีความรู้กับเรื่องของพี่ๆที่เขาเล่นประสบความสำเร็จอะค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ทุกวันนี้ที่เจอนะคุณฟังไม่มีใครเล่นแบบถือยาวเลยอะจะแบบเล่นเดย์เทรดเป็นส่วนใหญ่นะถ้าจะถือยาวจริงๆก็คือต้องจ่ายปันผลดีนะคะวันนี้ตลาดหุ้นบวกได้นะคะไซด์เวย์ด้วยนะคะก็ไม่ได้ไปแรงนักนะคุณฟังก็อยู่แถวนี้แหละ 1597.48 ปิดตลาดภาคเช้าบวกไปได้ 2.32 จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขาย 41,458 ล้านบาทวันนี้นักวิเคราะห์เดลต้านักวิเคราะห์โกเบกบอกว่าเดลต้าเนี่ยที่เป็นตัวหนุนดัชนีแล้วก็ตัวพลังงานใช่ไหมคุณฟังเพราะว่าเรื่องของความกังวลสถานการณ์ตะวันออกกลางแล้วก็เรื่องของเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยด้วยนะคะในการประชุมเดือนนี้แหละเดี๋ยวต้องติดตามนะคะแนวโน้มภาคบ่ายนะคะบริษัทหลักทรัพย์โกเบกให้ไว้บอกว่าดัชนีปรับตัวขึ้นโดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นนะคะแล้วก็เฟดยังคงติดตามแล้วก็ตลาดยังคงจับตาเฟดด้วยนะคะ 15-16 กันยายนคาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็นปัจจัยกดดันดัชนีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้หุ้นโรงพยาบาลตัว CSG วิ่งนะคุณฟังเพราะว่าเป็นช่วงของครึ่งหลังเนี่ยโรงพยาบาลจะมานะคะแล้วก็เรื่องการที่ประกันสังคมนี่จะจ่ายค่าหัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะส่วนวันนี้หุ้นเด่นนะคะของบริษัทหลักทรัพย์ Gobek Technical Insight เป็นตัว OR กับตัว STGT นะคะคุณฟัง OR นะ OR นี่บางคนยังถืออยู่เลยนะคะต่ำกว่าราคาจองมาแต่ก็อดทนนะคุณฟังคือมันต่ำๆนี่คุณต้องช้อนเก็บไว้บ้างนะคะวันนี้ปิด 12.80 รับ 12.50 ต้าน 13.20 ถึง 13.50 คัดลอส 12.30 เล่นรอบได้นะคะบีบตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยแล้วก็มีสัญญาณ Bullish ด้วยนักวิเคราะห์ Gobek ให้คัดลอสถ้าหลุด 12.30 จำไว้นะคะคุณฟังต้องมีวินัยนะนะคะแล้วก็บางคนซื้อถั่วก็ราคาไม้ไหนที่ไปทดสอบต้านและมีกำไรนะคะก็ต้านเขาอยู่13.20 13.50 มาดู STGT ด้วยช่วงนี้หุ้นยางขึ้นนะคะ STA ก็ขึ้นนะคะวันนี้รับ11บาทปิด11.20นะคะต้าน11.80ถึง12.20คัดลอส10.70ค่ะคุณผู้ฟังหุ้นพลังงานขึ้นนะคุณฟังนะคะเป็นเรื่องของตะวันออกกลางแล้วก็เรื่องของสัญญาณที่ว่าจะมีการส่งออกดีเซลได้นะคะแต่ใครเล่นหุ้นพลังงานรู้ได้ไว้อย่างนึงว่ามันผันผวนตามข่าวเลยนะคะส่วนวันนี้ ASL ให้ตัวโรงพยาบาล BCH นะคะวันนี้11.10แล้วนะคุณฟัง11.10แล้วแนวรับดูว่าย่อมาหรือเปล่า10.70ค่ะคุณฟังรอย่อนะคะ10.70ถึง10.80ส่วนแนวต้านวันนี้ BCH เนี่ยเขาบวกไป40สตางค์แล้วนะคะแนวต้าน11.20ถึง11.50คัดลอสที่10.70สตางค์ค่ะส่วนหลักทรัพย์คิงฟอร์ดนะคุณฟังตัวเซตอินเด็กซ์วันนี้นะคะก็แนะนำเรื่องเก็งกำไรหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็โรงกลั่นแล้วก็เลือกหุ้นกลุ่มดีเฟนซีฟนะคะตอนนี้เนี่ยปลายปีเนี่ยโบรกจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับหุ้นโรงพยาบาลนะคุณฟังแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ขึ้นหวือหวานะคุณฟังคุณฟังต้องอดทนมากๆเลยอย่างวันนี้คิงฟอร์ดแนะนำตัว BDMS คำแนะนำซื้อนะคะแต่ว่าราคายังไม่ไปไหนนะคุณฟังอันนี้ต้องแบบเงินเย็นมากเย็นมากเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ให้ราคาประมาณ25บาทนะท็อป71บาทนะตัวท็อปเป็นหุ้นเด่นนะคะอีกตัวหนึ่งค่ะคุณฟังตัวนี้ดีน่าสนใจว่า SCC นะคะกรอบขาขึ้นเลยช่วงนี้นะคะกรอบขาขึ้นเลยหลายท่านอาจจะถือเก็บไว้เพราะว่าดูเรื่องปันผลด้วยอะไรต่างๆด้วยนะคะแต่ก็มีคนก็เข้าซื้อเหมือนกันนะคะราคาก็ยกขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้ SCC ค่ะหลักซัพพลายให้รับนะคะแต่รอย่อหน่อยนะคะ248ถึง255แต่ก่อน SCC นี้เขาเล่นหลัก3นะวาง300ขึ้นใช่มั้ยคะแต่ตอนนี้เขาก็ขาเขาก็ลงมาแต่ตอนนี้เนี่ยมีการพักตัวบ้างนะคะรอจังหวะพักตัวนะคะซื้อเพื่อทำกำไรนะหลักซัพพลายบอกแนวต้านยังมีอัพไซด์เลยคุณฟัง274ถึง280นะแนวรับเนี่ยรอหน่อย248ถึง255นะคะอย่ารีบมากคุณฟังส่วนทางด้านคุณสรพลวีระเมธีกุลนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าทีมกลยุทธ์บอกว่าตลาดหุ้นไทยนี่แกว่งตัวในกรอบแคบปัจจัยหนุนวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำมันที่เรื่องราคาน้ำมันดิบนะคะส่วนแรงขายเป็นหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็กลุ่มโรงไฟฟ้าแต่ว่าปัจจัยใหม่ๆนี่ยังไม่มีนะคะคุณฟังช่วงบ่ายคาดว่าจะแนวรับ1580แนวต้าน1610ค่ะนะคะ 13:31 นาทีนะคะฝากแฟนๆรายการด้วยนะคะในการติดตามรายการของเราแล้วก็พรุ่งนี้คุณฟาร์มดีจะฝากจะไปที่ Impact เมืองทองธานีเผื่อว่าท่านใดจะไปนะคะจะไปงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติคัลเลอร์ไทยที่จัดขึ้น 2-6 กันยายนช่วงบ่ายพบกันนะคะถ้าท่านฟังไปดีกว่าจะไปพิธีเปิดงานเลยนะคะถ้ามีโอกาสไปกันนะพรุ่งนี้มีคุณปามี่มีคุณใบเฟิร์นแล้วก็มีลิเกสอนตามด้วยถ้าคุณฟังสนใจนะก็ไปได้2-6กันยายนเลยพรุ่งนี้วันแรกแล้วก็วันอาทิตย์วันที่6กันยายนวันสุดท้ายแต่อยากให้ไปกันวันใดวันหนึ่งนะไปเดินไปช็อปนะไปชิมแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปไปชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติค่ะเดี๋ยวแบบนี้พักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวของเรากันต่อค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
5: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปี นวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออร่าไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
5: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
1: ติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะคุณฟังข่าววันนี้ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะปัจจัยต่างประเทศตัวนี้ก็มีผลต่อการลงทุนค่ะเพราะว่าสถานการณ์สหรัฐและอิหร่านนั้นกลับมาตึงเครียดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่สหรัฐอเมริกานั้นโจมตีฐานยิงจรวดของอิหร่านบนเกาะลารักใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซค่ะก่อนที่อิหร่านนั้นจะตอบโต้ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนและก็ UAE ค่ะขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์ก็ประกาศเตรียมตอบโต้เพิ่มเติมนะคะดังนั้นตลาดก็เลยต้องมีความเสี่ยงต่อเรื่องของริทพรีเมียมความเสี่ยงด้านอุปทานจำนวนเรือขนส่งสินค้าโภคภัณฑ์ผ่านช่องแคบฮอร์มุซนั้นก็ลดเหลือเพียงราว5ลำจากระดับปกติที่125ถึง140ลำต่อวันราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสเพิ่มขึ้น 2.83% ปิดที่ 85.76 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วก็เบรนท์เพิ่มขึ้น 2.71% ปิดที่ 90.49 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก็ต้องติดตามนะคะความรุนแรงของการตอบโต้จากสหรัฐอเมริกาต่อไปโดยเฉพาะความเสี่ยงต่อเกาะคลาร์กแล้วก็ช่องแคบฮอร์มุซซึ่งอาจจะทำให้ราคาน้ำมันทรงตัวสูงและก็เพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อของโลก

เรื่องของเซนติเมนต์เชิงลบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางราคาน้ำมันดิบที่ดีดตัวขึ้นส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะ US Bond Yield พันธบัตรสหรัฐด้วยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากความคาดหวังว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยและความกังวลด้านสถานการณ์การคลังของสหรัฐนะคะขณะเดียวกันค่ะปัจจัยบวกในภาพรวมบ้านเราก็คือการที่สว.อนุมัติพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทก้อนที่2รวมทั้งงบปี69เนี่ยเบิกจ่ายแล้ว 72% นะคะส่วนงบประมาณปี70วงเงิน 3,788 ล้านล้านบาทก็จะเริ่มใช้ในเดือนตุลาคม2569มองว่าเป็นบวกต่อกลุ่มหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐนะคะหุ้นเด่นของ ASL ก็บอกว่าชอบกลุ่มแบงก์ก็จะเป็นตัว KTB BBL นะคะแล้วก็จะมีกราฟกันกุลสเตคอนเซฟโก้ WHA แล้วก็ตัวอมตะนะคะหุ้นเด่นวันนี้เป็น KTB ค่ะกรุงไทยแบงก์ให้เป้าเชิงกลยุทธ์ที่45.75 บาทค่ะคุณฟังขณะเดียวกันนักวิชาการในตะวันออกกลางที่พุ่งขึ้นนะคะข้อมูลจากสำนักข่าว InfoQuest ค่ะก็ลงข่าวเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะประเมินทิศทางการลงทุนนะวันนี้เริ่มต้นเดือนกันยายนนะคะก็บอกภาพรวมตลาดการเงินโลกยังเจอความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะคะที่กลับมารุนแรงทำให้ราคาน้ำมันดิบในพุ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือบอนด์ยิลด์ก็พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบปีนะคะพอบอนด์ยิลด์พุ่งขึ้นก็จะทำให้เม็ดเงินลงทุนต่างชาติฟันโฟไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทยของเราด้วยอย่างไรก็ดีโครงสร้างตลาดหุ้นไทยมีสัดส่วนหุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์นะคะที่สูงก็จะช่วยพยุงดัชนีตลาดหุ้นไทยให้ผันผวนน้อยกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคคุณฟังก็ประเด็นที่ได้เรียนคุณฟังไปว่าความตึงเครียดกลับมาอีกแล้วนะคะระหว่างสหรัฐและก็อิหร่านเพราะว่าสหรัฐโจมตีเกาะแห่งหนึ่งในช่องแคบฮอร์มุสค่ะส่งผลให้อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีพันธมิตรของสหรัฐก็คือในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คือ UAE แล้วก็ตัวจอร์เดนนะคะก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบนั้นพุ่งเพิ่มขึ้นนะคะน้ำมันดิบโลกเบนซ์ก็พุ่งทะยานแตะ 90.49 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลและก็ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสเพิ่มขึ้นที่ 86.27 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนั่นเองนะก็ตอนนี้ก็ต้องจับตาสถานการณ์นะคะเรื่องของราคาน้ำมันนะคุณฟังบอกว่าราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสเฉลี่ยสะสมในปี69เนี่ยก็ขยับแซงหน้าปี65ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกประเด็นหนึ่งนะคุณฟังก็คือเรื่องของเฟดค่ะคุณฟังเรื่องที่ต้องติดตามว่าเฟดมีโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้นะคะบริษัทหลักทรัพย์เอ็กเซียพาร์ทก็มีการเตือนเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันค่ะเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าจะกลายเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกต่อกลุ่มบริษัทจดทะเบียนนะคะกลุ่มส่งออกที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการรับรู้รายได้นะแปลงกลับเป็นเงินบาทที่สูงขึ้นก็นำโดยหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็จะเป็นตัวฮานา SVI Delta KCE ค่ะขณะที่กลุ่มท่องเที่ยวนะคะก็เป็นตัวที่การอ่อนค่าเงินบาทจะช่วยเพิ่มอำนาจการจับจ่ายให้แก่นักท่องเที่ยวก็ดึงดูดให้อุตสาหกรรมกลับมาคึกคักได้นะคะก็เป็น AOT AAV BA Mint Centel แล้วก็ตัว ERW ส่วนกลุ่มโรงพยาบาลค่ะบอกว่าได้ประโยชน์จากกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติที่เข้ามารักษาสุขภาพในไทยเพิ่มขึ้นก็จะเป็นตัว BH BDMS นะครับพระราม9แล้วก็ตัว BCH นะอันนี้จากเอเชียพลัสนะคุณฟังสำหรับกลยุทธ์การลงทุนเดือนกันยายนก็ชูหุ้นกลุ่มปลอดภัยและก็สินค้าโภคภัณฑ์เด่นภายใต้ภาวะที่ฟันโฟผันผวนและก็มีการสลับกลุ่มลงทุนเซกเตอร์โลเทชันฝ่ายวิจัยของเอเชียพลัสแนะนำนักลงทุนลงทุนด้วยการใช้นโยบายนะคะก็คือเลือก selective buy ในหุ้นกลุ่มปันผลดีหุ้นเด่นก็จะมองเป็นตัว BBL ค่ะบอกได้อานิสงส์โดยตรงจากทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่ทรงตัวในระดับสูงนะคะก็จะช่วยหนุนส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ NIM และก็รายได้ดอกเบี้ยในช่วงครึ่งหลังระดับราคาปัจจุบันต่ำและก็น่าสนใจซื้อขายบนมูลค่าทางบัญชีนะคะ PBV เพียง 0.6 เท่าก็ถูกกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มแบงก์พาณิชย์ที่ระดับ 1.2 เท่าอย่างมีนัยสำคัญส่วน PTT นะคะบอกเป็นหุ้นหลักที่ได้อานิสงส์ทางตรงจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งรับกระแสความขัดแย้งในตะวันออกกลางเหมาะกับลงทุนระยะสั้นที่ต้องการเก็งกำไรตามทิศทางราคาพลังงานโลกส่วน BCH นะคะหุ้นโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะคะบอกแนวโน้มผลประกอบการงวดไตรมาส3มีสัญญาณฟื้นตัวโดดเด่นหลังผ่านจุดต่ำสุดได้รับปัจจัยบวกจากการมีฐานลูกค้าผู้ประกันตนขนาดใหญ่นะคะถึง 1.02 ล้านรายได้อานิสงส์
ส่งเชิงบวกเพิ่มเติมจากการปรับเพิ่มค่ารักษาพยาบาลของสำนักงานประกันสังคมในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้นะคะหุ้นเด่นของ

0: บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะก็จะเป็นตัว BBL คุณฟัง BBL นะคะแล้วก็มีตัว PTT แล้วก็ตัว BCH ค่ะพูดถึงประกันสังคมนะคุณฟังวันนี้เนี่ยใครที่เป็นเพื่อนไลน์ของประกันสังคมเนี่ยเขามีการเริ่มต้นว่าถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปนะคะไปติดตามแล้วก็ไปเก็บคะแนนตรวจสอบเงินสมทบตอบแบบสอบถามเช็คอินรายวันนะคะเขาก็จะให้คุณเนี่ยสะสมคะแนนกับ LINE Official ของสำนักงานประกันสังคมได้นะลองเข้าไปดูนะเดี๋ยวดิฟ้าก็จะเข้าไปติดตามเหมือนกันนะสะสมคะแนนแล้วก็มีการแลกรางวัลได้เริ่มวันนี้วันแรกเลยนะคะ1กันยายน2569ถึง30พฤศจิกายน2569แล้วก็แลกรางวัลได้ถึง31ธันวาคม2569ก็คือเขาให้สะสมคะแนนเช็คอินทุกวันตรวจสอบเงินสมทบตอบแบบสอบถามรายเดือนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจนะคะเขาก็จะมีพวกบัตรกำนันกระบอกน้ำ power bank บัตรเติมน้ำมันเครื่องชั่งน้ำหนักเครื่องวัดความดันนะคะใครสนใจก็ลองเข้าไปดูที่ LINE Official ของสำนักงานประกันสังคมก็สายด่วน1506ด้วยนะคะคุณฟังขณะเดียวกันนะคุณฟังเรื่องของอนาคตกองทุนประกันสังคมก็ปรากฏว่าเรื่องของการที่เราจะต้องไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะก็กำหนดวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569แล้วก็ไม่ต้องลงทะเบียนแล้วนะคะก็คือไปใช้สิทธิ์กันได้เลย27กันยายนเดือนนี้ก็เดือนกันยายนแล้วเนี่ยผ่านมาไวๆนะคะคุณฟังมาดูหุ้นเด่นของ Stock of the Town ของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีกันนะคะคุณฟังวันนี้เนี่ยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีก็แนะนำหุ้นที่ช่วงนี้นี่โอ้โหแรงซื้อเยอะจริงๆก็คือตัว SCC นะคะคุณฟังวันนี้นะคะบอกว่าตลาดหุ้นไทยในวันนี้เนี่ยคาดว่าจะแกว่งตัวนะคะอยู่ที่กรอบแนวรับ1592-1587แล้วก็แนวต้าน1610-1618นะคะส่วนเรื่องของบอนด์ยีลด์ที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็ตัวของธนาคาร TTB ธนไทยธนชาตินะคะมีเรื่องของการที่เป็นการเมิร์จกับนะคะคุณฟังก็มีการดูเกี่ยวกับเรื่องของเสริมทัพนะแบงก์ทหารไทยธนชาติกับทาง DBS เนี่ยค่ะคุณฟังเขามีการโอนพอร์ตของลูกค้านะคะเข้ามาให้ธนาคารฐานไทยธนชาติเนี่ยดูแลนะประเด็นนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องติดตามด้วยเช่นกันสำหรับตัวของธนาคารทหารไทยนะคะคุณฟังเพราะว่าตัวของ DBS เนี่ยนะคะก็คือได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับธนาคารฐานไทยธนชาติจำกัดมหาชนหรือ TTB นะคะเพื่อมอบโอกาสให้แก่ลูกค้า DBS นะแล้วก็นักลงทุนรายย่อยในประเทศเนี่ยเข้าถึงโอกาสการลงทุนหลากหลายนะคะนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เขามีการเสริมทับกันนะคะก็อาจจะได้ค่าธรรมเนียมต่างๆที่พุ่งขึ้นด้วยสำหรับตัวของ TTB นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องติดตามสำหรับตัวหุ้น TTB นะคะวันนี้เนี่ยกลุ่มที่ได้จิตวิทยาเชิงบวกนะคะก็เรื่องของ TTB ขยายธุรกิจ Wealth Management นะคะซ้อนศักยภาพ New S-Curve นะคะกลุ่มธนาคารก็บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีมอง K-Bank KTB KKB TTB แล้วก็กลุ่มประกันส่วนชิ้นส่วนต้องรอย่อก่อนนะคะ HANA KCE ค่ะส่วนหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการที่รัฐอนุญาตการส่งออกดีเซลนะคะบริษัทซับกรุงศรีมองเป็นท็อป SPRC PTT ปิโตเคมีก็เป็น PTGC แล้วก็ SCC วันนี้หุ้นเด่นของบริษัทซับกรุงศรีเป็นตัวท็อป SPRC แล้วก็ HANA นะคะหุ้นท็อปบอกว่าได้ประโยชน์เด่นในวงจรซัพพลายโรงกลั่นนะคะก็ให้ราคาไว้70บาท SPRC นะคะได้ประโยชน์จากวงจรซัพพลายโรงกลั่นตึงตัวนะคะก็มองว่า SPRC จะไปอยู่แถวๆ13.50 บาทแล้วก็เรื่องของการจ่ายเงินปันผลที่ดีด้วย HANA นะคะ HANA รอย่อก่อนนะคุณฟังก็วันนี้ให้ราคาเป้าหมายปีหน้าไว้ที่64บาท60สตางค์นะคะก็ท็อป SPRC แล้วก็ HANA เป็นหุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีค่ะนะช่วงนี้นี่ก็มีเรื่องของสถานการณ์พลังงานที่เกิดขึ้นนะคะ มากันที่หุ้นพลังงานนะคุณฟังก็จะได้อานิสงส์จากเรื่องของกรณีที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างเสนอนายกรัฐมนตรีขอปลดล็อกส่งออกน้ำมันดีเซลได้นะคะหลังจากที่ผ่านมาพบว่าปริมาณจัดเก็บดีเซลเนี่ยสูงถึง 70-80% จากความต้องการใช้ในประเทศที่ชะลอในช่วงฤดูฝนและก็โรงกลั่นเนี่ยปรับลดกำลังการผลิตลงนะก็จะพิจารณาการส่งออกในสัดใดขึ้นอยู่กับภาคนโยบายที่ยังกังวลต่อสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะวันนี้ตัวหุ้นพลังงานก็เลยปรับตัวเพิ่มขึ้นกับข่าวที่ว่ารัฐจะส่งให้มีการส่งออกดีเซลได้นะคะก็ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะก็มองบอกว่าค่อนข้างจะเป็น slightly positive ต่อแนวโน้มดังกล่าวนะคะนะคะเรื่องการส่งออกน้ำมันดีเซลแล้วก็คาดว่าถ้าเกิดทำได้เนี่ยจะกลับมาเปิดส่งออกได้ก็คงจะเป็นไตรมาสที่4นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็มองว่าเป็นสัญญาณ bullish ต่อกลุ่มนี้นะคะกลุ่มโรงกลั่นแล้วก็ให้หุ้น SPRC เป็นตัว top pick ค่ะคุณฟังนะคะรวมทั้งเรื่องของการจ่ายปันผลในระดับสูงด้วยนะก็จะเป็นตัว SPRC BCP แล้วก็ตัว top ด้วยเช่นกันช่วงนี้ก็ต้องติดตามนะคะเรื่องของสถานการณ์เรื่องของราคาน้ำมันดิบโลกที่แกว่งตัวเพิ่มขึ้นก็จะเป็นปัจจัยที่หนุนต่อหุ้น PTT PTTEP SPRC BCP แล้วก็ TOP นะก็คือพวกเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นพลังงานเนี่ยเขาก็จะผันผวนตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางนั่นเองค่ะนะตอนนี้ก็มีการพุ่งขึ้นของสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบนั่นเองจากเหตุการณ์ความตึงเครียดที่กลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณฟังคุณฟังอยู่กับช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะแล้วก็เรียนคุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้แล้วนะคะที่ดีเจฝ่าเองก็ประชาสัมพันธ์มาโดยตลอดนะพรุ่งนี้เนี่ยดีเจฝ่าจะไปทำข่าวในช่วงของพิธีเปิดด้วยมีหลายท่านถามว่าไปได้เลยไหมไปได้นะมันเป็นงานแบบงานเปิดกว้างเลยนะมีรุ่นน้องดีเจฝ่าเนี่ยก็บอกว่าจะไปเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านนะคะเป็นการเปิดงานเลยนะคะงานสีสันไทย Color of Thai Thai นะคะงานมีขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีค่ะ Exhibition Hall 7-8 แล้วก็เข้าชมฟรีด้วยเป็นงานที่เป็นมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติเลยนะคุณฟังดิฉันก็จะไปพรุ่งนี้ด้วยนะก็เชิญชวนแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวไปเจอกันนะคะกับงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thai ที่ Impact เมืองทองธานีงานมีถึง6กันยายนเลยนะคะพรุ่งนี้วันแรกพุธที่2กันยายน 10:00 นถึง 21:30 นนะคะวันธรรมดาเนี่ยถ้าคุณเอาที่จอดเอารถไปเนี่ยมีที่จอดรถนะดิฉันว่าจอดสะดวกเลยแหละแล้วก็ถ้าไปรถไฟฟ้าก็นั่งรถไฟฟ้าสายคือมันไปได้หลายสายแหละแต่ควรต้องไปต่อรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะวิธีการเดินทางไปเนี่ยก็ไปต่อสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ยลงที่สถานีเมืองทองธานีเขาก็จะมีรถเมย์มีรถตู้มีรถสองแถวด้วยนะคะคุณฟังใครเอารถยนต์ไปก็สะดวกนะคุณฟังเขามีที่จอดรถนะคะทั้งในร่มแล้วก็ลานกลางแจ้งเนี่ยจอดรถได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 คันเลยทีเดียวนะคะอย่างวันนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านจะไปเป็นประธานเปิดงานวันนี้เนี่ยจะมีงานตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงครึ่งเลยเวทีการแสดงนะคะจะมีการแสดงโขนโรงเรียนดอนเมืองจตุรัสจินดาการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยในช่วงบ่าย2ส่วนบ่าย3ถึงบ่าย4เนี่ยเป็นพิธีเปิดงานนะคะและการแสดงในพิธีเปิดชุดรัศมีแห่งสยาม The Radiant of สยามนะคะ The Radiant of สยามโดยครูโจนะคะสุธิศักดิ์ภักดีเทวาแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษก็คือน้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพบูลย์นะคะดิฉันก็จะอยู่ช่วงเวลานี้แล้วก็16:00 นถึง17:00 นการแสดงชุดจตุรทิศวิจิตราสยามโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะคะใครเลิกงานมาได้นะคะวันนี้เนี่ยมีการแสดงหนังใหญ่วัดขนอนนะ 17:00 นถึง 18:00 นและพลาดไม่ได้ใครเป็นแฟนลิเกคณะสอนรามน้ำเพชรนะคะ 18:00 น 15:00 นถึง 20:00 นและก็ช่วง 2:00 ถึง 3:00 จะเป็นคอนเสิร์ตปามมี่ค่ะคุณฟังนะงานก็จะมีศิลปินต่างๆเนี่ยสลับหมุนเวียนเปลี่ยนมาให้ท่านได้ชมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวันที่3วันที่4นะแล้วก็วันที่5นะคะวันที่5ใครชอบลิเกนะคะก็จะมีลิเกเรื่องแก้วหน้าม้าพริกชะตาลิขิตรักนะคะวันที่5กันยายนโดยสมาคมลิเกแห่งประเทศไทยแล้วก็แขกรับเชิญโตโต้ธนเดชแล้วก็ต้อมนิรันดร์ด้วยแก้วหน้าม้าพริกชะตาลิขิตรักแล้วก็มีการแสงวงดนตรีกรุงเทพราตรีคอนเสิร์ตแม็กเจนมานะนะคะก็ไปชมกันได้วันนี้ใครชอบลิเกก็เป็นลิเกของสอนรามน้ำเพชรนะคะมนต์เสน่ห์ลิเกไทยค่ะ รวมทั้งใครชอบโขนนะคะฝันจะมีการแสดงโขนโดยสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนาวันที่5กันยายนนะคะลอยวารียกรบนะเป็นตอนลอยวารียกรบเป็นโขนรามเกียรติ์ 16:45 นถึง 17:45 นงานนี้เข้าชมฟรีก็ชวนแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราได้ไปร่วมในกิจกรรมนี้ท่านฟังสะดวกวันไหนก็เรียนเชิญท่านนะคะเรียนเชิญท่านไปได้เลยเชื่อว่าแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวเนี่ยสนใจอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมนี้กันแล้วก็มีการออกร้านนะมีนิทรรศการมีการให้ท่านเนี่ยได้ร่วมสนุกกับแรลลี่ต่างๆด้วยนะคะเพื่อสะสมแลกของรางวัลเชื่อว่าถ้าแฟนรายการไปกันแล้วเนี่ยจะถูกใจกันมากๆเลยดิจฟ้าเองก็ชวนแฟนรายการไปนะคะเป็นอะไรที่ครบเครื่องเลยจริงๆนะคุณฟังแล้วก็เชิญชวนคุณฟังได้ไปร่วมในกิจกรรมวันนี้กันนะคะวันพรุ่งนี้2กันยายนถึง6กันยายนค่ะส่วนวันนี้1กันยายนนะคะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานะคุณฟังเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราได้เห็นภาพการแต่งกายนะคะในชุดการใส่เสื้อผ้าที่เป็นผ้าบาติกสงขลาแล้วก็มีการเอาสัญลักษณ์นางเงือกประจำจังหวัดเนี่ยมาผสมผสานกับลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถเป็นเทคนิคการทอผ้าบาติกที่แบบลงตัวมากๆที่ครม.นั้นได้สวมใส่ในวันนี้หลายท่านก็ชื่นชอบกันนะคะเห็นภาพการแต่งกายแล้วเนี่ยสวยงามนะคุณฟังที่ได้เห็นภาพก็คงจะรู้สึกเลยว่าผ้าไทยของเราเนี่ยนะใส่ได้หลากหลายแล้วก็ความสวยงามด้วยเช่นกันอย่างวันนี้เนี่ยเดี๋ยวดิฟักก็จะแต่งในส่วนของการไปงานเนี่ยดิฟักก็จะแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยเหมือนกันนะคะแล้วก็เน้นนะบางทีเป็นผ้าบาติกก็ได้นะคุณฟังเป็นผ้าบาติกสวยๆเนี่ยค่ะอย่างไปที่ภาคใต้เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะแต่งกายด้วยชุดผ้าบาติกอยู่แล้วค่ะวันนี้เนี่ยบรรดาครม.เองนะคะก็อยู่ที่จังหวัดสงขลานะคะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการเนี่ยก็มีการถ่ายภาพบันทึกภาพหมู่ร่วมกันกับคณะรัฐมนตรีนะท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บันทึกภาพนะคะกับครม.ผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมครม.อย่างเป็นทางการกันในวันนี้นะคะก็จัดประชุมที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัตินะมหาวิทยาลัยศิลป์สงขลานครินทร์ตำบลคอหงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะงานนี้เนี่ยวันประชุมวันนี้เนี่ยก็เป็นผ้าที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะของจังหวัดสงขลาก็คือผ้าทอเกาะยอลายราชวัฒน์นะคะครม.ก็สวมใส่ผ้าทอลายราชวัฒน์กันเป็นผลงานจากกลุ่มราชวัฒน์แสงสองล่าหนึ่งตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลานะคะเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นผ่านการผสมผสานเส้นได้หลากสีจนเกิดเป็นลวดลายแล้วก็มิติสีที่โดดเด่นสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนเกาะยอใครไปสงขลาอย่าลืมนะคะอุดหนุนผ้าเกาะยอกันหน่อยนะคะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เราจะสร้างการรับรู้แล้วก็สร้างโอกาสของผลิตภัณฑ์ชุมชนของเกาะยอเนี่ยให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางดิฉันก็มีผ้าเกาะยอแบบค่อนข้างจะเยอะเลยจริงๆนะคุณฟังราคาก็ไม่ได้แรงราคาย่อมเยานะคุณฟังก็เชิญชวนคุณฟังด้วยนะคะมีโอกาสก็ใส่ผ้าไทยกันนะคะคุณฟังในส่วนของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะที่ท่านไปเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมครม.สัญจรนะคะวันที่1วันนี้เนี่ยเมื่อวันที่30สิงหาคมนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านไปที่โรงแรม The Best Vacation ราชมังคลาจังหวัดสงขลานะคะและท่านก็มีการไปร่วมประชุมติดตามนโยบายด้วยนะคะนางสาวสบิดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายแล้วก็ติดตามผลการดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและก็กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนนะคะก่อนจะมีการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ทับ2569ณจังหวัดสงขลาก็บอกว่ามีการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569โดยเฉพาะค่ะการขับเคลื่อนชุดไทยพระราชนิยมและก็พระไทยซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้นะคะนางสาวสบิดาก็บอกว่าที่ผ่านมากระทรวงวัฒนธรรมได้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับชุดไทยนำชุดไทยไปจัดโรดโชว์ในประเทศต่างๆและก็ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติจำนวนมากส่วนใหญ่ชื่นชมค่ะ ว่าชุดไทยนั้นมีความสวยงามโดยเฉพาะเสน่ห์ของชุดไทยพระราชนิยมที่มีรูปแบบและช่วงเวลาการสวมใส่ที่เหมาะสมถือเป็นมรดกทางอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงถ่ายทอดไว้ให้แก่คนไทยการสวมใส่ชุดไทยในแบบที่ถูกต้องตามที่ได้พระราชทานไว้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีการคิดค้นชุดไทยแต่ละแบบสมเด็จพระพันปีหลวงทรงศึกษาวิจัยจากการแต่งกายของคนไทยในแต่ละยุคสมัยรวมถึงจิตรกรรมฝาผนังต่างๆดังนั้นประเทศใดจะมาเคลมไม่ได้ขณะที่ข้อมูลการสวมใส่สบายมีหลักฐานมาตั้งแต่สมัยทวาราวดีแม้ใครจะเคลมแต่องค์ความรู้เหล่านี้ยังอยู่กับไทยเราสามารถต่อยอดและก็เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องทั้งนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็กล่าวว่าการเผยแพร่ชุดไทยทั้ง8แบบกระทรวงวัฒนธรรมมีแนวคิดจัดทำต้นแบบร้านเช่าชุดไทย1จังหวัดมี1ต้นแบบการตัดเย็บเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมงานกับกระทรวงวัฒนธรรมโดยร้านที่เข้าร่วมจะต้องมีต้นแบบชุดไทยที่ถูกต้องเพื่อสร้างแรงจูงใจพร้อมมอบรางวัลโล่หรือตาสัญลักษณ์ชุดไทยพระราชยมเพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองว่าร้านดังกล่าวสามารถตัดเย็บชุดไทยได้อย่างถูกต้องและก็ประชาชนสามารถจะตรวจสอบจากชื่อร้านที่ได้รับการรับรองได้ท่านรัฐมนตรีสวิดาก็บอกว่าภาคใต้นั้นมีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและก็หลากหลายทั้งผ้าทอพื้นถิ่นศิลปะการแสดงเช่นโนราและหนังตะลุงประเพณีศาสนาเมืองเก่าแหล่งมรดกตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและก็อยู่ร่วมกันอย่างงดงามกระทรวงวัฒนธรรมมุ่งนำอัตลักษณ์เหล่านี้มาต่อยอดผ่านความคิดสร้างสรรค์ทั้งการออกแบบการเล่าเรื่องการพัฒนาคุณภาพสินค้าบรรจุภัณฑ์และการตลาดเชื่อมโยงชุมชนศิลปินผู้ประกอบการภาคเอกชนและก็ภาคการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันส่วนเรื่องการผลักดันเมืองเก่าสงขลาให้เป็นมรดกโลกนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์ก็กล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรนั้นกำลังผลักดันการนำเสนอเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นของแหล่งสงขลาและชุมชนริมทะเลสาบสงขลาเข้าสู่การพิจารณาในระดับประเทศได้แก่คณะอนุกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกและคณะรัฐมนตรีตามลำดับเพื่อขอความเห็นชอบในการนำส่งเอกสารไปยังศูนย์มรดกโลกภายในวันที่15กันยายนนี้นะคะและก็จะเข้าสู่กระบวนการประเมินขั้นต้นให้ทันตามกำหนดการของปีนี้นะคะก็เรียนคุณผู้ฟังให้ได้ทราบกันนะคะและอย่าลืมนะคะย้ำนะคะพรุ่งนี้แล้วนะคะกับงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai ไทยนะคะก็เชิญชวนแฟนๆรายการนะคะงานมีตั้งแต่วันพุธที่2กันยายนไปจนถึงวันที่6กันยายนเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่เชิญชวนแฟนรายการนะคะก็ล็อกเวลากันไว้แล้วก็วันพรุ่งนี้ไปกันได้นะคะถ้าสะดวกวันธรรมดาก็ไปวันธรรมดาสะดวกเสาร์อาทิตย์ก็ไปวันเสาร์อาทิตย์ก็แต่งกายด้วยชุดสุภาพผ้าไทยร่วมสมัยหรือชุดผ้าไทยผ้าถิ่นแล้วก็ติดริบบิ้นสีดำถวายความอาลัยด้วยพรุ่งนี้พิธีเปิดงาน 15:00 น.ค่ะที่ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีนะคะห.7แล้วก็8อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะคะท่านใดจะไปก็พรุ่งนี้พบกับดีเจฝาด้วยวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะจะฝ่าลากลงไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส. BAAC The Way We Are
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ครบรถจบทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวคุ้มครองประชาชนทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวคุ้มครองประชาชนทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เร็วและเป็นระบบมากขึ้น
9: นางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยภาครัฐจะจัดซื้อประกันภัยให้ประชาชนครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประกันภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกรณีอุทกภัยจ่าย 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่าย 5,000 บาทต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามความเสียหายจริงรวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนขณะที่กรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองจ่าย2ล้านบาทต่อรายทั้งนี้มอบหมายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและคปภ.เร่งจัดทำระบบพร้อมทบทวนกฎหมายและมาตรการช่วยเหลือเดิมเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นการปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอเกิดเหตุแล้วเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยรวดเร็วและภาครัฐสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดภาคใต้โดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วน6ด้านได้แก่ด้านสินเชื่อและสภาพคล่องสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำฟื้นฟูธุรกิจหลังน้ำท่วมโดยออมสินเตรียมสินเชื่อ5ปีดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปี ด้านโครงสร้างพื้นฐานเร่งพัฒนาท่าเรือรองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านการค้าและอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ด้านปรับผังเมืองมหาดไทยเร่งปรับผังเมืองรองรับการลงทุนและพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ชุมชนและอาหารพื้นถิ่นและด้านการลงทุนขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนอีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่นอกจากนี้ครม.ยังเห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานใน4จังหวัดชายแดนใต้นราธิวาสปัตตานียะลาและจังหวัดสงขลา4อำเภอได้แก่จะนะเทพานาทวีและสบาย้อยเป็นเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569ครอบคลุมโรงงานจำพวกที่2และ3ทุกขนาดทั้งนี้ร่างกฎกระทรวงจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายก่อนมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการทางการอิหร่านเรียกร้องคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกดดันให้สหรัฐยุติการโจมตีในดินแดนของอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการนายโกลัมโฮเซนดาซีรองผู้แทนถาวรของอิหร่านประจำสหประชาชาติหรือ UN เมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกดดันให้สหรัฐยุติการโจมตีในดินแดนของอิหร่านหลังกองทัพสหรัฐดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะลาระของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแผ่นดินแดนของอิหร่านอย่างโจ่งแจ้งนายดาซียังกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่กองทัพอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาถือเป็นการป้องกันตนเองจากการโจมตีของสหรัฐ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ท่านอะไปปิดแล้ว
2: อืมค่ะ
1: ไปปิดตรงนั้นเสร็จแล้วก็ถอนเงินออกมาได้ประมาณ2 แสนกว่าบาทนะคะ
3: ครับ
1: พอเมื่อวานเนี่ยลูกสาวอยู่บ้านธนาคารเขาโทรมาบอกว่าคุณพ่อมีบัญชีสินเชื่อยอดกู้อยู่อีก3 แสนกว่าบาทก็เลยงง
3: ธนาคารเดียวกันไหมธนาคารเดียวกันไหม
1: ธนาคารเดียวกันค่ะ
3: ธนาคารเดียวกันทั้งหมดเนี่ยทั้งนี้บัตรเครดิตแล้วก็หนี้ที่ได้รับแจ้งใหม่เนี่ยเป็นธนาคารเดียวกันทั้งหมดเลย
1: ธนาคารเดียวกันค่ะ
3: เป็นหนังสือหรือเจ้าหน้าที่โทรมา
1: เป็นเจ้าหน้าที่โทรมา
3: เจ้าหน้าที่โทรมาถ้าเจ้าหน้าที่โทรมาเนี่ยยังเชื่อไม่ได้นะ
2: อาจจะต้องไปที่ธนาคารต้นสาขา
3: ธนาคารไม่น่าจะผิดพลาดถึงขนาดบอกว่าเอ้ายังมีหนี้ก้อนหนึ่งอีก150,000แล้วก็โทรมาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารถูกต้องไหม
1: ใช่ค่ะลูกสาวเป็นคนรับสายแล้วเขาก็ไม่ให้รายละเอียดด้วยเขาให้รายละเอียดกับเฉพาะ
3: แล้วเขาบอกว่าไงเขาบอกให้โอนจ่ายไปหรือให้มายังไง
1: ใช่ค่ะเขาบอกว่าให้โอนจ่ายค่างวดไปงวดละ 7,203
3: เรียบร้อยครับมิจฉาชีพ
2: ถ้าเป็นแบบ
3: มิจฉาชีพค่อนข้างชัวร์เลยเจี๊ยบเอ๋ย
1: แต่เขาบอกรายละเอียดมาหมดเลยนะคะเขาส่งเป็นใบแบบใบให้เราสแกนชำระหนี้ค่ะ
3: แล้วเขาคือถ้าฟังอย่างนี้เข้าค้าวมิจฉาชีพเลยคืออย่างนี้น้องยานัทเคยได้ยินไหมว่ามีคนไปทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดินกลับไป3-4 วันก็จะมีคนโทรศัพท์มาหาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดิน
2: ให้โอนเงินไหม
3: แล้วรู้หมดทุกอย่างที่ไปทำไว
2: ้
3: นะครับว่าโน่นนี่นั่นและให้โอนในที่สุดนะแล
2: ้
3: วก็คนก็ตกเป็นเหยื่อซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ดินจะไม่มีการทำแบบนี้โดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นข้อมูลที่คุณเจี๊ยบเล่าให้ฟังว่ามีคนอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารแล้วก็ส่ง QR บอกว่าเป็นนี่อีก150,000แล้วก็ส่ง QR code ให้สแกนและโอนเงินไปเป็นงวดถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
3: ล้านเปอร์เซ็นต
2: ์ค่ะ
3: ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็ขอทราบชื่อธนาคารหน่อยธนาคารอะไรครับ
1: ธนาคาร TTB ค่ะ
3: TTB ทหารไทยธนชาติเนาะ
2: ใช
1: ่
2: หรือลองโทรไปที่ธนาคารหรือยังคะ
3: ยังไม่ต้องโทรน้องอย่างนี
2: ้ค่ะ
3: เพราะว่าพฤติกรรมมัน
2: อาจจะมีการ
3: หนึ่งนะเอาเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาเนี่ยเนาะ
2: ไปเสิร์ช
3: ไปเสิร์ชหาดูก่อน
2: มิจฉาชีพว่ามีหรือเปล่าน
3: ะตรวจสอบก่อนแล้ว2เนี่ยนะไปบันทึกประจำวันไว้ก่อนที่โรงพักเลยนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะได้เป็นหลักฐานนะพอได้หลักฐานเสร็จปั๊บเนี่ยเราไปติดต่อที่ธนาคารเลย
2: ค่ะ
3: สาขาที่เราไป
2: ว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะ
3: ถามธนาคารเลยว่า
2: คุณติดต่อมาหรือเปล่า
3: ตอนที่ธนาคารให้เราชำระหนี้แล้วเธอเอาโอนเงินไปชำระหนี้ให้เขาเรียบร้อยแล้วนั่นน่ะมันมีใบหมดหนี้ไหมมีใบหนังสือเซ็นใบหมดหนี้ไหม
1: ตอนที่เจ๊ไปปิดที่ธนาคารอ่ะที่บัตรเครดิต2 ใบแรกอ่ะไปปิดที่ธนาคารเลยค่ะแล้วเขาก็มีใบปิดมาให้เรียบร้อย
3: ว่าหมดหนี้แล้วถูกต้องไหม
1: ใช่ค่ะ
3: ก็ชัด
2: แต่ว่ามันมีมาที่หลังแบบนี้อีกแล้วให้สแกนโอนอันนี้ก็เข้าข่ายเลย
3: มันไม่ฉาชีพแล้วที่แล้วไปติดต่อธนาคารนะแล้วแจ้งธนาคารให้ทราบนะว่าถ้ามันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เนี่ยคือต้องให้ธนาคารตรวจสอบระบบข้อมูล
2: เพราะว่ามันรั่วไหลนะแบบ
3: มันรั่วไหลมันจะต้องมีคนเอาข้อมูลเธอไปขายอ่ะเนี่ยเธอยังมีอีก150,000นะหลักฐานมีทุกอย่างครบนะถ้ามันไม่ใช่คนในมันจะคนนอกไหนจะรู้ได้
2: ใช่
3: จริงไห
2: มน่ากลัวมาก
1: คือ
3: เจ๊บอยู่จังหวัดไหนเนี่ย
1: เจ๊บอยู่กรุงเทพค่ะตอนนี้
3: อยู่กรุงเทพเรื่องเกิดขึ้นสาขาที่ไหน
1: จะไม่ทราบว่าแฟนเขาไปทำที่สาขาไหน
3: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่คุณไปปิดบัญชีธนาคารน่ะที่ไหน
1: ที่ลำลูกกาค่ะ
3: ลำลูกกา
2: ปท
3: ุมธานี
1: บิ๊กซีลำลูกกา
3: เพราะฉะนั้นนะเขาควรจะต้องทำไปแจ้งวัดไว้เป็นหลักฐานนิดหนึ่งแล้วเธอก็มีใบหมดหนี้แล้วนะครับเพราะว่าเวลาเราปิดหนี้กับธนาคารแล้วกรณีผู้เสียชีวิตนะปิดหนี้กับธนาคารเขามีใบปลอดหนี้ให้เราอะ
2: มีหลักฐานชัดเจนว่าเราใช้แล้ว
3: อยู่ๆมีคนโทรมาบอกว่า ยังมีนู่นอีก150,000แล้วก็ส่ง QR code ส่งเลขบัญชีมาให้เราโอนถูกต้องไหม
1: ใช่ค่ะ
3: เธอเอาเลขบัญชีเซิร์ชในระบบออนไลน์นั่นก็ได้ถาม Google ก็ได้ว่าบัญชีนี้บัญชีม้าไหมเป็นบัญชีดำไหมซึ่งถ้าไม่พบไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ใช่บัญชีม้ามันอาจจะเป็นม้าขาวหน้าขาวก็ได้
2: ใช่
3: หน
2: ้า
3: ม
2: ้
3: าขาว
2: ม้
3: าเทาม้าดำอะไรเงี้ยน
2: ะ
3: เพราะงั้นช่วยจัดการแล้วต้องให้ทางธนาคารเขาได้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมข้อมูลฉันจึงหลุดรั่วไปสู่มิจฉาชีพเธออย่าปล่อยเรื่องนี้โอเคไหม
1: ได้ค่ะ
3: ไปทำต่อแล้วขอความคืบหน้าด้วยนะ
2: ได้ความยังไงแจ้งเราได้นะคะ
3: ขอความคืบหน้าด้วยนะ
1: ได้ค่ะได
3: ้แล้วเจี๊ยบโทรจดเบอร์4ตัวไป1เบอร์1213
1: 1213
3: นี่คือเบอร์ของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยชื่อย่อว่าสคงสศลาคควายงงูนะครับ
1: สคงค่ะ
3: สคง1ไปแจ้งความไม่เป็นหลักฐาน
2: ค่ะ
3: นะแล้ว2ติดต่อไปที่ธนาคารไปด้วยตัวเองเลยนะครับที่ธนาคารสาขาที่เราไปปิดไปทำบัญชีนะนะครับแล้วแจ้งให้เขาทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้อมูลชั้นทำไมถึงหลุดรั่วไปถูกบุคคลภายนอกแล้วมาให้ชั้นทำอย่างนี้1 2 3 4แล้วเธอแจ้งไปที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยบอกให้ศูนย์นี้ได้ทราบว่ามีพฤติกรรมลักษณะข้อมูลลูกค้ารั่วไหลไปสู่บุคคลภายนอกจึงมาแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองได้รับทราบเพื่อจะได้เฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้คนอื่นตกมิจฉาชีพอันนี้ตั้งสมมติฐานว่ามิจฉาชีพนะว่าเป็นมิจฉาชีพนะซึ่งมันน่าเป็นอยู่นะ
2: ซึ่งมันมีเขาอะ
3: เออ
2: คือให้อยู่ดีให้เราสแกนไปคือปกติเขาจะส่งเป็นจดหมายมาไหมคะพี่ถนอมหรือว่าอีเมล
3: มันต้องมีหนังสือจากธนาคารและให้เราไปติดต่อแล้วก็มันต้องมีหลักฐานทำธุรกรรมกับทางธนาคารไม่ใช่ส่งหลักฐานมาให้เราโอนเงินนี่คือพฤติกรรมของมิจฉาชีพ 100%
2: ค่ะ
3: ธนาคารจะทำเหมือนเขาเลยเหรอเพราะฉะนั้น
1: เขาเหมือนเขาแจ้งว่าเขาอ่ะส่งมาทางอีเมลในแฟนของเจี๊ยบแต่คราวเนี้ยลูกอ่ะไม่สามารถเปิดเข้าไปดูในอีเมลได้
3: เป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้เลยเจี๊ยบตรงนั้นก็เป็นไปไม่ได้1จะส่งไปอีเมลคนตายมันก็ไม่ใช่จริงไหมล่ะมันจะไปส่งอีเมลคนตายเป็นไปไม่ได
2: ้ผู้เสียชีวิตเราได้แจ้งไปแล้ว
3: ก็ไม่น่าจะส่งไปในลักษณะอย่างนั้นนะครับ
2: ลองทำตามที่พี่ถนอมแนะนำก่อนนะคะ
3: ร
2: ี
3: บไปดำเนินการนะแล้วพี่ขอทราบความคืบหน้าด้วยนะ
1: ได้ค่ะ
3: นะครับเพราะพี่ไม่อยากปล่อยผ่านเรื่องนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราเอาจริงเอาจังคนอื่นจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะ
2: ขอบคุณค่ะคุณเจี๊ยบ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เราก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะคะพี่ถนอมว่ากรณีผู้เสียชีวิตแล้วก็มีการส่งว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะติดหนี้บัตรเครดิตแบบนี้ถ้ามีหลักฐานก็เชื่อได้แล้วเราก็ไปปิดที่ธนาคารอันนี้ชัดเจนแต่ถ้าเรื่องแบบนี้ก็ต้องพิจารณากันอีกนิดนึง
3: แล้วผมถ้ามันเป็นมิจฉาชีพจริงๆเนี่ยนะเป็นความเสียหายที่ทางธนาคารเนี่ยทางธนาคารทหารไทยธนชาติ
2: ต้องมีส่วนรับผิดชอบนะ
3: ไม่ใช่ส่วนรับผิดชอบเขาไม่รู้เรื่องหรอกครับเขาไม่รู้เรื่องหรอกครับเขาเป็นผู้เสียหายครับที่พี่กำลังพูดเนี่ยเขาเป็นผู้เสียหายครับว่ามีใครที่เอาข้อมูลลูกค้าของธนาคารไปให้กับมิจฉาชีพไปหลอกลูกค้าของธนาคารเหมือนธนาคารเป็นผู้เสียหายเพียงแต่ว่าคนที่เอาข้อมูลไปจะเป็นเจ้าหน้าที่ภายในของธนาคารหรือไม่นั้นอีกเรื่องนึงน
2: ะ
3: แต่มันจะเป็นคนนอกได้ไหม
2: แต่เรามักจะได้ยินข่าวแบบนี้นะว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารนั่นแหละที่เอาข้อมูลไป
3: ลูกค้
2: า
3: เพราะเขาอยู่กับข้อมูลลูกค้าทั้งหมด
2: ค่ะ
3: นะธนาคารเป็นผู้เสียหายนะผมฝากธนาคาร
2: ต้องตรวจสอบ
3: ถ้าธนาคารอยากได้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับผมยินดีนะจะประสานกับคุณเจี๊ยบนะเพราะแกจะร้องทุกข์มาทาง Facebook นะครับ
2: ค่ะได้เลยค่ะอ่ะไปกันที่อีก1สายค่ะเป็นเรื่องราวของหนี้เช่นเดียวกันนะคะเป็นเรื่องของหนี้สหกรณ์คุณบุญสมเชียงรายเนี่ยบอกว่าเป็นหนี้กับสหกรณ์อีกที่ทีนี้กรรมการชุดก่อนช่อโกงเอาเงินไปใช้คุยกับคุณบุญสมกันสวัสดีค่ะ
4: ครับใช่ไหมร่างกายเลย
2: สวัสดีค่ะชัดเจนไหมคะ
4: คุณ
3: สัญญาณไม่ดีครับพี่บุญสม
4: ครับ
3: พี่บุญสม
2: ค่ะพี่บุญสมเล่าได้เลยค่ะ
3: ฟังโทรศัพท์อย่างเดียวนะอย่าไปฟังเสียงโทรทัศน์นะ
4: คือนี่นะเรื่องมันยาวแต่ปี51จนถึงเนี่ยแล้วที่เนี่ยผม
3: สัญญาณไม่ได้เลยครับสัญญาณมันไม่ปฏิปต่อนะครับพี่บุญสมครับ
2: เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ของเราติดต่อไปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าสัญญาณไม่ชัดแนะนำคุณผู้ชมนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ของเราติดต่อไปหรือว่าที่จะโทรเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าให้ปิดเสียงทีวีก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะมีการสะท้อนกันเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำกันก่อนเลยในการที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการของเรานะคะแนะนำเบอร์โทรกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อคุณผู้ชมที่มาที่หลังแล้วก็จะได้รับทราบเบอร์โทรศัพท์ด้วย02-275-6848 02-275-6848 และ062-605-6609นะคะ
3: เนี่ยมีผู้โทรศัพท์เข้ามา
2: ค่ะ
3: บอกว่าอยู่ในหมู่บ้านแหละนะคนในหมู่บ้านเลี้ยงนกพิราบเยอะมาก
2: ๆ
3: ทีนี้ก็ไปแจ้งนิติบุคคลก็มาช่วยจัดการให้มีสาธารณสุขมาช่วยดูหลังจากนั้นเขาก็แอบไปเลี้ยงนกพิราบชั้นบนแทน
2: คือเป็นผู้ใจบุญนะรักนกมาก
3: คือพี่ก็อยู่ในหมู่บ้านแล้วก็จะมีบ้านทุกหมู่บ้านเนี่ยจะมีบ้านสักหลัง2หลัง ที่นกพิราบชอบไปอยู
2: ่
3: ที่มันชอบไปมีอยู่2กรณี
2: เพราะอะไรคะ
3: 1บ้านนั้นเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวและให้อาหารหมาแมว
2: แล้วมันก็แอบมาจิกกิน
3: แล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็มันก็จะเห็นก็มาจิกกินแล้วก็มันมาอยู่ประจำเลยทั้งที่เจ้าของบ้านนั้นน่ะก็ไม่ได้เลี้ยงมันนะ
2: ไม่ได้ตั้งใจ
3: ไม่ได้ตั้งใจที่จะเลี้ยงแต่พอเห็นแล้วก็กลับเมินเฉย
2: ค่ะ
3: ปล่อยปละละเลยกลับเมินเฉยอาจจะรักด้วยอะไรก็ช่างมันเถอะ
2: ก็เลี้ยงนิดๆ นึง
3: เพื่อนบ้านเดือดร้อน
2: ค่ะ
3: นะกับ2ก็คือมาอยู่ประจําเลยให้อาหารเลย
2: ก็คือเป็นเราอยากเลี้ยงนกแหละ
3: อันนี้อย่างหลังเลย
2: ค่ะ
3: เพื่อนบ้านเดือดร้อนนะครับคุณบุญสม
2: คุณบุญสมมาแล้วสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดี
3: สัญญาณพอได้มั้ยล่ะ
4: ใช่ครับ
3: เอาละคุณเล่าเลยครับสั้นๆกระชับเลยครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อปี51
4: ผมทราบครับการเรา
3: ไม่ได้ครับสัญญาณไม่ได้ครับพี่ครับขอทีมงานขอเปลี่ยนสายเป็นท่านอื่นก่อนแล้วกันนะนะครับขณะนี้คุยกับพี่บุญสมสัญญาณไม่ได้นะครับฟังไม่ชัดมันตอบกันไม่ได้อะครับสื่อสารกันไม่ได้เนาะเดี๋ยวเปลี่ยนนะขออนุญาตนะ
2: ค่ะทีนี้พี่ถนอมมาเล่าเรื่องนกพิราบต่อได้ไหมคะ
3: เรื่องนกพิราบมันเป็นเรื่องที่หนักอกหนักใจอ่ะแล้วก็คนที่นิติบุคคลนั่นแหละจะต้องจัดการ
2: ค่ะ
3: นิติบุคคลต้องห้ามปราม
2: อยู่ที่ความเข้มแข็งของนิตินะ
3: ใช่แล้วถ้านิติไม่จัดการก็เป็นเรื่องของลูกบ้านที่จะต้องมีการประชุมกัน
2: ค่ะ
3: แล้วก็เลิกจ้างนิติ
2: ขั้นเด็ดขาดเลยถ้าคุณจัดการไม่ได้
3: ก็คุณไม่ทำหน้าที่อ่ะ
2: ค่ะ
3: แล้วจะให้บุคคลภายนอกเขาเข้าไปจัดการมันก็ไม่ใช
2: ่
3: ทีนี้ถ้าบ้านหลังนั้นเกิดเลี้ยงเป็นเรื่องเป็นราวนะสมมุตินะว่าเลี้ยงเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้แจ้งสาธารณสุขหรือแจ้งปศุสัตว์เพราะว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหนึ่งต้องขออนุญาตและเป็นข้อต้องห้ามในการเลี้ยงในชุมชนอันนี้จะต้องเอาโทษตามกฎหมาย
2: ค่ะ
3: นะครับ
2: แล้วก็นกพิราบก็มีเชื้อโรคที่อันตรายด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอยากจะให้คำแนะนำ
3: อยู่บ้านพี่เนี่ยทำภูเขาไฟหมดเลยอ่ะ
2: ยังไงคะ
3: นกพิราบภูเขาไฟเธอไม่เคยกินเหรออ ๋
2: อ เป็นอาหารแทน
3: หายไปทีละตัว2ตัวเลย
2: สบายใจได้อันนี้ไม่เดือดร้อนนะคะอันคุณนวพรค่ะสายจากคุณนวพรนะคะคุณนวพรสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุณนวพรเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ
5: เรื่องเกี่ยวกับฟ้องไฟแนนซ
2: ์
5: ค
2: ่
5: ะ
2: ไฟแนนซ์
3: ไฟแนนซ์เหรอ
5: เฉินตัง
3: เฉินตังเราผ่อนรถแล้วไม่ได้ผ่อนใช่ไหม
5: ค่ะจ้ะ
3: ไฟแนนซ์เรียกส่วนต่างไฟแนนซ์เรียกส่วนต่างมาใช่ไหมครับ
5: ค่ะ
3: เขาฟ้องแล้วหรือยัง
5: เขามีหมายศาลมาแล้วค่ะ
3: หมายศาลมาให้ไปขึ้นศาลวันไหน
5: วันที่14สิงหาค่ะ
3: 14สิงหา
5: 14กันยาค่ะ
3: 14กันยาเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะครับที่เขาฟ้องมา
5: ประมาณ 400,000
3: ค่ะประมาณ 400,000 บาทนะ
5: ค่ะ
3: ขึ้นศาลจังหวัดไหนครับ
5: เพชรบูรณ์ค่ะ
3: เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ศาลจังหวัดเลยนะ
5: ค่ะ
3: เพราะว่าที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีอยู่3ศาล
2: ค่ะ
3: มีเพชรบูรณ์ศาลจังหวัดมีศาลวิเชียรบุรีมีศาลลมสักนะพอถามเพชรบูรณ์ศาลไหนแล้วจะถามว่าอย่างไร
5: จะถามว่าคือฟ้องเราจะมีทนายอาสาไหมคะแล้วเราจะเตรียมการแบบไหนกันบ้าง
3: คุณอยากได้ทนายอาสาถามว่าแล้วตอนนี้รถเนี่ยคุณคืนรถเข้าไปหรือยัง
6: คืนไปแล้วค่ะ
3: คืนไปแล้วคืนไปในสภาพดีไหม
6: ก็สภาพดีอันนี้ของลูกชายนะคะเพราะว่าตอนนี้ลูกชายอยู่กรุงเทพทำงานแล้วมีของ
3: แสดงว่าตอบไม่ได้ไม่รู้ข้อมูลแต่ว่าคืนรถไปแล้ว
6: ค่ะ
3: ไอ้ที่คืนรถไปนั้นคือค้างค่างวดใช่ไหม
6: ค่ะ
3: ทีนี้อันนี้คุณถามแทนลูกชายเหรอครับ
6: ค่ะถามแทนลูกชายเพราะว่าลูกชายฝึกงานจะมาที่เป็นออก
3: ก็ไม่เป็นไรอะครับยังไม่ต้องมีทนายก็ได้นะครับเราให้ลูกชายเนี่ยศึกษาหาข้อมูลนิดหน่อยนะครับก็คือว่าก็ไปเจรจาในศาลแหละเพราะว่าเราอะไรนะ
6: เขาจะไกล่เกลี่ยก่อนหรือยัง
3: ใช่ครับเพราะว่าคดีแพ่งทุกคดีเขาไกล่เกลี่ยก่อนศาลจะไกล่เกลี่ยก่อนถามข้อเท็จจริงก่อนแต่ว่าเราอย่าไปมือ10นิ้วในเวลาไปขึ้นศาลเนี่ยต้องทำข้อมูลว่า1บัญชีหลักฐานสัญญาการซื้อขายรถนะครับขายมาซื้อขายสัญญา1ต้องรู้นะครับ2เราผ่อนไปทั้งหมดเนี่ยสัญญาผ่อนกี่งวดแล้วผ่อนไปแล้วเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นึกออกมั้ยมันต้องมีหลักฐานทำข้อมูลไปชี้แจงนะครับแล้วเราผ่อนไม่ไหวเราค้างกี่งวดนะค้างกี่งวดคิดจำสมมติว่าค้างอยู่ทั้งหมด4งวดเป็นเงินเท่าไหร่ใส่ดอกเบี้ยตั้งต้นเล็กๆเอาไว้สังเกตดูแล้วรวมดอกเบี้ยก็ไปแล้ว7สัก 7.5 เน
6: า
3: ะ
6: แล้วก็เก็บหลักฐานเองเหรอคะ
3: เอ้าแล้วเราเป็นถูกฟ้องเราไม่เก็บหลักฐานเองนะคุณจะให้ใครเก็บให้อ่ะถ้างั้นคุณก็ต้องจ้างทนายถ้างั้นทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยผมให้คุณทำเองได้ไง
6: ต้องมีทนายเนาะ
3: ต้องมีทนายถ้าทำเองไม่ได้ก็ต้องใช้ทนายไปขึ้นศาลถ้าจ้างทนายคุ้มผมบอกได้เลยเขาฟ้อง400,000เต็มที่เนี่ยนะครับเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงนะเพราะว่าข้อเท็จจริงพูดไม่ได้หรอกแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเท่าที่ฟังมาดูศึกษาข้อมูลจากฎีกามาเนี่ยจากฎีกาเขาคือคำพิพากษาฎีกาเนี่ยไม่ว่าจำเลยจะไปศาลหรือไม่ไปศาลสมมติเขาฟ้อง400,000ศาลให้ไม่เต
2: ็
3: ม
2: อ๋อไม่ต้องชดใช้หนี้เต
3: ็
2: ม
3: ไม่ได้เต็มศาลก็จะศาลเนี่ยมีอำนาจที่จะลดลงมาเมื่อพิจารณาแล้วนะครับมีสิทธิ์ที่จะลดลงได้เองโดยที่ไม่ต้องเป็นคำขอของจำเลยก็ได
2: ้ค่ะ
3: แต่ถ้าจำเลยไปพิสูจน์ว่าเนี่ยฉันเอารถไปคืนในสภาพที่ดีแล้วคุณไปขายยังไงขายทำไมขายได้แค่นี้ลดราคาขนาดนี้คุณไปขายได้แค่นี้ก็ไปไกล่เกลี่ยกันไปไกล่เกลี่ยกันมานะครับเขาเรียกมา400,000เราคิดว่าเราไหวเท่าไหร่ก็เจรจาเสร็จปั๊บตกลงจะผ่อนไหมหรือจะจ่ายก้อนเดียวถ้าคุณจ่ายก้อนเดียวสมมุติว่าเหลือ200,000ถูกไหม
2: ค่ะ
3: เหลือ200,000เจรจาผ่อนอีกกี่งวด
2: ย
3: ัง
2: ผ่อนได้อยู่
3: ทำได้หมดไปจะไปไกลเกลี่
2: ยกันก่อน
3: ใช่
6: ถ
3: ้
6: าไกลเกลี่ยไม่ได้ก็ต้องขึ้นศาลไต่สวนหรือไงคะ
3: ถ้าไกลเกลี่ยไม่ได้ศาลก็ไต่สวนนะครับไต่สวนตามข้อเท็จจริงเลยทีนี้ก็จะพิพากษาแล้วทีนี้ครับ
6: ค่ะ
3: นะก็ไปจ้างทนายเถอะนะไปจ้างทนายนะครับคุ้มครับกับการจ้างทนายความในการที่จะไปต่อสู้คดีอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาฟ้องมา400,000แล้วทนายต่อสู้เหลือสัก250,000คุ้มไหมท่านนี้ก็คุ้มแล้วนะครับ
2: ไม่ต้องจ่ายเต็มนะคะ
3: สวัสดีครับคุณนวพรครับ
2: สวัสดีค่ะชัดเจนนะคะ
3: คือจะไปใช้ทนายอาสาเนี่ยเราซื้อรถแล้วเราไม่ใช่ว่าคนทนายอาสาก็จะใช้กับคนที
2: ่เป็นเรื่อง
3: ยากจน
2: อ่ะเรื่องเดือดร้อนอื่น
3: ๆคือต้องจนอ่ะ
2: ค่ะ
3: ต้องเป็นคนที่จน
2: ไม่มีกำลังในการที่จะไปจ้าง
3: ใช่เพราะอย่าลืมว่าทนายอาสาเนี่ยรัฐเป็นคนจ่ายค่าตอบแทนให้กับทนายนะ
2: ค่ะแต่อันนี้มันเป็นกรณีที่ไฟแนนซ์เป็นเรื่องของเงินนะ
3: ใช่
2: นิดหนึ่งค่ะ
3: ครับ
2: อ่ะเดี๋ยวยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลืมเก็บเงินลูกค้านะคะค่ะคุณบุญยลักษณ์สวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับ
2: ลืมเก็บเงินลูกค้าตั้งแต่ปี2541นะคะ
7: ครับผม
2: โห oh, นานมากเลย
3: คุณขายอะไรเนี่ยนะขายของ
2: ขายอะไรคะ
7: ผมเปิดร้านปะยางนะครับปะยางทำยางเปลี่ยนยาง
3: ครับอย่างนี้ก่อนผมถามพี่ก่อนว่าเงินเท่าไหร่ที่พี่ลืมเก็บตังค์เขาเป็นเงินเท่าไหร่
7: 37,750 บาท
3: ถ้าพูดสัก 3,000 เนี่ยผมจะเลิกคุยเลย
2: อันนี้ 37,050 บาทเป๊ะๆ เลยนะคะ
3: แล้วคุณมีหลักฐานไหม
7: ครับมีครับ
3: คือถ้าโดยหลักเนี่ยมันหมดอายุความไปตั้งนานแล้วนะ
7: ครับผม
3: แล้วคุณเคยไปทวงถามเขาไหมอ๋อ
7: เมื่อสักเดือนที่แล้วแล้วผมเคยไปถามเขาครั้งหนึ่ง
3: เขาว่าไง
7: เขาทำท่าหงุดหงิดหงุดหงิดใส่ผม
3: อ๋อแล้วคุณไปทวงเขาเท่าไหร่ล่ะ
7: นะฮะ
3: คุณไปทวงเขาเท่าไหร่สามหมื่นกว่าเต็มหรือไปทวงเท่าไหร่
7: อ๋อผมยังไม่ได้ทวงเขาว่า 30,000 แต่ผมบอกเขาว่ามันมีบินตกค้างอยู
3: ่เขายอมรับไหมเขายอมรับไหม
7: เขาก็ยอมรับอ่ะ
3: เขายอมรับใช่ไหมเขาขอดูบินแล้วก็ยอมรับใช่ไหม
7: เขาไม่ขอเขาไม่ดูบินผมแต่เขารู้แล้วว่าเขาเป็นหนี้แน
3: ่ดูแล้วเขาไม่จ่ายแน่ดูอาการ
7: แต่เขาเงียบไปไง
3: เอาเงียบไปเลยเอาอย่างนี้พี่บุญยลักษ์ครับอย่างนี้นะ
7: ครับ
3: พี่ก็ไปคุยกับเขาอีกทีหนึ่งบอกคุณพี่เนี่ยผมมีบินผมส่งให้พี่เลยไปถึงก็ส่งบินเลยพี่ครับผมส่งบินให้พี่เลยเนี่ยมันค้างอยู่ 30,000 กว่าบาทนานมาแล้วพี่มีให้ผมสัก 5,000 ให้จบ
2: ลดจำนวนลงมา
3: แค่นั้นแหละครับแล้วก็กลับถ้าว่าบอกว่าถ้า 5,000 เขายังไม่จ่ายอีกก็กลับเหมือนกันแหละเอาแค่นี้พี่สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับ
2: คือเป็นหนี้จริงๆแล้วมันมีอายุความใช่ไหมคะ
3: มีครับทุกอย่างมีอายุความคดีอาญามีอายุความคดีแพ่งก็มีอายุความต้องฟ้องเสียภายในอายุความถามว่าฟ้องได้ไหมถ้าเขายังไม่จ่ายนี่ฟ้องได้ครับแต่
2: มันจะคุ้มไหม
3: แต่จำเลยอ่ะเขาจะถ้าเขารู้นะถ้าเขารู้นะเขาจะหยิบยกเรื่องอายุความมาบอกต่อศาลน
2: ะ
3: ถ้าแต่ศาลที่เคารพเรื่องนี้มันเกิดตั้งแต่ปี41บัดนี้ปี2569ผ่านมาแล้วเกือบกี่ปี
2: หลายปี
3: 4030ปีผ่านมา30ปี
2: แล้วทำไมเพิ่งนึกได
3: ้ก็ไปค้นเจอไปค้นเจอสงสัยไปหา
2: เอาข้อนี้มาโต้แย้งได้เช่นเดียวกัน
3: มันเป็นข้อโต้แย้งแต่ว่าเรื่องอายุความเนี่ยศาลเห็นกับตานะในสำนวนที่ฟ้องสมมติว่าเขาฟ้องแนบสัญญาเงินกู้นะสมมติว่าพี่ฟ้องหนูนะหนูกู้เงินพี่ไปเมื่อปี2540อะนะก็ยังไม่ได้ชำระสักทีนะก็เอาเรื่องไปฟ้องต่อศาลแนบสัญญาหลักฐานการกู้ไงใช่ไหมศาลเห็นว่านี่สัญญาเงินกู้มันเกิน10ปีแล้วเนี่ยนะครับถามว่าหมดอายุความหรือยังศาลก็รู้ว่าหมดอายุความแต่พอหมดอายุความเนี่ยศาลจะยกบอกยกฟ้องเพราะเหตุว่าหมดอายุความได้ไหมไม่ได้ครับ
2: มันก็ไอ้นี่เกินไปนะ
3: ต้องให้จำเลยมาเป็นคนยกข้อนี้ขึ้นมาว่าถ้าแต่ศาลว่ามันหมดอายุความแล้วศาลยกเองไม่ได้ทั้งที่รู้
2: ค่ะแบบนี้ถ้าไปก็เสียเวลาอยู่นะคะ
3: ถ้าจำเลยไม่ไปก็ศาลตัดสินให้ชดใช้อะครับชดใช้ตามสัญญาแต่ถ้าไปก็ยกเรื่องอายุความเพราะฉะนั้นที่ช่วงหลังเนี่ยคนที่มีหนี้นะครับคนที่มีหนี้เนี่ยคนที่มีหนี้แล้วเอาหนี้ในระบบก่อนเนาะเดี๋ยวหนูเตือนพี่หนี้นอกระบบไปนะ
2: ค
3: นที่มีหนี้ในระบบหนี้ธนาคารบางทีผ่านไปหลายปีธนาคารก็ไม่อยากจะทวงและทวงก็ไม่หลายทีเขาก็เลยเอาหนี้ของธนาคารกอไก่เนี่ยไปขาย
2: ให้กับ
3: บริษ
2: ั
3: ท
2: ที่
3: กับบริษัทครับมันจะมีบริษัทรับซื้อหนี้โดยเฉพาะสำนักงานกฎหมายทนายความก็ถือว่าก็เป็นนักกฎหมายไงเขาก็มาซื้อหนี้ก้อนนี้ไปสมมติว่าหนี้ก้อนนี้มัน10กว่าปีละหรืออาจจะหมดอายุความละหรือใกล้จะหมดละตามก็ไม่คุ้มละประตามมานานหนี้แสนหนึ่งขายไป500ไง
2: โอ
3: ้ขายไป 3%
2: 5% เพื่อให้บริษัทนั้นไปทวงอีกทีนึง
3: แล้วเขาก็ไปซื้อเหมือนกับซื้อขยะนึกออกมั้ยแล้วเขาก็มาคัดแยกเอาอันนี้ก็โทรไปทวงนี่เธอค้างหนี้ฉันอยู่ 30,000 นะเนี่ยยังไม่จ่ายเลยหนูยานัทหนูจ่ายให้พี่สัก 5,000 มั้ย
2: ลดลงมาหน่อยเพื่อให้ได้เงินตามที่เราต้องการอ่ะ
3: 30,000 เจอ 5,000 หนูเอามั้ย
2: โอนเลย
3: โอนเลยอันนี้ซื้อมา500
2: อ๋อแล้วเขาก็ได้กำไรนิดๆหน่อย
3: ทีนี้ก็บอกว่าถ้าคุณไม่จ่ายเดี๋ยวผมฟ้องนะผมฟ้องนะพอฟ้องปั๊บเธอตกใจใช่ไหม
2: ใช่รีบโอนเลย
3: รีบโอนเลยลดตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมทีนี้ถ้าเธอรู้เธอบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันตั้งหลายปีแล้วหมดอายุความแล้ว
2: อ
3: ันนี้ก็
2: อีกเรื่องนึง
3: อันนี้ก็หยุดเลยหย
2: ุ
3: ดเร
2: ื่องก็หมอทันที
3: จะไปฟ้องก็ไม่ไปแล้วเห็นไหมเพราะงั้นต้องรู้นะครับ
2: แล้วอย่างนี้นอกระบบเหรอคะ
3: เดี๋ยวนะแล้วคนที่ฟ้องเนี่ยส่วนมากจะเป็นตระกูลเจจำไว้นะถ้าเป็นตระกูลเจเนี่ยนะเจ้าหนี้ที่ขึ้นด้วยตัวเจเนี่ยนะ
2: ค
3: ือคนที่ไปซื้อหนี้มาและหนี้นั้นก็หนี้ที่เป็นหนี้เสียนะธนาคารก็ขายหนี้แล้วถ้าเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยเจอคุณยายท่านหนึ่งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีโทรมาหาพี
2: ่
3: โทรมาปรึกษาบอกว่าเนี่ยศาลตัดสินแล้ว300,000 กว่าบาททวงก็ไม่จ่ายบอกว่าทวงไปก็บอกว่าเนี่ย เขาไม่มีอะไรให้ยึดไม่มีอะไรยึดไปหาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่เป็นไรยายรอไว้10ปีมีเมื่อไหร่ก็ยึดทีนี้ยายบอกฉันจะตายก่อนนะเด้
2: ใช่กว่าจะ10ปีทำไมยายต้องรอด้วย
3: ขายหนี้นะครับขายหนี้ได้ครับสมมติอ่ะขายให้ผมขายหนี้ก้อนนี้มา 300,000 ใช่ไหมยายขายผมมาสัก100,000สมมตินะผมก็ไปซื้อมา100,000ถ้าท่านนี่ไม่มีอะไรซื้อ 50,000 สมมตินะน
2: ะ
3: ก็แล้วแต่ว่าคุณภาพ
2: ทำการตกลง
3: แล้วแต่คุณภาพนี
2: ่
3: อ่ะก็ซื้อมาพอซื้อมาเสร็จปั๊บเราก็จ่ายเงินให้ยายยายก็พอใจตรงนี้เราก็ไปทวงหนี้ตัวนี้ยังไม่ได้ไม่เป็นไรรอไป10ปีมีเมื่อไหร่แย่หมายไปเรื่อยๆเนื้อออกมา
2: อ
3: ย่าอ้ว
2: นเหนื่อยเหมือนกันนะ
3: ก็เขามีอาชีพเขามีอาชีพเขามีพนักงาน
2: ถ้าเป็นเราก็คือถือว่าเหนื่อยนะคะไปกันที่นครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะเป็นเรื่องของที่ดินนะคะของคุณชลัยคุณชลัยเนี่ยบอกว่าซื้อปากเปล่ามาหลายปีแล้วให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นพยานอีกฝ่ายโอนไม่ได้เพราะติดธนาคารแต่ความจริงคือโอนให้ลูกไปแล้วอ่ะเดือดร้อนเลยทีนี้จะทำยังไงนะคะพี่ชลัยสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอยู่อำเภออะไรล่ะครับ
8: อยู่ปากพนังครับ
3: ปากพนังไปคุณเป็นคนซื้อเหรอ
8: ครับผม
3: ไปซื้อที่ดินเปล่า
8: ที่เป็นกูถมไปร้อยกว่ากันนะครับ
3: อะไรนะคุณพูดว่าไงนะไปซื้อที่ดินอะไรมานะ
8: ที่ดินเปล่าครับ
2: ที่ดินเปล่า
3: ที
2: ่
3: ดินเปล่ามา
8: ผมซื้อมีกูผมกูไปร้อยกว่ากันด้วย
3: มีคูน้ำด้วยเหรอ
8: ครับผม
3: เอาแล้วคุณซื้อที่ดินมาแปลงหนึ่งจำนวนเนื้อที่เท่าไหร
8: ่1งานครับ
3: 1งานราคาเท่าไหร
8: ่ 20,000 บาทครับ
3: ซื้อที่1งานราคา 20,000 บาทอยู่อำเภอปากพนังนครศรีธรรมราชแล้วไม่ได้มีทำสัญญาซื้อขายกันใช่ไหม
8: ใช่ครับ
3: แล้วที่แปลงที่คุณซื้อมันมีเอกสารสิทธิ์ไหม
8: มีครับ
3: เป็นอะไรครับโฉนดหรือเป็นนส
8: .3
3: ม
8: ีคูนะครับ
3: เป็นโฉนด
8: นี่อยู่แล้วครับ
3: คุณไปซื้อที่เข้ามา1งานราคา 20,000 แล้วเขาแล้วไม่ได้โอนกันใช่ไหม
8: ครับผม
3: ไม่ได้โอนแล้วเขามอบคนขายในมอบโฉนดของเขาเนี่ยให้คุณไหม
8: ไม่ครับ
3: ไม่มอบและทำไมตอนและผ่านมาแล้วกี่ปี
8: 30ปีแล้ว
3: 30ปีแล้วไอ้ที่1งานตอนนี้เป็นอะไรอยู่ตอนเนี้ย
8: เป็นบ้านครับผมจะบ้านอยู่เล็กน้อยเลย
3: สร้างบ้านคุณสร้างบ้านอยู่ในที่1งานแล้วนั่นแล้วใช่ไหม
8: ครับผม
3: ส่วนคนที่ขายให้ก็ไม่ได้มาวอแวอะไรคุณใช่หรือเปล่า
8: ครับผม
3: คุณก็อยู่อย่างสงบคนที่ขายแล้วก็ขายเลยเพียงแต่ว่ายังไม่ได้โอนกันตามทะเบียนโฉนดเท่านั้นถูกต้องไหม
8: ครับผม
3: ถูกต้องนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณยังตามตัวคนขายให้คุณได้ไหม
8: อยู่ใกล้กันครับ
3: อยู่ใกล้กันแล้วไปบอกเขายังว่าไปโอนให้ผมทีเคยไปบอกเขาไหม
8: บอกเขาได้เพื่อนไปบอกสาขาที่ได้เขาบอกว่าโอนไม่ได
3: ้บอกเขาบอกว่าโอนไม่ได้เพราะอะไรครับ
8: ไม่ทราบครับผมไม่บอกผมไม่คุ้นเลย
3: มันจะบอกว่าเพื่อนบอกว่าโอนไม่ได้แล้วไม่ทราบแล้วจบลงแค่นั้นเนี่ยพี่มาถามผมต่อผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ครับคุณชลัย
8: ครับ
3: คุณไปคุยกับคนขายอีกทีหนึ่งนะ
8: ครับผม
3: ไปคุยกับคนขายอีกทีหนึ่งเพราะคุณบอกว่าที่ดินมีโฉนดนะ
8: ครับผม
3: เสร็จแล้วก็

0: เขาแล้วก็คุยกับลูกเขานะ
1: ครับ
0: คุยพ่อคุยลูกและให้ลูกไปโอนค่าใช้จ่ายในการโอนทั้งหมดแม้กระทั่งรับตัวลูกและพ่อไปที่สำนักงานที่ดินเนี่ยคุณก็บริการเขาให้อย่างดีเลยเออทำอย่างดีเลยนะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสว
0: ั
1: สดีครับที่ยังอยู่ธนาคารอยู่ครับ
2: ที่อะไรนะคะ
0: แสดงว่าเจ้าของที่ที่ขายเนี่ยเขาไปจำนองธนาคารใช่ป่ะ
1: ครับผม
0: แล้วเขาจำนองตั้งแต่ปีพ.ศ.เท่าไหร่รู้ไหม
1: เด็กเล่นเลยครับนานเลยครับผมซื้อเลย
0: เขาฟ้องเขาจำนองตั้งแต่ปีไหน
1: ไม่ทราบแต่ปี30กว่านู่นเลย
2: เป็นเรื่องยาวเลยนะ
0: คือมันเขาก็โอนไม่ได้ไงที่คุณบอกเมื่อกี้ว่าโอนไม่ได้ก็เพราะที่มันติดจำนองธนาคารแล้วธนาคารก็ไม่ได้ฟ้องบังคับจำนองเหรอ
1: ไม่ครับไม่มีทางเลยคุณครับจะมาผมเอง
0: เอาอย่างนี้คุณชลัยผมก็ไม่มีข้อมูลพอพูดไปลึกไปคุณก็โผล่มาบอกเอาที่จำนองอยู่ใช่ไหมไม่รู้จะมีปัญหาอะไรอีกนะครับคุณไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ปากพนังครับให้อัยการช่วยดูข้อที่จริงเรื่องนี้ให้คุณนะครับ
1: ครับ
0: ไปให้อัยการช่วยดูให้ดีกว่านะผมก็ไม่อยากผิดพลาดด้วยข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และเวลาที่มันจำกัดนะว่าคุณไปซื้อที่ดินมา1งานนะครับคุณอาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้ตอนนั้นว่าที่นี้ติดจำนองอยู่อ่ะเขายังโอนให้ไม่ได้แต่
1: รู้ครับ
0: ฮะ
2: ไม่รู้ไม่ทราบค่ะ
0: รู้หรือไม่รู
1: ้รู้ครับ
0: คุณซื้อที่ดินติดจำนองมาตั้งแต่ตอนนั้นแต่ว่าคนขาย
1: รู้ตอนหลังนี่ไปโอนไปบอกว่าที่มีราคา
0: ติดจำนองอยู่ทีนี้ติดจำนองเขาก็โอนไม่ได้ถ้าเขายังไม่ถ่ายถอนซึ่งเขาคงไม่ถ่ายถอนเพราะถ้าถ่ายถอนเสร็จปั๊บก็มาจ่ายให้คุณก็ต้องไปดูว่าเขาเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ลองคุณไปคุยกับเขาให้ได้ความจริงซะก่อนว่า1ตกลงอ่ะคุณเอาโฉนดที่ดินแปลงนี้ไปจำนองไว้กับธนาคารเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่คุณจะได้มีข้อมูลเพราะไม่งั้นเนี่ยธนาคารเขาต้องฟ้องบังคับจำนองแล้วเอาที่แปลงนี้ไปขายท่อตลาดปัญหาว่าคุณน่ะอยู่ปลูกบ้านอยู่ในที่แปลงนี
2: ้
0: คุณไปทําข้อมูลให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องและเขียนเป็นตัวอักษรอย่าพูดเรื่องเล่าอย่างเดียวเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยนะเสร็จแล้วนะ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วพอคุณได้ข้อมูลเสร็จปั๊บคุณก็ไปที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ปากพนังว่าท่านอัยการครับผมทําอะไรได้บ้างครับผมจะครอบครองปรปักษ์ได้มั้ยผมมีสิทธิ์มั้ยจะทํายังไงที่จะให้เค้าโอนให้ผมได้มั้ยเพราะเค้าขายผมก่อนแต่ว่าไม่ได้โอนและต่อมาเค้าเอาโฉนดไปจํานองนะครับทั้งที่ขายให้ผมก่อนหน้านั้นแล้วคุณมีสัญญาไหมอะไรไหมรวบรวมทั้งหมดไปพบอัยการนะผมแนะนำพี่ตามนี้แหละครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเป็นเรื่องที่ดินที่คือเราก็อยู่มาตั้งนานแล้วนะ30ปี
0: ทางโน้นก็ไม่ยอมไถ่ถอนน
2: ะ
0: เพราะว่าขายแล้วอ
2: ่
0: ะ
2: แล้วมันเป็นหนี้ที่ก็ต้องชำระด้วยนะค่ะอ่ะจากเรื่องของที่ดิน
0: เรื่องนี้ได้หนึ่งได้ไหมขอย้ำนิดหนึ่งว่า
2: ได้เลยค่ะ
0: เวลาจะทำนิติกรรมใดๆก็ตามการซื้อขายการกู้ยืมการซื้อขายข้อตกลงใดๆก็ตามที่มีผลในทางแพ่งที่อาจจะต้องนำไปสู่การชดใช้ความเสียหายกันในภายหลังนะครับไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนคนที่คุณไว้ใจคุณควรจะต้องเขียนเป็นหนังสือแล้วให้เขาเซ็นเราเซ็นลงวันที่เอาไว้เป็นหลักฐานอย่าไว้ใจกันและทำกันไปในที่สุด
2: ต้องเป็นเอกสารที่ชัดเจนนะ
0: มันฟ้องกันไม่ได้
2: และอันนี้คือเป็นเรื่องที่ดินคือที่ดินเราซื้อปากเปล่าอันนี้ก
0: ็
2: น่ากลัวนะคะ
0: ซื้อปากเปล่าเพราะว่า
2: ไว้ใจกัน
0: คือถ้าเราอยู่แสดงเปิดเผยแสดงความเป็นเจ้าของเราจะไปสู้ครอบครองปรปักษ์มันก็พอจะสู้ได้อยู่หรอกแต่ข้อที่จริงมันจะได้ไม่ได้อยู่ที่ศาลถูกต้องไหมแต่ว่านั่นคือปัญหาที่ตามมา
2: แล้วถ้ากรณีแบบนี้เราต้องไปชำระหนี้ที่เขาไปจำนองไหมคะพี่ถนอมถ้าตัวคุณชัยอ๋อไม่ต้อง
0: เราไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้ของเขาแต่ถ้าเขาถูกบังคับจำนองเราจะไปไหนฮะทีเนี้ยเราก็อาจจะต้องไปซื้อหนี้จากการขายทอดตลาด
2: ค่ะเพื่อให้เรามีที่ดินอยู
0: ่ไม่งั้นเราก็ต้องย้ายออกนึกออกไหมเพราะเราไปอยู่อาศัยในที่ของคนอื่นแล้วบอกเราซื้อแล้วแล้วไหนคือหลักฐาน
2: ไหนล่ะก็ในเมื่อคุณบอกว่าปากเปล่านะ
0: ใช
2: ่ค่ะจากเรื่องที่ดินแล้วก็หนี้เนี่ยมาที่เรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างอุบัติเหตุเนี่ยไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าเรื่องของคุณสมชาติเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ลูกเนี่ยโดนรถชนนะใช้สิทธิ์พรบ.รักษาที่โรงพยาบาลแรกมาแล้วอยากถามว่าถ้าไปอีกโรงพยาบาลนึงเนี่ยสามารถเบิกพรบ.ได้ไหมนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราเนี่ยคุยกันมาหลายๆครั้งนะคะพี่ถนอมเรื่องของพรบ.เน้นย้ำเลยว่า ควรจะทำนะ
0: ต้องท

0: ทำ
1: ต้องทำใช้คำว่าต้องทำเลย
2: พรบเนี่ยต้องใช้คำว่าต้องทำแต่ถ้าว่าประกันภาคสมัครใจควรทำ
1: ควรทำ
2: แต่ถ้าพรบต้องทำเพราะว่าถ้าคุณไม่ทำเจอตำรวจจับรถไม่มีพรบปรับสูงสุด 10,000 บาท
1: โอ้ไอ้ป้ายวงกลมที่เราเห็นกันนั่นแหละ
2: ไม่ใช่ป้ายวงกลมไอ้ป้ายวงกลมนั้นทะเบียน
1: ทะเบียน
2: นั้นทะเบียนไอ้พรบนี่มันเป็นสี่เหลี่ยม
1: อ๋อเป็นสี่เหลี่ยมใช่ก็คือมันไม่กี่บาทนะอย่างรถมอเตอร์ไซค์ก็300ใช่ไหมคะ
2: 400บาทใช่
1: ถ้ารถยนต์ก็ไม่กี่พันตามขนาดซีซีเนาะที่มันจะคิดกันจากคุณสมชาติน่าจะต่อสายไม่ติดนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องนี้กันอีกครั้งเรื่องของคุณรวิวรรณกันบ้างค่ะพี่ถนอมเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการที่คุณรวิวรรณเนี่ยโทรมาหาเจ้าหน้าที่ของเรานะคะบอกว่าอยากจะใช้ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรแบบนี
2: ้ครับ
1: ใช้ไฟเพื่อการเกษตร
2: ขอไฟเกษตรขอไฟเกษตรก
1: ็
2: ต
1: ้
2: องขอมันคือการขอไฟในหนึ่งขอใช้ไฟบ้าน
1: ค่ะ
2: เปิดในบ้าน
1: ใช้แบบว่าดำเนินชีวิต
2: ขอไฟเพื่อที่จะไปทำการเกษตรทำสวนทำไร่ทำนาสูบน้ำอะไรเง
1: ี้ยมันต้องเป็นลายอีกเพิ่มหนึ่งใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเป็นอีกประเภทหนึ่งนะคุณรวิวรรณครับสวัสดีครับ
3: จ้าจังหวัด
2: คุณรวิวรรณอยู่อำเภออะไรครับจังหวัดอุดรธานี
3: อำเภอหนองวัวซ
2: ออำเภอหนองอะไรนะ
3: หนองวัวซ
1: อหนองวัวซ
2: อหนองวัวซอคุณต้องการจะขอไฟฟ้าเพื่อใช้การเกษตรใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ขอไปทำอะไรครับทำนาทำสวนครับ
3: เกษตรผสมผสานค่ะ
2: เกษตรผสมผสานจะขอไฟไปใช้แล้วจากเส้นทางเสาไฟต้นสุดท้ายนะเสาไฟต้นสุดท้ายไปถึงแปลงที่ดินของคุณนั่นน่ะกี่เมตรครับประมาณ
3: ประมาณ5ค่ะ
2: ประมาณเท่าไหร่นะ
3: 500
2: เมตรนะครับ500เมตรแล้วคุณระยะทาง500เมตรจากเสาสุดท้ายไปถึงที่ของคุณมันมีบ้านเรือนคนอื่นอยู่ด้วยไหม
3: มีค่ะ
2: มีกี่หลังคาเรือน
3: มีเยอะ
2: มีเยอะ
1: มีหลายหลังนะ
2: มีหลายหลังนะ
3: จ้า
2: แต่ว่าเขาก็ไม่มีไฟเหมือนกันถูกต้องไหมครับ
3: มีแล้วสุดท้ายอยู่ของเขานั่นแหละ
2: อ้าวเขามีแล้วทำไมเขามีล่ะ
3: เขาขอจากเทศบาลของ
2: สัญญาณมันมี
1: เขาขอจากเทศบาล
2: สัญญาณมันมีปัญหาทางโทรศัพท์เนาะ
1: คุณรวิวรรณได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินค่ะ
2: ถ้าคุณเอาอย่างนี้แล้วถ้าไฟหลังสุดท้ายนะเมื่อกี้ผมนับจากต้นเสาไฟไป500ถึงบ้านถึงที่คุณแต่ถ้านับจากเพื่อนบ้านหลังสุดท้ายกับที่คุณนี่500เมตรเหมือนกันหรือว่าอยู่ใกล้กว่า
3: 500เมตร
2: ต่อ500เมตรนับจากเพื่อนบ้านหลังนั้นไปใช่ไหมทีนี้คุณอยากจะได้ไฟจึงโทรมาถามที่นี้ว่าทำยังไงถึงจะได้ใช่หรือเปล่าครับ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วเคยไปขอการไฟฟ้าหนองบัวซอแล้วหรือยังครับ
3: ยังไม่เคยค่ะ
2: ยังไม่เคยโทรมาถามก่อนนะ
3: จ้า
2: ถ้าโดยหลักแล้วพี่รวิวรรณไปที่สำนักงานการไฟฟ้าอำเภอหนองวัวซอนะครับไปเขียนข้อมูลนะครับว่าเรามีความประสงค์เอาหลักฐานไปด้วยนะบ้านเล็กที่นะครับแปลงที่ดินนะครับเอาไปด้วยนะว
3: ่
2: าเราต้องการจะขอใช้ไฟเพื่อการเกษตรนะครับทีนี้เจ้าหน้าที่เขาจะได้มาตรวจสอบพอตรวจสอบเสร็จปั๊บเนี่ยเขาจะรู้คำนวณระยะทางเลยว่ามันจะต้องใช้สายไฟกี่เม็ดใช้เสากี่ต้นขนาดไหนยังไงเขาจะมีการคิดคำนวณแล้วก็มิเตอร์ด้วยนะมิเตอร์ไฟด้วยคิดคำนวณเสร็จปั๊บพอเขาบอกตัวเลขคุณปั๊บคุณก็จะตกใจเลยว่าโอ้โหทำไมมันเกือบแสนหรือเป็นแสนคุณจะตกใจเพราะคุณบ้านหลังเดียวอยู่โดเดแล้วห่างเพื่อน500เมตรเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเงินพร้อมจ่ายไฟฟ้าก็ทำให้ได้เลยคุณก็เดินให้เขาคุณได้เลยแต่ถ้าคุณไม่มีก็ย้อนกลับไปที่เพื่อน
1: ค่ะ
2: เพื่อนก็บอกว่าเขาได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลถูกต้องไหม
3: จ
2: ้
3: าน
2: ั่นแหละเราก็เหมือนกัน
1: ก็ย้อนกลับไปที่เทศบาล
2: ใช่ครับเพราะว่าเทศบาลเนี่ยเทศบาลคือการไฟฟ้าเนี่ยการไฟฟ้าเนี่ยกรณีแบบนี้นะการไฟฟ้าจะสนับสนุนเงินในการขยายไฟเนี่ย50,000
1: ค่ะ
2: ประมาณ50,000 ทีนี้มันจะมากกว่า 50,000 พอมากกว่า 50,000 เนี่ยชาวบ้านก็ไม่มีตังค์พอไม่มีตังค์เนี่ยเขาก็จะประสานกับเทศบาลว่าเทศบาลจะสนับสนุนชาวบ้านไหมก็ถ้าเทศบาลมีงบประมาณเขาก็จะเอาเงินเทศบาลบวกกับเงินของไฟฟ้า 50,000 เนี่ยขยายไฟให้เรา
1: โอ้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะ
2: นั่นแหละคุณกลับไปถามเพื่อนบ้านที่เขาได้ที่คุณบอกว่าได้จากเทศบาลแสดงว่าเทศบาลสนับสนุนถามว่าคุณมาอยู่อีกหลังหนึ่งเนี่ยเขาจะอุดหนุนให้ไหมถ้าอุดหนุนให้คุณก็ไปทำเหมือนกันไปติดต่อที่การไฟฟ้าอำเภอหนองวัวซอหรือคุณจดเบอร์4ตัวครับพี่ครับพร้อมจดไหม
3: จ้า
2: 4ตัวเท่านั้นล่ะครับ1129ครับ1129เป็นเบอร์โทรศัพท์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโทรไปถามได้ก่อนเลยว่าฉันต้องการจะขอไฟเพื่อการเกษตรทำยังไงเขาก็จะตอบเหมือนที่ผมตอบนี่แหละเพราะวันก่อนผมก็คุยผู้จัดการไฟฟ้ามาแล้วเหมือนกันนะครับไปทำอย่างที่ว่าถ้าเรามีเงินเราก็ทำเองเลยถ้าเราไม่มีเงินเราก็ต้องรอการอุดหนุนจากเทศบาลถ้าเทศบาลไม่มีนี่ก็จะสิ้นปีงบประมาณไม่มีละ
1: ตอนนี้มันเดือนกันยายนแล้ว
2: กันยาแล้วเหลือเดือนสุดท้ายแล้ว
1: ตุลาคมนะ
2: ก็ต้องรอไปงบประมาณปีหน้าถ้าเขาไม่ตั้งไว้เขาก็ไม่มีมาให้ไม่มีมาให้ทำยังไงเดี๋ยวนี้โซล่าเซลล์เดี๋ยวนี้มันช่วยได้เยอะไฟเกษตร
1: ติดตั้งได้ง่ายนะ
2: ใช่ไม่ต้องเสียค่าไฟด้วยใช้เกษตรลงทุนนิดนึงลองดูนะพี่นะ1จะใช้โซล่าเซลล์ไหมลองดูในปัจจุบันที่ค่าจ่ายเริ่มลดลงกับ2ไปยื่นขอใช้ไฟเพื่อการเกษตรและเจ้าหน้าที่จะตอบเหมือนอย่างที่ผมพูดนี่แหละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่รวิวรรณ
2: ค่
1: ะก็เป็นเรื่องของการใช้ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ก็เข้าใจแหละพี่น้องเกษตรกรก็อยากที่จะต้องการต่อไฟเนี่ยเข้าไปแต่ว่าอย่างที่พี่นายหนอมแนะนำว่าเดี๋ยวนี้โซลาเซลล์เนี่ยเวลาไปต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้ยานัทเห็นนะคะเป็นฟาร์มโซลาเซลล์เลยนะ
2: สะดวก
1: ใช่คือยิ่งบ้านเราแดดเยอะด้วย
2: ขนาดในกรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวนี้ในเมืองเนี่ย
1: ตามบ้านเรือน
2: รัฐบาลยังสนับสนุนที่จะให้ใช้ไฟ
1: โซล่าเซลล์เนาะ
2: โซล่าเซลล์นะครับมันดีอยู่พอสมควรทีเดียวนะแต่ว่าเราก็ต้องลงทุนในรอบแรกก่อนนะถึงจะมีไฟมาใช้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ต้องเลือกเจ้าดีๆด้วยนะในการทำโซล่าเซลล
2: ์คุณอารมณ์จากพัทลุงเสาไฟฟ้าปักในที่ดินเราอยากย้ายไปปักในแนวเขตพี่อารมณ์ฟังนะผมตอบเลยนะพี่อารมณ์ที่ถามเข้ามานะน้องเมโลดี้รับสายมาพี่อารมณ์ครับถ้าเสาไฟฟ้าเป็นเสาของการไฟฟ้าแล้วปักอยู่ในที่ดินของเราเราแจ้งการไฟฟ้าให้เขารื้อถอนออกไปได้เลยครับเขาต้องรื้อถอนครับเพราะว่ามันอยู่ในที่ดินเราเขาใช้ประโยชน์ที่ดินเรามาพอสมควรแล้วเมื่อก่อนเขาจะปักเสาไฟชาวบ้านก็ยินยอมแต่ปัจจุบันที่มันมีราคาแพงขึ้นทางเข้าทางออกมันอาจจะถูกไห
1: ม
2: เพราะฉะนั้นเราติดต่อการไฟฟ้าอำเภอที่เราอยู่ให้เขารื้อถอนได้เลยให้เวลาเขานิดหนึ่งให้เขารื้อถอนได้เลยนะครับการไฟฟ้าเขารื้อถอนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเสาของการไฟฟ้าและอยู่ในที่ดินเราและเราก็ใช้ไฟต้นนั้นอยู่และเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายนัก
1: ไม่ได้ขวางทาง
2: ก็ถ้าไม่ไปคิดมากก็ให้มันอยู่ไปแต่ถ้าอยู่แล้วเราคิดมากแล้วล่ะอยู่มานานแล้วด้วยแจ้งให้เขารื้อถอนครับเขาต้องรื้อครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งสายนะพี่จิรากทม.เมื่อสักครู่คุยกับพี่ถนอมค่ะเรื่องของการที่มีเจ้าหนี้เนี่ยไปขายหนี้ใช่ไหมคะทีนี้คุณจิราก็เลยมาสอบถามเหมือนกันว่าขายหนี้ทำอย่างไรแต่น่าจะเป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะ คุณจิระสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับครับขอรบกวนจะถามนะครับ
2: พี่จิระขายอันนี้หนี้ตามคำพิพากษาหรือหนี้กู้ยืมกันเอง
0: หนี้ตามคำพิพากษาคือหนี้ผู้พิพากษาเนี่ยให้ใช้หนี้แล้วนะแต่ว่าตามไปแล้วเจ้าของไม่มีหนี้ที่จะชำระได้ไม่มีไอ้ทรัพย์ที่จะชำระได
2: ้ครับ
0: ครับก็เลยจะถามว่าวิธีการจะทำอย่างไรนะครับขอโทษ
2: ถ้าเป็นหนี้ในระบบเนี่ยเขาขายกัน
1: ค่ะ
2: แต่ว่าเดี๋ยวหนี้นอกระบบเดี๋ยวผมขอเช็คนิดหนึ่งนะพี่จิระนะ
0: ขอบคุณครับ
2: จะได้ไม่ผิดพลาดจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาขายหนี้กันนะเพราะเราไปทวงเองแล้วก็ทวงไม่ไหวเรายิ่งอายุมากๆผู้สูงอายุเนี่ยผมยังเตือนผู้สูงอายุว่าตลอดมานะครับว่าท่านเป็นผู้สูงอายุอย่าให้ลูกหลานอย่าให้ใครมายืมตังค์อ
1: ย่าไว้ใจคนที่คุณรัก
2: คนหนุ่มคนสาวแขนดีขาดีแล้วมายืมเงินคนแก่นั่นน่ะมันถูกที่ไหนเหล่าเน
1: า
2: ะ
1: ถือว่าเป็นเสาหลักไหมคะ
0: ขอบคุณครับ
1: เพราะฉะนั้นแปลว่าน่าจะมีเงินเยอะอะไรแบบนี
2: ้ก็เก็บไว้ใช้ถ้ามีเงินเยอะให้ลูกหลานให้ได้ให้แต่ถ้าเขามายืมอย่าหวังว่าดีเหมือนกันจะได้ดอกเบี้ยมาเล็กๆน้อยๆ ส่วนใหญ่ไปทั้งโซ่และลิง
1: ไม่ได้เลยสักกระบา
2: ทไม่ได้เลย นะส่วนของพี่จิระเดี๋ยวผมขอตรวจสอบข้อมูลยืนยันอีกนิดหนึ่งนะพี่นะ
4: อ๋อได้ครับ
2: ขอบคุณมาก
1: ขอบพระคุณค่ะพี่จิระ
2: อยู่นะ
1: แสดงว่าพี่จิระดูรายการของเรานะที่เรื่องของการขายหนี้ที่เราคุยกันไปว่าหนี้ในระบบเนี่ยมันก็จะมีคนมาซื้อแต่หนี้นอกระบบเนี่ยก็เดี๋ยวพี่ถนอมจะตรวจสอบให้อีกครั้งนึงนะคะว่าสามารถขายได้ไหมขายอย่างไรนะเรื่องของมรดกก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทางรายการของเราเนี่ยมักจะได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนตอบได้แล้วเรื่องของการขายหนี้นอกระบบ
2: ได้ครับเรียกว่าสิทธิเรียกร้อง
1: ค่ะ
2: สิทธิ์ครับก็คือมันเป็นภาษากฎหมายก็ใช้คำว่าสิทธิเรียกร้องก็เหมือนกับว่ามีเรามีศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ให้เราแล้วเขาก็ยังไม่ได้ชำระหนี้เราก็มีสิทธิเรียกร้องในการที่จะให้เขาชำระหนี้นะแล้วเราก็นี่แหละเอาสิทธิของเราเนี่ยไปให้ใครสักคนนึงเราขายสิทธิ์ให้เขาสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการโอนสิทธิเรียกร้อง
1: ค่ะก็คือขึ้นอยู่กับว่าทางคนที่จะมาซื้อเนี่ยมาซื้อไหม
2: ไม่ต้องไปขออนุญาตไม่ต้องไปถามลูกหนี้ด้วยนะ
1: ค่ะ
2: เนี่ยผมโอนขายสิทธิ์ของคุณให้กับคนนี้ไปแล้วผมคุณจะเห็นชอบไหมไม่จำเป็นไม่ต้องถามเลย
1: อ๋อก็สมมติยานัทติดหนี้พี่ถนอมพี่ถนอมก็ขายหนี้ยานัทไปให
2: ้นายกเลย
1: นายกก็รับใช่รับหน้าที่เป็นเจ้าหนี้ที่ทวง
2: สิทธิเรียกร้อง
1: อ๋อทำได้นะคะคุณจิระนะคะคุณจินตนามาแล้วนะคะคุณจินตนาเนี่ยบอกว่าต้องการยกมรดกให้แค่ลูกคนเล็กเท่านั้นสามารถทำได้ไหมคุณจินตนาสวัสดีค่ะ
5: จ้ะคืออย่างนี้นะลูกคนเล็กเนี่ยอยู่กับยายมาอยู่กันมาตั้งแต่เกิดแล้วก็ไม่ไปไหนส่วนคนโตนี่เขาก็ไปตั้งอายุ19แล้วตอนนี้เขาก็ไปอยู่ระยองกับเมียเขาแล้วเขาก็ไปเช่าอิสลามแล้วก็มีหลานทุกคน3ขวบใครก็รักหลานก็เป็นของเขาแต่คนโตเนี่ยซื้อรถไปให้ตันเมืองส่งดินปัญญาโดนปลาก็หมดไป
2: คุณป้าครับไม่งั้นคุณป้าเล่ายาวหมดเวลาซะก่อนครับป้าจะถามเอาได้เลยครับ
5: ถามว่าถ้าเผื่อยายยกที่อยู่แล้วก็หอพักให้คนเล็กคนเดียวยายตายไปคนโตวันที่หน้าเขาจะมาฟ้องน้องได้ไหมจะเอาสมบัติแบ่งสมบัติได้ไหม
2: ได้ครับคุณป้าจินตนาอายุเท่าไหร่แล้วล่ะครับปัจจุบัน
5: 81
2: จะยกที่ให้กับ
1: ลูกคนเล็ก
2: ลูกคนเล็กคนเดียวเท่านั้นใช่หรือไม่
5: สองที่ที่บ้านที่อยู่กับหอพัก
2: มีหอพักกับบ้านที่อยู่สองอย่างทีนี้สามีป้าล่ะยังอยู่ไหม
5: สามีน่ะเขาไปมีเมียใหม่30ปีแล้ว
2: เขาเลิกกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วป้าครับ
5: มีบำนาญกินของเขาเดือนตั้ง 40,000 แต่ยายไม่เคยไปยุ่งแล้วเขาก็ไม่ให้ยาย
2: ป้าได้ความแล้วทีนี้ผมถามให้มันซึ่งกระแสความว่ายังอยู่หรือไม่อยู่
5: อยู่แต่ว่าไม่รู้เรื่องแล้ว
2: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวคุณป้าฟังนิดนึงนะคะ
2: แต่ว่าทรัพย์นี้เป็นสิทธิ์ขาดของป้าคนเดียวถูกต้องไหม
5: ถูกต้องป้าหามาได้น้ำทับแค่คนเดียว
2: ป้าฟังผมนะฟังดีๆนะเพราะว่าฟังแล้วเนี่ยหนึ่งมีบ้านพร้อมหอพักป้าฟังดีๆนะป้ามีลูกหลายคนแต่จะให
5: ้2 คน
2: แต่จะให้แค่คนเดียวถูกต้องไหม
5: จ้ะ
2: ทำไมอีกคนหนึ่งถึงไม่ให้เพราะอะไร
5: ให้ไปเยอะแล้ว
2: โอ้ให้ไปแล้วได้ครับได้ครับจบครับถ้าให้ไปเยอะแล้วจบครับเห็นควรครับป้าครับป้าครับป้าฟังนะเดี๋ยวจะไม่มีคำตอบน
5: ะ
2: ป้าครับเนื่องจากมีหอพักนะครับแล้วก็บ้านถ้าป้าโอนให้ลูกคนเล็กไปหมดแล้วป้าก็จะไม่มีมรดกแล้วไม่มีทรัพย์สินแล้วถูกต้องไหม
5: ถูกต้อง
2: ผมแนะนำป้าควรจดสิทธิเก็บกินไว้ครับคุณป้า
5: จดกับใครอะลูก
2: จดกับสำนักงานที่ดินตอนไปโอนนะเพราะว่าหอพัก
5: ยังไม่โอนยังไม่โอน
1: ค่ะเนี่ยเราแนะนำค่ะคุณป้าฟังก่อนนะคะ
2: อย่าตัดบทผมแล้วป้าครับป้าฟังผมนะผมแนะนำป้าว่าเห็นด้วยครับป้าจะโอนถ้ามันเป็นกรรมสิทธิ์ของเราคนเดียวเนี่ยเราจะยกทรัพย์สินของเราให้ใครเราทำได้หมดยกให้ถนอมยังได้ยกให้ยานัทยังได้ยกให้ใครได้หมดยกให้ลูกคนไหนได้คนไหนไม่ได้กันได้ทำ ได้ทั้งนั้นแหละครับป้าฟังนะอย่าเพิ่งพูดนะ
5: จ้ะ
2: ป้ามีสิทธิ์ยกให้ลูกคนใดคนหนึ่งก็ได้ในกรณีของป้านะส่วนกรณีอื่นเนี่ยอย่าเอากรณีนี้มาเทียบนะเพราะก็อาจจะเป็นมรดกของพ่อแม่สินสมรสพ่อตายไปแล้วมันจะต้องแบ่งอันนี้มันคนละเรื่องนะแต่เนี่ยมันเป็นทรัพย์ของป้าคนเดียวป้ามีสิทธิ์ที่จะยกให้ลูกคนเล็กคนเดียวได้เลยนะครับแล้วผมแนะนำว่าให้คุณป้าไปจดสิทธิเก็บกินโอนพร้อมจดสิทธิเก็บกินค่าเช่าหอทั้งหมดนั่นน่ะให้ป้าได้กินได้ใช้ไปเพื่ออนาคตข้างหน้าจนกว่าวันที่ป้าจะสิ้นลมเมื่อสิ้นลมไปแล้วป้าจะได้ค่าเช่าตรงนี้เก็บกินไปตลอดชีวิตเพื่อจะได้เป็นหลักประกันว่าจะได้
5: ไปจดสิทธิเก็บกินที่ไหนนะจ๊ะ
2: ไปสำนักงานที่ดินวันที่ไปโอนและบอกเจ้าหน้าที่ว่าฉันขอจดสิทธิเก็บกินเอาไว้จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตค่าจดก็ไม่เกิน100บาทครับตามนั้นนะครับคุณป้าครับเวลาหมดแล้วอะไรนะ
5: ตอนที่ยายจะยกให้คนเล็กเนี่ยนะ
2: ครับผมไปจดสิทธิเก็บ
5: ที่ดิน
2: แต่ถ้าป้าบอกว่าไม่ล่ะฉันไว้ใจลูกฉันจะไม่จดก็ไม่เป็นไรลูกเลี้ยงก็จบก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเพื่อให้เป็นหลักประกันไว้ก็จดสิทธิเก็บกินไว้ด้วยเพราะมันมีหอพักขอพักมีค่าเช่าม
1: ีค่าเช่ารายเดือน
2: เราก็จะได้เอาค่าเช่านั้นแหละมาใช้จ่ายในช่วงเวลานี้จะไปทำบุญไปใส่บาตรอะไรก็แล้วแต่ของ
5: คนเล็กก็เขาดีจะอะไรก็ซื้อให้หมด
2: ถ้าลูกดีไม่มีปัญหาไม่จดก็ได้แต่ถ้าเป็นหลักประกันก็จดไว้หน่อยป้าครับเวลาหมดแล้วเหลือเวลาให้น้องยานัทนิดหนึ่งสุดท้ายครับ
1: ค่ะ
2: ผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณป้าค่ะก็เป็นเรื่องมรดกนะเราก็เข้าใจได้แล้วก็อย่างที่พี่ถนอมแนะนำไปว่าในการที่จะยกมรดกเนี่ยเราก็ต้องมีสิทธิเก็บกินในการที่บางคนก็คือบางครอบครัวเขาเรียกว่าอะไรนะคะอาจจะทอดทิ้งคุณแม
2: ่ใช่เพราะแต่ถ้าลูกเราดีไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเพื่อเป็นหลักประกันไว้จดสิทธิเก็บกินเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายรายการไว้กับชุดผ้าไทยพระราชทานนะน้องยานัทนะ
1: ค่ะชุดผ้าไทยอ่ะ
2: มีไหมวันนี
1: ้วันนี้ถือว่าเราต้องบอกว่าตั้งแต่รายการของเรามีมาเนี่ยคือได้เรียกได้ว่าได้มีการนำเสนอคลิปชุดผ้าไทยทั้งหมด8ชุดไทยพระราชนิยมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครบแล้วก็สามารถไปหาดูย้อนหลังกันได้ที่ NBT ของเรานะคะ
2: ค
1: แต่ว่าวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้ว
2: ท
1: ิ้
2: งท้ายไว้นิดนึงนะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ตอบคำถามคุณยายวันดีคุณมิ่งขวัญคุณชีวีคุณวันลบคุณบุญช่วยคุณพี่สมพงษ์นะครับนะก็เดี๋ยวจะติดตามให้ในวันพรุ่งนี้ต่อไปครับ
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้รายการของเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้ววันนี้เราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
9: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
8: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
9: หยุดอย่ากดอย่าโอน
8: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
9: จ่ายคิดให้ดี
8: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลากับเคลื่อน4เรื่องสำคัญดำเนินการทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาขับเคลื่อน4เรื่องสำคัญดำเนินการทันทียกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติภาคใต้ให้กับประชาชน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาครั้งแรกว่าคณะรัฐมนตรีได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือ Quick Win เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการทันทีครอบคลุม4เรื่องสำคัญได้แก่เรื่องเศรษฐกิจให้ปลดล็อกอุปสรรคธุรกิจพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามาตรการการเงินทั้งภาษีและสินเชื่อดอกเบี้ยตามเฉพาะกิจรวมถึงเร่งขุดลอกร่องน้ำปัตตานีสงขลาเรื่องสังคมให้แก้ไขปัญหาความยากจนดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยให้สร้างโรงพยาบาลหัดใหญ่แห่งที่2วงเงิน250ล้านบาทและคุ้มครองแรงงานไทยในมาเลเซียเรื่องความมั่นคงให้นำ AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนเรื่องภัยพิบัติได้จัดสรรงบประมาณเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดปัตตานีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองควนรังจังหวัดสงขลานอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบหลักการปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์เทคโนโลยีระบบรางของประเทศพุทธศักราช2571ถึง2575ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอประกอบด้วย5ยุทธศาสตร์ได้แก่ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางมุ่งสู่การเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและพัฒนาชิ้นส่วนได้มาตรฐานสากลยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรจะตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรและสร้างมาตรฐานวิชาชีพยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนามาตรฐานการขนส่งทางรางและระบบทดสอบยกระดับศูนย์ทดสอบให้สามารถทดสอบและรับรองคุณภาพชิ้นส่วนยุทธศาสตร์รับและถ่ายทอดเทคโนโลยีจะทำแผนที่นำทางเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเองของประเทศในระยะยาว และยุทธศาสตร์สร้างอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศอย่างครบวงจรให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศรวม35โครงการวงเงิน 8,677 ล้านบาทกระทรวงคมนาคมคาดดำเนินการออกแบบเส้นทางรถไฟทางคู่หาดใหญ่สุไหงโกลกให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าพร้อมเร่งดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าในส่วนของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีและเส้นทางสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาแล้วนั้นยังมีแผนขยายต่อในส่วนของเส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งออกแบบให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าหลังจากนั้นจะดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปพร้อมกันนี้ยังรายงานถึงการเปิดเส้นทางสาย N82 ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้และการขนส่งโลจิสติกต่างๆนอกจากนี้โครงการสาย M8 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาถนนคู่ขนานกับถนนเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมการพัฒนานี้จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมจากจังหวัดนครปฐมไปที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีวิ่งเข้าทางแก่งกระจานและผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆส่วนหลังจากอำเภอปราณบุรีเป็นถนนทางคู่ขนานกับถนนสาย4หรือสายเพชรเกษมภาคใต้เป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ทั้งหมดตั้งแต่ช่วงปราณบุรีมาจนถึงจังหวัดสงขลาเพื่อแยกไปสู่จังหวัดนราธิวาสต่อไปมาริชโยรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: Focus Thailand ช่วงสุขกายสบายใจ Well-being Thailand ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
3: สิบห้านาฬิกา8นาทีสวัสดีค่ะและขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาที่รายการสุขกายสบายใจ Well-being Thailand นะคะพบกันทุกวันอังคาร15-16นาฬิกาโดยประมาณลัคนาสุริยงรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้สืบต่อเนื่องจากพี่ฝ่าดีเจฝ่าสิริพรวิไลลักษณ์แล้วก็ต่อด้วยคุณพี่ถนอมอ่อนเกตพลและทีมงานนะคะซึ่งลิงก์สัญญาณมาจากทาง NBT แล้วก็มาสู่ช่วงเวลาของรายการ Focus Thailand ที่ FM 97 MHz รวมถึงช่องทางสื่อสารออนไลน์และก็ออนโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะมีทั้งที่บ้านฟ้าบ้านดำและก็บ้านแดงนะคะสำหรับบ้านฟ้ากับบ้านแดงขออภัยสำหรับบ้านฟ้ากับบ้านดำก็จะไลฟ์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะกับที่ FM 97 MHz นะคะที่บ้านฟ้าก็ของสถานีนะคะ QFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะซึ่งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็จะได้รับฟังรับชมไปพร้อมๆกันนะคะส่วนบ้านดำก็เป็นช่องทางส่วนตัวของดิฉันเองนะคะในชื่อลัคนา.s ค่ะลัคนา.s นะคะ lakana. หรือว่าจุด S ซันหรือว่า S สิงคโปร์นั่นเองนะคะก็ย่อมาจากสุริยงนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังก็จะได้ติดตามสดๆพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็อีกบ้านหนึ่งก็คือที่บ้านแดงใน channel ของส่วนตัวดิฉันเองเหมือนกันนะคะลัคนา.s เช่นเดียวกันใน account ลัคนา.s นะคะก็จะเป็นการย้อนหลังให้คุณผู้ฟังผู้ชมได้ติดตามรับฟังรับชมรายการย้อนหลังกันไปนะคะก็ยกไปจากที่บ้านฟ้านี่แหละค่ะแล้วก็ไปบรรจุอยู่ที่นั่นนะคะวันนี้ประเด็นหลักใหญ่ว่าด้วยเรื่องของสุขภาพนะคะจะว่าด้วยเรื่องของสุขภาพเต็มๆเลยดิฉันจะแยกเรื่องราวของสุขภาพนะคะออกมาจากวันจันทร์นะคะที่เป็นเรื่องของข่าวใหญ่ไทยแลนด์ซึ่งก็จะเน้นหนักไปที่เรื่องของข่าวสังคมเศรษฐกิจข่าวการเมืองนะคะข่าวต่างประเทศแหละว่ายกเว้นสำหรับข่าวด้านสุขภาพจะยกมาไว้ทุกวันอังคารนะคะในช่วงสุขกายสบายใจ Well-being Thailand นั่นเองนะคะวันนี้สาระสำคัญใหญ่ๆยังคงอยู่ที่เรื่องของโรคระบาด ที่มาจากเชื้อไวรัสไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่โควิดนะคะและก็รวมถึงสิ่งที่มียุงเป็นพาหะนั่นก็คือไข้เลือดออกยอดยังเพิ่มอยู่นะคะแต่ว่าข่าวลือข่าวหลอกข่าวลวงเรื่องของโควิดนะคะมาแบบหนักๆ นะคะระบาดหนักกว่าเชื้อด้วยซ้ำไปนะคะข่าวลือข่าวลวงมาเยอะมาหนักจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะได้ติดตามพูดคุยกันแล้วก็รวมถึงเรื่องของภัยพิบัติทั้งในและต่างประเทศนะคะเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตขึ้นที่บ้านดำนิดนึงก่อนด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีข้อมูลสืบต่อเนื่องมาจากพี่ฝ่าสิริพรวิไลลักษณ์ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหลังๆท้ายๆรายการเดี๋ยวจะมาว่ากันอีกทีนึงนะสำหรับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บก็ยังจะเป็นโรคที่เกี่ยวเนื่องสืบต่อเนื่องจากเชื้อไวรัสแล้วก็สืบต่อจากโรคที่เราเฝ้าระวังกันอยู่และกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนในช่วงของหน้าฝนนั่นเองนะคะที่เรายังคงต้องจำเป็นจะต้องเฝ้าระมัดระวังเรื่องของสุขภาพกันดังนั้นเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตไปที่โรคภัยไข้เจ็บก่อนแล้วก็จะมาแปะกันที่เรื่องของภัยพิบัติจะได้พ่วงเตือนกับพยากรณ์อากาศด้วยนะคะวันนี้ขอขยับพยากรณ์อากาศไปช่วงท้ายๆของเบรกแรกเพื่อที่จะได้รวมหมวดกับเรื่องของภัยพิบัติเพราะว่ามีเรื่องของฝนฟ้าตกน้ำท่วมโรคภัยด้านสุขภาพและโรคที่มาสืบเนื่องจากฝน ฟ้าน้ำท่วมน้ำล้นดินโคลนถล่มอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมาดูเรื่องของที่เป็นเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพโดยรวมกันก่อนที่เราจำเป็นจะต้องรับรู้เตือนกันไว้แล้วก็จะได้ป้องกันตัวเองกันไว้นะคะทั้งตัวเราเองคนที่เรารักกับคนในครอบครัวคนที่เราปรารถนาดีด้วยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเรื่องของโควิด -19 ตัวเลขยอดผู้ที่ป่วยผู้ที่ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นแต่สถานการณ์ยังอยู่ในระดับที่ระบบสาธารณสุขของไทยเราสามารถรับมือได้จำได้ใช่ไหมคะว่าในช่วงของโควิด -19 ที่ระบาดกันหนักๆประเทศไทยระบบสาธารณสุขของไทยเราได้รับการยกย่องในระดับโลกเลยองค์การอนามัยโลกหรือ WHO หรือว่า WHO เนี่ยนะคะเขายกย่องระบบสาธารณสุขบ้านเราที่เข้มงวดกวดขันในการติดตามผู้ติดเชื้อแล้วก็ในการดูแลผู้ที่ติดเชื้อไข้โควิด -19 และเราก็มีระบบการฉีดวัคซีนอะไรจากตอนแรกๆเนี่ยนะคะโอ้กลด่ากันเหลือเกินนะคะข้อมูลนะคะจนถึงณตอนนี้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเรามีผู้ติดเชื้อโควิดไป95,000กว่าคนนะคะยอดสะสมอยู่ที่95,357คนมีผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ไป14คนและยังคงมีแนวโน้มผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาสำหรับไข้หวัดใหญ่และ RSV ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะแต่ที่เราต้องระมัดระวังกันนั่นก็คือเรื่องของการที่มีผู้คนใช้วาทกรรมใช้คำว่าระบาดหนักแต่ดิฉันกำลังมองว่าเรื่องของโรคเนี่ยนะคะระบาดไม่หนักเท่ากับเรื่องของข่าวลือข่าวลวงที่มาณตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขรัฐบาลห้ามเดินทางห้ามท่องเที่ยวจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ห้ามไปประเทศนั้นประเทศนี้ห้ามขึ้นรถสาธารณะห้ามขึ้นรถไฟฟ้าห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนั่นห้ามแม้แต่กระทั่งปีใหม่ที่จะถึงนี้เดี๋ยวก่อนย้อนกลับไปเมื่อ4-5ปีที่แล้วมันมีโอกาสเป็นไปได้แต่ณตอนนี้ไม่อ่ะค่ะตอนนี้ยังไม่ใกล้ปีใหม่เลยแล้วการระบาดมันไม่ได้หนักหนาสาหัสขนาดนั้นนะคะแต่เขาอาจจะพ่วงมาด้วยเรื่องของการที่ให้เราทานวิตามินซีทานอาหารกินร้อนช้อนกลางใช่ไหมคะเรื่องของการดื่มนุ่งดื่มน้ําอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมซึ่งเขาดูเหมือนปรารถนาดีกับเราแต่มันพ่วงมากับข่าวลือข่าวลวงต่างๆหลายคนไม่ได้สนใจเลยโอ้โหพอเจอแบบนี้กระหน่ำเลยแชร์กันกระหน่ำเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าหากว่ามีคนในครอบครัวมีคนใกล้ตัวรู้ว่าใครป่วยด้วยโควิด -19 ส่งต่อกันอยู่นั่นแหละนะคะจริงๆแล้วอัตราการเสียชีวิตอยู่แค่ 0.001% เท่านั้นเองนะคะทีนี้เราต้องมาดูกันว่าทำไมตัวเลขถึงได้เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ใครบ้างเป็นกลุ่มเสี่ยงอาการแบบไหนล่ะที่เราควรที่จะไปพบแพทย์แต่เราจะต้องหยุดงานไหมหยุดเรียนหรือเปล่าลดการใกล้ชิดกับผู้คนหรือไม่นะคะนี่คือสิ่งที่น่าสนใจที่เราจะต้องเรียนรู้ไปด้วยกันเรื่องของโควิด -19 ตัวเลขเป็นแบบนั้นนะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องของไข้เลือดออกกันไข้เลือดออกตัวเลขสะสมยังต้องจับตาดูกันอยู่ต่อไปเพราะนะตอนนี้เรามีฝนตกแล้วมีน้ำขังในสิ่งแวดล้อมหรือว่าหน้าบงหน้าบ้านอะไรเราดิฉันเนี่ยก้าวพ้นออกไปจากประตูบ้านไม่ได้เลยยุงมาเกาะตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะคะเพราะว่าบ้านดิฉันมีต้นไม้แยะแล้วก็มีบ่อน้ำมีอ่างน้ำอะไรทำนองเนี้ยนะคะเดี๋ยวต้องไปหาสายอเบียดมาใส่อยู่กรุงเทพหาค่อนข้างยากอยู่ต่างจังหวัดเข้าไปตามอะไรรพสตอะไรแบบนี้มันจะเจอง่ายกว่าใช่ไหมคะฝนตกหนักน้ำขังยุงลายเพิ่มความเสี่ยงเรื่องของไข้เลือดออกย่อมจะตามมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครมีไข้สูงมีอาการปวดศีรษะปวดกระบอกตาคลื่นไส้เนี่ยเป็นสัญญาณที่เริ่มอันตรายแล้วว่าเราควรที่จะไปโรงพยาบาลโรคที่มากับฤดูฝนไม่ได้มีแค่โควิด -19 ไม่ได้มีแค่ไข้เลือดออกแต่ว่ามันยังมีเรื่องของไข้หวัดใหญ่โรค RSV ไข้ฉี่หนูระบบทางเดินอาหารโรคจากน้ำและอาหารปนเปื้อนโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นกลุ่มที่เราต้องเน้นดูแลเป็นพิเศษนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะต่อมาเดี๋ยวจะมาว่ากันด้วยเรื่องของภัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพรวมถึงเรื่องของอาหารการกินตอนนี้พอจะคุ้นชื่อกันนี้ไหมคะไนตรายในอาหารเราจะกินได้หรือมันจะเกิดอันตรายนะคะณขณะนี้ เราอาจจะเกิดความเข้าใจผิดกันง่ายๆไม่ได้อยู่ที่ว่าไนไตรเป็นสารพิษเราห้ามกินแต่มันคือการใช้ผิดชนิดหรือว่าผิดปริมาณนั่นเองคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะดังนั้นแล้วเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายให้เข้าใจอย่างนี้นะคะว่าไนไตรเนี่ยนะคะมันเป็นสารที่เขานำมาใช้ในอาหารบางประเภทนะคะนำมาใช้ในอาหารบางประเภทค่ะภายใต้การควบคุมแต่ว่าขีดเส้นใต้นะจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมแต่การหยิบเกลือไนไตรไปใช้แทนเกลือธรรมดาเกลือธรรมชาติที่เรามีเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยมันไม่สามารถที่จะทดแทนกันได้คุณผู้ฟังผู้ชมนะคะคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.กำลังผลักดันมาตรการการใช้เกลือไนไตรที่ให้มันเป็นสีชมพูจะได้แตกต่างจากเกลือปกติที่เราใช้ในการทำอาหารที่มันเป็นเกลือโซเดียมนะคะป้องกันการหยิบไปใช้ผิดนั่นเองนะคะตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญซึ่งการกับเคลื่อนของอย.คณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเขาดูแลเรื่องของการบริโภคของเราโดยตรงเนี่ยมันไม่น่าที่จะเกิดปัญหานะคะแต่ทีเนี้ยมันอาจจะเกิดผิดอีกหรือเปล่าหยิบเป็นเกลือชมพูเกลือหิมาลัยแบบนี้หรือเปล่าเออทำไมเขาใช้สีชมพูเขาไม่เลือกที่จะใช้สีฟ้าล่ะนะคะมาดูเรื่องต่อไปนะคะอ้อเรื่องของตัวเลขนะคะเรื่องของอาการเจ็บไข้ได้ป่วยสืบเนื่องมาจากเรื่องของโควิดสืบเนื่องมาจากไข้หวัดใหญ่สืบเนื่องมาจากไข้เลือดออกเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะมาว่ากันในรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะจากทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีข้อมูลย่อยๆมาเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะการเตือนภัยด้านสุขภาพมีหลากหลายเรื่องนะคะที่เขาจะยังคงย้ำแล้วก็เตือนเราอยู่นะคะมาที่อีกช่วงหนึ่งนะคะมาดูเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพกายไปแล้วมาดูสุขภาพจิตใจกันบ้างนะคะตอนนี้ตัวเลขดีขึ้นนะคะเรื่องของภาวะการซึมเศร้าคนไทยซึมเศร้าจากตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขนะคะเริ่มลดน้อยลงความเครียดภาวะหมดไฟความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายนะคะณตอนนี้นะคะสุขภาพจิตของคนไทยเราเริ่มดีขึ้นแต่ไอ้ตัวเลขที่ดีขึ้นยังวางใจไม่ได้เพราะยังมีกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ควรจะถูกมองข้ามดังนั้นแล้วหมายเลขโทรศัพท์4ตัวนี้ค่ะบรรจุไว้ในโทรศัพท์มือถือของคุณเลยนะคะไม่ใช่ว่าดิฉันแนะนำแล้วจะคิดว่าเอ้ยนี่มากล่าวหาฉันมาบูลลี่ฉันว่าฉันมีปัญหาทางจิตหรือเปล่าไม่นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมบางครั้งที่เราเครียดเราหาทางออกไม่ได้งานเครียดงานเร่งอยู่นะคะเจ้านายต่อว่าต่อขานมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือบางท่านไม่มีงานทำไม่ได้ทำงานแล้วชีวิตฉันจมปรับชีวิตฉันย่ำแย่เลยนะคะ1323 1323นะคะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ดูแลช่วยเหลือพวกเราได้ในเรื่องของสภาวะจิตใจบางครั้งไม่ทราบว่าจะคุยกับใครที่บ้านไม่มีคนอยู่นะคะลูกภรรยาลูกสามีไม่อยู่ที่บ้านไม่มีใครอยู่เพื่อนฝูงไม่ครบอะไรประมาณนี้นะคะโทรไปปรึกษาที่1323เขาให้ข้อมูลในเบื้องต้นกันได้นะคะสัปดาห์ที่แล้วที่ฉันพูดถึงเรื่องของ HIV ที่ตัวเลขมันพุ่งขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างมากๆหลังจากที่ประเทศไทยของเราสามารถควบคุมมันได้ดีเหลือเกินนะคะเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าณตอนนี้มันกลับมาพุ่งพรวดขึ้นมาอีกนะคะณนะตอนนี้คือมันมีปัจจัยหลายๆอย่างอย่างที่บอกไว้ในสัปดาห์ที่แล้วไม่จำเป็นจะต้องมาเขย่าขวดกันเพิ่มเติมนะคะแต่สิ่งสำคัญนั่นก็คือถ้าหากว่าเราตรวจเร็วรู้เร็วรักษาเร็วนะคะเพิ่งจะผ่านพ้นงานที่ดิฉันไปร่วมงานทั้งในฐานะผู้จัดงานในฐานะผู้ที่เข้าไปร่วมออกบูธด้วยในฐานะพิธีกรผู้ดำเนินรายการอะไรต่างๆดิฉันวิ่งวนอยู่แถวนั้นที่ฮอลล์7 Impact เมืองทองธานีนะคะเดี๋ยวจะมีอีกงานหนึ่งนะคะที่Impact เมืองทองธานีที่จะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะบอกกล่าวกันด้วยนี่นะคะงานที่จบไปแล้วเป็นเรื่องของงานสุขภาพเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมดิฉันไปตรวจ HIV นะทั้งนั้นที่ไม่มีความเสี่ยงใดๆเลยดิฉันไม่มีความเสี่ยงเลยแต่ดิฉันอยากทราบว่าเขาตรวจ HIV เขามีวิธีการตรวจอย่างไรเครื่องมืออุปกรณ์เป็นแบบไหนเพราะว่าในชีวิตนี้ไม่เคยตรวจเลยคุณผู้ฟังผู้ชมและดิฉันก็พูดกับเจ้าหน้าที่พยาบาลติดตลกนะคือพี่ไม่มีภาวะเขาก็ถามนะคุณพี่จะตรวจอะไรบ้างนู่นนี่นั่นก็คือตามสิทธิ์ที่หลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ให้ตรวจได้เพราะว่าเขามีตรวจฟรีเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมดิฉันก็เลยไปตรวจ คือไปตรวจในนามที่เราอยากจะตรวจอ่ะเขาก็จะมีตรวจไวรัสตับอักเสบใช่ไหมคะตรวจเลือดหาไขมันหาน้ําตาลอันนี้มันก็คือพื้นฐานใช่ไหมคะแล้วก็มีแอบตรวจ HIV ดิฉันก็งงๆนะเอ๊ะเออเขามีตรวจ HIV ด้วยเหรอเราจะตรวจดีไหมเนาะแต่ก็คิดว่ามันเป็นโอกาสแล้วทีนี้ใจหลักใจความสําคัญของดิฉันก็คือก็ตรวจมันก็ไม่เสียตังค์ใช่ปะแล้วเราก็อยากจะรู้วิธีการตรวจแล้วจะได้นํามาเล่าต่อคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ไงดิฉันก็ตรวจนะคะตรวจไปไม่ได้คิดอะไรทั้งที่แบบเออฉันก็ไม่ได้มีความซุ่มความเสี่ยงอะไรเลยแต่ฉันก็ขอตรวจหน่อยก็แล้วกันเพราะไหนๆเขาก็ให้สิทธิ์แล้วดิฉันก็ตรวจนะคะดิฉันก็เลยอยากจะรู้ว่าอุปกรณ์เขาในการตรวจมีอะไรยังไงบลาบลาบลาเนี่ยนะคะก็แน่นอนมันก็ผ่านพ้นไปได้โดยที่ไม่มีปัญหาเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่สงสัยตัวเองหรืออะไรยังไงเพราะมันไม่ได้ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เท่านั้นคุณผู้ฟังคุณผู้ชม HIV มันสามารถติดต่อได้ทางเลือดถ้าเรารับเลือดเราให้เลือดอะไรแบบนี้มันมีโอกาสที่จะติดต่อได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นไปตรวจแล้วเขาตรวจฟรีแบบนี้ค่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องคิดอะไรมากมายเลยหรือที่ไหนเขาเปิดให้ตรวจสุขภาพได้ไปตรวจกันนะคะโดยเฉพาะไขมันแล้วก็น้ำตาลอันนี้จะได้ระวังไว้ก่อนนะคะบางคนไม่ยอมไปตรวจสุขภาพบอกว่าไม่อยากรู้ก็คือรู้แบบเป็นไปเลยนะคะจะได้ไม่มีปัญหามันไม่ใช่ชีวิตมันจะง่ายขนาดนั้นคุณผู้ฟังผู้ชมไม่ใช่ว่าคุณรู้แล้วคุณเป็นโรคนั้นโรคนี้แล้วตุยไปเลยแล้วก็ไม่ต้องมารักษาเลยมันไม่ใช่แต่รู้ก่อนไว้ล่วงหน้าเนี่ยนะคะเราจะได้ตรวจดูแลการรักษากันไปนะคะณตอนนี้นะคะตรวจเร็วรู้เร็วรักษาเร็วเขาเปิดให้ตรวจ HIV กันฟรีปีละตั้ง2 ครั้งน่ะตรวจปีละ2 ครั้งนะคะเออดิฉันก็ไม่ได้ถามเจ้าหน้าที่มาอ่ะมาได้ความรู้ตรงนี้นะคะเป็น HIV self test ก็ได้นะคะเป็น HIV self test นะคะหรือว่าจะเป็น PEP PEP ตรวจภายใน72ชั่วโมงหลังจากที่มีความเสี่ยงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่ก็บอกเหมือนกันดิฉันก็ถามว่าเออแล้วมีใครตรวจบ้างไหมล่ะเขาเต็มใจตรวจไหมหรือเขาอายกันเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามีบางคนเขาจะถ้าหากว่าเขาอายหน่อยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวชุดที่ตรวจเองเนี่ยนะคะนําไปตรวจที่บ้านก็ได้แต่ดิฉันก็คิดว่าเออไหนๆเราก็เจาะเลือดแล้วใช่ป่ะเจาะเลือดตรวจไขมันตรวจน้ําตาลตรวจไวรัสตับอักเสบแล้วเราก็ตรวจ HIV ไปเลยนะคะแต่บางคนเขาอาจจะมีความสุ่มความเสี่ยงแล้วเขาก็อายเขินอายประมาณนั้นนะคะก็หยิบไปตรวจที่บ้านได้นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่มาทุกๆแพลตฟอร์มทุกๆช่องทางด้วยนะคะโดยเฉพาะที่บ้านฟ้าแล้วก็บ้านดำนะคะรวมถึงคุณผู้ฟังทางวิทยุด้วยนะคะเดี๋ยวในช่วงพักเบรกรายการเดี๋ยวที่ฉันจะทักทายเป็นรายบุคคลไปนะคะถ้ามีโอกาสนะคะณตอนนี้ทักทายโดยรวมก่อนนะคะขอบคุณมากๆนะคะทักทายชมแชทแชร์กันได้ในทุกช่องทางในหลากหลายรูปแบบนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะมาที่เรื่องอันนี้กันนิดนึงนะคะดิฉันชอบแนวทางนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการทำให้โรงพยาบาลในจังหวัดเนี่ยนะคะเชื่อมโยงกันมากขึ้นด้วยระบบดิจิทัลณตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเวลาเราไปตรวจเนี่ยนะคะมันจะต้องคีย์ข้อมูลใส่ไปในคอมพิวเตอร์อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นระบบเหล่านี้มันสามารถเชื่อมโยงกันได้โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยต่างๆบางครั้งของเอกชนเขาก็ฟีดเข้ามาด้วยนะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเวลาที่เราทําประกันชีวิตประกันสุขภาพไปแล้วมีปัญหาอะไรใดๆเนี่ยนะคะทางประกันเขาตรวจสอบไม่เจอหรอกค่ะเพราะฉะนั้นระบบมันออนไลน์ทั้งหมดแล้วนะคะณตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขใช้ทรัพยากรร่วมกันในการเสริมสร้างเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลชุมชนเพื่อที่จะลดการกระจุกตัวของคนไข้ที่โรงพยาบาลใหญ่ๆนะคะในอนาคตเราจะไม่ต้องเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อรักษาโรคที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้หรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามใหญ่ที่กระทรวงสาธารณสุขจะต้องมาตอบโจทย์ณขณะนี้ด้วยนะคะการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นครม.สัญจรหรือว่าครม.การประชุมครม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดสงขลาเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งก็ตามที่มีการบรรจุไว้ในระเบียบวาระของการประชุมนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรายการนี้แต่ว่ารายงานให้ทราบกันบ้างเล็กๆน้อยๆรู้ถึงความเคลื่อนไหวนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมในหลายๆเรื่องเนี่ยนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับรายการเดี๋ยวค่อยไปตามเก็บกันในวันจันทร์หน้าที่จะถึงนี้ก็แล้วกันนะคะถ้าหากว่ามันมีอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องตามกันต่อนะคะต่อไปที่ฉันจะหยิบยกเรื่องของภัยพิบัติการเตือนภัย โดยเฉพาะเรื่องของฝนตกหนักๆจุดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและมีการดูแลช่วยเหลือกันอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะพ่วงไปกับรายงานสภาพอากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะมาเตือนภัยลักษณะอากาศกันหน่อยนะคะณขณะนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังคงออกประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนอยู่นะคะเพราะมันจะมีผลกระทบจนถึงวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่2กันยายนนั่นเองนะคะประเทศไทยเรามีฝนเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหรือว่าภาคอีสานตอนบนนะคะและก็ด้านตะวันออกด้วยรวมถึงที่ภาคตะวันออกด้วยนะคะณตอนนี้เราเจอกับร่องมรสุมนะคะแล้วก็มีมรสุมด้วยนะคะก็เลยส่งผลทำให้ทั่วประเทศเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้บางแห่งนะคะคลื่นลมค่อนข้างจะแรงโดยเฉพาะทั้งอันดามันและก็อ่าวไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีคำเตือนเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันไปนะคะการเดินเรือในเส้นทางที่มีฝนตกหรือการเดินทางในจุดที่มีน้ำท่วมขังซ้ำซากนะคะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้กรมอุตุนิยมวิทยาก็เลยแจ้งเตือนกันไว้นะคะคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะคลื่นสูง2-3เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะขณะเดียวกันค่ะเรือเล็กทะเลอันดามันตอนบนควรที่จะงดออกจากฝั่งด้วยนะคะส่วนพายุดีเพรสชันนะคะดีเพรสชันเซเรลณตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนอย่างไรส่งผลต่อลักษณะอากาศของบ้านเราหรือเปล่าดีเพรสชันทวีกำลังแรงขึ้นเป็นโซนร้อนแล้วนะคะเจ้าโซเดลเนี่ยนะคะทวีความรุนแรงจากดีเพรสชันเป็นพายุโซนร้อนแล้วอยู่ที่ทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะด้านตะวันออกของเกาะไหหลำคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในวันที่3-4กันยายนที่จะถึงนี้นะคะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงและก็ไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยด้วยแต่ว่าจะต้องตรวจสอบสำหรับคนที่จะเดินทางไปบริเวณทะเลจีนตอนใต้ขออภัยทะเลจีนตอนบนและก็ด้านตะวันออกของเกาะไหหลำนะคะรวมถึงที่ไต้หวันด้วยในวันที่3-4กันยายนจะต้องตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางนะคะแต่อย่างไรก็ตามย้ำอีกทีหนึ่งนะคะว่าไอ้เจ้าโซเดลไม่ได้เข้าสู่ประเทศไทยดังนั้นแล้วใครบอกจะมีพายุลูกใหม่นู่นนี่นั่นไม่ต้องไปเชื่อเลยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะทีนี้มาดูพยากรณ์อากาศประจำวันกันหน่อยว่าแต่ละภาคแต่ละภาคตั้งรับกันว่าจะมีฝนกินพื้นที่ในแต่ละภาคเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้ยังคงมีฝนตกหนักๆได้อยู่นะคะแต่ว่าในกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้เริ่มมีแสงแดดนะคะดิฉันก็ซักผ้าอยู่ด้วยความที่อยู่บ้านด้วยเดี๋ยวถ้ามีฝนตกเย็นๆค่ำๆก็จะได้ออกไปเก็บผ้าได้เนี่ยนะคะวันนี้ฝนอยู่ในปริมาณ30-70%ของพื้นที่ค่ะ70%ของพื้นที่นะคะอยู่ที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะมีฝน70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักได้บางแห่งด้วยค่ะขณะที่ภาคกลางภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้บางแห่งนะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลมีฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่แต่ไม่มีรายงานแจ้งเตือนฝนตกหนักนะจ๊ะนี่แหละค่ะอย่างที่บอกไว้ย้ำหลายๆทีว่าเวลาภาคอื่นๆเขาฝนแยะภาคใต้จะฝนน้อยเวลาภาคอื่นฝนน้อยภาคใต้เขาจะฝนแยะภาคใต้ทั้งสองฝั่งเลยมีฝนอยู่แค่30%ของพื้นที่นะคะมีฝนแยะๆแบบนี้อุณหภูมิก็เลยไม่ค่อยร้อนแรงเท่าไหร่นะคะอยู่ในระดับ33-35องศาเซลเซียสนะคะ35เนี่ยอยู่ที่ภาคใต้ที่ก็มีฝนน้อยๆนะคะโอ้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือว่าฝั่งอ่าวไทยอุณหภูมิสูงสุดมีโอกาสที่จะขึ้นได้ถึง36องศาเซลเซียสนะคะขณะที่ภาคอื่นๆอยู่ที่33-34องศานะคะวันนี้ไม่ค่อยร้อนจัดมากเท่าไหร่แต่ว่าอุณหภูมิในความรู้สึกของเราแน่นอนนะคะย่อมที่จะร้อนมากกว่าอุณหภูมิที่เป็นจริงอยู่แล้วโดยปกตินะคะมันก็คืออุณหภูมิในความรู้สึกนั่นเองคุณผู้ฟังผู้ชมคะทีนี้มาดูกันค่ะว่าณตอนนี้เริ่มมาสู่หมวดภัยพิบัติต่างๆกันนะคะ อย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยายังคงเตือนเรื่องของฝนตกหนักตกหนักมากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มมีโอกาสได้นะคะตอนนี้ขยายพื้นที่เฝ้าระวังไปถึง33จังหวัดนะคะการให้บริการผู้ป่วยยังคงมีอยู่นะตอนนี้โรงพยาบาลต่างๆก็เตรียมพร้อมรับมือดูแลเรื่องของผู้ป่วยดูแลเรื่องของอุปกรณ์ยาเวชภัณฑ์ต่างๆดูแลเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยผ่าตัดนู่นนี่นั่นแต่ทีนี้เราในฐานะที่เราอาจจะเป็นทั้งผู้ป่วยเป็นผู้ที่ดูแลผู้ป่วยเป็นบุคคลทั่วๆไปเนี่ยหยูกยาประจำตัวของเราเตรียมเอาไว้ให้พร้อมนะคะจุดไหนบ้านใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักๆน้ำท่วมไม่ว่าจะฉับพลันไม่ฉับพลันน้ำท่วมซ้ำซากอะไรยังไงก็แล้วแต่แล้วก็รวมถึงมีโอกาสเกิดดินโคลนถล่มได้คุณต้องเตรียมกระเป๋ายังชีพไว้นะคะเตรียมกระเป๋ายังชีพแบบโอ้ยถ้าจะต้องหนีออกจากบ้านเนี่ยสามารถคว้ากระเป๋านี้กระเป๋าใบนี้ออกไปได้เลยในนั้นจําเป็นจะต้องมีไฟฉายมีอุปกรณ์ที่ให้กําเนิดไฟฟ้าทั้งหลายนะคะมีสายชาร์จโทรศัพท์มือถือเตรียมเอาไว้อุปกรณ์ยังชีพนู่นนี่นั่นประมาณนี้นะคะเตรียมไว้ให้พร้อมโดยเฉพาะยารักษาโรคยาประจำตัวด้วยนะคะหิ้วคว้าออกมาจากบ้านได้เลยนะคะภาพรวมทั้งหมดนะตอนนี้นะคะน้ำท่วมขังกระทบต่อเรื่องของการเดินทางเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของสุขอนามัยน้ำป่าไหลหลากมาเร็วอันตรายสูงต้องรีบอพยพดินถล่มก็อยู่ในจุดที่พื้นที่เสี่ยงพื้นที่ลาดเชิงเขาที่มีฝนตกสะสมอยู่นั่นแหละนะคะรู้ทันสัญญาณอันตรายกันหน่อยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมถ้าหากว่าเราสังเกตนะคะอยู่ใกล้ๆน้ำใกล้ๆลำน้ำลำห้วยแม่น้ำต่างๆถ้าเราเห็นลำห้วยหรือว่าแม่น้ำที่ไหลผ่านบ้านเรามันเริ่มเปลี่ยนสีและก็ไหลแรงขึ้นมีเสียงฮือฮาดังผิดกับปกตินะคะมีดินมีหินร่วงจากภูเขาลงมาหรือหลายครั้งที่สัตว์เนี่ยเขาจะสัมผัสได้แล้วเขาจะหนีก่อนเรานะคะไม่ว่าจะสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่หรือแม้กระทั่งนกเนี่ยนะคะดูผิดหูผิดตาไปจากเดิมรีบค่ะอันนั้นแสดงว่าจุดที่ที่เราอยู่มีโอกาสที่จะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยไปได้นะคะจุดที่น้ำลดแล้วอาจจะยังคงมีปัญหาอยู่สัปดาห์ที่แล้วว่าด้วยเรื่องของการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพของบ้านหลังน้ำลดและวันนี้ดิฉันจะไม่แตะมากมายแต่ขอเน้นย้ำอย่างนี้นะคะว่าโรคที่มากับน้ำโรคที่ยังคงอยู่หลังจากที่น้ำท่วมแล้วนะคะโรคฉี่หนูโรคน้ำและอาหารที่มันปนเปื้อนเรื่องของยุงลายเรื่องของงูสัตว์มีพิษไฟฟ้ารั่วของมีคมสารเคมีอันตรายอุบัติเหตุขณะทำความสะอาดบ้านเรื่องของขยะติดเชื้อไม่ติดเชื้อต้องแยกกันนะคะเชื้อราในบ้านสัปดาห์ที่แล้วดิฉันเน้นย้ำแยะหลายๆคนโดยเฉพาะบางหน่วยงานไม่ได้พูดถึงเรื่องของเชื้อราเลยเชื้อราเนี่ยมันสร้างผลกระทบต่อสุขภาพของเราในระยะยาวได้โดยเฉพาะถ้าหากว่าเราเข้าไปในบ้านไม่ทันระมัดระวังไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วมันมีเชื้อราเราไปสูดไงบางคนเห็นเชื้อราปุ๊บปัดปัดปัดปัดกวาดกวาดกวาดคุณคะอย่าทำแบบนั้นเพราะว่าไอ้เจ้าสปอร์เชื้อรามันฟุ้งกระจายแล้วมันเข้าปากเข้าจมูกเราโดยเฉพาะทำไปขยี้หูขยี้ตาไปพูดไปบนไปโอ้โหนั่นแหละค่ะเชื้อโรคทั้งนั้นเลยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมการเช็ดเชื้อราให้ดีที่สุดนะคะก็คือใช้ผ้าเปียกหมาดๆใช้กระดาษทิชชู่เปียกเนี่ยดีนะถ้าหาได้นะคะปาดไปแล้วทิ้งเลยปาดไปแล้วทิ้งเลยนะคะป้องกันปัญหาที่จะตามมานะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมวันนี้ดิฉันไม่ได้ข้อมูลเชิงลึกเท่าไหร่เนื่องจากว่าเดี๋ยวจะไปดูข่าวสุขภาพทั่วโลกภัยพิบัติต่างๆทั่วโลกใบนี้เยอะเหลือเกินนะคะและก็รวมถึงอะไรคะรวมถึงเรื่องของการส่งต่อแชร์ข้อความที่มันเป็นข่าวหลอกข่าวลวงด้านสุขภาพมากันเยอะเหลือเกินโดยเฉพาะเรื่องของโควิด-19ห้ามโน่นห้ามนี่ห้ามนั่นแย่มากมายเลยนะคะดิฉันขออนุญาตพักแป๊บเดียวคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวทักกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่มาทางโซเชียลมีเดียด้วยนะคะเราพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาในเบรกที่2ของรายการมาติดตามกันต่อภัยสุขภาพและเรื่องของมาดูซิว่าไอ้ข่าวลือข่าวลวงด้านสุขภาพในรอบสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand
4: ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยงค์

0: ที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: นราพงศ์วัยวัน
2: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
1: ชัดทุกประเด็น
2: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
1: นราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงสุขกายสบายใจ Well-being Thailand ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
4: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกลับมาที่รายการสุขกายสบายใจ Well-being Thailand นะคะซึ่งเป็นช่วงของรายการใหญ่ของเราก็คือ Focus Thailand นะคะพบกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ 15-16 นาฬิกาโดยประมาณลัคนาสุริยงนะคะรับผิดชอบ3วันด้วยกันนะคะวันจันทร์เป็นช่วงของข่าวใหญ่ Thailand เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้วันอังคารเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะกับสุขกายสบายใจ Well-being Thailand นะคะแล้วก็มาอีกทีนึงนะคะวันพฤหัสบดีนะคะก็จะเป็นเรื่องของไพ่24กับกูรูดานีมาเปิดไพ่ให้ดูกันสดๆเลยนะคะใครอยากจะรู้เรื่องของอะไรความเป็นไปในชีวิตนะคะรวมถึงความรักการงานการเงินมันก็จะวนๆอยู่ประมาณนี้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะสัปดาห์นี้มาจัดสดแล้วนะคะเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเราติดงานอยู่ที่เมืองทองธานีไปเปิดบูธ GDA พยากรณ์ทีมพยากรณ์อยู่ที่ฮอลล์7ใช่ไหมคะก็ยังคงมีรายการอยู่แต่ว่าเป็นการบันทึกเทปเอาไว้ล่วงหน้านะคะให้ดูดวงกันแบบรายสัปดาห์เลยนะคะไม่ได้เปิดไพ่นะคะสัปดาห์นี้กลับมาแล้วพาร์ทนี้จะกลับมาเปิดไพ่กันสดๆเลยนะคะทีนี้มาดูข่าวสารวงการสุขภาพในระดับโลกที่น่าสนใจกันนะคะณตอนนี้ยังคงมีการแพร่ระบาดเชื้อโรคที่สำคัญอยู่ที่อัฟกานิสถานอยู่ที่ปากีสถานไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ที่อยู่รอดมาจากวัคซีนได้นี่นะคะยังพบอยู่ในหลายๆประเทศนะคะสิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือการที่ฮูบอกว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่วัคซีนไม่มีประสิทธิภาพแต่เกิดจากเด็กจำนวนมากไม่ได้รับวัคซีนพื้นที่ความขัดแย้งเข้าถึงได้ยากระบบสาธารณสุขอ่อนแอการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนนะคะและเรื่องของความไม่ไว้วางใจในวัคซีนนั่นเองนะคะโลกยังไม่สามารถปิดฉากโปลิโอได้เพราะช่องว่างการฉีดวัคซีนกำลังเปิดทางให้ไวรัสนั้นกลับมาไม่น่าเชื่อนะคะโปลิโอเป็นโรคดึกดำบรรพ์มากเลยหลายพื้นที่พยายามกวาดล้างหมดบ้างไม่หมดบ้างกลับมาอีกนะตอนนี้มันกลับมาเยอะนะคะโปลิโอกลับมาเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครมีลูกเล็กเด็กแดงเพิ่งคลอดเนี่ยนะคะต้องไปฉีดวัคซีนกันไว้นะคะไม่อยากให้เกิดปัญหาจะส่งผลกระทบต่อทั้งชีวิตของเด็กเองแล้วก็คุณพ่อคุณแม่คนดูแลด้วยนะคะเรื่องของหัดที่กลับมาที่เสียเอาใหม่ค่ะเรื่องของหัดกลับมาที่สหรัฐอเมริกานะคะกลับมาแบบครั้งใหญ่เลยอเมริกากำลังเผชิญกับการระบาดของโรคหัดครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษนะคะมีผู้ป่วยยืนยันไปแล้วประมาณ3,000รายนะคะของปีนี้นะของปีนี้นะคะแล้วก็มีรายงานผู้ที่เสียชีวิตในเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นการเสียชีวิตจากหัดครั้งแรกของรัฐในรอบกว่า30ปีเลยนี่ขนาดอเมริกาซึ่งประเทศเป็นประเทศที่เจริญแล้วในทุกๆสิ่งอันนะคะแล้วบ้านเราจะเป็นยังไงบ้างนะคะประเด็นสำคัญกว่าตัวเลขนั่นก็คือเรื่องของอัตราการได้รับวัคซีนนั้นลดลงเพราะโรคหัดเป็นโรคที่แพร่เชื้อได้ง่ายมากๆแล้วค่ะทั้ง WHO แล้วก็ CDC ใช้ระดับภูมิคุ้มกันของประชากรประมาณ 95% นั้นเป็นเป้าหมายสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดในมุมของไทยเราข่าวนี้เราจะเชื่อมโยงได้ยังไงบ้างเมื่อความเชื่อมั่นในวัคซีนลดลงโรคที่เคยควบคุมได้จะกลับมาไหมที่อเมริกาเขากลับมาระบาดแล้วบ้านเราจะเหลือเหรอนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ประเทศไทยของเราระบบสาธารณสุขบ้านเรากำลังจับตานะคะส่วน Mpox นะคะกลับมาพบการแพร่ระบาดในประเทศใหม่ๆแล้วก็มีเด็กเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงค่ะเรื่องของ Mpox นะคะรายงานช่วงเดือนสิงหาคมชี้ว่าการแพร่ระบาดยังคงเกิดขึ้นแล้วก็มีการตรวจพบในประเทศใหม่ๆขณะเดียวกันก็มีข้อสังเกตว่าเด็กกำลังเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเพิ่มมากขึ้นนะคะจุดที่ควรสื่อสารกับ

0: กล่าวคนไทยก็คือ Mpox นะคะ MPOC ไม่ใช่โรคใหม่และก็ไม่ได้แพร่เหมือนกับโควิดนะคะซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวดิฉันจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะให้ข้อมูลไปแล้วว่าไอ้เจ้า Mpox เนี่ยนะคะคืออะไรเดี๋ยวสัปดาห์นี้จะให้ข้อมูลเก่งอีกรอบหนึ่งเผื่อถ้าหากว่าคุณผู้ฟังผู้ชมไม่ได้ฟังไม่ได้รับชมเมื่อคราวที่แล้วจะได้รับทราบจริงๆแล้ว Mpox เนี่ยนะคะมันก็คือฝีดาดลิงหรือว่าฝีดาดวานรนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมันเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งสามารถแพร่จากสัตว์สู่คนแล้วก็จากคนสู่คนได้นะคะย้ำอาการกันอีกครั้งหนึ่งอาการสำคัญเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการมีไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแล้วก็อ่อนเพลียนะคะอีกอย่างหนึ่งสำคัญมากก็คือต่อมน้ำเหลืองโตเป็นจุดที่สังเกตสำคัญที่สุดซึ่งมันต่างจากอีสุกอีใสนั่นเองนะคะมีผื่นตุ่มนูนเริ่มจากตุ่มน้ำใสกลายเป็นตุ่มหนองแล้วก็แตกเป็นสะเก็ดนะคะมักจะขึ้นบริเวณใบหน้าแขนขาฝ่ามือฝ่าเท้าได้ทั้งนั้นเลยนะคะอาการมักจะหายได้เองภายใน2 ถึง 4 สัปดาห์นะคะการติดต่อมันติดต่อง่ายมากเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องเริ่มจากการสัมผัสใกล้ชิดกับแผลตุ่มหนองหรือว่าสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยตรงเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครป่วยเลี้ยงอยู่ใกล้ๆนะคะไม่ว่าจะไปแตะดวนแผลเขาไปทําความสะอาดนู่นนี่นั่นไปโดนแผลไปโดนตุ่มหนองนะคะสารคัดหลั่งติดเชื้อได้หมดเลยนะคะหรือการติดต่อผ่านทางละอองฝอยทางเดินหายใจจากการพูดคุยไอจามใกล้ชิดกันติดตัวกันแบบนี้นะคะไม่ใช่แค่ Mpox นะคะหรือว่าฝีดาดลิงฝีดาดวานรเชื้อไวรัสทุกชนิดนะคะรวมถึงโควิด -19 ไข้หวัดใหญ่นะคะเจอละอองฝอยผ่านทางเดินหายใจติดได้หมดเลยค่ะหรือการสัมผัสสิ่งของเสื้อผ้าที่มันปนเปื้อนเชื้อติดต่อจากสัตว์ที่ติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นสัตว์ฟันแทะหรือว่าลิงนะคะหากต้องสงสัยไปโรงพยาบาลค่ะแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะจะได้ป้องกันการติดเชื้อไม่แพร่เชื้อให้คนอื่นโดยที่เราไม่ตั้งใจนะคะตอนนี้มันมีเรื่องของอาหารที่เป็นพาหะของโรคเนี่ยนะคะระบาดอยู่ในยุโรปเบลเยียมพบการระบาดของเชื้อซอมอนเนล่าครั้งใหญ่มีผู้ป่วยอย่างน้อยๆเนี่ย306 คนเชื่อมโยงกับไข่ที่ปนเปื้อนจากฟาร์มสัตว์ปีกแห่งหนึ่งมาจากไข่นะคะที่มันปนเปื้อนมีการเรียกคืนสินค้าแล้วก็ปิดฟาร์มที่เกี่ยวข้องไปนะคะความปลอดภัยของอาหารนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพเรานั่นเองนะคะไม่ใช่มีแค่เรื่องของร้านอาหารหรือว่าผู้บริโภครายบุคคลแต่มันติดต่อมาจากได้ทางศูนย์การค้าร้านค้าต่างๆที่เราไปซื้อวัตถุดิบเหล่านี้มานั่นเองนะคะส่วนที่สหรัฐอเมริกาก็มีการระบาดของเชื้อที่พบในอาหารเช่นเดียวกันนะคะมีรายงานผู้ป่วยมากกว่า17,000 คนนับจนถึง31 สิงหาคมก็คือเมื่อวานที่ผ่านมานะคะเนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอาหารปนเปื้อนกำลังเป็นภัยสุขภาพข้ามพรมแดนที่เกิดขึ้นได้ในทั่วโลกว่าด้วยเรื่องของภัยพิบัติทั่วโลกหน่อยค่ะที่เนปาลที่ทิเบตนะคะเจอน้ำป่ามหาวิกฤตจากทานน้ำแข็งถล่มนะคะอันนี้น่ากลัวมากๆเลยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มีเรื่องของหิมาลัยอีกนะคะภูเขาหิมาลัยที่ทานน้ำแข็งละลายถล่มลงมาเนี่ยนะคะโอ้โหมันเป็นวิกฤตของโลกที่มันเหนือจาก climate change ดิฉันอยากจะเรียกว่าโลกรวนโลกรวนเป็นภาวะที่เกิดขึ้นทั่วโลกแต่ปรากฏว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่เชื่อเรื่องนี้เลยโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าโอ้ยมันเป็นข่าวลือข่าวลวงนู่นนี่นั่นไปแล้วก็สั่งว่าให้ขุดเจาะดูน้ํามันสิเออโดนัลด์ทรัมป์ยังบอกว่าให้หาบ่อน้ํามันอยู่เลยนะคะภัยพิบัติที่เกิดจากน้ําป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตนะคะแล้วก็จีนจะต้องไปช่วยดูแลในบางส่วนหลังเกิดการพังถล่มของทานน้ำแข็งหรือว่ามวลน้ำแข็งและหินจากเทือกเขาหิมาลัยจำนวนมหาศาลเลยนะคะช่วงแรกๆเนี่ยมันเกิดความสับสนว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวหรือเปล่าแต่ว่าจากการประเมินภายหลังก็ชี้ให้เห็นเนี่ยแหละค่ะทานน้ำแข็งมวลน้ำแข็งแล้วก็หินนะคะจากเทือกเขาต่างๆเป็นตัวกระตุ้นหลักนั่นเองนะคะสถานการณ์รุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะว่าระดับน้ำในแม่น้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นนะคะถึงประมาณ9 เมตรนะคะ คุณผู้ฟังคุณผู้ชม9เมตรภายในเวลาแค่30นาทีหรือครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงน้ำสูงขึ้นมา9เมตรก็เลยทำให้ประชาชนแทบจะไม่มีเวลาอพยพเลยตัวเลขความสูญเสียมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะขณะที่การค้นหาการกู้ภัยยังคงมีอยู่นะคะรอยเตอร์สนะคะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานวันนี้ค่ะ1กันยายนมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย939คนเกือบพันคนแล้วนะคะแล้วก็ยังมีผู้สูญหายอีกจำนวนมากแล้วถ้าหากว่าสามารถขุดเจอมันไม่ได้ถูกกลบถูกดินทับถมอะไรยังไงคะหรือว่ารอน้ำแข็งละลายเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเจอผู้ที่สูญหายกลายเป็นผู้ที่เสียชีวิตยอดที่มันจะเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะเมื่อโลกร้อนขึ้นธารน้ำแข็งละลายภูเขาเสถียรน้อยลงภัยพิบัติรูปแบบใหม่กำลังเกิดขึ้นหรือเปล่าชวนคิดชวนคุยกันแบบนี้คุณผู้ฟังผู้ชมนะคะเหตุการณ์แบบนี้มันเป็นตัวอย่างของภัยพิบัติแบบลูกโซ่ความร้อนธารน้ำแข็งไม่เสถียรน้ำแข็งหินถล่มน้ำป่าดินโคลนโครงสร้างพื้นฐานพังระบบสาธารณสุขและการช่วยเหลือถูกตัดขาดนี่เป็นบทเรียนสำหรับทุกประเทศที่มีพื้นที่ภูเขานะคะขณะที่ใกล้ๆบ้านเราค่ะอินโดนีเซียเจอปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามพรมแดนนะคะใกล้เรามากๆเลยค่ะอินโดนีเซียกำลังเผชิญกับไฟป่ารุนแรงในเกาะสุมาตราและกะลิมันตันค่ะมีจุดความร้อนเพิ่มมากขึ้นควันลอยข้ามไปที่มาเลเซียก็เลยทำให้คุณภาพอากาศบางพื้นที่เข้าสู่ระดับอันตรายและก็มีรายงานผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นโรงเรียนหลายร้อยแห่งต้องปิดและก็ปรับการเรียนการสอนนะคะเฉพาะเดือนกรกฎาคมพื้นที่ถูกไฟไหม้ไปเกือบ95,000เฮกเตอร์และในช่วง1สัปดาห์ล่าสุดการปล่อยคาร์บอนจากไฟป่าเพิ่มขึ้นถึง425%เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไฟป่าในประเทศหนึ่งสามารถกลายเป็นปัญหาสุขภาพของอีกประเทศหนึ่งได้ทันทีมลพิษทางอากาศมันไม่เคารพดินแดนค่ะมันสามารถข้ามพรมแดนมาได้เมื่อมองจากประเทศไทยของเราโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้นี่เป็นเรื่องที่ควรติดตามคุณภาพอากาศทิศทางลมอย่างใกล้ชิดในส่วนของกรุงเทพเราก็วางใจไม่ได้เหมือนกันกรุงเทพเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเราเผชิญกับ PM 2.5ที่มันทะลุในจุดที่ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ PM 2.5พุ่งปรี๊ดเลยค่ะตอนนี้ไฟดับแล้วมันยังคงมีกลิ่นเผาไหม้อยู่ที่สำคัญก็คือเสียงรบกวนเสียงรำคาญจากการขุดเจาะการรื้อถอนสิ่งที่ตามมาก็คือฝุ่นจากการรื้อถอนนั่นแหละคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหลายๆบ้านที่เขาเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นชุมชนนะที่เขามีบ้านเรือนอยู่บ้านเรือนเก่าๆแก่ๆนะคะหรือว่ามีพื้นที่ทํามาหากินค้าขายกันเนี่ยนะคะได้รับผลกระทบบางบ้านเล่ามานะคะบอกว่ากําลังหลับอยู่ลูกมาปลุกหลับอยู่แล้วมันไม่รู้ไงลูกหมุกบอกว่าแม่แม่ป้าป้ามามานอนไม่ได้แล้วหนีออกไปเร็วฝุ่นตลบอบอวลน่ะจากการรื้อถอนโครงสร้างนี่ยังไม่รวมผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่มันจะเกิดขึ้นจากคนในชุมชนนั้นจากพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดนั้นหนักหนักหนักมากจริงๆคุณผู้ฟังคุณผู้ชมบางคนไปตรวจสอบร้านตัวเองถึงขั้นเป็นลมกินไม่ได้นอนไม่หลับกังวลหวาดวิตกเป็นลมเมื่อเห็นหน้าร้านของตัวเองที่ถูกเพลิงเผาผลาญบางคนเดี๋ยวจะต้องไปตรวจเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจกันด้วยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะอ่ะมาปิดท้ายกันเช็คก่อนเชื่อข่าวลือข่าวลวงสุขภาพที่กำลังระบาดกันหนักๆมากกว่าโควิด -19 อีกนะคะตอนนี้ข่าวลือเรื่องของโควิด -19 ระบาดห้ามโน่นห้ามนี้ห้ามนั่นไม่จริงนะคะทั้งกระทรวงสาธารณสุขทั้งรัฐบาลไทยไม่ได้มีประกาศห้ามนู่นห้ามนี่ใดๆตามที่เป็นข่าวเลยทั้งสิ้นดิฉันชี้แจงไปในกลุ่มไลน์ต่างๆไปในบุคคลต่างๆที่ส่งข่าวนี้มาให้ได้บ้างแต่บางจุดที่อ่ะมันเหนือบ่ากว่าแรงนะคะอาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่สนิทสนมกันก็ไม่อยากจะอะไรมากมายเพราะว่ากลัวเดี๋ยวจะถูก แอนตี้ด้วยเหมือนกันนะเออเธอเป็นใครยังไงดิฉันเป็นสื่อมวลชนค่ะเป็นบรรณาธิการข่าวเป็นผู้สื่อข่าวเป็นผู้ดำเนินรายการก็ต้องทําเท่าที่ตัวเองจะทําได้นะคะตอนนี้มีข่าวลือเรื่องของเดลตาครอน XBC ระบาดในไทยงงๆใช่ไหมคะมันก็มาจากเป็นลูกหลานของเดลต้าค่ะมาเป็นเดลตาครอนนะคะสายพันธุ์ใหม่อีก XBC ระบาดในไทยรัฐบาลเตรียมงดเทศกาลปีใหม่มันเอามารวมกันมันลุมมาตุ้มเลยรวมทั้งข่าวลือข่าวลวงข่าวหลอกแล้วก็รวมกับไอ้ข่าวดีๆไปด้วยเนี่ยนะคะทำให้เราสร้างความน่าเชื่อถือนั่นเองนะคะเป็นข่าวที่แชร์กันมากจริงๆข้อความที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียก็อ้างมีการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์ไอเนี้ยค่ะในไทยรัฐบาลเตรียมประกาศงดเทศกาลปีใหม่กรมควบคุมโรคยืนยันแล้วนะคะว่ายังไม่มีรายงานเชื้อ XBC ในประเทศไทยเลยแล้วก็มันไม่มีการเสนอให้รัฐบาลงดเทศกาลปีใหม่อีกตั้งกี่เดือนล่ะอันนี้เพิ่งเข้ากันยาใช่ไหมกันยาตุลาพฤศจิกาธันวา4 เดือนนะคะที่สำคัญกรมควบคุมโรคก็เตือนด้วยว่าข่าวลักษณะนี้มันเป็นข่าวปลอมแบบรีไซเคิลใช่มันนำข้อมูลเก่าเมื่อ4-5 ปีที่แล้วตอนช่วงที่โควิด19ระบาดเยอะๆนะคะมาวนเวียนใหม่แล้วก็มาเติมข้อความมาเผยแพร่ใหม่เพื่อเรียกยอดวิวยอด engagement นั่นเองทำเพื่อแค่นี้ทำให้ผู้คนตื่นตระหนกตกใจกันไปแล้วเราก็เชื่อซะด้วยข่าวจริงๆไม่ค่อยเชื่อเชื่อข่าวลือกันนะคะโควิดยังมีผู้ป่วยจริงแต่ก็ไม่ได้แปลว่าข่าวทุกข่าวที่เกี่ยวกับโควิดนั้นจะเป็นเรื่องจริงนะคะต้องแยกนะแยกนะระหว่างสถานการณ์จริงกับข้อมูลที่ถูกแต่งแต้มขึ้นมายังเป็นหน้าทุเรียนใช่ไหมคะดิฉันก็ชอบทุเรียนค่ะเขาบอกว่าการกินทุเรียนตอนท้องว่างทำให้แคดเมียมสะสมในร่างกายจริงไหมศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมจัดเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมค่ะเมื่อวานนี้เองนะคะอ้างว่าการกินทุเรียนตอนท้องว่างจะทำให้เกิดการสะสมของแคดเมียมในร่างกายดิฉันก็ชอบทานทุเรียนตอนท้องว่างนะคะคือทานทุเรียนตอนเช้าหลังจากนั้นเราจะมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นไงมันก็จะได้เผาผลาญใช่ไหมคะเป็นตัวอย่างคลาสสิกของข่าวสุขภาพค่ะที่นำเอาสารอันตรายจริงมาผูกรวมกับพฤติกรรมที่ไม่ได้มีหลักฐานการยอมรับนะคะไม่มีหลักฐานรองรับด้วยนะคะข่าวปลอมนะคะกินทุเรียนตอนท้องว่างจะทำให้แคดเมียมสะสมในร่างกายนะคะมีงานวิจัยรองรับหรือเปล่านะคะใครเป็นคนเขียนยืนยันนะคะเรื่องของข้อมูลบางอย่างนะคะในปริมาณนู่นนี่นั่นจะก่อให้เกิดเชื้อมะเร็งมีสารโลหะหนักสารพิษอะไรแบบนี้นะคะต้องเฝ้าระวังกันให้ดีๆนะคะผักสด6 ชนิดกินดิบเสียงลำไส้อักเสบหืมจริงเหรอเรื่องนี้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็จัดเป็นข่าวบิดเบือนเช่นเดียวกันนะคะข่าวนี้มาเมื่อวานนี้นะคะมีการแฮชแท็กข่าวปลอมทั้งหมดนะคะบางครั้งข้อมูลต้นทางอาจจะมีข้อเท็จจริงบ้างแต่ก็ถูกนำไปเหมารวมขยายความทำให้คนเข้าใจผิดกันนะคะไม่จริงนะคะเป็นข่าวบิดเบือนนะผัก6 ชนิดกินดิบเสียงลำไส้อักเสบวางระวังอันนี้ก่อนเธอระวังจะไม่ได้กินผักหรือว่ากินผักต้องล้างให้ดีก่อนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมล้างด้วยน้ำส้มสายชูล้างด้วยเบกกิ้งโซดาล้างด้วยสารล้างผักอะไรต่างๆแล้วก็ต้องล้างสารเหล่านี้ให้หมดไปด้วยนะคะพยุงพยาธิที่อยู่บนผักบางชนิดโดยเฉพาะผักทอดยอดทั้งหลายที่อยู่ในน้ําอย่างผักบุ้งอะนะคะเดี๋ยวนี้ผักบุ้งที่มันแกล้มมากับส้มตำดิฉันจะไม่ทานแล้วเพราะกลัวมันจะมีไข่พยาธิไหมจะมีพยาธิตัวตืดจะมีมันมีแมลงมีนู่นมีนี่อยู่ในนั้นหรือเปล่านะคะทําให้สุกก่อนนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นผักพวกผักสลัดผักอะไรแบบนี้นะคะค่อนข้างจะวางใจแล้วดิฉันก็จะทานเป็นผักสดแบบนี้ได้นะคะอีกเรื่องหนึ่งราดน้ำเย็นบนศีรษะก่อนอาบน้ำทำให้เส้นเลือดสมองหดตัวความดันสูงนะคะส่วนต่อต้านข่าวปลอมเขาก็บอกเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมเช่นเดียวกันค่ะข่าวประเภทนี้มีลักษณะการใช้คำศัพท์ทางการแพทย์ก็ยิ่งทำให้เราเชื่อใช่ปะเส้นเลือดสมองหดตัวความดันสูงอันตรายนะคะมันก็เลยทำให้เราดูเชื่อถือมันดูน่าเชื่อถือนะคะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์เชิงเหตุผลไม่ได้เป็นไปตามข้อความที่แชร์กันนะคะอีกเรื่องหนึ่งข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่เรารู้ถึงสรรพคุณรู้ถึงความมีคุณสมบัติที่ดีของข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ใช่ไหมคะมีคนบอกว่าผู้สูงอายุสวกินข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ทุกวันเสี่ยงไตเสื่อมหัวใจโตเอออ่ะไปอีกแล้วนะคะอันนี้ก็ถูกจัดเป็นข่าวบิดเบือนเช่นเดียวกันข่าวนี้เพิ่งมาวันนี้ค่ะการนำอาหารที่คนกินจำนวนมากกินเป็นประจำมองว่าดีเนี่ยต่อสุขภาพมาสร้างความหวาดกลัวอาหารหนึ่งชนิดไม่สามารถตัดสินความเสี่ยงของโรคของคนที่ บางกลุ่มเป็นได้โดยที่ไม่ได้ดูปริมาณไม่ได้ดูภาวะสุขภาพเดิมแล้วก็บริบทการบริโภคนะคะปิดท้ายให้วิธีการจับตาข่าวลวงสุขภาพจับให้มันได้ว่ามันผิดหรือถูกนะคะใครเป็นคนพูดโรงพยาบาลไหมกรมควบคุมโรคหรือเปล่าอย.ป่ะ WHO องค์การอนามัยโลกไหมหรือว่าเพจที่ไม่ระบุแหล่งที่มาตรวจสอบวันที่หน่อยด้วยนะคะบางทีถ้าเขาใส่ก็จะดีแต่บางคนก็โอ้โหอ้างนู่นอ้างนี่นะคะเมื่อสักครู่นี้ดิฉันเพิ่งจะเห็นมีการอ้างนะคะคือกู้เงินได้แล้วอ้างบอกว่าอยู่ภายใต้กระทรวงการคลังกระทรวงคลังที่ไหนก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าเชื่อซะทีเดียวอย่ารีบแชร์ดูให้มันลึกซึ้งดูให้มันละเอียดก่อนนะคะเห็นข่าวเหล่านี้กินแล้วหายห้ามกินเด็ดขาดหมอไม่อยากให้รู้แชร์ด่วนก่อนถูกลบแบบนี้หยุดแชร์ไม่ต้องแชร์เลยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะปิดท้ายเรื่องที่ดีเจฝากมาแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีๆนะคะใครอยากจะไปพบกับดีเจฝากที่ฝาของเราสิริพรวิไลลักษณ์ที่เมืองทองธานีไปเจอกันได้นะคะกับงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติค่ะซึ่งเป็นงานสีสันความเป็นไทยในรูปแบบใหม่มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติค่ะศูนย์รวมอาหารศิลปะการแสดงภูมิปัญญาหัตถศิลป์มรดกทางวัฒนธรรมจัดทั่วประเทศรวมไว้ในงานเดียวกันชื่องานว่าสีสันไทย Colors of ไทยไทยนะคะ Colors of ไทยไทยสนุกสนานนะคะกับนิทรรศการองค์ความรู้เวิร์กช็อปทางวัฒนธรรมมากมายเลยนะคะชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมคอนเสิร์ตจากศิลปินดังเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมกว่า100ร้านค้าชิมช็อปกับร้านอาหารไทยอาหารถิ่นกว่า60ร้านค้าเลยนะคะงานจะมีวันพรุ่งนี้นะงานมีวันพรุ่งนี้สองสามสี่ห้าหกตั้ง5 วันนะคะสองสามสี่ห้าหกนะคะกันยายนนะคะที่ ImpactExhibition Hall 7และ8เมืองทองธานี Impact Exhibition Hall 7และ8เมืองทองธานี10 โมงเช้าถึง3 ทุ่มโอ้งานนี้มียาวมากเลยนะคะจนถึง3 ทุ่มเลย Hall 7ดิฉันเพิ่งไปมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองช่วงนี้ขอพักเบรกตัวเองก่อนแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะไปเจอดีเจฝาพี่ฝาไปเจอกันได้นะคะร่วมกินเที่ยวชมทดลองแล้วก็เรียนรู้เพราะความเป็นไทยไม่ได้มีเพียงแค่สีเดียวแต่เต็มไปด้วยสีสันและอัตลักษณ์จากวัฒนธรรมทั่วประเทศนะคะก็ไปติดตามทางช่องทางนะคะของเพจสีสันไทยสีสันไทยกันได้นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชม2 ถึง 6 กันยายน10 โมงเช้าถึงบ่าย 3งานเขามีเปิดพรุ่งนี้ใช่ไหมคะพี่ฝาจะไปในงานนี้ด้วยนะคะดิฉันลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกลับมาพบกันวันพฤหัสบดีนี้นะคะมาเปิดไพ่กันนะคะในช่วงไพ่24กับกูรูดานีไปแล้วนะคะบ้านดำเดี๋ยวมาคุยกันสวัสดีค่ะ
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมชลประทานพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นด้วยการบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3 สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คุณป้าครับ เดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: กรมชลประทานพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ที่จะตกเพิ่มขึ้นด้วยการบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุลสอดคล้องกับปริมาณฝนและน้ำท่าที่เปลี่ยนแปลงควบคู่กับการกักเก็บน้ำส่วนเกินไว้ใช้หน้าแล้ง
10: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นระยะนี้อาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์พร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณฝนน้ำท่าและปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำในแต่ละพื้นที่ซึ่งการบริหารจัดการน้ำในระยะนี้ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลโดยในพื้นที่ที่มีฝนตกและมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจะบริหารจัดการเพื่อเพิ่มการเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันในพื้นที่มีแนวโน้มเกิดน้ำหลากหรือคาดว่าปริมาณน้ำเกินศักยภาพการรองรับจะปรับการระบายน้ำตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งนี้ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวม 51,377 ล้านลูกบาศก์เมตรยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 25,289 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่อ่างเก็บน้ำหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวม 15,361 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 9,421 ล้านลูกบาศก์เมตรปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังจำหน่ายยางรถยนต์จังหวัดสมุทรปราการพบยางรถยนต์ไม่ได้มาตรฐานกว่า 1,100 เส้นมูลค่ากว่า7ล้านบาทเตรียมขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติม
11: พลเอกนักรบบุญบัวทองประธานกรรมการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบมาตรฐานยางรถยนต์ณโกดังสินค้าร้านจำหน่ายยางรถยนต์ย่านกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจสอบพบยางรถยนต์ต้องสงสัยประมาณ 1,100 เส้นมูลค่า 7-8 ล้านบาทในจำนวนนี้ไม่มีเครื่องหมายมอกและแสดงเครื่องหมายมอกไม่ตรงกับแหล่งผลิตหรือเข้าขายมอกปลอมเจ้าหน้าที่จึงอายัดไว้ดำเนินคดีและเตรียมทำลายทิ้งเมื่อคดีสิ้นสุดขณะที่ผู้กระทำผิดมีโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน6ปีจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบมาตรฐานยางรถยนต์ก่อนซื้อหรือเปลี่ยนโดยสังเกตสติ๊กเกอร์และ QR code มอกแล้วใช้โทรศัพท์มือถือสแกนตรวจสอบข้อมูลแหล่งผลิตหากไม่มีสติ๊กเกอร์หรือ QR code ให้หลีกเลี่ยงการซื้อและหากข้อมูลแหล่งผลิตไม่ตรงกับสินค้าจริงควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากยางรถยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างไรก็ตามชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันเตรียมขยายผลตรวจสอบในพื้นที่ต่างๆเพื่อป้องปราบการนำเข้าและจำหน่ายยางรถยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐานปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: ปิดท้ายด้วยผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1กันยายน2569รางวัลที่1เลขที่ออก417212รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก04รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก257และ346ส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก136และ740ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเป็นไงบ้างครับวันนี้นะครับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการในบ๊อบจุมพลพุทธสวรรค์หรือบ๊อบบางกอกทูเดย์นะครับวันนี้สัปดาห์นี้นะครับเราจะขอพาทุกท่านไปสู่โลกของอัญมณีและเครื่องประดับนะครับจากเขาเรียกว่าจากกูรูนะครับนักออกแบบเครื่องประดับอัญมณีนะครับไม่ใช่ระดับประเทศเท่านั้นครับเราต้องบอกระดับนานาชาตินะครับเราบอกว่าเครื่องประดับชิ้นหนึ่งนะครับอาจจะมีขนาดเพียงไม่กี่เซนติเมตรแต่กว่าจะกลายมาเป็นแหวนต่างหูสร้อยคอเอ้ยหรือเครื่องประดับที่เราเห็นว่าสวยงามนั้นนะเบื้องหลังกลับเต็มไปด้วยรายละเอียดตั้งแต่การค้นหาแรงบันดาลใจการร่างแบบการเลือกอัญมณีและวัสดุความเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างไปจนถึงกระบวนการผลิตที่ต้องทำให้จินตนาการหรือ imagine นะครับกลายเป็นสิ่งที่สวมใส่ได้จริงวันนี้นะครับเราจะช่วยอาจารย์พิเชษฐ์เรืองศรีนะครับเปิดโต๊ะทำงานของนักออกแบบมาพาเราไปรู้จักโลกของจิวเวลรี่ดีไซน์ให้มากขึ้นนะครับพร้อมตอบคำถามสำคัญว่าในวันที่คอมพิวเตอร์และ AI นะครับสามารถช่วยสร้างงานออกแบบได้อย่างรวดเร็วแล้วความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ล่ะยังสำคัญอยู่หรือไม่นะครับวันนี้ยินดีต้อนรับอาจารย์พิเชษฐ์เรืองศรีนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย
3: ์สวัสดีครับผมพิเชษฐ์เรืองศรีนะครับ
2: นะครับวันนี้อาจารย์ก็กลับมาพบกับเราอีกเช่นเคยนะครับอาจารย์ครับวันนี้นะครับเราจะถามอาจารย์เลยนะครับว่าถ้าคนทั่วไปถามว่าจิวเวลรี่ดีไซเนอร์เนี่ยทำงานอะไรบ้างอาจารย์จะอธิบายว่าอย่างไรให้เห็นภาพชัดเจนที่สุดครับ
3: หลักๆเลยนะครับหน้าที่ก็คือว่าทำหน้าที่ในการออกแบบหรือว่าวาดรูปเครื่องประดับให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแล้วก็ออกแบบเครื่องประดับคอลเลกชันใหม่ๆแล้วก็ติดตามดูว่าแบบที่เราออกมานั้นฝ่ายผลิตออกมาได้ตรงกับสิ่งที่เราวาดด้วยหรือเปล่าแบบนี้ครับก็จะเป็นหน้าที่หลักๆของจิวเวลรี่ดีไซเนอร์ครับ
2: อาจารย์ครับจุดเริ่มต้นของเครื่องประดับชิ้นนึงน่ะมักจะเกิดจากอะไรครับอาจารย์
3: จริงๆแล้วเกิดจากไอเดียแล้วก็แนวคิดของผู้ออกแบบเป็นหลักครับเช่นผู้ออกแบบชอบธรรมชาติหรือว่าชอบอะไรที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบนี้นะครับก็จะหาแรงบันดาลใจไปเรื่อยๆครับ
2: แล้วนักออกแบบต้องรู้เรื่องอัญมณีลึกขนาดไหนอาจารย์
3: ก็ความรู้เบสิกทั้งหมดคือสิ่งที่นักออกแบบต้องรู้ครับเช่นคัตติ้งต่างๆของอัญมณีชื่อของอัญมณีประเภทต่างๆเช่นบลูแซฟไฟร์เยลโลแซฟไฟร์หรือว่าพิงค์ทัวร์มารีนโอปอลต่างๆพวกนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จำเป็นที่จะต้องรู้เรื่องสีของอัญมณีทั้งหมด mm-hmm. นอกจากนี้ยังต้องรู้ในเรื่องไซส์มาตรฐานที่นำมาใช้เพราะว่าไซส์มาตรฐานของอัญมณีต่างๆเนี่ยมันเป็นไซส์ที่ทั่วโลกใช้เหมือนกันหมดเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดออกแบบเราไม่ตรงกับไซส์มาตรฐานมันก็จะเกิดกับจะเกิดปัญหาด้านการผลิตตามมาครับ
2: อาจารย์ขอถามเลยนะว่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอัญมณีอัญมณีในโลกเราเนี่ยมีประมาณกี่ชนิดอาจารย์
3: โอ้มีเยอะมากเลยครับอาจารย์มีหลากหลายชนิดมากเลยแล้วก็ปัจจุบันนี้เขาก็จะค้นพบแบบใหม่ๆอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับเช่นเมื่อไม่กี่ปีมาเนี่ยเนาะก็จะมีอัญมณีประเภทหนึ่งที่อยู่ในตระกูลทัวร์มาลีนเนาะชื่อพาไรบ้านะครับซึ่งค้นพบจากเมืองที่บราซิลแล้วก็ส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากบราซิลเป็นอัญมณีที่แบบเป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็อมสีฟ้านิดๆมีความสวยงามแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงเลยล่ะครับ
2: อาจารย์ครับบ๊อบนึกถึงอะไรนะครับการค้นพบอัญมณีบ๊อบนึกถึงเหมือนการค้นพบซากฟอสซิลหรือซากไดโนเสาร์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบพวกเราจะตื่นเต้นกันมากนะครับโดยเฉพาะที่ประเทศไทยนะจะเลยถามว่าอัญมณีที่ใหม่ๆที่ค้นพบเนี่ยมีค้นพบในเมืองไทยบ้างไหมอาจารย์
3: ส่วนใหญ่แล้วนะครับที่เมืองไทยของเราก็จะเด่นในเรื่องทับทิมเนาะอัญมณีที่ค้นพบใหม่ๆล่าสุดตัวอัปเดตนะยังไม่มีรายงานที่แน่นอนว่าคนพบที่เมืองไทยนะครับ
2: อ๋อครับผมครับการรู้คุณสมบัติของเพชรของพลอยและโลหะมีผลต่อการออกแบบอย่างไรอาจารย์
3: ค่อนข้างมีผลครับเช่นนะครับ พลอยเนื้อแข็งและพลอยเนื้ออ่อนบางชนิดควรใช้กับการออกแบบเครื่องประดับที่เป็นทองคำส่วนพลอยเนื้ออ่อนที่ราคาไม่สูงสามารถใช้กับเครื่องประดับออกแบบเครื่องประดับที่เป็นโลหะเงินอะไรแบบนี้เป็นต้นครับนอกจากนี้ก็ประเภทของพลอยต่างๆหรือแม้แต่เพชรเนี่ยก็จะมีผลกับการฝังอัญมณีด้วยเช่นกันเช่นการฝังที่เราเรียกว่าฝังหุ้มควรใช้กับเพชรหรือพลอยเนื้อแข็งหากใช้กับพลอยเนื้ออ่อนจะทำให้พลอยแตกในกระบวนการฝังอะไรแบบนี้เป็นต้นครับคือคุณสมบัติที่เราจะต้องรู้ด้วยครับผม
2: ครับผมโอ้โหแสดงว่ามันต้องรู้ลึกรู้จริงนะอาจารย
3: ์ค่อนข้างละเอียดในดีเทล
2: เลยแหละใ
3: ช่ใช่ครับ
2: ความสวยกับความสามารถในการผลิตจริงเนี่ยบางครั้งเนี่ยขัดแย้งกันหรือเปล่าอาจารย์
3: มีบ้างครับขึ้นอยู่กับทักษะของช่างแต่ละคนนะครับเช่นทีมฝ่ายผลิตที่มีความสามารถแล้วก็มีประสบการณ์สูงจะสามารถผลิตเครื่องประดับให้สอดคล้องกับแบบที่มีความหรูหราวิจิตรบรรจงได้เนาะในขณะที่คนที่ประสบการณ์น้อยเนี่ยอาจจะผลิตออกมาแล้วค่อนข้างขัดแย้งกับแบบที่ว่าสวยงามเช่นกันครับ
2: ซึ่งจะเป็นคำถามที่ว่าถามกำลังจะถามต่อไปเลยว่าความสวยกับความสามารถในการผลิตจริงบางครั้งขัดแย้งกันหรือไม่
3: บางครั้งก็ค่อนข้างมีบ้างในบางเคสครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบทุกครั้งไปเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็ขึ้นอยู่กับทักษะของช่างด้วยนะครับแต่ว่าช่วงแรกๆที่ยังไม่มีประสบการณ์เนี่ยอาจจะมีบ้างครับ
2: แล้วเคยออกแบบงานที่สวยงามมากอยู่บนกระดาษนะแต่ผลิตจริงแล้วมันไม่ได้มีไหมฮะอาจารย
3: ์โอเคเลยครับช่วงแรกๆที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการออกแบบมากนักเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการผลิตไม่ได้บ้างนะครับพอสมควรแต่หลังจากที่เราคลุกคลีกับการออกแบบมาเยอะมาหลายปีอะไรเงี้ยการออกแบบแล้วก็การผลิตก็จะผลิตได้จริงเกือบทุกแบบครับ
2: แล้วอะไรคือความผิดพลาดนะที่นักออกแบบเครื่องประดับมือใหม่เจอบ่อยที่สุดอ่ะ
3: ความผิดพลาดที่เจอบ่อยเนี่ยที่มาจากนักออกแบบหน้าใหม่นะครับก็คือการที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยยังไม่เข้าใจการกระบวนการผลิตที่ดีพอสมควรนะครับก็เลยมีผลกับการผลิตชิ้นงานไม่ตรงกับสิ่งที่เราวาดบ้างละยังขาดทักษะเรื่องของเพชรพลอยเรื่องคัตติ้งพลอยประเภทต่างๆบ้างละปัญหาเหล่านี้นะครับพบเป็นระยะแต่หลังจากที่นักออกแบบหน้าใหม่เนี่ยได้ศึกษารายละเอียดได้ลึกมากขึ้นพอสมควรปัญหาเหล่านี้ก็จะค่อยๆหายไปก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะครับผมรวมๆแล้ว
2: ดังครับการออกแบบด้วยมือกับการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยให้อารมณ์และผลลัพธ์ต่างกันอย่างไรครับ
3: การออกแบบด้วยมือจะมีความพริ้วของลายเส้นที่ดีกว่าการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์เนื่องจากการออกแบบด้วยมือเนี่ยผ่านการวาดเส้นที่ออกมาจากธรรมชาติเนาะจากมือที่มันดูแล้วพริ้วเป็นธรรมชาติมากกว่าส่วนการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยเหมาะสำหรับบางชิ้นงานที่มีเส้นแข็งหรือว่าเส้นที่มันเป็นแนวทรงรูปทรงเรขาคณิตนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยการใช้คอมพิวเตอร์ขึ้นแม่พิมพ์เนี่ยก็เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายด้วยนะครับแล้วก็เทคโนโลยีปัจจุบันเนาะมันพัฒนาไปค่อนข้างไกลแล้วการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ออกมาแล้วก็ทำได้ดีทัดเทียมกับวาดด้วยมือในบางเคสเหมือนกันครับ
2: เรียกว่าเป็นศึกระหว่างอัตโนมัติกับอัตโนม
3: ั
2: ติ
3: กลาย
2: และการไปศึกษาด้านคอมพิวเตอร์จิวเวลรี่ดีไซน์ที่ GIA เนี่ยช่วยเปิดโลกของการทำงานไหมอาจารย
3: ์สำหรับผมนะครับทำให้เข้าใจในเรื่องของการผลิตได้ดีขึ้นแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือการได้คอนเนคชันกับผู้คนที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันตามโซนประเทศต่างๆเนาะทำให้การทำงานเนี่ยดีขึ้นแล้วก็โฟลว์มากขึ้นครับ
2: แล้วความรู้ด้านอัญมณีศาสตร์จาก GIA เนี่ยสำคัญกับนักออกแบบอย่างไรครับอาจารย
3: ์ในมุมของนักออกแบบเนี่ยมันช่วยทำให้เรารู้จักคัตติ้งต่างๆของเพชรแล้วก็รู้จักพลอยประเภทต่างๆได้ดีขึ้นเนาะทำให้คำนวณความสูงความกว้างของเพชรพลอยได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้รูปแบบของงานเนี่ยออกแบบไปในทางในทิศทางที่ดีที่มันถูกต้องครับเช่นพลอยชนิดนี้กว้างเท่านี้ความสูงจะต้องเป็นเท่าไหร่เราจะได้เอาความสูงมาคำนวณเวลาที่เราออกแบบแหวนเนาะไอ้ก้นพลอยแหลมๆเนี่ยจะได้ไม่แบบทะลุลงมาแล้วทิ่มนิ้วผู้สวมใส่ก็เป็นความรู้ด้านอัญมณีศาสตร์ที่เอามาแอพพลายใช้กับนักออกแบบครับ
2: อาจารย์ครับเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบางกอกทีจัดสัมมนาเกี่ยวกับ AI กับเศรษฐกิจนะคราวนี้จะถามอาจารย์ AI เหมือนกันแต่ถามว่า AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนงาน ออกแบบเครื่องประดับมากน้อยแค่ไหนอาจารย์
3: อ๋อจริงๆแล้วผมเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะเลยนะครับในระยะหลังนี้แล้วก็เราปฏิเสธไม่ได้เลยเนาะว่าการใช้ AI ออกแบบเครื่องประดับเนี่ยมันทำให้รูปแบบของเครื่องประดับสมจริงมากขึ้นจนบางครั้งก็แทบแยกไม่ออกเลยว่ารูปไหนคือรูปจริงรูปไหนที่มาจาก AI ก็คิดว่าเข้ามาเปลี่ยนแปลงได้เยอะพอสมควรนะครับ
2: เนาะจะเนาะเหมือนหนังจีนอยู่เรื่องเนาะที่เคยฉายในเมืองไทยเป็น
3: อื
2: AI
3: ม
2: ใช้ AI ทำทั้งเรื่องเลยใช้คนเคินอะไรอย่างเงี้ยจนคนดูจนมีความรู้สึกว่าเออแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนค
3: อ
2: น
3: ื
2: จริ
3: ม
2: งหรือ AI ซึ่ง
3: ครับ
2: เราก็รู้สึกว่ามันเหมือนไม่ใช่คน AI มันค
3: อ
2: น
3: ่า
2: จริงแต่ AI ทำได้เนียนมาก
3: ครับผมเดี๋ยวต้องไปหาดูบ้างแล้วครับอาจารย์
2: ภาพ 3D ออกมาเยอะมากอาจารย์จีน
3: อ
2: ใน
3: ื
2: กลางภายใน
3: ม
2: เนี่ยโหโอ้บูแหลกเลยอาจารย์
3: ใช่
2: แฟนตา
3: คร
2: ซ
3: ั
2: ี
3: บ
2: เพียบเลยอาจารย์คิดว่า AI เนี่ยจะสามารถสร้างแทนนักออกแบบมนุษย์ได้หรือไม่ต่อไปในอนาคตคือนักออกแบบมนุษย์เนี่ยจะตกงาน
3: ในความรู้สึกแล้วก็ความเห็นส่วนตัวนะครับผมคิดว่า AI อาจจะยังไม่สามารถเข้ามาแทนที่มนุษย์ได้100%ในเรื่องของการออกแบบเครื่องประดับเนาะเนื่องจากมนุษย์เนี่ยมีความคิดที่ละเอียดอ่อนกว่าแล้วก็มีความละเมียดละไมในการออกแบบได้ดีกว่าแล้วก็มนุษย์เนี่ยเข้าถึงอารมณ์ของผู้สวมใส่ได้ดีกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยชื่นชมการออกแบบที่มาจากทักษะการออกแบบที่มีความเป็นมนุษย์มากกว่า AI ครับ
2: ครับผม
3: อื
2: เค
3: ม
2: รื่องประดับอาจารย์ว่าเครื่องประดับที่มีราคาแพงครับจําเป็นต้องสวยกว่าเครื่องประดับที่มีราคาถูกหรือไม่ครับอาจารย์อันนี้ตัดออกจาก AI แล้วนะ
3: โอเคครับเครื่องประดับราคาแพงเนี่ยคำว่าเครื่องประดับที่ราคาแพงก่อนเนาะเนื่องจากมูลค่าของวัสดุมีราคาสูงทุกอย่างเลยดูดีแต่ก็ไม่100%เสมอไปที่จะสวยจะสวยกว่าเครื่องประดับที่มีราคาถูกเนาะเพราะว่าบางครั้งเครื่องประดับที่มีราคาถูกเนี่ยแต่ว่าถูกออกแบบผ่านกระบวนการคิดมาแล้วเป็นอย่างดีบางชิ้นก็สวยกว่าเครื่องประดับราคาแพงก็มีครับ
2: แล้วอาจารย์เนาะ
3: ใช่ครับ
2: บางทีพูดถึงว่าบางอย่างมันก็ต้องอาจจะต้องใช้ของจําลองนิดหนึ่งนะเพราะว่าบางทีอย่างเอาไปถ่ายหนังถ่ายละครเงี้ยโหถ้าเอาแบบเครื่องประดับแพงหูฉี่ไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมานี่มันก็ไม่คุ้มนะอาจารย์เนา
3: ใ
2: ะ
3: ช่ครับ
2: บาง
3: ดู
2: อย่า
3: ห
2: ง
3: ลาย
2: ก็
3: อย
2: ต้
3: ่
2: อ
3: าง ง
2: จํา
3: ด้
2: ล
3: ว
2: อ
3: ย
2: งใช่ครับ
3: ครับ
2: นะ
3: ผ
2: คร
3: ม
2: ับแล้วคุณค่าของเครื่องประดับอยู่ที่ราคาของอัญมณีหรือตัวเรื่องราวของการออกแบบครับ
3: คิดว่าคุณค่าของเครื่องประดับอยู่ที่ราคาของอัญมณีแล้วก็วัสดุที่ใช้มากกว่าครับสังเกตดูได้จากแบรนด์เครื่องประดับอัญมณีระดับโลกหลายแบรนด์เนาะที่ใช้เพชรพลอยที่มีคุณภาพสูงนำมาจัดเรียงจัดจังหวะแบบเรียบง่ายแต่ดูดีก็ทำให้มีมูลค่าในตัวที่สูงขึ้นครับเช่นแบรนด์ที่ชื่อว่า Graff Messica David Webb แล้วก็พวก Tiffany Cartier อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับ
2: ครับผ
3: อ
2: ม
3: ืม
2: และทำไมเครื่องประดับบางชิ้นเนี่ยถึงกลายเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจแล้วก็ส่งต่อกันหลายรุ่นนะครับ
3: น่าจะเป็นเพราะว่าความหมายแล้วก็เรื่องราวของเครื่องประดับชิ้นนั้นๆด้วยนะครับเช่นสร้อยคอทองคําฝังเพชรจากคุณทวดหรือว่าแหวนแต่งงานจากคุณยายที่ถูกส่งต่อมาให้คุณแม่แล้วคุณแม่ก็พาสมาให้ลูกอะไรเงี้ยครับน่าจะมันมีเรื่องราวในตัวของมันเองเนาะแต่ละชิ้นมีเรื่องราวมีสตอรี่อะไรเงี้ยครับก็เลยมีคุณค่าทางจิตใจแล้วก็ส่งต่อกันมาหลายๆรุ่นครับ
2: อาจารย์ว่าเหมือนมงกุฎนางงามไหมอาจารย์อย่างมงกุฎของมิสเวิลด์อะไรเงี้ยค
3: ค
2: ื
3: ร
2: อ
3: ับ
2: ตัวจริงอาจจะอยู่กับนางงามอ่ะไป1 ปีแต่พอนางงามหมดตําแหน่งเนี่ยเขาก็จะมีมงกุฎจําลองให้เหมือนมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเหม
3: อ
2: ือ
3: ื
2: นกัน
3: ม
2: พอน
3: ค
2: าร ง
3: ัง บ
2: ามหมดเวลาปุ๊บก็จะถูกมงกุฎจริงก็จะถูกเอาคืนที่กองแม่แล้ว
3: ครับ
2: ก็จะทํามงกุฎจําลองเนี่ยที่เหมือนของจริงเนี่ยให้ไว้แทนเป็นที่ระลึก
3: อืมมันทําให้มงกุฎดูศักดิ์สิทธิ์เนาะต่างกับบางเวทีที่แบบว่าเปลี่ยนหน้าตามงกุฎเกือบทุกปีอะไรเงี้ยแต่อย่างมิสเวิลด์มิสแกรนด์อะไรเงี้ยคือจากคนนี้ได้แล้วก็ส่งต่อไปให้คนอีกรุ่นหนึ่งอีกปีหนึ่งมันดูแล้วผมรู้สึกว่ามันขลังจังเลยดูแล้ว
2: ครับ
3: มันเหมือนมีมนต์สะกดจังเลยเวลา
2: เนาะ
3: ค
2: ด
3: น
2: ูคน
3: ท
2: ล
3: ี
2: ุ
3: ่
2: ก
3: ได
2: ไ
3: ้
2: หม
3: ร
2: อ
3: ั
2: า
3: บ
2: จ
3: ต
2: าร
3: ํ
2: ย
3: า
2: ์ด
3: แห
2: ู
3: น่ง
2: คนลุกเนาะ
3: คนลุกมากครับ
2: ต
3: ค
2: อ
3: น
2: นน้
3: ล
2: อ
3: ุ
2: ง
3: ก
2: โอ
3: มากย
2: ป
3: ิ่
2: อง ได้เนาะหมายถึงว่าคนที่ปี2004
3: ครับ
2: 2024กำ
3: อ
2: ลั
3: ื
2: งจะสวม
3: ม
2: ถอดมงกุฎของตัวเองก็สวมต่อให้น้องโอปอยอุ้ยคนลุกเลยนะ
3: เป็
2: อ
3: น
2: ้าว
3: สตอรี่ที่ดีมากเนาะผมว่า
2: เนาะน่าสนใจนะอาจา
3: ใช
2: รย
3: ่
2: ์
3: ครับใช่
2: อาจารย์ครับแล้วออกแบบเนี่ยควรตามเทรนด์มากน้อยแค่ไหนโดยไม่สูญเสียลายเซ็นของตัวเองอะ
3: จริงๆเราต้องบอกว่าถ้าเราต้องการออกแบบเพื่อให้ขายได้ในตลาดโลกเนาะเน้นว่าตลาดโลกนะครับควรจะต้องออกแบบ ตามเทรนที่ถูกกำหนดมาแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเราออกแบบตามลายเซ็นของตัวเองแล้วก็สามารถสร้างแบรนด์ได้เราก็สามารถทำตามลายเซ็นของตัวเองได้เลยครับแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยควรจะต้องผสมผสานระหว่าง2สิ่งเข้าด้วยกันเนาะคือออกแบบตามเทรนด์ด้วยแล้วก็ผสมผสานความเป็นตัวเราแล้วก็แนวคิดของเราลงไปได้ด้วยก็จะดีครับ
2: ครับผมแล้วถ้าให้อาจารย์ออกแบบเครื่องประดับที่สะท้อนถึงความเป็นไทยโดยไม่ให้ดูโบราณนะอาจารย์จะเริ่มต้นคิดจากอะไรครับ
3: ก็จะควรใช้อัตลักษณ์ต่างๆเนาะที่บ่งบอกความเป็นไทยมาปรับให้เส้นดูโมเดิร์นขึ้นหรือนำแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมหลายๆที่ของไทยเนี่ยมาตีโจทย์ให้แตกเนาะให้กลายเป็นความทันสมัยแต่ก็ต้องดูด้วยครับว่าลูกค้าของเราเป็นใครถ้าลูกค้าของเราเป็นคนไทยเนี่ยเราสามารถหยิบยกลายไทยลายกนกตามลายฝาผนังอื่นๆมาเป็นตัวเล่าเรื่องในการออกแบบได้แต่ถ้าลูกค้าของเราเป็นชาวต่างชาติอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องตีความหมายจากสถานที่ท่องเที่ยวตีความหมายจากอารยธรรมของเราให้เส้นออกมาแล้วดูโมเดิร์นมากขึ้นครับ
2: ไหนๆก็พูดถึงการออกแบบเครื่องประดับอาจารย์จะขอนอกประเด็นนิดนึง
3: ครับ
2: ถ้าสมมุติว่าให้อาจารย์มีโอกาสออกแบบมงกุฎนางงามนะครับ
3: ครับ
2: งานไทยเนี่ยตักเวทีเนี่ยคือว่าอาจจะไม่ฟิกว่าเป็นดีไซน์เวทีหนึ่งเนี่ยอาจารย์เลือกเริ่มต้นจากอะไรอ่ะ
3: หมายถึงเริ่มต้นจากคิดยังไงถึงคิดหาคอนเซปต์ยังไงอะไรกันใช่ไหมครับ
2: ครับครับผม
3: ก็เริ่มต้นนะครับผมก็จะเริ่มต้นจากการวางโครงร่างของมงกุฎในทรงที่เราคิดว่ามันเหมาะสมกับบริบทเวทีนั้นเนาะและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะดูในเรื่องของลวดลายก็จะเอาลวดลายที่มันเป็นคล้ายๆลายหลุยลายที่มันไม่ใช่ลายไทยจ๋าแต่ว่าเป็นลายที่แบบว่ามีความแบบขดม้วนชดช้อยแล้วก็สวยงามทำให้แบบว่าไปอยู่บนหัวนางงามแล้วทำให้แบบดูแล้วมันมีความสวยมีความเรียบโก้ขึ้นมาแบบนี้ครับ
2: แล้วอัญมณีล่ะอาจารย์จะเลือกอะไรเป็นหลักอ่ะหรือว่าต้องดูบริบทวิธีนั้นก่อน
3: ใช่ครับอัญมณีเนี่ยผมก็ไม่ติดเลยขึ้นอยู่กับบริบทเช่นถ้าเกิดว่าออกแบบให้เวทีมิสแกรนด์ที่อยู่จังหวัดแถวจันทบุรีก็อาจจะเลือกพลอยจันอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเกิดว่าออกให้เวทีของมิสแกรนด์ที่อยู่ทางโซนภาคอีสานก็อาจจะต้องเอาลายที่แบบมาจากการถักทอผ้าไหมลองเอามาอะแดปดูเนี่ยครับผมว่ามีอะไรที่แบบน่าสนใจมากครับ
2: ครับผมไหนๆอาจารย์พูดถึงวัสดุภูมิปัญญาท้องถิ่น
3: ครับ
2: ถามว่าวัสดุไทยหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมีโอกาสไปสู่ตลาดเครื่องประดับโลกได้แค่ไหนครับ
3: ก็จริงๆแล้วเราก็ช่วยกันพัฒนาดีๆเนี่ยวัสดุและภูมิปัญญาไทยเนี่ยสามารถไปสู่ตลาดโลกได้สบายๆเลยครับมีหลายอย่างนะที่ผมเคยคิดไว้ในใจเล่นๆนะครับเช่นลวดลายจักสานต่างๆหรือวัสดุที่น่าสนใจอื่นๆนะครับเช่นผักตบชวานะครับที่เขาเอาไปตากแห้งแล้วก็เอามาสานเนาะมันสามารถเอามาถักเป็นสร้อยคอหรือสร้อยข้อมือได้ผสมกับพลอยที่มันมีแบบมันมีคุณค่าในตัวเองแล้วเนี่ยมันจะช่วยดึงให้วัสดุไทยหรือว่าภูมิปัญญาไทยเนี่ยดูแล้วแบบอัพสเกลขึ้นมาอีกครับ
2: ครับผมแล้วถ้ามีงบไม่จำกัดอาจารย์อยากสร้างเครื่องประดับชิ้นใดมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะ
3: ผมเคย
2: อ่านเลยนะงบไม่อ่าน
3: ครับผมผมเคยคิดนะครับว่าผมอยากถ้าทำได้จริงนะผมอยากสร้างฐานพระพุทธรูปที่ประดับด้วยเพชรแท
2: ้โอ้ยสาธุ
3: สาธุครับ มันมีความสุขนะครับที่ดูของแบบนี้นะครับ
2: ครับผมแล้วถ้าให้เลือกเรื่องประดับเพียงหนึ่งชิ้นนะครับเพื่อบอกเล่าถึงตัวเองนะตัวตนของตัวเองนะในนามของพิเชษฐ์เรืองศรีนะชิ้นนั้นจะต้องมีหน้าตาออกมาเป็นยังไงอาจารย
3: ์ผมอยากเลือกเป็นเข็มกลัดที่มีสัญลักษณ์ของดวงดาวราศีกันเนาะเนื่องจากเป็นราศีประจำตัวของผมเองครับ
2: อาจารย์ก็เดือนนี้มันเกิดอาจารย์สิเพราะว
3: ่
2: าสามสิบเอ็ดสิงหาสามเอ็ดหนึ่งสองสามสี่สามเอ็ดถึงสี่เป็นของอาจารย์เลยตรงอาจารย์เกิดวันที่เท่าไหร่ครับ
3: ผมเกิดวันที่18กันยาครับอาจารย์
2: โอ้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าเลยอาจารย์
3: ขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับ
2: เดี๋ยวนะอาจารย
3: ์ครับผมขอบคุณครับ
2: ราศีกันก็ถือว่าเป็นของขวัญมันเกิดให้อาจารย์แล้วกันนะ
3: ใช่ครับ
2: ที่อาจารย์ให้เกียรติสัมภาษณ์ในการประกอบบ้าน
3: ครับผมยินดีมากเลยครับยินดีมากเลย
2: ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกโอกาสที่ดีที่ได้พูดคุยกับอาจารย์นะอาจารย์ครับผมจะบอกว่าจากพูดคุยในวันนี้นะครับเราคงจะเห็นนะว่าเครื่องประดับที่ดีเนี่ยไม่ได้เกิดจากเพชรหรืออัญมณีราคาแพงแต่เป็นอย่างเดียวแต่เกิดจากความคิด ที่อยู่เบื้องหลังเพราะนักออกแบบกำลังนำวัสดุที่ไม่มีเสียงมาทำให้มีเรื่องราวมีความหมายและบางครั้งเนี่ยกลายเป็นความทรงจำที่คนคนหนึ่งเก็บรักษาไว้ตลอดชีวิตนะแต่โลกของอาจารย์พิเชษไม่ได้หยุดเพียงประเทศไทยเท่านั้นนะครับวันพรุ่งนี้นะครับเราจะออกเดินทางไปพร้อมกับอาจารย์นะครับตั้งแต่ฝรั่งเศสนะครับสู่นิวยอร์กเพื่อค้นหาว่าการออกไปเห็นโลกกว้างได้เปลี่ยนสายตาและวิธีคิดของนักออกแบบคนนี้อย่างไรนะครับติดตามรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ได้ใหม่ครับในวันพรุ่งนี้นะหรือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:00 โดยประมาณนะทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้บ๊อบบางกอกทูเดย์นะครับต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับอาจารย์พิเชษครับ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: จ้ะสวัสดีครับอาจารย์
3: สวัสดีครับ
1: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
1: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
2: รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
3: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจะประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันที่1กันยายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
4: ครับ
5: ประเด็นใหญ่ที่ครม.เห็นชอบวันนี้คือเห็นชอบโครงการประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนใช้งบต่อปี 15,000 ล้านแต่คุ้มครองสูงถึง 75,000 ล้านทั้งอุทกภัยทั้งวาตภัยทั้งแผ่นดินไหวเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดส่วนการเดินหน้าฟื้นฟูดันเศรษฐกิจ3จังหวัดชายแดนใต้สั่งลุยมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ6เดือนแรกระยะถัดไปรัฐช่วยจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งและในที่ประชุมครม.วันนี้ก็เป็นไปตามคาดครม.เคาะแล้วตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดนั่งเลขาธิการสมช.คนใหม่ข่าวเรื่องการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นวรสิทธิ์เผยยังขึ้นแบล็คลิสต์ 3,868 ข้าราชการเกี่ยวโกงท้องถิ่นไม่ได้ต้องรอคดีอาญาเสร็จมีประเด็นเรื่องเดียวกันพักขมลลั่นโกงสอบอบท.ไม่ควรจบแค่ถอน 3,000 ชื่อจี้สาวถึงตัวการเปิดเส้นการเงินวันนี้เรื่องการปรับทุนเทาเป็นข่าวขึ้นมาอีกทีหนึ่งพลพีจ่อเรียกกรมที่ดินคุยแหล่งปรับนอมินีทุนเทาเผยกว่า 14,000 บริษัทต้องสงสัยอนุทินเตรียมตั้งหมอเอกเป็นโฆษกรัฐบาลคนใหม่พร้อมโยกรัชดาไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีดูแลงานกลุ่มสตรีในเขตภาคใต้หมอเอกก็คือนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษซึ่งมีประสบการณ์ทางการเมืองเป็นส.ส.มาก่อนเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดช่วงหน้าครับ
4: เรื่องครัวสว.วันนี้อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรเปิดเอกสารวงในกว่า200หน้าแฉเบื้องหลังอนุกรรมการชุดที่36ก่อนมีมติยกคำร้อง229ผู้ถูกกล่าวหาเรื่องโครงการไทย AI Passport เนี่ยรักชนกศรีนอกยื่นปปช.สอบชี้พิรุธล็อกสเปกส่อหัวประมูลหวังว่าวันฟ้าสีทองจะได้เห็นคนทำผิดติดคุกเรื่องไฟไหม้ชุมชนมักกะสันผู้ว่าชัดชาติห่วงเด็กกับผู้สูงอายุย้ำต้องดูแลก่อนขณะที่สำนักงานเขตราชเทวีตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วนายกอนุทินพร้อมเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทีมนักวอลเลย์บอลสาวไทยหลังคว้าแชมป์เอเชียตีตั๋วไปโอลิมปิกได้สำเร็จครับ
5: ครับเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
6: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
9: ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อน ก็ที่โรงงานของเรานะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่า
10: ที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้กัสโก้มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจร
9: บริษัทอะไรนะ
10: กัสโก้นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร026586299กัสโก้ที่เดียวครบ
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
6: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
7: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: เรื่องการประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนใครเจออุทกภัยใครเจอวาตภัยใครเจอแผ่นดินไหวไม่ต้องรอให้รัฐมาเยียวยาแล้ว

บบประกันภัยสำหรับครัวเรือนผ่านโครงการประกันภัยพิบัติเป้าหมายเนี่ยให้ความคุ้มครองครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศครอบคลุมภัย3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวแบ่งความคุ้มครองออกเป็นความคุ้มครองที่อยู่อาศัยและความคุ้มครองชีวิตทีนี้รายละเอียดเนี่ยเขากำหนดความคุ้มครองที่อยู่อาศัยมีวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งต่อหลังคาเรือนต่อครั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีหมายถึงว่าเจอก็ไป3ครั้ง4ครั้งก็ได้ครั้งละแสนส่วนความคุ้มครองชีวิตกรณีเสียชีวิตจะจ่ายผลประโยชน์รายละ2ล้านเสียชีวิตนะ2ล้านส่วนความช่วยเหลือเบื้องต้นจะจ่ายภายใน15วันนี่เร็วขึ้นมาเยอะแล้วความช่วยเหลือเพิ่มเติมจ่ายภายใน15วันถัดมาเดือนหนึ่งจบไม่เหมือนที่รอการเยียวยาจากรัฐที่บอกว่ารอน้ำท่วมรอภัยรอเยียวยาน้ำท่วมไปได้ตอนหน้าแรงรอเยียวยาภัยแรงไปตอนน้ำหน้าฝนคุณอนุทินพูดถึงโครงการประกันภัยทั่วหน้าว่าให้การคุ้มครองประชาชนประมาณ30ล้านครัวเรือนก็ทั่วประเทศแบ่งเป็นความคุ้มครองที่อยู่อาศัยวงเงินสูงสุดอันนี้ก็ตรงกันกับที่รายงานข่าวเพียงแต่ว่านายกเนี่ยมาพูดตอกย้ำอีกทีหนึ่งคุณอนุทินบอกภาครัฐจะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันภาครัฐจะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีทีนี้ถ้าคนมองว่าเอ๊ะเบี้ยประกันมันสูงนายกบอกถ้าเทียบแล้วเนี่ยมันน้อยกว่าจำนวนเงินที่เราต้องจ่ายเรื่องของการเยียวยาจ่ายทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าการตั้งศูนย์พักพิงถือว่าเป็นการประกันความเสี่ยงถ้าไม่เกิดพายุเลยก็ถือว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่านี้นี่หลักการประกันเหมือนประกันรถยนต์น่ะสมมติจ่ายเดือนละ10,000ทั้งปีรถไม่ชนเลยก็เสียไป10,000แต่มันชนแล้วซ่อมตั้ง 2-3 แสนชนหนักๆเนี่ยคุ้มเลยคุณกระลาผมคุณอนุทินบอกว่าวงเงินที่คุ้มครองประมาณ 75,000 ล้านบาทต่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ 45,000 ล้านต่อปีถ้าเป็นไปตามที่นายเอกนิติรองนายกคำนวณมาเบื้องต้นเราจะใช้จ่ายเงินที่น้อยลงกว่าที่ไม่ทำประกันแต่การคุ้มครองประชาชนจะเป็นจำนวนที่มากขึ้นก็จะเป็นประโยชน์มากกว่านางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกบอกเห็นชอบในการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30 ล้านครัวเรือนใน30ประเภทรู้อยู่แล้วเมื่อกี้อุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวแล้วก็บอกว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยจะช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินไหมทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมขณะเดียวกันภาครัฐสามารถบริหารความเสี่ยงและวางแผนงบประมาณสำหรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือจ่ายเข้าไปประกันเท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วก็สามารถกำหนดเป็นงบประมาณได้ทุกวันนี้เนี่ยกำหนดไว้ล่วงหน้าไม่ได้พอภัยพิบัติน้ำท่วมมาแรงๆต้องใช้เงินเยอะๆหาเงิน
ไม่ได้

0: งบประมาณไม่ได้ตั้งไว้ส่วนใหญ่ก็ต้องใช้งบกลางก็เป็นภาระงบประมาณเยอะแต่ถ้านี่รู้ๆอยู่แล้วว่าประกันภัยอุบัติภัยเนี่ย 15,500 ล้านเนี่ยตั้งงบเอาไว้ถึงหรือไม่ถึงไม่รู้แต่ว่าจ่ายไปตามนี้ก็ได้รับการเยียวยามากจะน้อยกว่ามากกว่าไปดูกันอีกทีหนึ่งในหน้างานว่ามันเกิดพายุกี่ลูกอันนี้เป็นโครงการที่อนุมัติผ่านครม.ผมคิดว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็ควรจะเดินหน้าทำอย่างเร็วเดินหน้าทำอย่างเร็ว
1: ครับ
0: ทีนี
1: ้อีกโครงการหนึ่ง
0: ครับ
1: ที่ครม.เห็นชอบวันนี้ก็คือโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2มี6โครงการนะครับอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยไปทำจำนวน3โครงการรวมวงเงิน 106,700 กว่าล้านบาทครับรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้3โครงการนี้นะครับก็มีโครงการช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีอันนี้จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ7ปีครับตั้งแต่ปี2569ถึง2575โครงการที่2ช่วงสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่อันนี้ใช้เวลาดำเนินการ8ปีตั้งแต่ปี69ถึงปี2576แล้วก็โครงการชุมทางหาดใหญ่ถึงปาดังเบชาระยะเวลา6ปีตั้งแต่ปี2569ถึง2574ทั้งหมดเนี่ยวงเงิน 106,000 กว่าล้านบาทนะครับแล้วยังเห็นชอบในหลักการโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2อีก3โครงการก็มีโครงการช่วงปากน้ำโพถึงเด่นชัยโครงการจากช่วงเด่นชัยถึงเชียงใหม่และก็โครงการช่วงชุมทางถนนจิระถึงจังหวัดอุบลราชธานีให้การรถไฟแห่งประเทศไทยไปเร่งดำเนินการทบทวนความเหมาะสมของโครงการไปจัดทำกลยุทธ์การตลาดแผนธุรกิจให้รัดกุมตามข้อสังเกตของทางสภาพัฒน์เพราะประเมินว่าข้อมูลประมาณการผู้โดยสารและสินค้ายังอาจมีแนวโน้มต่ำกว่าที่คาดการไว้และยังไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบันแล้วจากนั้นก็ให้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการต่อคณะรัฐมนตรีในโอกาสต่อไปครับคุณจุบา
0: อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องการเดินหน้าฟื้นฟูดันเศรษฐกิจ5จังหวัดชายแดนภาคใต้รองนายกเอกนิติแถลงว่าที่ประชุมครม.ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจกับผู้แทนส่วนกลางทั้งภาคเอกชนภาคประชาสังคมแสดงความคิดเห็นโดยได้เห็นปัญหาอุปสรรคหน้างานในพื้นที่แล้วให้นำความต้องการของประชาชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยได้มาเป็นที่ตั้งซึ่งต้องนำไปสู่การแก้ปัญหาสู่การปฏิบัติจริงทั้งการเพิ่มรายได้การกระจายโอกาสและปรับคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ทั้งหมดเป็นข้อเสนอที่ขับเคลื่อนได้ทันทีอะไรบ้างล่ะด้านที่หนึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเสริมสภาพคล่องที่เรียกกันว่าซอฟโลนหลังจากที่รับฟังจากคนในพื้นที่จะเห็นว่าสินเชื่อผู้ประกอบการในช่วงพื้นที่ฟื้นฟูน้ำท่วมปลอดดอกเบี้ยในช่วง6เดือนซึ่งการฟื้นฟูใช้เวลานานเพราะฉะนั้นกระทรวงการคลังจึงได้พิจารณาตามข้อสั่งการของนายกทันทีว่านอกจากปลอดดอกเบี้ย6เดือนแล้วมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงฟื้นฟูยังไม่มีรายได้ปลอดดอกเบี้ยแล้วหลังจากนั้นรัฐจะช่วยดอกเบี้ยคนละครึ่งซึ่งถ้าเป็นคืนฟูจากน้ำท่วมอันนี้เรื่องซอฟโลนน้ำท่วมโดยเฉพาะ ซึ่งก็ต้องมีรายละเอียดต้องไปติดต่อกับธนาคารเขาดูแต่ว่าโครงการลักษณะแบบนี้ก็เคยออกมาเพียงแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยต้องให้มันเป็นจริงเป็นจังส่วนที่สองสำหรับผู้ประกอบการทั่วไปก็สนับสนุนเศรษฐกิจให้เกิดการลงทุนในระยะยาวอันนี้ธนาคารออมสินจะปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการระยะยาว5ปีอ้าวใครอยากจะเข้าโครงการแบบนี้ก็ไปติดต่อรายละเอียดเอาเอง
1: ครับ
0: อันที่3ก็คือความต้องการเรื่องการค้าชายแดนซึ่งยังเป็นอุปสรรคซึ่งนายกได้พิจารณาแล้วจะยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมล่วงเวลาของนักท่องเที่ยวโดยจะต้องไม่มีภาระตรงนี้และจะมีการปรับรูปแบบการตรวจคนเข้าเมืองเรื่องออนไลน์ต่างๆตรงนี้จะให้เชื่อมโยงกับระบบศุลกากรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยจะเร่งปรับผังเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาคนในพื้นที่ให้ยั่งยืนข้อที่4การส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ต่ออายุเพิ่มไปอีก3ปีเพื่อการลงทุนการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคใต้นี่เรื่องที่รองนายกเอกนิติแถลง
1: ครับ
0: ครับ
1: เรื่องที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาไฟใต้รองนายกศิริศักดิ์พวงเกตแก้วบอกว่านายกได้กำชับเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยความมั่นใจและความเชื่อมั่นของประชาชนและก็ภาคเอกชนเป็นเรื่องสำคัญซึ่งได้เน้นย้ำเรื่องการทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องของการข่าวและการทำงานที่ต้องทำในลักษณะเป็นทีมไทยแลนด์แล้วต้องเป็นไปด้วยความแม่นยำและก็ทันท่วงทีด้วยอีกประเด็นที่มีการหารือคือเรื่องงานมวลชนต้องมีการเข้าถึงมวลชนและก็สร้างความเข้าใจในพื้นที่และก็ความร่วมมือกับทางมาเลเซียความมั่นคงทางชายแดนการติดตามผู้ก่อเหตุรวมทั้งกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
0: มีมติครม.เรื่องตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่ในที่สุดก็เป็นไปตามที่เป็นข่าวมาล่วงหน้าก่อนหน้านี้แล้วคือมีมติแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นั่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนที่24อันนี้ก็ย้ายข้ามห้วยมาจากเสทบถือว่าเป็นทหารคนที่17ที่มาทำหน้าที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็คอยดูบทบาทของพลเอกชัยพฤกษ์บทบาทอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูแนวคิดของท่านด้วยแนวคิดของเลขาธิการสมช.เนี่ยมันจะบ่งบอกได้เยอะว่าเราจะเดินหน้าแก้ปัญหาอย่างไรคือถ้าภาษาทหารเขาเรียกว่าถ้ามาจากสายเหี่ยวแนวทางการแก้ปัญหาก็อีกแบบหนึ่งถ้ามาจากสายพิราบแนวทางการแก้ปัญหาก็อีกแบบหนึ่งอันนี้พลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยไม่ต้องบอกว่าสายไหนแต่วันก่อนท่านก็พูดมาอะไรหลายเรื่องที่เข้มข้นอยู่ตั้งแต่ตอนที่เรามีปัญหาชายแดนกับกัมพูชาเนี่ยก็ไปบู้อะไรต่ออะไรไว้เยอะนะคุณธนพงศ์ปัญหาทางใต้เนี่ยวันก่อนท่านก็เดือดเลยว่ามาเลเซียประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือไม่ได้เอ่ยชื่อประเทศคือผู้ก่อความไม่สงบมาก่อความไม่สงบแล้วก็หนีไปอยู่ในดินแดนเพื่อนบ้านเราก็ไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไร
1: ครับ
0: พูดวันนั้นเสร็จรัฐมนตรีกลาโหมก็ต้องมาพูดกรบเกินๆให้เพื่อไม่ให้เป็นการเมืองไม่ให้เป็นปัญหาระหว่างประเทศแต่เราก็ได้รู้แนวคิดว่าท่านพูดยังไงเพราะคนไทยทั่วไปมากมายที่รู้สึกเดียวกันและมีความรู้สึกเหมือนกับพลเอกชัยพฤกษ์คุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: ครับ
1: กระทรวงอว อุดมศึกษาก็ได้แต่งตั้งคุณพจมานท่าจีนจากรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการขึ้นเป็นอธิบดีครับเอาอีกตำแหน่งหนึ่งวันนี้นายกรณินการจะโนไทยรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณครับสามตำแหน่งวันนี้ครับคุณจิบาบครับ
0: สำหรับคุณยศชนันเนี่ยช่วงหลังๆ ลงพื้นที่ก็มีสปอตไลท์ฉายส่องเยอะนะคนมาต้อนรับเยอะคือไปในมาดนุ่มนวลไม่ใช่ท่าทีของนักการเมืองคนสำคัญในอดีตไม่ใช่ท่าทีของผู้นำที่มีความเข้มแต่ว่าไปในลักษณะผู้ประสานงานหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอ่อนน้อมถ่อมตนข้าราชการที่มาทำงานด้วยก็รู้สึกสบายใจคือไม่ต้องกลัวโดนดุคงยังไม่เคยดูใครมั้งตั้งแต่เป็นรองนายกมาเนี่ยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอันนี้ก็เป็นบุคลิกของท่านซึ่งผมคิดว่าเรามีรองนายกที่แบบแบบง่ายๆคุณธราพงศ
1: ์
0: การแต่งเนื้อแต่งตัวก็ไปง่ายๆใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีขาวตัวเดียวไม่ต้องเปลี่ยนหลายตัวไม่ต้องมีหลายตัวไม่ต้องวันนี้ออกมาอีกตัวหนึ่งวันพรุ่งนี้ออกมาอีกสไตล์หนึ่งไม่มีใส่เสื้อข้างในสีขาวง่ายง่ายจะมีตัวเดียวหรือมีสิบตัวก็เท่ากันนะแล้วก็ใส่แจ็คเก็ตหลวมหลวมไม่ต้องเอาเท่หลวมหลวมสบายสบายยิ้มแย้มแจ่มใสไปไหนก็มีชาวบ้านมาต้อนรับจับไม้จับมือกอดอกกอดเอวนี่ก็ถือว่ายังไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องให้ถูกตำหนินะคุณธนพงศ
1: ์ครับ
0: ครับ
1: ถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งวันใดนี่นะครับการเมืองเกิดพลิกผันไปเนี่ยแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแล้วคุณยศชนันเขาให้ไปเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยบุคลิกจะเปลี่ยนไหม
0: ผมว่าไม่หรอกไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยนคนก็เป็นอย่างนี้นักวิชาการนักวิจัยอ่อนน้อมถ่อมตนคือแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีความเป็นตัวของตัวเองสูงตอนที่ถูกชูขึ้นมาเป็นคู่แคนดิเดตนายกเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มีคนโน้นคนนี้เข้ามาแนะนำให้ทำอย่างโน้นอย่างนี้เยอะนะแต่ว่าอะไรที่มันไม่ใช่ตัวตนของตัวเองไม่เอา
1: ครับ
0: พ่อนั่นแนะนำได้บ้างแต่แนะนำห่างๆเพราะไม่ได้เจอกันอยู่กันคนละบ้าน
1: ครับ
0: แต่แม่นั้นเนี่ยมีขีดเส้นไว้เลยว่าขอโทษนะแม่ไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมายุ่งเพราะว่าผมว่าคุณยศชนันก็โตขึ้นมากับสังคมข่าวที่รู้กันว่าสังคมข่าวมองแม่ของท่านยังไงถูกวิพากษ์วิจารณ์มายังไงสมัยตั้งแต่คุณทักษิณเป็นนายกมาถึงสมัยที่คุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกคุณแม่ของยศคุณยศชนันเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนั้นโครงการนั้นโครงการนี้อะไรเยอะแยะไปหมด
1: ครับ
0: เราไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงแต่ภาพลักษณ์ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมาในแนวนั้นฉะนั้นพอคุณยศชนันขึ้นมาสิ่งหนึ่งที่ต้องล้อมคอกไว้ก่อนก็คือขอคุณแม่ว่าคุณแม่ไม่ต้องมาเกี่ยวข้อง
1: ครับ
0: ใครจะวิ่งอะไรไม่ต้องไปวิ่งไปทางคุณแม่ของคุณยศชนันไม่ต้องไม่อย่าไปมีภาพนั้นเลยไม่มีทางเป็นไปได
1: ้ครับ
0: อันนี้ก็ถือว่ามีความเป็นตัวของตัวเองสูงในเรื่องการเมือง
1: ครับ
0: ครับ
1: สีสันอันครม.วันนี้ใส่ชุดผ้าทอลายราชสีฟ้าแก้มเทานะครับก็เป็นผ้าพื้นเมืองครับ
0: ครับ
1: เอานำทุกท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดียวแล้วก็กลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
2: แกสโก้เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำและสิ่งแวดล้อมจากประสบการณ์อันยาวนานของแกสโก้ในด้านบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ได้ร่วมกับทีมสนับสนุนด้านเทคนิคจากบริษัทสอนภาประเทศไทยทำให้ทีมงานของเรามีความพร้อมในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพหลากหลายด้านทั้งด้านให้บริการออกแบบก่อสร้างและเดินระบบผลิตน้ำประปาน้ำเพื่ออุตสาหกรรมระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรีไซเคิลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเรายังให้บริการบำรุงรักษาสำหรับโรงงานเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการผลิตอีกทั้งเรายังให้บริการเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และยังให้คำแนะนำปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน์
5: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
8: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน 11 มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
7: ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานายครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ร่วมกับคณะครูสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตรวจเยี่ยมบ้านพักนักเรียนยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและสภาพความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิดพร้อมนำข้อมูลไปประกอบการช่วยเหลือให้ตรงตามความต้องการของนักเรียนแต่ละรายโดยระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการทำงานเชิงรุกที่ต้องลงถึงบ้านเพื่อเห็นปัญหาจริงย้ำว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งในด้านการเรียนความเป็นอยู่และปัจจัยต่างๆที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของเด็กเพราะการศึกษาไม่ควรเป็นสิ่งที่เด็กคนใดต้องสูญเสียโอกาสเพียงเพราะข้อจำกัดทางฐานะของครอบครัวจึงต้องช่วยกันดูแลตั้งแต่ต้นเพื่อไม่ให้ความยากจนกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กต้องหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับการกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มครั้งใหญ่เพื่อแก้ปัญหาภัยคุกคามทางออนไลน
8: ์นายกฤษณามิตรพันธุ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอด้าเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและเอด้าเดินหน้ายกระดับการกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มครั้งใหญ่เพื่อแก้ปัญหาภัยคุกคามออนไลน์ความเป็นธรรมด้านราคาและคุ้มครองผู้บริโภครวมถึงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์โดยมีสามารถตรการหลักได้แก่คุ้มเข้มค่าธรรมเนียมและค่าส่วนแบ่งรายได้ให้แพลตฟอร์มดิจิทัลเช่นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและฟู้ดเดลิเวอรี่ให้โปร่งใสป้องกันการขึ้นราคาตามอำเภอใจและการผูกขาดสกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายด้วยระบบคัดกรองเข้มข้นพร้อมให้แพลตฟอร์มร่วมรับผิดชอบหากปล่อยสินค้าเลี่ยงภาษีหรือไร้มาตรฐานความปลอดภัยหลุดรอดและให้แพลตฟอร์มทุกแห่งขึ้นทะเบียนพร้อมรายงานโครงสร้างรายได้เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและป้องกันทุนต่างชาติเอาเปรียบผู้ประกอบการไทยทั้งนี้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จะได้ประโยชน์ด้านค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรมขึ้นแต่ต้องเผชิญขั้นตอนตรวจสอบเข้มงวดขึ้น ขณะที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเอ็ดด้าอย่างเคร่งครัดทั้งความโปร่งใสของอัลกอริทึมและการจัดการเรื่องร้องเรียนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สสพรรคประชาชนยื่นปปช.ตรวจสอบโครงการ TH AI Passport ตั้งข้อสงสัยเรื่อง TOR ที่อาจเอื้อผู้ประกอบการบางรายพร้อมเรียกร้องให้ยกเลิกและเริ่มโครงการใหม่อย่างโปร่งใส
9: นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพร้อมนายธีรชาติก่อตระกูลที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามงบประมาณบุกยื่นหลักฐานต่อปปช.ขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสโครงการ THAI Passport โดยกล่าวหานายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวง DE และนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาสตช.กรณีเข้าข่ายล็อกสเปค TOR จำกัดการแข่งขันโดยพบบริษัทคู่สัญญายงบริษัทสื่อเจ้าของเดียวกันที่อยู่เดียวกันพร้อมเปิดเผยว่าสัญญาเดิมเหมาจ่าย 1,600 ล้านบาทก่อนเปลี่ยนระบบเป็นจ่ายตามการใช้งานจริงแต่ณวันที่31สิงหาคมมีผู้ใช้งานจริงเพียง 100,000 คนจากผู้ลงทะเบียน 1,300,000 คนค่าใช้จ่ายจริงจึงเหลือไม่กี่ล้านบาทจึงขอให้ยกเลิกโครงการเปิด TOR ใหม่อย่างเป็นธรรมพร้อมระบุว่ากระทรวง DE ส่งเอกสารมาแค่9ฉบับจากหลาย10ฉบับที่ขอจึงเตรียมใช้อำนาจตามกฎหมายเรียกเอกสารเพิ่มภายในวันที่8กันยายนก่อนประชุมติดตามโครงการอีกครั้งในวันที่10กันยายนนี้ชวิสาปทุมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่เฟซบุ๊กกรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
2: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
3: เชิญก่อนเลยคุณธราพงศ
2: ์เรื่องหัวสว.วันนี้สว.ชีวภาพชีวธรรมออกมาชี้แจงกรณีที่ถูกกล่าวหาในเวทีเสวนาของทางฝ่ายค้านบอกว่าประเด็นที่หนึ่งตนเองมั่นใจว่ามีคุณสมบัติที่จะได้รับเลือกเป็นสว.เพราะเป็นถึงหัวหน้าผู้ตรวจการของกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับ40จึงลาออกมาสมัครรับเลือกสว.เพราะในกลุ่มสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีผู้สมัครหลักร้อยคนตัวเองมีศักยภาพพอที่จะได้รับเลือกอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปหัวใครถัดมาก็พูดถึงความสัมพันธ์กรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีสายสัมพันธ์กับผู้หญิงที่ชื่อรุ่งรัติการโพไกรหรือแตงโมคุณชีวภาพบอกว่าคลิปความสัมพันธ์กับแตงโมเนี่ยเรื่องนี้เรารู้จากกันมา2ปีแล้วสมัยที่แม่ของแตงโมยังไม่เสียชีวิตปัจจุบันก็ยังคบกับแตงโมอยู่ซึ่งไม่ใช่เรื่องเสียหายเพราะตนเองเป็นคนโสดที่ผ่านมาก็ไม่เคยปิดบังความสัมพันธ์คนที่สิงห์บุรีรับรู้กันหมดดังนั้นการมาเชื่อมโยงความสัมพันธ์ตนเองกับแตงโมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินให้กับผู้สมัครสว.มีการจ่ายเงินผ่านบริษัทเอกชนไม่เป็นความจริงนี่สว.ชีวภาพแถลงวันนี้อีกด้านหนึ่งอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรโพสต์ใน Facebook ครับในหัวข้อเหตุใดการทำงานของอนุกรรมการวินิจฉัยคดีหัวสว.จึงขาดความน่าเชื่อถือตอนที่1ใครเป็นใครอาจารย์สมชัยบอกว่าตนเองมีเอกสารจำนวนมากกว่า200หน้าซึ่งได้รับจากบุคคลภายในกกต.เอกสารมีลายน้ำระบุว่าเอกสารใช้ในภายในเท่านั้นแต่ไม่มีตราประทับรับหรือรับมากหลังจากอ่านเอกสารแล้วเนี่ยพบว่ามีหลายประเด็นที่ควรตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการทำงานของกกต.และอาจเป็นข้อเสนอแนะประกอบการวินิจฉัยคดีหัวสว.ของกกต.ทั้ง7คน 1. ผู้เป็นประธานที่ประชุมคือนายชวนะตรายมาศอดีตเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมาจากการเสนอชื่อของนายทิติเชษฐ์นุชนาธไม่ใช่ร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลซึ่งมาจากการเสนอชื่อของกกต.เสียงข้างมากตามที่เคยปรากฏเป็นข่าว 2. ผู้ที่มีบทบาทหลักในการประชุมกลับเป็นนายอนุชาจันสุริยาซึ่งมาจากการเสนอชื่อของนายอิทธิพลบุญประคองประธานกกต.จากรายงานการประชุมเพราะว่านายอนุชามีบทบาทในการนำการประชุมและมีการบันทึกบทบาทดังกล่าวเอาไว้ในการประชุมทุกครั้งขณะที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานไม่ปรากฏบันทึกว่ามีการพูดหรือแสดงบทบาทใด 3. อนุกรรมการที่ปรากฏว่ามีการซักถามและแสดงความคิดเห็นมีหลักๆ3คนได้แก่นายอัศไทยรัตนดิลกณภูเก็ตนายนันทศักดิ์พูนสุขและนายอนุชาจันสุริยาขณะที่อนุกรรมการอีก4คน คือนายชวนะไตรมาสนายเดชาพฤกพัฒนรักนายรัฐนายทัศสกลพรมจมาศและร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลแทบไม่มีปรากฏในบันทึกการประชุมว่ามีการแสดงความคิดเห็นซักถามอภิปรายหรือให้ข้อเสนอแนะแต่เมื่อถึงขั้นตอนลงมติก็สามารถลงมติได้ทันทีและสุดท้ายอาจารย์สมชัยตั้งข้อสังเกตว่าการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงแต่รายงานการประชุมกลับไม่ปรากฏบทบาทของอนุกรรมการทั้ง4คนดังกล่าวการจะเปิดเผยข้อมูลในตอนที่2ตอนที่2คือวิธีการพิจารณาสำนวนเขาทำกันอย่างไรอันนี้ที่มาวันนี้เป็นตอนที่1ครับคุณสุภาพครับ
3: ทีนี้ดูเรื่องต่อเนื่องเรื่องการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นหน่อยคืออ่านข่าวแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าคุณวรสิทธิ์วันนี้พูดถึงว่ามันที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีกรณีว่ากระทรวงมหาดไทยร่อนเอกสารในการสกัดผู้รับจ้างเหมาหลังมีกระแสข่าวว่ามีการจ้างเหมาผู้ถูกเพิกถอนมีการว่างมาตรการอย่างไรอันนี้คุณเข้าใจไหมว่ามีการจ้างเหมาผู้ถูกเพิกถอนมันคืออะไรแต่เขาตอบว่าเบื้องต้นมีผู้ที่มีคะแนนมีปัญหามีความจำเป็นต้องเพิกถอนขณะนี้เพิกถอนครบทั้งหมดทั่วประเทศแล้ว 3,868 รายที่บรรจุแล้วนะทีนี้รัฐมนตรีก็บอกว่ายอมรับว่าเมื่อวานเนี่ยรู้จากข่าวว่ามีอาจมีคนบางกลุ่มไปใช้วิธีการจ้างเหมาแทนจ้างเหมาทำอะไรจ้างเหมาให้ตรวจสอบการทุจริตอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วก่อนหน้านี้ตนเองได้กำชับอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นไปแล้วแล้วอธิบดีก็ได้กำชับไปแล้วพร้อมทั้งมีการทำหนังสือซักซ้อมไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศว่าให้ระวังเพราะว่าคนกลุ่มนี้ให้ระวังมีคนเป็นกลุ่มคนที่ต้องดูเป็นพิเศษเบื้องต้นจะให้ผู้ว่าจังหวัดทั่วประเทศสำรวจว่ามีการจ้างเหมาให้กับคนกลุ่มนี้อย่างไรบ้างเมื่อได้เป้าครบแล้วจะมีการตรวจสอบโดยจะขอความร่วมมือกับประชาปปช.และปปท.เข้ามาดูแลเรื่องนี้ด้วยเช่นกันถามว่ากรณีการจ้างเหมาจะนำงบประมาณมาจากแหล่งใดรัฐมนตรีวรสิทธิ์บอกเป็นงบประมาณของท้องถิ่นจริงๆแล้วท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและบริหารอยู่แล้วดังนั้นในการที่เราจะห้ามไปเลยคงไม่มีสิทธิ์สิ่งที่ทำได้คือเข้าไปดูในรายละเอียดและเตือนว่าหากทราบอยู่แล้วว่าบุคคลเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตยังไปจ้างเหมาอีกมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องผิดจริยธรรมผู้บริหารอยู่แล้วการจ้างเหมาคืออะไรอ๋อหรือจ้างเหมาเข้ามาทำงานว่าอย่างนั้นเถอะสมมติว่าสอบเข้ามาเป็นข้าราชการแล้วถูกถอดถอนเพราะว่าจับได้ว่าทุจริตทีนี้ก็จ้างคนเหล่านี้ถูกถอดออกจากข้าราชการไปแล้วนะจ้างเหมาให้เข้ามาทำงานใหม
2: ่ครับ
3: ถ้าอ่านมาถึงตอนนี้ก็เข้าใจอย่างนี้นะ
2: ครับ
3: จ้างเหมา
2: ครับ
3: คือไม่ต้องสอบเข้ามาใหม่แต่ไปจ้างเหมาในตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้
2: คล้ายๆกับพนักงาน
3: คล้ายๆกับเป็นพนักงานรายวันหรือรายเดือนหรือรายปีก็ไม่รู้ล่ะ
2: ครับ
3: แต่ว่าไม่ต้องจ้างเหมาเอา
2: ครับ
3: เป็นอำนาจของนายกอบต.อบจ.นายกเทศมนตรีอย่างนั้น หรือเปล่าถ้าอ่านมาถึงตอนนี้นะ
2: น่าจะ
3: เพราะว่าบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องผิดจริยธรรมผู้บริหารอยู่แล้วเมื่อถามว่าทั้งหมด 3,868 รายเนี่ยที่มีการเพิกถอนจะถูกขึ้นบัญชีดำไม่สามารถจะมาสอบเป็นข้าราชการอีกใช่หรือไม่คุณวรสิทธิ์บอกว่าอันนั้นจะเป็นขั้นต่อไปหลังจากคดีอาญาเสร็จสิ้นเมื่อถามว่ารอยต่อที่จะมีการเรียกบรรจุใหม่ในช่วงเดือนตุลาคมหลังที่ถูกเพิกถอนไปแล้วเนี่ยจะกระทบกับงานไหมรัฐมนตรีบอกว่ากระทบอยู่แล้วเพราะว่า 3,868 รายถือว่าเป็นปริมาณที่เยอะแต่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะที่มาของคนกลุ่มนี้ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกดังนั้นจึงต้องดึงออกมาและบรรจุคนใหม่กลับเข้าไปถามอีกว่าบอกได้ไหมว่าส่วนงานที่ได้รับผลกระทบมีตำแหน่งใดคุณวรสิทธิ์บอกว่ากระจายทุกตำแหน่งที่เปิดสอบมีบุคคลเหล่านี้อยู่หมดแล้วบอกว่าจากที่กรรมาธิการส่งเรื่องมากลุ่มที่มีการสอบด้วยความสามารถตนเองและบรรจุไปแล้วในการประกาศผลครั้งใหม่ลำดับใหม่ดีขึ้นเขาก็มีการเรียกร้องว่าอยากที่จะมีการเลือกที่ใหม่เพราะเขารู้สึกว่าเขาเสียสิทธิ์เรื่องนี้อยู่ระหว่างให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดูในเรื่องความเป็นไปได้และวิธีการอยู่ว่าจะอำนวยความสะดวกให้คนกลุ่มนี้อย่างไรสิ่งสำคัญจะต้องไม่กระทบกับสิทธิ์ของคนอื่นให้ทุกอย่างไปด้วยกันพร้อมๆกันว่าจะอยู่ระหว่างรอข้อมูลสรุปอยู่ฉะนั้นเรื่องถูกเพิกถอนออกไปแล้วได้กลับเข้ามาทำงานใหม่ได้เพราะว่ามีการจ้างเหมา มีการจ้างเหมาจากผู้บริหารอบต.ผู้บริหารอบจ.ผู้บริหารเทศบาลอันนี้ก็ยังไม่ชัดว่าทำได้หรือทำไม่ได้แต่น่าจะมีการทำกันบ้างแล้วล่ะมันถึงเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยนะ
2: ครับ
3: อันนี้ต้องรอความชัดเจนอันที่สองเรื่องการบรรจุคนที่สอบได้โดยความรู้ความสามารถแล้วก็มาถูกเบียดเพราะว่าคนที่จ่ายเงินมาเบียดขวางหน้าเนี่ยเขาก็จะได้รับการบรรจุแต่ตรงนี้ก็ต้องไปดูให้ดีว่าในการรับการบรรจุการจัดลำดับคิวกันใหม่ใครมาก่อนใครมาหลังเนี่ยโปร่งใสไหมเดี๋ยวมันจะโกงซ้อนโกงขึ้นมาอีกก็คือว่าใครจ่ายตังค์ได้ขยับมารอคิวข้างหน้าแถวจะสั้นลงมาอยู่แถวรอคิวได้เร็วขึ้นได้บรรจุเร็วขึ้นใครไม่จ่ายตังค์ก็จัดอันดับไว้ท้ายๆอันนี้ใครจะไปดูใครจะตรวจสอบใครจะทำให้มันกระจ่างว่าเฮ้ยไม่โกงกันนะไม่มีการทุจริตกันนะไม่มีการรับสินบนอีกรอบนึงนะทีนี้เรื่องคนที่อยากย้ายไปอยู่ตามภูมิลำเนาเขาขอย้ายใครย้ายได้ใครย้ายไม่ได้ย้ายแล้วต้องจ่ายตังค์ไหมไม่ใช่ปล่อยให้ใครอยากย้ายจ่ายตังค์ใครไม่อยากย้ายบรรจุอยู่อีกที่หนึ่งที่เขามีความรู้สึกว่าไกลบ้านอยากย้ายไปอยู่บ้านตำบลใกล้ๆบ้านจะได้ดูแลพ่อแม่อ้าวแล้วเกิดจะต้องมาเสียสินบนให้กับผู้บริหารเข้าไปอีกใครจะเป็นคนไปดูเรื่องพวกนี้คือทั้งหมดเนี่ยมันดูแล้วมันคนไม่ไว้ใจอ่ะคุณวราพงศ
2: ์ครับ
3: ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะทำให้เรารู้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเยอะที่ไว้ใจไม่ได้แล้วหาผลประโยชน์กันทุกรูปแบบอันนี้ก็ยังไม่จบยังต้องดูกันต่อข่าวอื่น
2: วันนี้ที่พรรคประชาธิปัตย์เขาต้อนรับสมาชิกพรรคคนใหม่ครับคุณตรีรัตน์สิริจันทโรภาสประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท New Energy Plus Solution จำกัดครับ อดีตที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อดีตรองเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์คุณกรให้การต้อนรับคุณตรีรัตน์ในบอกว่าการตัดสินใจเข้าร่วมพรรคประชาธิปัตย์ครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สำคัญที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดจำเป็นจะต้องอาศัยทั้งวิสัยทัศน์และนโยบายที่ถูกต้องและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพการเข้าร่วมพรรคประชาธิปัตย์ถือเป็นการสร้างทีมบุคลากรด้านเศรษฐกิจและพลังงานของพรรคด้วยผู้มีประสบการณ์จากภาคธุรกิจพลังงานสะอาดและงานนโยบายภาครัฐสะท้อนความตั้งใจของพรรคในการดำเนินเศรษฐกิจยุคใหม่ควบคู่กับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอันนี้คุณตรีรัตน์ครับคุณภาพ
3: เรื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้เรื่องโกงสอบเนี่ย ฟังที่คุณพักขมลหนุนอนันต์ประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองสื่อสารหน่อยพูดถึงว่าในกระบวนการสอบแข่งขันอปท.เนี่ยซึ่งมีการเพิกถอนรายชื่อผู้สอบผ่านกว่า 3,000 ชื่อเนี่ยบอกว่าการดำเนินการในขณะนี้อาจจะยังไม่ตอบคำถามสำคัญของสังคมได้โดยเฉพาะการตามหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการและเส้นทางการเงินก่อนหน้านี้ตนได้ออกมาเตือนถึงความเป็นไปได้ที่อปท.บางแห่งจะนำบุคคลที่ถูกเพิกถอนรายชื่อกลับเข้ามาทำงานด้วยวิธีการจ้างเหมาอ้าวนี่ไงใช่แล้วถูกเพิกถอนรายชื่อกลับเข้ามาทำงานด้วยวิธีการจ้างเหมาซึ่งหากเกิดขึ้นจริงถือเป็นเรื่องที่จะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะอาจจะกลายเป็นการเปิดช่องให้เกิดการทุจริตซ้ำซ้อนคุณพักกมลกล่าวต่อว่าเนื่องจากคนที่จ่ายเงินไปแล้วอาจถูกนำกลับมาจ้างด้วยอัตราค่าจ้างที่สูงกว่าปกติสุดท้ายสังคมจะตั้งคำถามว่าเงินที่จ่ายไปก่อนหน้านี้ถูกนำไปทำอะไรและการจ้างกลับด้วยเงินหลวงมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่นอกจากนี้ตนขอตั้งคำถามถึงความชัดเจนของหนังสือหรือมาตรการที่หน่วยงานส่วนกลางส่งไปยังอปท.ว่ายังเป็นเพียงขอความร่วมมือหรือมีผลผูกพันทางกฎหมายและวินัยอย่างไรคุณพักกมลบอกว่าหากอปท.ฝ่าฝืนจะมีกลไกตรวจสอบอย่างไรเพราะนายกอบต.แต่ละแห่งไม่ได้เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นการส่งหนังสือไปเพียงอย่างเดียวถึงจะไม่เพียงพออาจจะไม่เพียงพอต้องมีความชัดเจนว่าห้ามจ้างบุคคลเหล่านี้ในลักษณะใดและใครเป็นผู้ตรวจสอบส่วนกรณีนี้ที่มีข้อมูลว่าอาจจะมีการจัดสอบใหม่เพื่อทดแทนรายชื่อพวกถอนกว่า 3,000 กว่ารายชื่อโดยเตรียมติดต่อมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งให้จัดสอบในช่วงเดือนตุลาคมนี้เรื่องนี้จำเป็นต้องตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใสตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกมหาวิทยาลัยต้องตอบสังคมให้ได้ว่ามีหลักประกันอะไรที่จะไม่มีการกำหนดตัวบุคคลหรือผู้สอบรู้ผลสอบไว้ล่วงหน้าเพราะประชาชนเจอประสบการณ์ที่ทำให้สูญเสียความเชื่อมั่นกับระบบเดิมไปแล้วนี่ก็มีข้อมูลเข้ามาอีกว่านี่แหละจะจัดสอบใหม่คำถามก็คือว่าที่สอบกันคราวที่แล้วที่สมัครกันหลายแสนคนเนี่ยแล้วสอบบรรจุไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วที่ยังไม่บรรจุก็อีกส่วนหนึ่งอันนี้หมายถึงว่าที่สอบผ่านนะ
2: ครับ
3: อ้าวแล้วคนที่สอบผ่านโดยสุจริตแล้วเขารอคิวอยู่เนี่ยแต่ละแห่งมีตั้งเยอะแยะไม่ใช่เหรอทำไมต้องสอบใหม่อันนี้ต้องโชว์ออกมาว่าถ้าไม่สอบใหม่ก็ไม่มีคนให้เลื่อนขึ้นมาอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ถ้ามีคนที่จะเลื่อนขึ้นมาได้มาแทนคนที่ถูกออกเนี่ยคำถามก็คือว่า อ้าวทำไมต้องสอบใหม่ทำไมไม่เลื่อนลำดับคนเหล่านี้เข้ามาเพื่อเข้ามาบรรจุใหม่อันนี้เป็นคำถามที่ถามกันง่ายๆแต่ว่ามันควรจะมีคำตอบนะไปมามาแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราคิดว่าเอ๊ะถอนออกมาแล้วจบเลื่อนคนที่ขึ้นมาเลื่อนคนที่ได้ลำดับลดหลั่นกันขึ้นมาบรรจุใหม่จากผู้ที่สอบผ่านเนี่ยนะมันก็จบไปอีกปลอดหนึ่งเอ้าวันนี้กลายเป็นว่าคนที่ถูกถอดถอนมาแล้วเนี่ยออกไปแล้วอาจจะกลับมาทำงานได้อีกโดยวิธีการเลี่ยงไม่ต้องสอบแต่จ้างเหมาจะจ้างเหมาเป็นรายเดือนหรือรายปีอะไรก็แล้วแต่เถอะแต่เข้ามาทำงานใหม่โดยการจ้างเหมาถูกถอดถอนไปหยกเพราะทุจริตแล้วกลับมาใหม่โดยอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นเข้ามาโดยการจ้างเหมานั่นก็เรื่องหนึ่งอ้าวสองยังจะจัดสอบใหม่อีกทั้งที่คนที่สอบได้ที่รอคิวอยู่ที่ได้โดยสุจริตก็มีอยู่แล้วทำไมต้องสอบใหม่นี่ผมว่าสองสามคำถามเนี่ยต้องเคลียร์นะคุณวราภพ
2: ครับ
3: พักก่อนเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้า
2: สักครู่ครับ
4: กัสโก้มุ่งมั่นให้บริการตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงต่อวันกัสโก้หนึ่งในบริษัทที่นำเสนอคุณภาพการบริหารจัดการระบบน้ำด้วยมาตรฐานสูงสุดอันเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนเราให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงมีพนักงานพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ปฏิบัติการทั่วประเทศรวมถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ในการให้คำปรึกษากับลูกค้าจนทำให้กัสโก้เป็นที่ยอมรับในด้านบริหารจัดการระบบน้ำ
5: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.thโทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
6: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต
4: ์น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่เฟซบุ๊กกรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวรรณ
5: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก เจมและสนภาโดย SN Group
4: ร่วมสนับสนุน
6: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
7: มาเชิญเลยคุณราพงศ
6: ์ช่วงที่ผ่านมาครับทางกรุงเทพมหานครเขาร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพม.ทางตำรวจเขาทำโครงการที่จะพาคนเร่ร่อนคนไร้บ้านเข้าไปอยู่ในบ้านอิ่มใจครับคุณสุภาพและวันนี้มีการแถลงผลการดำเนินงานสะสมมาตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่31สิงหาคมครับได้เข้าสู่กระบวนการคัดกรองและก็ช่วยเหลือแล้ว91คนนะครับส่งต่อไปยังบ้านอิ่มใจ28คนเป็นผู้ชาย21เป็นผู้หญิง7ครับเขาตั้งจุดในการคัดกรองทั้งหมดเนี่ย4จุดหลักครับก็มีถนนราชดำเนินกลางตรอกสาเกถนนโบราณศาสตร์ถนนอัสดางพระแม่ธรณีบีบมวยผมศาลฎีกานะครับซึ่งประธานที่ปรึกษาของผู้ว่ากทม.พลเอกนิพัทธ์ทองเล็กก็ได้นำทีมผู้บริหารของกรุงเทพลงพื้นที่ตรวจจุดคัดกรองเองนะครับเพื่อที่อันนี้เป็นลักษณะของการสมัครใจนะครับคือจะมีทีมที่เขาไปให้ไปเกลี้ยกล่อมว่างั้นเถอะไปเกลี้ยกล่อมไปบอกว่าไปอยู่บ้านอิ่มใจนะไม่ใช่เป็นการบังคับนะครับไม่ใช่เป็นการบังคับกับโครงการนี้ครับครับ
7: คือความยุ่งยากของบ้านเราเนี่ยมันต่างกับหลายๆประเทศนะหลายประเทศที่คนไร้บ้านเขาอยู่กันก็อีกแบบหนึ่งเขาไปนอนตามถนนล้นทางอันเมืองเขาก็เป็นอีกแบบหนึ่งของเราเนี่ยคนที่เขานอนอยู่ริมถนนข้างถนนไม่มีบ้านอันเนี่ยเอาเข้าไปอยู่ในบ้านอะไรพวกเนี้ยที่ชื่อเพราะๆเนี่ย ก็ไม่อยู่นะคุณธราพงศ์ทั้งที่เขาไม่มีบ้านจะอยู่เขานอนอยู่ริมถนนเนี่ยแต่วิถีชีวิตเขาคือเขาได้เก็บขยะแล้วไปขายไปทำโน่นทำนี่ไปนั่งขอทานมั่งในบางช่วงบางช่วงก็ไปเก็บขยะเอาไปขายแล้วก็ซื้อเหล้ากินแล้วก็นั่งนอนๆอยู่ใต้สะพานลอยดูแต่งตัวมาแมมสกปรกเรามีความรู้สึกว่าถ้าได้ไปอยู่บ้านเป็นเรื่องเป็นราวเขาน่าจะมีความสุขนะแต่ไม่ใช่นะฉะนั้นเอาไปเถอะมาเกลี้ยกล่อมไปเขาไม่ไปต้องใช้คำว่าเกลี้ยกล่อมอย่างที่คุณว่าขู่แกมบังคับเขาไม่ไปไปแล้วก็ออกมา

0: ชีวิตไปได้ไม่ต้องมานั่งขอทานแต่ตอนหลังก็ถูกเปิดโปงออกมานี่ว่าขอทานได้วันหนึ่งเท่าไหร่วันหนึ่งเป็นพันก็มีนะคุณ
1: ร
0: ับผมมากกว่านั้นก็มีนะเอาข้อมูลที่ทำให้เราตกใจคือโอ้โหได้วันหนึ่งเป็นพันแล้วก็มีการแนะนำใครอยากขอทานต้องไปเรียนรู้กับเขาว่าต้องทำยังไงถึงจะได้เงินไปขอย่านไหนเช้าย่านไหนบ่ายย่านไหนเย็นย่านไหนแล้วก็สถานที่ที่จะได้มากที่สุดเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกำเป็นเลื่อนเป็นราวเพียงแต่ว่าต้องยอมแต่งตัวให้เป็นขอทานแต่หลังจากขอทานเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็กลายเป็นคนมีตังค์พอมีพออยู่อยู่ได้สบายสบายเยอะนะ
1: ครับ
0: แล้วกระทรวงพัฒนาสังคมจะไปทำอะไรได้จะทำอะไรได้ไปเที่ยวทำอะไรมากกว่านี้งบประมาณก็มีจำกัดจำเขี่ยนี่คือข้อเท็จจริงที่มันเป็นเรื่องยุ่งยากในการที่จะจับเอาคนพวกนี้คนร้ายบ้านไปอยู่ตามบ้านต่างๆเขาไม่อยู่ชีวิตคนเนี่ยมันลำบากแต่มันเคยชินกับความลำบากเขาไม่รู้หรอกว่าความลำบากคืออะไรเพราะเขาอยู่กับมันมาจนชินเขาไม่รู้ว่าความสบายคืออะไรแต่เขารู้ว่าที่เขาอยู่เนี่ยเป็นจุดที่เขาต้องอยู่แล้วเขามีความสุขแล้วเขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าดูมอมแมมเราคิดว่าเอ๊ะจะหลับได้ยังไงมอมแมมอย่างนั้นไม่สกปรกขนาดนั้นไม่คันเนี่ยแต่เขาบอกเขานอนมาทั้งชีวิตเขาก็นอนหลับนอนหลับกว่าคนที่นอนมีฟูกดีๆซะอีกคนมีฟูกดีๆมีฐานะดีๆนอนพลิกไปพลิกมานอนไม่หลับกว่าจะหลับตีหนึ่งตีสองต้องพึ่งยานอนหลับคนเหล่านั้นไม่ต้องเลยคุณนะครับผมนี่มันเป็นชีวิตนะ
1: ฟังความเห็นของนักวิชาการหน่อยครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะอาจารย์อนักพิทักษ์ธานินนักวิชาการจากสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้บ้านครับท่านตั้งคำถามกับโครงการนี้4คำถามครับคุณจุบาคำถามแรกการที่คนไร้บ้านนอนในพื้นที่สาธารณะโดยไม่ได้ใช้ความรุนแรงข่มขู่หรือกีดขวางการใช้พื้นที่ของผู้อื่นอย่างมีนัยยะสำคัญถือเป็นการละเมิดสิทธิหรือการคุกคามจริงหรือไม่เราอาจจำเป็นต้องแยกความเสียหายที่เกิดขึ้นออกจากความรู้สึกไม่สบายใจหรือเหตุรำคาญของผู้พบเห็นเพราะความรำคาญความหวาดระแวงหรือความรู้สึกว่าไม่เหมาะสมไม่ได้มีสถานะทางจริยธรรมเท่ากับการถูกทำร้ายถูกข่มขู่หรือถูกกีดกันจากการใช้พื้นที่หากเราไม่แยกสองสิ่งนี้ออกจากกันเราอาจเปลี่ยนความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ให้กลายเป็นเหตุผลในการจำกัดสิทธิของคนส่วนน้อยนี่คำถามแรกคำถามที่สองพื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่ของทุกคนในความหมายใดประเด็นที่หนึ่งพื้นที่สาธารณะย่อมต้องมีกติกาการใช้ร่วมกันและไม่มีใครมีสิทธิผูกขาดในพื้นที่นั้นเช่นหากมีการนำของมาวางปิดทางเท้านอนขวางทางลาดสำหรับผู้ใช้รถเข็นหรือปิดทางเข้าออกอาคารจนผู้อื่นไม่สามารถสัญจรได้การกำหนดข้อจำกัดย่อมมีเหตุผลรองรับได้ทีนี้ประเด็นที่สองคือกติกาที่ชอบทำควรมุ่งกำกับพฤติกรรมที่ก่อผลกระทบมากกว่ากำกับสถานะของบุคคลกล่าวคือหากลองนึกภาพว่าคนทั่วไปนั่งพักบนมานั่งในสวนนอนพัก

0: วางรอรถหรือวางสัมภาระไว้ข้างตัวชั่วคราวเรามักไม่มองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาแต่หากพฤติกรรมลักษณะเดียวกันเกิดกับคนที่แต่งตัวมอมแมมหรือถูกมองว่าเป็นคนไร้บ้านสังคมอาจตีความว่าเป็นการยึดพื้นที่หรือเป็นภัยมากกว่าเดิมหากเป็นเช่นนั้นปัญหาอาจไม่ได้อยู่ที่การใช้พื้นที่เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่อคติที่เราใช้ในการตัดสินว่าใครควรหรือไม่ควรปรากฏตัวในพื้นที่สาธารณะนี่คำถามที่สองคำถามที่สามเมื่อรัฐมีกฎหมายและระบบคุ้มครองคนไร้บ้านที่พึ่งอยู่แล้วคนไร้ที่พึ่งอยู่แล้วการมีสถานะรองรับทำให้การห้ามนอนในพื้นที่สาธารณะมีความชอบธรรมขึ้นโดยอัตโนมัติหรือไม่การมีที่ให้ไปไม่จำเป็นต้องหมายความว่าคนบุคคลเหล่านั้นมีทางเลือกที่แท้จริงหากสถานที่ดังกล่าวไม่เหมาะสมไม่ปลอดภัยไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขชีวิตหรือเป็นสิ่งที่บุคคลไม่สมัครใจเข้าไปการคุ้มครองจึงควรถูกพิจารณาว่ากำลังเพิ่มความสามารถในการเลือกชีวิตของบุคคลหรือกำลังถูกใช้เป็นเหตุผลเพื่อควบคุมและเคลื่อนย้ายเขาออกจากพื้นที่ที่สังคมไม่ต้องการเห็นคำถามที่4การจัดระเบียบควรมีเป้าหมายอะไรหากมีเป้าหมายคือการทำให้คนทุกกลุ่มใช้พื้นที่ร่วมกันอย่างปลอดภัยและเป็นธรรมการกำหนดกติกาต่อพฤติกรรมที่กระทบผู้อื่นย่อมมีความชอบธรรมเน้นว่ากติกาต่อพฤติกรรมแต่ไม่ใช่กติกาต่อสถานะการเป็นคนไร้บ้านแต่หากเป้าหมายที่แท้จริงคือการทำให้ความยากจนและความเปราะบางหายไปจากสายตาโดยเงื่อนไขชีวิตของคนเหล่านี้ไม่ได้ดีขึ้นเราอาจไม่ได้กำลังแก้ปัญหาความไร้บ้านแต่เพียงกำลังแก้ปัญหาการมองเห็นคนไร้บ้านครับคุณจุฬา
1: ตัวเป็นตั้งคำถามที่น่าคิดคุณธราพงศ
0: ์ครับ
1: เราพักก่อนนะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการครับ
0: สักครู่ครับ
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
3: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
6: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมGolf Development
7: ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อน
8: ก็ที่โรงงานของเรานะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่า
7: ที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้ Gasco มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจร
8: บริษัทอะไรนะ
7: Gasco นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร02-658-6299 Gasco ที่เดียวครบ
9: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
10: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดตทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่เฟซบุ๊กกรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
11: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
5: ร่วมสนับสนุน
0: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
1: วันนี้ที่หาดใหญ่นายกพูดถึงการสับเปลี่ยนภารกิจเนื่องจากมีเรื่องสตรีในเขต3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งตนทราบมาว่านางสาวรัชดาได้ทำเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้วจึงอยากให้มาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกมาช่วยงานตนเรื่องงานกลุ่มสตรีในเขตภาคใต้รวมถึงช่วยงานอื่นๆด้วยฉะนั้นก็รัฐโฆษกรัฐบาลคนใหม่น่าจะเป็นนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษนี่ตอนที่ให้สัมภาษณ์นี่แปลว่ายังไม่เคาะกันนะ
0: ครับเข้าครม.สัปดาห์หน้าครับ
1: เข้าสัปดาห์หน้า
0: ครับ
1: หมอเอกเป็นคนมีประสบการณ์ทางการเมืองเป็นส.ส.มาก่อนซึ่งจะนำเข้าที่ประชุมครม.ในสัปดาห์หน้าออนักข่าวถามว่าโฆษกคนใหม่เคยอยู่พรรคก้าวไกลมาก่อนคุณอนุทินตอบทันทีว่าอยู่พรรคภูมิใจไทยเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยมานานแล้วหมอเอกหรือเอกภาพเพียรพิเศษเข้าสู่วงการเมืองในปี2562หลังรับได้เลือกตั้งเป็นส.ส.เชียงรายเขตหนึ่งในนามพรรคอนาคตใหม่ก่อนจะย้ายสังกัดไปพรรคก้าวไกลหลังมีการยุบพรรคอนาคตใหม่ต่อมาก็ย้ายมาสังกัดพรรคภูมิใจไทยปี2566หมอเอกหรือนายแพทย์เอกภพได้ลงสมัครลงเลือกตั้งส.ส.เชียงรายโขดเขตหนึ่งเคยเป็นแชมป์เก่าในสีเสื้อพรรคภูมิใจไทยแต่ก็ทำได้เพียงอันดับ3ส่วนปีล่าสุดเจ้าตัวเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยอันดับที่35ก็ยังไม่ถึงไปไม่ถึงที่จะเป็นส.ส.แต่ก็จะได้เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าครม.สัปดาห์หน้าก็แปลว่าทีมโฆษกเนี่ยที่เคยเป็นผู้หญิงล้วนก็จะมีหัวหน้าทีมเป็นผู้ชายล่ะทีนี
0: ้ครับ
1: นอกนั้น 3-4 คนผู้หญิงหมดใช่ไหมคุณธราพง
0: ศ์ใช่ครับ
1: แก๊งโฆษกอ่ะ
0: ใช
1: ่ครับ
0: วันนี้เนี่ย1กันยายนนี้นะครับเป็นวันครบรอบ36ปีการจากไปของสืบนาคเสถียรอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งครับมูลนิธิสืบนาคเสถียรเขาได้โพสต์ข้อความรำลึกมีข้อความดังนี้ครับดูบางช่วงบางตอนครับคุณสุภาพ36ปีเป็นเวลานานพอสำหรับการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างทั้งเรื่องผืนป่าสถานการณ์สัตว์ป่าวิธีการทำงานรวมถึงคนที่เข้ามาทำงานอนุรักษ์ในเรื่องราวที่สืบทอดเจตนางานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผืนป่าตะวันตกยังเดินหน้าทั้งในงานระดับพื้นที่และในแง่นโยบายเพื่อให้การอนุรักษ์ยังเดินหน้าต่อโดยเฉพาะกับผืนป่ามรดกโลกทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งและพื้นที่ป่ารอบๆขณะเดียวกันเมื่อสัตว์ป่าเคลื่อนที่ออกจากพื้นที่อนุรักษ์คนกับสัตว์ป่าต้องใช้พื้นที่ใกล้กันมากที่สุดชุมชนรอบป่าก็ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นการทำงานจึงต้องครอบคลุมทั้งพื้นที่และเชื่อมต่อของสัตว์ป่าการติดตามการเคลื่อนที่ของสัตว์และการหาวิธีการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นโดยชักชวนคนที่อยู่รอบป่าต้องเข้ามามีส่วนร่วมในมิติชุมชน ยังมีงานเรื่องการจัดการทรัพยากรตั้งแต่การสำรวจทรัพยากรในป่าชุมชนการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการลาดตระเวนการทำแนวกันไฟไปจนถึงการฟื้นฟูป่าและติดตามการดูแลพื้นที่ร่วมกับชุมชนเพื่อให้เกิดการรักษาฐานทรัพยากรที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนส่วนในเรื่องราวที่มองไม่เห็นจากในป่าอย่างงานด้านกฎหมายนโยบายของรัฐหรือโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่ได้เพียงจรดปากกายังมีงานติดตามกฎหมายและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมการติดตามโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อป่าและสัตว์ป่ารวมถึงการนำข้อมูลเหล่านี้ออกมาสื่อสารให้สังคมรับรู้บางเรื่องต้องลงพื้นที่บางเรื่องต้องนั่งอ่านเอกสารหนาเป็นพันหน้าบางเรื่องต้องเข้าไปอยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นหรือกระบวนการทางกฎหมายขยับรูปแบบการทำงานปรับเปลี่ยนไปตามปัญหาที่เจอแต่ปัญหายังอยู่ที่เดิมคือทำให้การตัดสินใจที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติได้รับการตรวจสอบและมีข้อมูลมากพอครับคุณจิมาม
1: ีดัชนีชี้วัดความเงียบเหงาของธุรกิจการค้าการขายเรื่องหนึ่งดูหัวข่าวนี้ผู้ค้าโอดงานแข่งเรือพิจิตรขายไม่ดีมีแต่คนเดินเที่ยวไม่มีกำลังซื้อนี่งานแข่งเรือพิจิตรเนี่ยเป็นงานที่โด่งดังมากนะยิ่งใหญ่มากเขาเริ่มมาตั้งแต่28สิงหาจะยาวไปถึง6ตุลาเป็นงานยิ่งใหญ่ระดับจังหวัดรู้กันทั่วประเทศปรากฏว่าปีนี้อบจ.พิจิตรเข้ามาดำเนินการแทนวัดเป็นผู้จัดงานเองขณะที่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่มาจองที่ขายของทุกปีปีนี้ประสบปัญหาได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากอัตราค่าเช่าแผงขายแพงกว่าทุกปีโดยที่ทำเลบริเวณหน้าวัดหรือในวัดจะมีการเก็บค่าเช่าล็อกละ 12,000 ถึง 20,000 บาทถ้าเป็นล็อกที่ขายโซนเครื่องเฟอร์นิเจอร์ก็จะโดนค่าล็อกละ 12,000 บาทถ้าเช่า5ล็อกก็ 60,000 พ่อค้าแม่ค้าขายของทำเลดีๆจะเสียค่าเช่าล็อกละ 20,000 นักข่าวไปสอบถามพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายบอกว่าค่าที่แพงก็ต้องขึ้นราคากับผู้บริโภคก็ยิ่งขายของไม่ดีผู้บริโภคไม่มีเงินซื้อมีแต่คนเดินเที่ยวแต่ไม่มีกำลังซื้อไม่ใช่ค่าที่แพงอย่างเดียวยังมีค่าอย่างอื่นอีกต้องเสียตั้งค่าไฟค่าน้ำเสียทุกอย่างนี่งานที่ว่าเป็นประเพณีแข่งเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เราได้ยินนะ
0: ครับ
1: มีแต่คนมาเดินเที่ยวไม่มีกำลังซื้อ ผมว่าที่ไหนๆก็เหมือนกันนะลักษณะเดียวกันหมดช่วงนี้นะ
0: ครับ
1: ครับ
0: วันนี้นายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องที่ทีมวอลเลย์บอลจะเข้าทำเนียบรัฐบาลท่านนายกบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวได้กำหนดเอาไว้วันที่3กันยายนครับนายกบอกว่าก็อยากจะพบคนที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศแต่ก็ไม่อยากรบกวนเวลาในการฝึกซ้อมของนักกีฬารวมไปจนถึงการเฉลิมฉลองแสดงความยินดีกับบุคคลที่ใกล้ชิดมากกว่าพวกเราหากมีโอกาสเมื่อไรก็อยากจะขอบคุณที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยทีนี้นักข่าวก็ถามว่ามีการจัดงานเลี้ยงฉลองในฐานะรัฐบาลเลยไหมครับคุณอนุทินตอบว่า on request ได้หมดทุกอย่างเลยครับ on request ขอให้ขอมาครับอ้าวนำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
12: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศ บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตากน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม
2: ่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัน
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ่าวเด่น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยข่าวอาราวนิวส์วันนี้กลับมาพบกันอังคารที่1กันยายน2560นะครับวันนี้เนี่ยมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรนะครับที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับโดยที่นายอนุทินจันทร์วีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเดินทางด้วยรถบัสไฟฟ้านะครับในการมาเป็นประธานการประชุมครั้งนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการประชุมครม.สัญจรครั้งแรกของรัฐบาลนายอนุทินนะครับซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้สวมชุดผ้าทอลายราชวัตรสีฟ้าแกมเทานะครับซึ่งเป็นผ้าทอด้วยมือเป็นลายดอกเล็กๆที่คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดเตรียมเครื่องแต่งกายของของที่ระลึกและก็การจัดนิทรรศการจังหวัดสงขลาเนี่ยได้จัดเตรียมให้คณะรัฐมนตรีสวมใส่นะครับซึ่งก่อนการประชุมเนี่ยทางด้านของนายกได้เยี่ยมชมนิทรรศการหน่วยงานในพื้นที่นะครับซึ่งช่วงหนึ่งที่ได้มีการเยี่ยมชมบูธเสน่ห์ไทยเสน่ห์สงขลาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททที่มีมาสคอตอุลตร้าแมนเนี่ยมาโปรโมทการท่องเที่ยวนะครับนายกได้เข้าไปถ่ายรูปแล้วก็ทำท่าปล่อยพลังกับอุลตร้าแมนนะครับซึ่งเป็นท่าเดียวกับท่าพลัสของพรรคภูมิใจไทยนะครับและก็ทางททเนี่ยยังได้มอบภาพถ่ายรูปนายกถ่ายคู่กับน้องเนเน่โรยัลนะครับให้กับนายกก่อนที่นายกเนี่ยจะพบปะกับนักศึกษาที่มารอต้อนรับและก็ร่วมถ่ายภาพเซลฟี่อย่างเป็นกันเองนะครับจากนั้นก็ได้ถ่ายภาพร่วมกับคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ผู้แทนภาครัฐนะครับก่อนที่เวลา10นาฬิกาเนี่ยครับนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมครม.สัญจรนะครับถ้าเรียกอย่างเป็นทางการก็คือคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งที่1/2569นะครับซึ่งนายกเนี่ยได้พูดก่อนเริ่มการประชุมนะครับได้ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและข้าราชการทุกคนที่ได้เตรียมงานด้วยความเรียบร้อยครอบคลุมทุกประเด็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเนี่ยเป็นครั้งแรกของรัฐบาลที่ตนเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเป้าหมายก็เพื่อให้รัฐมนตรีได้รับทราบปัญหาในพื้นที่ทุกด้านทั้งด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสำคัญที่สุดก็คือด้านความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินการป้องกันภัยธรรมชาติรวมถึงภัยที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์นะครับซึ่งนายกบอกว่าการประชุมวันนี้เนี่ยถือเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งแรกของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลเนี่ยมีความตั้งใจจะมาที่นี่ตั้งแต่ช่วงหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปลายปีที่ผ่านมาแล้วเพื่อการติดตามฟื้นฟูแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่แต่ว่าด้วยเหตุผลหลายประการเนี่ยทำให้การประชุมต้องเลื่อนออกไปอย่างไรก็ตามเนี่ยวันนี้ตนได้ขออนุญาตให้หัวหน้าส่วนราชการทั้งระดับกระทรวงส่วนราชการด้านความมั่นคงระดับจังหวัดและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นฝ่ายข้าราชการประจำเนี่ยได้เข้าร่วมสังเกตการประชุมด้วยนะครับซึ่งนายกยังได้บอกด้วยว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีได้แยกย้ายการลงพื้นที่เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการรับฟังความเห็นจากประชาชนในพื้นที่แล้วก็กลับมาร่วมกันประชุมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ซึ่งก็ได้รับข้อมูลมากพอสมควรนะครับทำให้รัฐบาลเนี่ยเห็นภาพแล้วก็พิจารณาตัดสินในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยเนี่ยได้รับการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นในทุกมิตินอกจากนี้ยังได้ติดตามโครงการสำคัญหลายโครงการที่จะเกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็เพื่อป้องกันบรรเทาภัยจากธรรมชาตินะครับให้คลี่คลายหรือถ้าเป็นไปได้เนี่ยคือไม่เกิดขึ้นอีกนะครับมีการตรวจสภาพความพร้อมของหน่วยงานความคืบหน้าของโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วตรวจสภาพทางเศรษฐกิจรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนในด้านต่างๆแล้วก็มีโอกาสพบปะพูดคุยกับประชาชนจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งก็ได้รับฟังข้อเสนอรวมไปถึงให้ความมั่นใจกับประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ารัฐบาลเนี่ยไม่เคยนิ่งนอนใจแต่พยายามที่จะหาทางแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความสันติสุขความสุขและก็ความมั่นคงให้กับประชาชนตลอดเวลานะครับซึ่งนายกยังบอกด้วยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เนี่ยเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยจะนำผลสรุปจากการประชุมเวิร์กช็อปให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาก็จะมีทั้งมาตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันทีหรือว่าควิกวินและก็ข้อเสนอในระยะยาวที่ต้องวางแผนและลงทุนต่อเนื่องนะครับโดยวาระสำคัญของวันนี้มีหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของประชาชน ในพื้นที่การวางโครงสร้างพื้นฐานและก็ระบบที่สำคัญของประเทศในระยะยาวนะครับอย่างเรื่องของโครงการรถไฟทางคู่ในพื้นที่ภาคใต้ที่ครอบคลุมเส้นทางตั้งแต่จังหวัดชุมพรไปถึงสุราษฎร์ธานีไปยังอำเภอหาดใหญ่และก็จบที่ปะดังเบซาก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคใต้ของประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟสายเชื่อมต่อเมืองหรือว่า Missing Link นะครับที่รัฐบาลต้องการให้การคมนาคมขนส่งเนี่ยมีการเชื่อมต่อได้ในทุกเส้นทางทุกภูมิภาคและก็ทุกจังหวัดของประเทศนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เนี่ยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังได้ร่วมกับกระทรวงการคลังเสนอรายงานของโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้านะครับโดยที่รัฐบาลเนี่ยจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำคัญ3ประเภทก็คืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวให้กับประชาชนทั่วประเทศทุกภาคไม่ใช่เฉพาะภาคใต้นะครับมีเป้าหมายครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนนะครับซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.เนี่ยจะเสนอหลักการแนวคิดให้คณะรัฐมนตรีรับทราบนะครับซึ่งระบบประกันภัยนี้เนี่ยเมื่อเกิดภัยพิบัติประชาชนจะได้รับเงินสินไหมทดแทนได้เร็วและก็มากกว่าระบบการเยียวยาแบบเดิมนะครับขณะเดียวกันเนี่ยภาครัฐก็จะสามารถบริหารความเสี่ยงและก็งบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถือว่าเป็นการเปลี่ยนแนวทางจากรูปแบบเดิมที่รัฐรอให้เกิดภัยก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยเป็นการเตรียมการรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้านะครับวันนี้ก็จริงถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่รัฐบาลเนี่ยจะได้นำปัญหาและก็ข้อเสนอจากพื้นที่มาเชื่อมกับการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีโดยตรงทำให้การประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การย้ายสถานที่การประชุมแต่ว่าเป็นการนำเอาการตัดสินใจจากรัฐบาลที่ได้รับฟังความเห็นเนี่ยเพื่อเสนอแนะแล้วก็รับฟังประชาชนโดยตรงมาแก้ปัญหาให้กับคนในพื้นที่ได้จริงนะครับอาจจะว่าในส่วนของการประชุมวันนี้เนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวได้รายงานเรื่องของเมนูอาหารนะครับที่นำเสิร์ฟให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยเป็นอาหารท้องถิ่นจังหวัดสงขลานะครับเมนูอาหารว่างนะครับก็คือร้อยหนัดเนี่ยนะครับที่ประกอบไปด้วยต้นสามเหลี่ยมไส้ไก่หยองไข่แดงไข่แดงเค็มนะครับขนมไข่เตาถ่านแล้วก็เมลอนทองระโนดนะครับขณะที่เมนูอาหารเช้าก็คือเรียกกันว่าร้อยแรงใต้แรงงอกเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยข้าวต้มปลากระพงสามน้ำจากกลุ่มแม่น้ำทะเลสงขลาปลาท่องโกสังขยาหรือว่านมข้นแล้วก็เค้กสวานะครับส่วนเมนูกลางวันนะครับร้อยจังฮู้เนี่ยนะครับก็คือแกงส้มปลากระพงสามน้ำมะม่วงเบาสำหรับสงขลา2วัตถุดิบ GI นะครับขนานแท้ปลากระบอกทองหอมใบเหลียงผัดไข่ก๋วยเตี๋ยวถนัดสีไก่ทอดหาดใหญ่ข้าวมันไก่เบตงนะครับสำหรับรถแห่งไก่สายพันธุ์ใต้แล้วก็ลูกตาลกะทิสดนะครับไอติมไทยๆแล้วก็ยังมีเมนูฮาลาลด้วยนะครับก็คือซุปเนื้อฮาลาลข้าวมันไก่ฮาลาลก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นสูตรต้นตำรับแล้วก็ลูกตาลกะทิสดนะครับก็ในส่วนของการประชุมหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงผลการประชุมนะครับว่าคณะรัฐมนตรีกำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือว่าควิกวินเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำไปดำเนินการอย่างเต็มที่ทันทีครอบคลุม4เรื่องสำคัญนะครับก็คือเศรษฐกิจความมั่นคงและก็การบริหารจัดการภัยพิบัติขณะที่ด้านเศรษฐกิจเนี่ยรัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็คือยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและสตูลเนี่ยเติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคการเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและก็การท่องเที่ยวโดยที่จะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจนะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นผู้นำและก็ผู้สนับสนุนไปพร้อมกันนอกจากนี้เนี่ยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการนะครับอย่างเช่นกระทรวงการคลังเนี่ยให้พิจารณาด้านเงินและภาษีโดยเฉพาะสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเฉพาะกิจนะครับหรือว่าซอฟโลนบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมรวมไปถึงกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ให้มีการขุดลอกและก็บำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและร่องน้ำสงขลาเป้าหมายของรัฐบาลก็คือให้คนในพื้นที่เนี่ยมีโอกาสมีรายได้แล้วก็เติบโตไปกับเศรษฐกิจของภูมิภาคด้านของสังคมและคุณภาพชีวิตเนี่ยรัฐบาลก็จะเดินหน้าแก้ปัญหาความยากจนดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางแล้วก็ เพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุขและก็การประกอบอาชีพนะครับโดยที่รัฐบาลเนี่ยมอบให้ออกแบบและก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2วงเงิน250ล้านบาทและก็จะได้หารือกับประเทศมาเลเซียเพื่อให้แรงงานไทยเนี่ยได้รับการคุ้มครองและก็ดูแลอย่างเหมาะสมพร้อมกับลดภาระต้นทุนของผู้ประกอบการนะครับด้านความมั่นคงรัฐบาลเดินหน้าความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนานะครับหัวใจสำคัญก็คือรัฐเนี่ยต้องทำงานร่วมกับประชาชนไม่ใช่ทำงานแยกกับประชาชนต้องเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและก็นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI เนี่ยมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนนะครับเป้าหมายก็คือการสร้างความสงบสร้างความปลอดภัยและก็สร้างความเชื่อมั่นเพื่อให้ประชาชนเนี่ยใช้ชีวิตทำมาหากินเพื่อประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคงนะครับส่วนทางด้านของการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัติเนี่ยรัฐบาลมีการจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติวงเงินรวมกว่า142ล้านบาทนะครับก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ปัตตานีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองควนรังจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็รัฐบาลเนี่ยเห็นชอบปรับปรุงโครงการแก้มลิงคลองเรียนด้วยนะครับที่สำคัญก็คือการประชุมในวันนี้เนี่ยได้เห็นชอบหลักการให้ปรับปรุงแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบการประกันภัยแบบครัวเรือนนะครับซึ่งแนวทางนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและก็มากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยและก็แผ่นดินไหวนะครับมีเป้าหมายครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะภาคใต้อันนี้เหมือนที่นายกได้กล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมาตรการเร่งด่วนนะครับรัฐบาลอย่างเดินหน้าโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่จะเป็นกลไกสำคัญพัฒนาภาคใต้ในระยะยาวนะครับโดยที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยได้อนุมัติโครงการเกี่ยวกับคมนาคมขนส่งในรูปแบบรถไฟทางคู่ระยะที่2วงเงิน 16,798.32 ล้านบาทนะครับซึ่งระยะที่2เนี่ยมีเส้นทางภาคใต้ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซ่านะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรียังบอกด้วยว่าต้นเนี่ยขอให้ทางสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยพิจารณาเร่งการศึกษาในการเชื่อมต่อจากชุมทางหาดใหญ่ไปยังอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสด้วยนะครับเพื่อให้การคมนาคมขนส่งระบบเป็นไปด้วยความสมบูรณ์นะครับเชื่อมสิ่งต่างๆตามเจตนาของตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลนะครับซึ่งโครงการนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางแล้วก็การขนส่งเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคใต้กับภูมิภาคอื่นรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับขณะเดียวกันรัฐบาลเองเนี่ยยังได้เดินหน้าโครงการสำคัญนะครับเช่นสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและก็โครงการสะพานเชื่อมเกาะหลันตาซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับนายกก็บอกว่าได้เป็นสักขีพยานเร่งดำเนินการระหว่างกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมและก็ผู้รับจ้างนะครับทำให้ภาคใต้ของประเทศไทยเนี่ยจะมีสะพานเชื่อมแผ่นดินใหญ่ที่จังหวัดกระบี่ไปยังเกาะหลันตาน้อยและก็เกาะหลันตาใหญ่นะครับซึ่งจากนี้ไปเนี่ยประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะเดินทางโดยรถยนต์หรือว่าขับขี่จักรยานไปเที่ยวจากกระบี่ไปยังเกาะหลันตาและก็เกาะหลันตาน้อยได้นะครับก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่ไม่ใช่แค่ทางเรือเพียงอย่างเดียวนะครับนอกจากนั้นยังมีสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเนี่ยทำให้เกิดการเชื่อมระหว่างสงขลาและก็พัทลุงนะครับจากเดิมเนี่ยต้องเดินทาง1ชั่วโมงครึ่งก็ลดเหลือเพียง20นาทีนะครับก็จะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจที่สำคัญอีกเส้นทางหนึ่งก็จะทำให้ต้นทุนการดำรงชีวิตการขนส่งสินค้าลดลงจำนวนมากนะครับแล้วก็ยกระดับเพิ่มพูนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งนายกบอกเลยว่าการมาประชุมคณะรัฐมนตรีที่ภาคใต้ในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการประชุมในพื้นที่แต่ว่านำปัญหาของประชาชนเข้าสู่การตัดสินใจของรัฐบาลโดยตรงนะครับแล้วก็ไม่ได้รับฟังและจบแต่ว่าต้องรับฟังแล้วลงมือทำซึ่ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีศักยภาพเป็นอย่างมากทางด้านเศรษฐกิจท่องเที่ยวการค้าชายแดนทรัพยากรธรรมชาติและก็วัฒนธรรมสิ่งที่รัฐบาลต้องทำก็คือการสนับสนุนศักยภาพเหล่านี้นะครับแล้วก็เร่งแก้ไขข้อจำกัดที่ทำให้ประชาชนที่ยังไม่สามารถใช้ศักยภาพตรงนี้ของพื้นที่ได้เต็มที่นะครับโดยที่รัฐบาลเนี่ยทำงานยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดีขึ้นความปลอดภัยต้องมีเพิ่มมากขึ้นนะครับโอกาสต้องมีเพิ่มมากขึ้นและก็คุณภาพชีวิตของประชาชนต้องดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยย้ำว่าตนและคณะรัฐมนตรีพร้อมรับฟังสนับสนุนและทำงานกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มกำลังความสามารถแล้วก็จะเดินหน้าพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างโอกาสความมั่นคงสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนนะครับโดยที่รัฐบาลเนี่ยจะทำให้การพัฒนาเกิดขึ้นจริงในพื้นที่โดยที่ประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งแรกของรัฐบาลนี้เนี่ยนะครับได้เห็นการขับเคลื่อนต่างๆที่ถือว่าเป็นไปในเชิงบวกนะครับแล้วก็ได้สร้างความเข้าใจสร้างความคุ้นเคยกับข้าราชการรวมไปถึงข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับทั้งภาคเศรษฐกิจการปกครองและก็ความมั่นคงเนี่ยเปิดโอกาสให้ข้าราชการที่ต้องสลับสับเปลี่ยนหน้าที่ในปีงบประมาณ2570เนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นะครับที่ทดแทนคนที่เกษียณอายุราชการแล้วก็ผู้ที่ได้รับการกำหนดให้มาดำรงตำแหน่งใหม่ได้มาพบปะกันไม่มีการปกปิดนะครับเพื่อที่การทำงานเนี่ยจะได้ไม่เกิดช่องว่างปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อเนื่องไร้อุปสรรคนะครับโดยที่นายกยังบอกด้วยว่าเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งนี้เนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากทำให้ตนเนี่ยคิดว่าคงต้องมีรูปแบบการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรไปตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับตอนนี้เนี่ยกำหนดอย่างไม่เป็นทางการไว้ว่าครั้งต่อไปเนี่ยจะไปที่ภาคอีสานนะครับน่าจะเริ่มจากศูนย์กลางธุรกิจเศรษฐกิจในภาคอีสานอาจจะเริ่มที่จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดต่อไปแล้วก็จะพยายามไปให้ครอบคลุมทุกพื้นที่มากที่สุดนะครับตอนนี้เป็นระดับภาคก่อนแล้วค่อยเป็นระดับจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดตามที่เวลาจะเอื้ออำนวยในแต่ละช่วงนะครับส่วนเรื่องของโครงการประกันภัยทั่วหน้าเนี่ยให้การคุ้มครองประชาชนประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศนะครับได้คุ้มครองภัย3แบบก็คืออุทกภัยวาตภัยและก็แผ่นดินไหวก็แบ่งเป็นความคุ้มครองที่อยู่อาศัยวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งนะครับไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อไปแล้วก็คุ้มครองชีวิตนะครับกรณีเสียชีวิตเนี่ยจ่ายผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทโดยความช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยจ่ายได้ภายใน15วันแล้วก็ช่วยเหลือเพิ่มเติมภายในอีก15วันนะครับซึ่งภาครัฐเนี่ยจะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกัน 15,500 ล้านบาทต่อปีนะครับซึ่งนายกบอกว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยมันน้อยกว่าจำนวนเงินที่รัฐจะต้องจ่ายเรื่องของการเยียวยานะครับทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าตั้งศูนย์พักพิงถือว่าเป็นการประกันภัยความเสี่ยงถ้าไม่เกิดพายุเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่เกิดความเสียหายมากไปกว่าที่เคยเกิดเหตุการณ์มานะครับทั้งนี้เนี่ยวงเงินที่คุ้มครองประมาณ 75,000 ล้านบาทต่อปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการใช้ที่ 45,000 ล้านบาทต่อปีนะครับซึ่งถ้าเป็นไปตามที่ทางด้านของนายเอกนิติธารประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคำนวณมาเบื้องต้นเนี่ยก็จะใช้จ่ายเงินที่น้อยลงสำหรับภาครัฐนะครับแต่การคุ้มครองประชาชนจะเป็นจำนวนที่มากขึ้นซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านี่ก็คือเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่นะครับวันนี้ก็ว่ากันยาวเหยียดนะครับคุณผู้ฟังเอาไปดูเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับวันนี้ก็เรื่องของกรณีผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์นะครับข้าราชการที่ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.ส่งเรื่องไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.เนี่ยนะครับดำเนินการเพิกถอนข้าราชการที่มีรายชื่อนะครับเข้าข่ายทุจริต 5,925 รายชื่อนั้นเนี่ยก็ดำเนินการเพิกถอนครบทั่วทั้งหมดนะครับทั่วทั้งประเทศแล้วเนี่ย 3,868 รายนะครับทำไมไม่เป็น 5,925 รายเนี่ยก็คือ5,955 รายเนี่ยรวมถึงผู้ที่รอการบรรจุด้วยนะครับจำนวน 3,868 รายเนี่ยก็คือจำนวนเต็มทั้งหมดของผู้ที่ได้รับการบรรจุแล้วก็ถูกเพิกถอนนะครับขณะที่พันกว่ารายนั้นเนี่ยนะครับเมื่อยังไม่ได้รับการบรรจุรอการบรรจุเนี่ยก็ต้องยกเลิกตรงนั้นไปนะครับก็เป็นอันครบถ้วนนะครับแต่ว่าก็มีประเด็นนะครับที่ผู้สื่อข่าวถามตามต่อจากทางด้านของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับกรณีที่ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.เนี่ยมีเอกสารนะครับส่งไปสั่งไปยังผู้บริการจังหวัดทั่วประเทศนะครับสกัดไม่ให้มีผู้รับจ้างเหมานะครับหลังมีให้สกัดไม่ให้มีการ จ้างเหมานะครับหลังมีกระแสข่าวว่ามีการจ้างเหมาผู้ที่ถูกเพิกถอนจากความเป็นข้าราชการนะครับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับทางด้านของนายวรสิทธิ์ก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยมีผู้ที่คะแนนมีปัญหามีความจำเป็นต้องเพิกถอนเนี่ยครบทั้งหมด 3,868 รายก็ยอมรับนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยรู้จักข่าวว่าอาจจะมีบางคนบางกลุ่มเนี่ยไปใช้วิธีการจ้างเหมาแทนนะครับก่อนหน้านี้ตนก็ได้กำชับอธิบดีสธไปแล้วนะครับซึ่งก็ได้มีการกำชับล้อมแล้วก็มีการทำหนังสือซักซ้อมไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเนี่ยว่าให้ระวังเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ต้องดูเป็นพิเศษนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศสำรวจว่ามีการจ้างเหมาให้กับคนกลุ่มนี้ยังไงนะครับเมื่อได้เป้าครบแล้วเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบนะครับโดยจะขอความร่วมมือกับปปช.แล้วก็ปปท.เข้าไปดูแลเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนกรณีการจ้างเหมาจะนำงบประมาณมาจากแหล่งใดนั้นเนี่ยนะครับนายวรสิทธิ์ก็บอกว่าเป็นงบประมาณของท้องถิ่นซึ่งความจริงแล้วเนี่ยท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและบริหารอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยการที่จะไปห้ามเลยเนี่ยก็คงไม่มีสิทธิ์นะครับสิ่งที่ทำได้ก็คือเข้าไปดูในรายละเอียดและเตือนนะครับหากรู้อยู่แล้วเนี่ยว่าบุคคลเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วยังไปจ้างเหมาอีกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับผิดจริยธรรมผู้บริหารอยู่แล้วนะครับทั้งหมด 3,868 รายที่มีการเพิกถอนจะถูกขึ้นบัญชีดำไม่สามารถกลับมาสอบเป็นข้าราชการได้อีกหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปหลังจากคดีอาญาเสร็จสิ้นนะครับส่วนรอยต่อที่จะมีการเรียกบรรจุใหม่ในช่วงเดือนตุลาคมหลังผู้ที่เพิกถอนไปแล้วจะกระทบกับงานหรือเปล่านั้นเนี่ยก็แน่นอนนะครับมันกระทบอยู่แล้วเพราะว่า 3,868 รายเนี่ยเป็นจำนวนที่มากนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะที่มาของคนกลุ่มนี้ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกดังนั้นเนี่ยก็ต้องดึงออกมาแล้วก็บรรจุคนใหม่กลับเข้าไปนะครับบอกได้หรือเปล่าว่าส่วนงานที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมีตำแหน่งไหนบ้างเนี่ยนะครับมันกระจายไปทุกตำแหน่งทุกตำแหน่งที่ไปสอบเนี่ยมันมีบุคคลเหล่านี้อยู่ทั้งหมดนะครับจากที่คณะกรรมการส่งเรื่องมาเนี่ยกลุ่มที่สอบด้วยความสามารถของตนเองและมีการบรรจุไปแล้วในการประกาศผลครั้งใหม่เนี่ยลำดับใหม่ดีขึ้นเนี่ยก็เรียกร้องว่าอยากเลือกที่ใหม่เพราะว่ารู้สึกว่าเสียสิทธิ์นะครับเรื่องนี้ก็อยู่ระหว่างให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยดูในเรื่องของความเป็นไปได้แล้วก็วิธีการอยู่เนี่ยนะครับว่าจะอำนวยความสะดวกให้กับคนกลุ่มนี้ยังไงนะครับสิ่งสำคัญก็จะต้องไม่กระทบสิทธิ์ของคนอื่นก็ให้ทุกอย่างเนี่ยไปด้วยกันได้พร้อมๆกันย้ำนะครับว่าอยู่ระหว่างรอสรุปข้อมูลนะครับกันอยู่ก็นั่นเป็นอีกเรื่องนึงนะครับพอจัดลำดับคะแนนกันใหม่เนี่ยคะแนนเขาดีขึ้นเนี่ยนะครับแทนที่เขาจะไปอยู่ในส่วนของอปท.ที่เขาไม่ต้องการก็สามารถที่จะขยับนะครับดูเรื่องของคะแนนได้หรือเปล่านั่นก็เป็นเรื่องนึงนะครับทีนี้ถ้าย้อนกลับไปเรื่องของคำสั่งห้ามอปท.จ้างเหมาคนที่มีประวัติทุจริตหลุดบัญชีสอบนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นผลสืบเนื่องนะครับมาจากที่ทางสธ.เนี่ยนะครับได้ออกเอกสารนะครับซักซ้อมจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดตั้งแต่วันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานะครับโดยระบุบอกว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัตินะครับโดยที่หนังสือที่อ้างถึงนั้นเนี่ยนะครับระบุว่าเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลที่ถูกเพิกถอนจากบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งทางสธ.พิจารณาแล้วเห็นว่าตามประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีให้ยึดมั่นหลักนิติธรรมเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและก็ปราศจากอคติไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมยึดมั่นในกฎหมายและไม่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนผู้มีความประพฤติหรือว่ามีชื่อในทางเสื่อมเสียอันอาจจะกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนนะครับประกอบกับการจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลักษณะเป็นการจ้างเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างจากผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์ที่เหมาะสมนะครับการจ้างเหมาบริการนะครับดังนั้นเพื่อให้การจ้างเหมาบริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประโยชน์กับทางราชการและก็การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นไปตามประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยก็ขอความร่วมมือผู้ว่าการจังหวัดกำชับให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการจ้างเหมาบริการนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ไม่มีพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบนะครับตลอดจนระมัดระวังการจ้างเหมาบริการเป็นช่องทางหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์หรือมีการเอื้อประโยชน์แก่นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาเฉพาะรายตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นก็นะครับเรื่องนี้จิตสำนึกเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะพักกันนะครับก็ขออนุญาตย้ำ2ช่องทางนะครับในการติดในการติดตามคุยข่าวอราวนิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับพิมพ์คุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอราวนิวส์ FM 97.0 MSZ นะครับเป็นภาษาอังกฤษคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอราวนิวส์ FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับและก็ช่องทางผ่าน X นะครับ @aroundnewsfm97 นะครับ @aroundnewsfm97 นะครับฝากคุณผู้ฟังไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วนะครับก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กับคุยข่าวอราวนิวส์ของเราทั้ง2ช่องทางตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครบครื่องคมนาคมกันครับ
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: คุณผู้ฟังครับมันมีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่อาจจะอยู่ในความสนใจของผู้ใช้บริการของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงก์นะครับซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่ใช้เดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับแต่ว่ารายทางก็มีผู้ใช้บริการกันอยู่เนี่ยนะครับมันก็คือมีเรื่องของสัญญาการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงก์นะครับที่จะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนี้เนี่ยนะครับทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงแผนสำรองต่อกรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับว่าโดยภาพรวมของโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ตนเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปยุ่งได้แต่ว่าในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้ส่งพื้นที่ให้กับภาคเอกชนเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนถึงกำหนดก่อนถึงสิ้นสุดระยะเวลาดังนั้นเนี่ยเงื่อนไขต่างๆที่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ไปตกลงเนี่ยก็มีการจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนจะทำต่อหรือประเมินความคุ้มค่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของ EEC ที่จะต้องไปพิจารณานะครับซึ่งไม่สามารถเข้าไปก้าวล่วงได้นะครับก็นักข่าวก็เลยถามว่าถ้าวันที่30กันยายนเนี้ยการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงก์ชะงักอาจจะทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของนายพิพัฒน์ก็บอกว่าเบื้องต้นจะขอยืดระยะเวลาออกไปนะครับอาจจะ 1-3 เดือนก็แล้วแต่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าภาคเอกชนยืนยันจะส่งคืนเนี่ยก็จะให้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้บริหารโครงการนี้ต่อไปนะครับโดยเรื่องที่ผ่านมาก็ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมแล้วแต่ว่าจะขอยืดระยะเวลาส่งคืนจากภาคเอกชนเนี่ยออกไปก่อนนะครับส่วนจะมีการจ้างภาคเอกชนมาเดินรถต่อในโครงการนี้หรือเปล่านั้นเนี่ยก็ต้องให้ทางบอร์ดของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยมีข้อสรุปซิก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อย่างน้อยเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปตามนี้เนี่ยเบื้องต้นนะครับหลังสิ้นเดือนนี้เนี่ยก็จะไม่กระทบต่อผู้ใช้บริการนะครับก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารกันเรื่องอื่นกันต่อเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตย้ำถึง2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอาราวนิวส์ของเราเพิ่มเติมกับคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับพิมพ์ค้นหาคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MSZซาดเป็นภาษาอังกฤษนะครับและก็ช่องทางผ่าน X ครับ @around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 นะครับฝากคุณผู้ฟังไปติดตาม2ช่องทางเพิ่มเติมของกุยข่าว Around News ของเราได้นะครับอ้ําไปดูกันที่ทางด้านการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นะครับแจ้งมานะครับว่าทางบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างระบบรางตลอดแนวเส้นทางโครงการของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนการจนาพิเศษสัญญาที่6นะครับจะมีความจำเป็นที่จะต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออก3ช่องจราจรนะครับบริเวณซอยสุขสวัสดิ์43ถึงบริษัท ปัญหาด้วยครับถึงบริษัทเงินติดล้อจำกัดมหาชนนะครับประกันติดโล่สาขาพระประแดงเนี่ยนะครับระยะทางประมาณ200เมตรเพื่องานขนส่งและก็ยกประแจสับรางขึ้นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับในวันที่5ถึง20กันยายนนี้นะครับแต่ว่าเป็นการดำเนินการเฉพาะช่วงกลางคืน4ทุ่มถึงตี4นะครับเป็นผลให้ถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าบริเวณที่มีการปิดเบี่ยงการจราจรเนี่ยสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรแล้วก็ฝั่งขาออกเบี่ยงไปใช้ฝั่งขาเข้าทดแทน2ช่องจราจรนะครับส่วนประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะครับก็ทุกครั้งละครับที่เราแจ้งเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรนะครับเพราะว่าจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางเนี่ยได้รับผลกระทบ ได้รับไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะครับแล้วก็มีเรื่องของเสียงดังรบกวนของผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับก็ทางรฟม.ขออภัยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับผู้ที่ไม่มีความจำเป็นก็จะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางส่วนใครที่ใช้เส้นทางถนนสุขสวัสดิ์นะครับสอบถามข้อมูลของการปิดเบี่ยงการจราจรได้นะครับที่หมายเลข0850146522นะครับ0850146522ติดตามข้อมูลโครงการผ่านทางเว็บไซต์นะครับ mrta-purplesouth.com นะครับ mrta-purplesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะแล้วก็ LINEMRT Purple Line นะครับ Line นะครับ @MRT Purple Line ครับไปตามกันต่อเรื่องของกรมทางหลวงชนบทนะครับเซ็นสัญญา2เมกะโปรเจกต์เดินหน้าสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและก็สะพานเชื่อมเกาะลันตานะครับที่ได้นำเสนอไปในช่วงแรกจากการแถลงข่าวหลังการประชุมครม.สัญจรของนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับรวมถึงนายสตีเฟนเอ็นเดกวานะครับว่าที่ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยและเมียนมานะครับร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาถึงตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงนะครับและก็โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางถึงตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่วงเงินรวม6,400 ล้านบาทนะครับโดยมีนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทลงนามในสัญญากับผู้แทนกิจการร่วมค้า CMC นะครับก็คือบริษัท China Harbour Engineering จำกัดหรือว่า CHEC นะครับซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในมาเลเซียเป็นแกนหลักนะครับเป็นแกนนำกับบริษัทเชียงรายแลนด์กรุ๊ปจำกัดซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับเหมาชั้นพิเศษนะครับผู้รับงานโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและก็ผู้แทนของบริษัท CSEC Construction MSDN BHD นะครับสัญชาติมาเลเซียผู้รับงานโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตานะครับโดยร่วมลงนามในสัญญาจ้างเทียบเผือหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับอธิบดีกรมทางหลวงชนบทได้บอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569เนี่ยอนุมัติให้กระทรวงการคลังใช้แหล่งเงินกู้ต่างประเทศนะครับจากธนาคารโลกหรือว่า World Bank เนี่ยครับเพื่อก่อสร้างทั้ง2โครงการดังกล่าวโดยมีสัดส่วนอยู่ที่70-30นะครับเป็นเงินกู้จาก World Bank เนี่ย 70% แล้วก็เงินงบประมาณเนี่ย 30% นะครับซึ่ง

างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเนี่ยมีวงเงินก่อสร้าง 4,604 ล้านบาทรูปแบบก็จะเป็นสะพานขนาด2ช่องจราจรนะครับกว้างช่องจราจรละ4เมตรไหลทางกว้างด้านละ 2.5 เมตรนะครับโครงสร้างสะพานก็ประกอบไปด้วยส่วนของสะพานช่วงหลักที่มีความยาวช่วงสะพานยาวเป็นพิเศษนะครับยาวที่สุดเนี่ย140เมตรโดยรูปแบบสะพานช่วงหลักเนี่ยจะเป็นสะพานแบบคานขึงแล้วก็ส่วนของสะพานช่วงต่อเชื่อมทั้งสองข้างของสะพานช่วงหลักก็มีรูปแบบเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องนะครับช่วงความยาวสะพานประมาณ40เมตรรวมระยะทาง7กิโลเมตรนะครับเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดระยะทางประมาณ80กิโลเมตรและก็ลดเวลาในการเดินทางจากเดิม2ชั่วโมงเนี่ยเหลือเพียงแค่10นาทีนะครับนอกจากนี้เนี่ยโครงสร้างเสาสะพานหลักได้มีการออกแบบราวสะพานให้มีความสวยงามโดยนำรูปแบบทางจิตกรรมมโนราของท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้นะครับทำให้สะพานแห่งนี้เนี่ยจะเป็นแลนด์มาร์คเพื่อเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและก็สนับสนุนเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวนะครับขณะเดียวกันกรมทางหลวงชนบทและก็เวิลด์แบงค์เนี่ยยังให้ความสำคัญเรื่องของการดูแลสภาพแวดล้อมและก็ผลกระทบโดยรอบบริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างนะครับซึ่งต้องดูแลเป็นพิเศษควบคู่กับการอนุรักษ์โลมาอิราวดีและก็ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในบริเวณทะเลสาบสงขลาด้วยนะครับส่วนโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาเนี่ยก็จะก่อสร้างเป็นสะพานขนาด2ช่องจราจรมีความกว้างของโครงการสะพานเนี่ย 13.50 เมตรซึ่งโครงสร้างสะพานหลักออกแบบเป็นสะพานแบบคานขึงมีช่วงความยาวที่สุดเนี่ยที่200เมตรนะครับส่วนโครงสร้างสะพานรองออกแบบเป็นสะพานแบบคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องนะครับก่อสร้างโดยวิธีคานยึดสมดุลรวมระยะทาง 2.240 กิโลเมตรวงเงินรวม 1,781 ล้านบาทนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องใช้แพขนานยนต์ข้ามไปยังเกาะลันตาน้อยก่อนที่จะเดินทางผ่านสะพานสิริลันตาเข้าสู่เกาะลันตาใหญ่นะครับซึ่งแพขนานยนต์เนี่ยไม่เพียงพอต่อความต้องการในการเดินทางนะครับส่งผลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องใช้เวลารอข้ามฟากนานถึง2เรียกว่านานใช้เวลานานกัน 2-3 ชั่วโมงทีเดียวนะครับเมื่อสะพานก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยก็จะช่วยลดเวลาในการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดหรือว่าเทศกาลจากเดิมต้องใช้เวลาอยู่ที่ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยเหลือเพียง2นาทีนะครับสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในจังหวัดกระบี่ได้อย่างรวดเร็วกรณีที่เกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินนะครับแล้วก็จะเป็นเส้นทางสำหรับอบพยพประชาชนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นโครงการใหญ่ที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเอาไปดูอีก1เรื่องนะครับเรื่องของการคิกออฟซีเพลนสตูลโมเดลนะครับโดยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะครับได้เป็นการเป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำหรือว่าซีเพลนนะครับในพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามันที่โรงแรมซีซีรีสอร์ทนะครับปากบาราอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับซึ่งก็มีทางด้านของรองผู้ว่าการจังหวัดสตูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนส่วนราชการผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลตรังและก็พังงานะครับรวมไปถึงผู้แทนชุมชนและก็ประชาชนในพื้นที่เนี่ยเข้าร่วมประชุมนะครับซึ่งนายพัทรพงศ์เนี่ยก็บอกว่ารัฐบาลนะครับได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับโครงข่ายคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยเนี่ยสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวมูลค่าสูงนะครับ High Value Tourism นะครับโดยมุ่งเชื่อมโยงการเดินทางอย่างไร้รอยต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและก็พื้นที่เกาะสำคัญของฝั่งอันดามันนะครับสำหรับการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นการคิกออฟการขับเคลื่อนซีเพลนในพื้นที่จังหวัดสตูลและก็จังหวัดฝั่งอันดามันโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยมีนโยบายผลักดันอุตสาหกรรมการบินซีเพลนเนี่ยให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรมนะครับตั้งเป้าหมายให้มีความคืบหน้าและก็สำเร็จให้ได้ภายในปีนี้นะครับซึ่งนายพัทรพงศ์เนี่ยบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีบริษัทเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการสายการบินนะครับหรือว่าโอเปอเรเตอร์เนี่ยอยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาตจุดขึ้นลงของสนามบินซึ่งจะต้องผ่านขั้นตอนและก็กระบวนการที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมนะครับการจัดทำรายงาน IEE นะครับซึ่งกระทรวงคมนาคมก็มีแนวคิดที่จะผลักดันให้ภาครัฐเนี่ยเร่งศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสนามบินหรือว่าจุดขึ้นลงชั่วคราวที่จัดตั้งโดยหน่วยงานของรัฐและก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐนะครับเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทางอากาศรูปแบบใหม่ที่มีมาตรฐานและก็สามารถรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมได้ในระยะยาวนะครับเป้าหมายสำคัญก็คือ

0: ผลักดันให้เกิดการจัดตั้งพื้นที่ขึ้นลงของอากาศยานบนผิวน้ำโดยหน่วยงานของรัฐนะครับเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมทางอากาศของประเทศที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสากล นะครับจังหวัดสตูลและก็จังหวัดอื่นๆในภาคใต้เนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์นะครับด้านการท่องเที่ยวเพราะว่ามีเกาะและก็แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีศักยภาพเป็นที่รู้จักในระดับโลกนะครับก็ดังนั้นเองเนี่ยก็เป็นเรื่องสิ่งเป็นสิ่งที่จะต้องให้การสนับสนุนถ้าเกิดสิ่งนี้ได้เนี่ยนะครับซีเพลนเนี่ยนะครับแล้วก็ยังได้มีการให้ทางจังหวัดสตูลเนี่ยจัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้แล้วก็ริเริ่มโครงการนะครับโดยขอให้มีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วนของจังหวัดทั้งหอการค้าสภาอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวกรมเจ้าท่าหน่วยงานด้านการบินหน่วยงานท้องถิ่นภาคเอกชนนะครับแล้วก็ประชาชนนะครับก็แน่นอนนะครับว่าการผลักดันซีเพลนในพื้นที่สตูลเนี่ยถูกวางเป้าหมายให้เป็นโมเดลและก็อีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางทางอากาศกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลโดยเฉพาะเกาะหลีเป๊ะและก็พื้นที่สำคัญของฝั่งอันดามันนะครับก็แน่นอนแล้วก็จะเป็นการเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดและก็ชุมชนในพื้นที่ต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็เรื่องของข่าวคราวในแวดวงคมนาคมขนส่งนะครับมี 2-3 เรื่องที่สำคัญที่น่าสนใจนำเสนอกับคุณผู้ฟังกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามส่องข่าวรอบโลกกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนะชัยคุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิต

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิต

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: สถานการณ์ของธารน้ำแข็งไหลหลากที่สร้างความเสียหายอย่างหนักหน่วงรุนแรงนะครับในพื้นที่ของจีนแล้วก็ทางเนปาลนั้นเนี่ยนะครับยังเป็นสิ่งที่ประชาชนจากทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจนะครับโดยจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุธารน้ำแข็งถล่มในเนปาลและก็จีนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับ950รายโดยที่มีผู้สูญหายเนี่ยมากกว่า 4,400 คนนะครับขณะที่ทางสมาคมภาคเอกชนที่เป็นตัวแทนบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าเนี่ยยังมีการบอกว่ามีคนงานอย่างน้อย900คนที่ยังไม่สามารถติดต่อได้ในโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ12แห่งที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับในเขตราสูวาและก็นูวากอดของเนปาลนะครับขณะที่ครอบครัวของผู้สูญหายต่างออกตามหาบุคคลนะครับที่เป็นที่รักของตัวเองเนี่ยด้วยความหวังที่ริบหรี่ลงแล้วนะครับซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยนะครับเชื่อกันว่าคนงานราว500คนเนี่ยติดอยู่ภายในอุโมงค์นะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่าคนงานบางส่วนเนี่ยอาจยังสามารถเข้าถึงออกซิเจนได้นะครับแต่ก็มีผู้เตือนว่าโอกาสในการที่จะพบผู้รอดชีวิตเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับส่วนที่การปฏิบัติการกู้ภัยเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าก็มีความเข้มข้นในการดำเนินงานนะครับกองทัพเนปาลเนี่ยบอกว่าเจ้าหน้าที่พบศพ4ศพในอุโมงค์ที่เต็มไปด้วยโคลน3แห่งนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งทำงานแข่งกับเวลาเพื่อช่วยเหลือคนงานหลายร้อยคนที่ชื่อว่าติดอยู่ภายในอุโมงค์ของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งถูกโคลนฝังกลบจากเหตุอุทกภัยครั้งร้ายแรงบริเวณชายแดนเนปาลและจีนนี่เองนะครับกระทรวงการต่างประเทศของเนปาลก็บอกว่าชาวต่างชาติอย่างน้อย590คนจาก39ประเทศสูญหายในเนปาลนะครับหลังอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่เทือกเขาหิมาลัยโดยทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศล็อกบาฮาดูเซตรีบอกว่าจนถึงขณะนี้มีชาวต่างชาติได้รับการช่วยเหลือแล้ว323คนโมฮันกุมารดังกีประธานสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระแห่งเนปาลนะครับ IPPAN ก็บอกว่าเมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่19สิงหาคมเนี่ยคนงานบางส่วนสามารถโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือได้ขณะที่คนงานคนอื่นๆที่สามารถหนีรอดออกมาได้เนี่ยได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่และญาติว่าเพื่อนร่วมงานจำนวนมากยังคงติดอยู่ภายในอุโมงค์แต่ก็บอกเลยว่าหลังจากเกิดภัยพิบัติมาแล้ว6วันเนี่ยความกังวลเพิ่มมากขึ้นว่าคนงานบางส่วนอาจขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตนะครับทางนี้เนี่ยยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าทีมกู้ภัยสามารถติดต่อกับคนงานที่ติดอยู่ภายในได้อีกหรือไม่นับตั้งแต่มีการโทรขอความช่วยเหลือในครั้งแรกนะครับอุโมงค์ขนาดใหญ่เหล่านี้เนี่ยสร้างขึ้นเพื่อควบคุมการไหลของน้ำและก็ความพยายามกู้ภัยเนี่ยก็จะเน้นไปที่การช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ขนาดใหญ่ดังกล่าวนี้นะครับยาคอบชไดทางยาคอบสไตเนอร์นะครับนักธรณีศาสตร์จากมหาวิทยาลัยกราสในออสเตรียเนี่ยนะครับที่ประจำอยู่ที่กรุงทาก้าของบังกลาเทศบอกว่าอุโมงค์เหล่านี้มีขนาดใหญ่พอที่จะขับรถบรรทุกเข้าไปได้นะครับจากข้อมูลที่ได้รับเนี่ยนะครับคนงานเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะส่งออกซิเจนเข้าไปให้คนทีมผู้ภัยเนี่ยสามารถที่จะส่งออกซิเจนเนี่ยเข้าไปให้คนบางส่วนที่ติดอยู่ข้างในได้นะครับตอนนี้ก็กำลังพยายามช่วยเหลือนะครับคนเหล่านั้นอยู่แต่ว่ามันเป็นการแข่งกับเวลาเพราะผู้คนเนี่ยยังต้องการน้ำและอาหารนั่นเองนะครับโดยที่โครงการไฟฟ้าพลังน้ำอัปเปอร์ตรีสุรี1ในเขตราชวาซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเนี่ยมีผู้สูญหายอย่างน้อย576คนนะครับซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะมีจำนวนประมาณ300คนนะครับที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ของโครงการนะครับด้านของพลจัตวาราชารามบัสเนตโฆษกกองทัพเนปาลก็บอกว่าที่โครงการไฟฟ้าพลังน้ำตรีสุรี3เนี่ยเจ้าหน้าที่กำลังพยายามลงไปในอุโมงค์ลึกประมาณ15เมตรเพื่อเข้าถึงผู้ที่เชื่อว่าติดอยู่ข้างในนะครับคนงานที่กำลังช่วยกันตักโคลนออกจากสถานีไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเขตทาดิงของเนปาลนะครับที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากน้ำท่วมเนี่ยก็ได้บอกกับทางสำนักข่าว AP บอกว่าสถานีแห่งนี้เนี่ยเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนมากกว่า 20,000 คนในภูมิภาค นะครับขณะที่สื่อของทางจีนเองก็มีการรายงานถึงความพยายามของรัฐบาลกับการกู้ภัยและก็ฟื้นฟูรวมถึงการซ่อมแซมถนนที่มุ่งหน้าไปยังด่านชายแดนท่าเรือจีหลงนะครับซึ่งเป็นจุดผ่านแดนระหว่างจีนและก็เนปาลนะครับสถานีโทรทัศน์ซีซีทีวีของจีนเผยแพร่ภาพรถบรรทุกที่ขนหินขนาดใหญ่ขณะที่คนงานเนี่ยพยายามซ่อมแซมแล้วก็ปูผิวถนนบางช่วงใหม่นะครับท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากซึ่งมีกำลังแรงขึ้นจากฝนที่ตกต่อเนื่องหลายวันนะครับปัจจุบันถนนสายนี้เนี่ยจมอยู่ใต้น้ำซึ่งมีความลึก 2-3 เมตรนะครับโดยพื้นที่ที่กำลังทำการซ่อมแซมนั้นเนี่ยนะครับอยู่ห่างจากชายแดนเพียงเล็กน้อยที่ประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับทางทีมกู้ภัยบางส่วนเนี่ยนะครับแม้ว่าจะสามารถเดินทางไปถึงบริเวณชายแดนได้แล้วแต่ก็กำลังเจ้าหน้าที่ที่ไปถึงพื้นที่เนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกำลังทั้งหมดที่ถูกระดมเข้าไปร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับสำนักงานจัดการภัยพิบัติของเนปาลนะครับเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตในประเทศแล้วเนี่ย939รายและก็มีผู้สูญหาย 3,925 คนซึ่งรวมถึงชาวต่างชาติ592คนนะครับส่วนทางการจีนรายงานข้อมูลนะครับว่ามีผู้เสียชีวิต16รายสูญหาย546รายนะครับซึ่งสื่อของจีนก็รายงานนะครับว่าในจำนวนผู้สูญหายดังกล่าวนั้นเนี่ยมีชาวต่างชาติ2601คนรวมถึงชาวเนปาลมากกว่า100คนขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐบอกว่ามีชาวอเมริกันสูญหาย80คนและมีผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วเนี่ย13คนนะครับด้านองค์การสหประชาชาตินะครับก็ระบุว่าเกือบ1สัปดาห์หลังเกิดภัยพิบัติเนี่ยมีประชาชนราว 65,000 คนที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้านน้ำสะอาดอุปกรณ์สุขาภิบาลและก็สิ่งของจำเป็นสำหรับการรักษาสุขอนามัยนะครับสเตฟานดูจาริกโฆษกของสหประชาชาติบอกว่ามีเด็กมากกว่า 22,000 คนที่ต้องการการคุ้มครองเด็กอายุต่ำกว่า5ปีจำนวน 2,600 คนอาจต้องได้รับการรักษาภาวะผอมแห้งอย่างรุนแรงและก็สตรีมีครรภ์และมารดาที่ให้นมบุตรอีก 1,500 คนเนี่ยต้องการความช่วยเหลือด้านโภชนาการนะครับโดยที่ดูจริตก็บอกว่าโรงเรียน19แห่งเนี่ยได้รับความเสียหายในจำนวนนี้เนี่ย9แห่งถูกทำลายเสียหายทั้งหมดขณะที่โรงเรียนอีก8แห่งกำลังถูกใช้เป็นสถานที่พักพิงสำหรับครอบครัวที่ต้องพลัดถิ่นนะครับและก็ออกจากบ้านเรือนนะครับเด็กวัยเรียนมากกว่า10,000คนเนี่ยต้องการสนับสนุนด้านจิตใจและก็สังคมนะครับซึ่งอาจจะมีเด็กอีก100กว่ารายนะครับที่พลัดพรากจากพ่อแม่หรือว่าผู้ดูแลด้วยอ้าวก็ยังต้องเอาใจช่วยนะครับสำหรับการค้นหาผู้รอดชีวิตและก็การช่วยเหลือผู้คนนะครับทั้งที่จีนและก็เนปาลนะครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะครับเอาไปดูกันเรื่องของเกาหลีเหนือนะครับที่ตอนนี้เนี่ยออกมาโจมตีสหรัฐนะครับว่ายังคงนโยบายปรปักษ์ไม่เปลี่ยนนะครับดังนั้นเองเนี่ยเป็นเหตุผลที่จะต้องเสริมความแข็งแกร่งด้านนิวเคลียร์นะครับโดยทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับเผยแพร่ถ้อยแถลงผ่านสำนักข่าวกลางของเกาหลีหรือว่า KCNA นะครับกล่าวหาสหรัฐยังคงมีท่าทีนะครับเผชิญหน้าผ่านการมุ่งมั่นที่จะปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนืออย่างสิ้นเชิงวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือและยังคงแผนปฏิบัติการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้และญี่ปุ่นต่อไปนะครับซึ่งรัฐบาลทรัมป์ได้ยืนยันอย่างเต็มที่อีกครั้งถึงนโยบายที่เป็นปรปักษ์อย่างไม่เปลี่ยนแปลงในการละเมิดอธิปไตยระบบการเมืองและผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของเกาหลีเหนืออย่างไม่ยั้งคิดนะครับซึ่งอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยเป็นหลักประกันในการปกป้องอธิปไตยของเกาหลีเหนืออย่างแท้จริงนะครับซึ่งโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือยังบอกด้วยว่าการคาดหวังว่าจะมีการผ่อนคลายความตึงเครียดในภูมิภาคเนี่ยเป็นเรื่องไร้ประโยชน์ครับไม่รู้นะครับท่าทีก่อนหน้านี้ที่สหรัฐบอกว่าจะมีการพบปะกันของโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกากับคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือนั้นเนี่ยนะครับยังจะคงมีขึ้นอีกหรือไม่และท่าทีเช่นนี้นั้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นอย่างไรนะครับกับเรื่องของแนวทางของสหรัฐที่มีต่อเกาหลีเหนือนะครับวันนี้หมดเวลาของคุยข่าวอาราวนิวส์แล้วครับคุณผู้ฟังขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญพร้อมกำหนดให้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีกรมชลประทานเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในโครงการชลประทานทั่วประเทศให้สอดคล้องกับปริมาณฝนระลอกใหม่ที่ฝนจะตกเพิ่มขึ้นกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปจากกรณีการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวของสหรัฐต่ออิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการจัดการภัยพิบัติพร้อมกำหนดให้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้รายละเอียดติดตามจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาได้พิจารณาข้อเสนอจากทุกภาคส่วนที่ได้รับมาจากการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีและการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหรือควิกวินและข้อเสนอเพื่อการดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติโดยประเด็นสำคัญคือต้องการให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เจริญเติบโตจึงเร่งปลดล็อกอุปสรรคในการทำธุรกิจเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟท์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้ง One Stop Service การประกอบธุรกิจตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางวงเงินรวมทั้งสิ้น 106,798 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาและมีแผนขยายสายทางเชื่อมต่อจากชุมทางหาดใหญ่ไปยังอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ระบบคมนาคมขนส่งทางรางเป็นไปด้วยความสมบูรณ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้ากับภูมิภาคอื่นๆและชายแดนไทยมาเลเซีย
3: รัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
2: และนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้กระทรวงคมนาคมยังเร่งออกแบบโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าพร้อมดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีแผนยกระดับมอเตอร์เวย์จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สู่จังหวัดสงขลาติดตามรายงานจากมารีชัยโย
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าในส่วนของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีและเส้นทางสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาแล้วนั้นยังมีแผนขยายต่อในส่วนของเส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งออกแบบให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าหลังจากนั้นจะดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปพร้อมกันนี้ยังรายงานถึงการเปิดเส้นทางสาย N82 ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้และการขนส่งโลจิสติกต่างๆนอกจากนี้โครงการสาย N8 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาถนนคู่ขนานกับถนนเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมซึ่งสายใต้เดิมจะวิ่งออกจากกรุงเทพมหานครผ่านจังหวัดนครปฐมแล้วเชื่อมต่อเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีการพัฒนานี้จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมจากจังหวัดนครปฐมไปที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีวิ่งเข้าทางแก่งกระจานและผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆส่วนหลังจากอำเภอปราณบุรีเป็นถนนทางคู่ขนานกับถนนสาย4หรือสายเพชรเกษมภาคใต้เป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ทั้งหมดตั้งแต่ช่วงปราณบุรีมาจนถึงจังหวัดสงขลาเพื่อแยกไปสู่จังหวัดนราธิวาสต่อไป
3: แต่ผมคิดว่าประเด็นที่จะตอบสนองกับพี่น้อง14จังหวัดภาคใต้นะครับ จะเป็นโครงการที่เรากำลังพัฒนาก็คือสาย M8 นะครับซึ่งเป็นถนนคู่ขนานกับถนนสายเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมนะครับ
5: ซึ่งสายใต้เดิมเราก็จะออกจากกรุงเทพผ่านทางนครปฐมแล้วก็มาเชื่อมเข้าสู่เพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นหนึ่งนะครับจากนครปฐมไปที่เขาย้อยจากเขาย้อยเราจะวิ่งเข้าไปทางแก่งกระจานและจะมาทะลุที่ปานบุรีนี่คือเป็นถนนคู่ขนานกับสาย4หรือสายเพชรเกษมทางภาคใต้นะครับซึ่งในส่วนต่างๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพส่วนหลังจากปานบุรีแผนของกระทรวงคมนาคมเราก็จะเป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ก็คือใครที่วิ่ง2เลนขวาทั้งไปและกลับก็เป็นเรื่องของมอเตอร์เวย
2: ์คณะรัฐมนตรียังให้ความสำคัญกับการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติโดยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและเร่งฟื้นฟูถนนเสียหายตลอดจนอนุมัติหลักการประกันภัยพิบัติแห่งชาติน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาอนุมัติหลักการโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าโดยคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอการเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินใหม่ทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
3: ที่สำคัญคณะมนตรีอยู่ในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ
4: ทางนี้ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและโครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงจำนวน45โครงการกรอบวงเงิน835ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่ปี2568ผลิตนายปันแสนสุขรายงาน
2: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเพิ่มเติมว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดชายแดนใต้
6: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนโดยรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสและสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวิน6ด้านได้แก่ด้านแรกสินเชื่อและสภาพคล่องจะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยผู้ประกอบการฟื้นฟูธุรกิจหลังเกิดอุทกภัยและธนาคารออมสินเตรียมสินเชื่อระยะ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีด้านที่2โครงสร้างพื้นฐานเร่งพัฒนาท่าเรือให้รองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ด้านที่3การค้าและการอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเมื่อความสะดวกด้านการค้าและนักท่องเที่ยวด้านที่4การปรับผังเมืองกระทรวงมหาดไทยจะเร่งปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนด้านที่5การท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นใน5จังหวัดและด้านสุดท้ายการลงทุนขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่
7: ข้อเสนอซึ่งวันนี้ได้สรุปออกมาเป็นข้อเสนอที่สามารถขับเคลื่อนได้ทันทีหรือเรียกว่าควิกวินนะครับมีอยู่6ด้านในด้านเศรษฐกิจนะครับด้านที่1ก็คือความต้องการในเรื่องของสินเชื่อสภาพคล่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เรียกว่าซอฟท์โลนนะครับเพราะว่าพอได้มาฟังความเห็นในพื้นที่เนี่ยจะเห็นว่าปัญหายกตัวอย่างเช่นสินเชื่อของผู้ประกอบการที่บอกว่าเราตอนฟื้นฟูน้ำท่วมเนี่ยที่เราช่วยในช่วง6เดือนนะครับปลอดดอกเบี้ยแต่ว่าพอการฟื้นฟูจริงๆเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานเพราะฉะนั้นวันนี้กระทรวงการคลังก็ได้ไปพิจารณาตามข้อสั่งการท่านนายกทันทีนะครับว่าเดี๋ยวจะให้นอกจากปลอดดอกเบี้ย6เดือนแล้วเนี่ยจะมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่องนะครับไปตั้งแต่ในช่วงพ้นปลอดดอกเบี้ยตอนก็ฟื้นฟูยังไม่มีรายได้6เดือนก็ปลอดดอกเบี้ยหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยภาครัฐจะช่วยออกดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องการฟื้นฟูจากน้ำท่วมเพราะฉะนั้นจะช่วยเป็นซอฟท์โลนดอกเบี้ยต่ำ
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ามาตรการทั้งหมดมุ่งแก้ปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเร็วพร้อมวางรากฐานการลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะการผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการลงทุนกับปีนังและภูมิภาควาสนาตระเกตรายงาน
2: ส่วนด้านความมั่นคงนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลจะเดินหน้าความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาหัวใจสำคัญคือรัฐต้องทำงานร่วมกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนมีเป้าหมายสร้างความสงบสร้างความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตทำมาหากินและประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคงสอดคล้องกับนายศรีหศักดิ์ วงศ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคงมุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนให้เน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรก็ตามการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและจะเป็นต้นแบบให้การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งต่อไปในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศซึ่งเบื้องต้นกำหนดให้ครั้งต่อไปจัดที่จังหวัดอุดรธานีเพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือผมธีราทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ทั้งนี้ในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิดจุดบริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคลองหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการสะท้อนปัญหาและยื่นเรื่องถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังปัญหาข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะต่างๆจากประชาชนพร้อมรับหนังสือจากกลุ่มแกนนำ4กลุ่มที่เสนอให้รัฐบาลพิจารณาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งไม่นำกรณีนิคมอุตสาหกรรมจนะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีพร้อมเรียกร้องให้ชะลอโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองและให้รัฐบาลแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเสร็จสิ้นแล้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาน
8: ายอัครนันท์ กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ร่วมกับคณะครูสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อรับฟังปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนและครอบครัวอย่างใกล้ชิดนายอัครนันท์กล่าวว่าภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้สิ้นสุดเพียงการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่สิ่งสำคัญคือการนำสิ่งที่ได้พูดคุยและรับฟังจากพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาที่ต้องลงไปให้ถึงบ้าน ื่อเห็นปัญหาจริงและรับฟังเสียงของเด็กและครอบครัวด้วยตนเองพร้อมเน้นย้ำว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งในด้านการเรียนความเป็นอยู่และปัจจัยต่างๆที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของเด็กเพื่อไม่ให้ความยากจนกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กต้องหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือเข้าถึงนักเรียนและครอบครัวที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: ขณะที่นายวรัตน์พฤกษาทวีกุลรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติลงพื้นที่สำรวจสภาพจริงของแนวเขตที่ดินตามโฉนดของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติบริเวณอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาที่ดินในความดูแลของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าและสร้างรายได้ที่เหมาะสมเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนกิจการลูกเสือไทยให้มีความทันสมัยก้าวหน้าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งหน่วยงานเร่งตรวจสอบ Data Center ที่บางแห่งตั้งในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการดำเนินงานของ Data Center หลายแห่งบางแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าวและบางแห่งมีการปรับเปลี่ยนจากสถานที่ประกอบกิจการเดิมรวมทั้งมีรายงานการกักตุนน้ำมันเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าด้วยโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลก่อนสรุปผลและดำเนินการตามกฎหมายกรมชลประทานเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในโครงการชลประทานทั่วประเทศให้สอดคล้องกับปริมาณฝนระลอกใหม่ที่จะตกเพิ่มขึ้น
9: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นระยะนี้จึงได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างต้นกักกลางหน่วงปลายระบายโดยพื้นที่มีฝนตกและมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจะเพิ่มการกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดส่วนพื้นที่มีแนวโน้มเกิดน้ำหลากหรือคาดว่าปริมาณน้ำเกินศักยภาพการรองรับจะปรับการระบายน้ำตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานพิจารณาการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและสถานการณ์น้ำด้านท้ายเขื่อนเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำให้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนชูแอปพลิเคชันเรดาร์ฟลูฟลัดต้นแบบการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้งานจริงด้านการแจ้งเตือนภัยฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันระดับพื้นที
10: ่นายทวีศักดิ์ธนเดโชพลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาด้ากล่าวว่าอาด้าได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบติดตามและคาดการฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเรดาร์โฟลว์ฟลัดที่เป็นการเปลี่ยนข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนให้เป็นข้อมูลเฝ้าระวังที่เข้าใจง่ายช่วยให้ประชาชนเกษตรกรและหน่วยงานในพื้นที่สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจและเตรียมรับมือได้จริงโดยสามารถแสดงตำแหน่งทิศทางการเคลื่อนที่ความรุนแรงและปริมาณฝนสะสมในระดับพื้นที่ได้อย่างละเอียดและคาดการแนวโน้มฝนล่วงหน้าได้ประมาณ3ชั่วโมงเพื่อช่วยให้เกษตรกรเพิ่มระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเปิดทางระบายน้ำป้องกันพื้นที่เพาะปลูกหรือเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่ขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนสามารถใช้เฝ้าระวังหลีกเลี่ยงเส้นทางเสี่ยงเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและเตรียมอพยพได้อย่างทันท่วงทีปัจจุบันเรดาร์โฟลว์ฟลัดถูกนำไปใช้จริงในพื้นที่นำร่อง4ลุ่มน้ำได้แก่ลุ่มน้ำทับมาและลุ่มน้ำคลองสะพานจังหวัดระยองลุ่มน้ำลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาและลุ่มน้ำคลองสวนหมากจังหวัดกำแพงเพชรครอบคลุมพื้นที่ประมาณ3,300,000ไร่ ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ 1.8 ล้านไร่ครอบคลุมประชาชนและเกษตรกรประมาณ1ล้านคนทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านแอปพลิเคชัน Radar Flow Flood 2023และทั้งระบบ Android และ iOS ชวนันท์มาลีรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและอยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยขอให้ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้อำเภอทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องคำขอรับการเยียวยาและหากประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ประกอบใช้ขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการขั้นตอนดำเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนด้านเอกสารบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
14: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
15: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
16: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
15: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
16: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปหรือ EU จากกรณีการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐต่ออิหร่านซึ่ง EU มีกฎหมายที่ปฏิเสธมาตรการคว่ำบาตรข้ามแดนแต่กลับยินยอมทั้งด้านอธิปไตยกฎหมายกฎระเบียบค่านิยมรวมถึงจริยธรรมให้กับสหรัฐนายบากาอียังเตือนว่าประเทศสมาชิก EU อาจต้องรับผิดชอบกับผลที่จะตามมาจากการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐและการที่ EU สนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรควบคู่ไปกับการเรียกร้องให้ลดความตึงเครียดและสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรอบใหม่เมื่อเดือนที่แล้วพร้อมขอให้นานาชาติเข้าร่วมปฏิบัติการนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการโดดเดี่ยวจากสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีใต้เตรียมส่งทีมบรรเทาสาธารณภัยเกาหลีใต้จำนวน44นายไปยังเนปาลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมด้วยอุปกรณ์กู้ภัยจำนวน700ชิ้นและสุนัขค้นหากู้ภัยอีก5ตัวเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย987รายและสูญหาย 3,916 รายในจำนวนนี้มีพลเรือนชาวเกาหลีใต้9รายกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีใต้จะปฏิบัติการกู้ภัยด้วยการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลเนปาลและทีมตอบสนองฉุกเฉินของเกาหลีใต้ที่ประจำการอยู่ก่อนแล้วโดยจะปฏิบัติภารกิจเป็นเวลาประมาณ10วันหรืออาจขยายระยะเวลาปฏิบัติการออกไปหากมีความจำเป็นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่13ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 5-7 กันยายน 2569 ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกำหนดโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวดุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยุทธการจุลโลบลรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าอากาศจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะหากสัญญามีปัญหานิดหน่อยเนี่ยไม่เป็นไรนะคะให้เปิดต่อเพราะว่าที่ยุต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าโกว่าเดี๋ยวคุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมจะคิดว่าวิทยุมีปัญหานะคะค่ะวันนี้นะคะโยอยากจะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเนี่ยนะคะไปรู้จักกับท่านอาจารย์นะคะต้องบอกว่าเป็นไอดอลนะคะของโยและไอดอลของหลายๆคนเลยนะคะอาจารย์วุฒิกรคงคานะคะซึ่งตอนนี้นะคะท่านได้เปิดนะคะสเปซแห่งใหม่ซึ่งบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สุดชิคมากเลยนะคะกับสลัมนะคะต้องบอกว่าเป็นสเปซที่แบบเท่มากๆนะคะเดี๋ยวโยนะคะไม่แน่ใจว่าอาจารย์ได้เข้ามาหรือยังคะ
1: เข้ามาแล้วครับ
0: สวัสดีโอเคสวัสดีค่ะอาจารย์โ
1: ส
0: ย
1: วัส
0: แ
1: ด
0: บ
1: ี
0: บ
1: คว ร
0: ่า
1: ั
0: อ
1: บ
0: ุตส่าห์แบบว่าโปรยนะคะสลัมศาลาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะคะดูในไลฟ์เนี่ยจะได้เห็นพื้นที่นะคะก่อนอื่นเลยโยคงจะต้องถามอาจารย์เด๋อนิดนึงนะขออนุญาตเรียกอาจารย์เด๋อนะคะเพราะว่าจะคุ้นปากหน่อยนะคะสลัมศาลานี่มีที่มาที่ไปยังไงคะอาจารย์
1: ครับคือสลัมศาลาเนี่ยจริงๆก็ใช้คำว่าสลัมที่เป็นว่าชุมชนแออัดก็ได้นะฮะแต่เราเข
0: ค
1: ียน
0: ่ะ
1: ซอโซ่สระอารอเรือไม่เห็นอากาศหมอม้าสลัมศาลาเนี่ยก็คือเป็นชุมชนแออัดของคนที่มีพลังในการสร้างสรรค์นะครับ
0: อ่าฮ
1: เพ
0: ะ
1: ื่อแล้วก็เราก็จะรวมกับร้านค้าชิคชิคเท่ๆอะไรที่คุณโยบอกนี่แหละ
0: อ่าฮ
1: ม
0: ะ
1: าอยู่ร่วมกันในชายคาเดียวกันนะฮะมาอยู่ร่วมกัน
0: อ
1: ใน
0: ื
1: ชายคาเดียวกัน
0: ม
1: เพื่อสร้าง
0: ค่ะ
1: เป็นคอมมูนิตี้นะครับเป็นคอมมูนิตี้ที่มันจะมีทั้งร้านอาหารร้านกาแฟนะครับพื้นที่ที่จัดแสดงงานศิลปะหรือมินิคอนเสิร์ตหรืออีเวนต์อะไรต่างๆนะครับโดย
0: ค่ะ
1: เบสอยู่บนเป็นสิ่งที่เราชอบตรงกันนะครับมีเป็นคนที่
0: อื
1: รส
0: ม
1: นิยมเดียวกันนะครับชอบกินช
0: ค
1: อ
0: ่
1: บ
0: ะ
1: ดื่มชอบสังสรรค์แล้วก็ชอบดูงานศิลปะแล้วก็ชอบฟัง
0: ค
1: ดน
0: ่ะ
1: ตรีนะครับชอบ
0: อ่า
1: พ
0: ฮ
1: บ
0: ะ
1: ปะผู้คนนะครับ
0: ค่ะ
1: เบื้องต้นก็เป็นค
0: ท
1: อ
0: ่
1: น
0: า
1: เซ
0: นี
1: ็
0: ้
1: ปต
0: ว
1: ์
0: ่
1: แ
0: า
1: บบนี้
0: ค่ะเท่านี้ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยค่ะมันอยู่ตรงไหนคะอาจารย์เด๋อ
1: จริงๆเนี่ยถ้าจำง่ายๆเลยคือสถานีรถไฟฟ้ามหาดไทยนะฮะ
0: อื
1: ลาดพร้าว
0: ม
1: อยู่ระหว่างลาดพร้าว120กับ122เข้ามาในซอยนิดนึงถ้าเข้าทาง120เนี่ยก็จะใกล้หน่อยนะฮะจริงๆเข้าได้สองซอยเลยนะครับคือพื้นที่แห่งนี้เป็นโกดังเก่านะครับเราก็มีการรีโนเวทปรับปรุงให้เกิดเป็นสเปซอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับก็
0: ค่ะ
1: ทางที่สะดวกที่สุดก็คือ120 122ลาดพร้าวนะครับแล้วก็
0: อือ
1: สถานีรถไฟฟ้ามหาดไทยนะครับสาย
0: ค่ะ
1: ลาดพร้าวนะครับ
0: ค่ะอาจารย์เดี๋ยววันนี้อาจารย์พาชมได้ไหมคะเพราะว่ารู้เลยว่าอาจารย์จะพาเราชมในวันนี้นะคะค
1: เน
0: ื
1: ี
0: อ
1: ่ย
0: นี่คือที่นี่มันแบ่งเป็นโซนอะไรบ้างคะอาจารย์
1: จริงๆที่นี่นะฮะ มีสองชั้นนะครับที่ผมเดิน
0: ค่
1: อ
0: ะ
1: ยู่เนี่ยถ้าทุกท่านเห็นเนี่ยเป็นชั้นล่างนะครับชั้นหนึ่งซึ่งเรา
0: ค่ะ
1: จะกั้นจริงๆก็คือโกดังใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะฮะโกดัง
0: อ้
1: ใหญ่
0: า
1: ๆอย่างนี้
0: ว
1: เลย
0: ใหญ่มากค่ะ
1: ใหญ่มากนะฮะแล้วเรา
0: ค
1: จ
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: มีล็อกเป็นล็อก
0: อ้
1: ล็
0: า
1: อกส
0: ว
1: ำหรับให้คนเช่าพื้นที่ทําร้าน
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งณตอนนี้เนี่ยมีผู้เช่าสองเจ้านะครับมีกาแฟวันทูทูเนี่ยมาแล้วนะฮะ
0: ค่ะ
1: หนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นเวสป้าคลับนะฮะที่
0: โอ้
1: ม
0: โห
1: าร่วม
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีอีกร้านหนึ่งเป็นร้านอิซากายะปิ้งย่างญี่ปุ่นซึ่งเป็นร้านของพวกผมและเพื่อนๆเนี่ยเคย
0: ค
1: ท
0: ่ะ
1: ำกันอยู่แล้วเพื่อนๆก็เคยทำกันอยู่แล้วแถวทาวินทาวตอนนี้เราก็ยก
0: ค่ะ
1: ร้านคริษณะเนี่ยมาเปิด
0: อ
1: ท
0: ื
1: ี่น
0: ม
1: ี่นะครับ
0: อืม
1: มัน
0: ค
1: ช
0: ่
1: ั
0: ะ
1: ้นล่างเนี่ยชั้นล่างจะประกอบด้วยร้านอาหารร้านกาแฟนะครับแล้วก็มีร้านที่ใครอยากจะมาเช่าโชว์ของขายของได้หมดเลยของอัพอาร์ต
0: อื
1: ข
0: ม
1: องเก๋ๆของที่เป็น
0: ค่ะ
1: ลักษณะที่เป็นราคาจับต้องได้นะครับราคาไม่แพ
0: ค่ะ
1: งนะครับ อันนี้ก็จะเป็นหลักๆที่อยู่ในพื้นที่ข้างล่างขณะเดียวกันเราก็จะมีพื้นที่กลางนะครับข้างล่างเนี
0: ค
1: ่ย
0: ่ะ
1: นอกจากร้านจะมีพื้นที่กลางซึ่ง ก็จะมีการจอยอะไรล่ะจอยกิจกรรมกันนะครับบางทีเรามี
0: ค่ะ
1: จัดบูธดีเจมีดีเจมาเปิดเพลงมีอีเวนต์งานศิลปะเล็กๆน้อ
0: ค
1: ย
0: ่ะ
1: ๆนะครับหรือว่ามีเป็นตลาดนัดขายของมือสองก็ได้นะครับรวมถึงคล้ายๆใครจะมาสร้างอีเวนต์ตรงพื้นที่กลางนี้ก็ได้มันข้าง
0: ค
1: ล่
0: ่
1: า
0: ะ
1: งเนี่ยจะเป็นทางร้านอาหารร้านกาแฟนะครับแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันที่
0: ค่ะ
1: แต่ละร้านอาจจะอยากทำอีเวนต์อะไรพิเศษก็ได้นะครับ
0: อืออ
1: ัน
0: ห
1: นี
0: ื
1: ้
0: อ
1: คือชั้นล่างส่วนชั
0: ค
1: ้น
0: ่ะ
1: บนเนี่ยชั้นบนจะเป็นพื้นที่โล่งๆเลยที่จะเป็นเป็นพื้นที่ผมเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่ยืดหยุ่นอย่างมากนะฮะเดี๋ยวจะพ
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: ขึ้นไปดูนะครับ
0: ค่ะ
1: พื้นที่ที่ยืดหยุ่นเนี่ยหมายความว่าสามารถที่จะทําอะไรได้หลายอย่างมากสําหรับพื้นที
0: อ
1: ่
0: ื
1: ข้
0: อ
1: าง
0: ห
1: บ
0: ื
1: น
0: อ
1: นะฮะ
0: ค่ะ
1: จัดเป็นอาร์ตเอ็กซิบิชันจัดเป็นเทศกาลหนังเล็กๆฉายหนังจัดมินิคอนเสิร์ต
0: ค
1: หร
0: ่
1: ื
0: ะ
1: อจะเป็นอีเวนต์ปาร์ตี้หรือจะเป็นตลาดนัดของมือสองก็ได้นะฮ
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: พื้นที่เราค่อนข้างใหญ่มากข้างบนเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปข้างบนดูข
0: ไ
1: ้
0: ด
1: าง
0: ้
1: บนเลย
0: ค
1: ก็
0: ่ะ
1: ได้นะฮะ
0: ค่ะ
1: ครับระหว่
0: อ
1: า
0: าง จ
1: นี้
0: าร
1: เ
0: ย
1: ร
0: ์
1: า
0: ค
1: คุ
0: ะ
1: ยกันไปด้วยครับ
0: ค่ะอาจารย์คะแรงบันดาลใจของอาจารย์คือจะบอกว่าอาจารย์งานเยอะอยู่แล้วนี่อาจารย์ไม่เหนื่อยเหรอคะ
1: เดี๋ยวเล่นชั้นลอยเดี๋ยวมีชั้นลอยนิดนึง
0: อ๋อ
1: นะครับ
0: ค่ะค่ะอ
1: คื
0: ๋
1: อแรงบันดาลใจเนี่ยมีชั้นลอยด้วย
0: ค่ะ
1: แรงบันดาลใจก็คือว่าพอดีกลุ่มเพื่อนๆที่ทํากันเนี่ยนะครับ
0: ค
1: น
0: ่
1: ี
0: ะ
1: ่อันนี้เป็นชั้นลอยกลุ่มเพื่อนๆที่ทํากันเนี่ยเขาก็เป็นคนทําหนังนะฮะ
0: อือฮ
1: เป็
0: ะ
1: นกลุ่ม
0: ค
1: คน
0: ่ะ
1: ทําหนังเพื่อนๆผมเนี่ยเขาก็ทําหนังเป็นอาชีพอยู่แล้วเป็นฝ่ายศิลป์ทํางานทางด้านเป็นสไตลิสต์ของวง
0: ค
1: กา
0: ่ะ
1: รหนังอยู่แล้วเราก็เลยอยากให้มีพื้นที่ที่มันเป็นมีทั้งศิลปะนะครับมีทั้ง
0: อ
1: ศ
0: ื
1: ิ
0: อ
1: ล
0: ฮ
1: ปะมีทั้งดนตรีมีคนทําหนังมาอยู่ด้วยกันคือจริงๆไ
0: ค
1: อ
0: ่ะ
1: เดียแรกเริ่มก็คือเนี่ยอยากเป็นเหมือนกับวัฒนธรรมเล็กๆของคนที่ชอบชอบหนังชอบศิลปะชอบดนตรีชอบกินดื่มปาร์ตี้หน่อย
0: ค่ะ
1: ๆแล้วก็ชอบที่จะเนี่ยแหละเล่นของขายของตลาดนัดมือสองของเก่าของใหม่นักเล่นของทั้งหลายนะฮะอยากให้มารวมก
0: ค
1: ัน
0: ่
1: ท
0: ะ
1: ี่นี่เพราะเรา
0: อ
1: เช
0: ื
1: ื่อว่
0: ม
1: ารวมถึงงานดีไซน์ด้วยนะฮะงานดีไซน์พวกโต๊ะเก้าอี้โต๊ะอะไรต่างๆหรือว่าของ

0: กำลังจะ
1: น
0: พ
1: ี
0: า
1: ่เ
0: เ
1: ห
0: ด
1: ็
0: ิน น
1: แล้
0: ข
1: ว
0: ึ้น
1: อย
0: ช
1: า
0: ั
1: ก
0: ้น
1: ไป
0: สอ
1: เล
0: ง
1: ยค่ะอาจารย์
0: เนี่ยอยากเดี๋ยวเปิดเต็มรูปแบบเนี่ยจะพยายามกันให้เป็นโอเพนนิ่งในช่วง10 เดือน 10เดี๋ยวคงจะได้เชิญ
1: ค
0: คุ
1: ่
0: ณ
1: ะ
0: โยมาดูแน่ในช่วงเปิดตัวนะคร
1: อ
0: ับ
1: ๋
0: ตอนนี้
1: อ
0: เรากำลังรวบ
1: ค่
0: ระ วมผู้เช่าซึ่งค่อนข้างมีรถหลามนะฮะใครอยากจะสมัครเข้ามา
1: ค่ะ
0: นี่อันนี้เป็นชั้นสอง
1: ก็สามารถที่จะสมัครเข้าไปได้ใช่ไหมคะอาจารย์
0: สม
1: โอ
0: ัค
1: ้
0: ร
1: โห
0: เรี
1: ก
0: ย
1: ็
0: ก
1: ค่ะ
0: นี่ชั้นสองนี่เป็นโกดังนะฮะ
1: ค่ะค่ะ
0: เนี่ย
1: เห
0: ต
1: ็
0: ร
1: น
0: ง
1: ค่ะ
0: กับ
1: เป็นแบบว่าที่กว้างๆโล่งๆเลยนะคะอาจ
0: ใช
1: า
0: ่
1: รย์
0: ใช่ซึ่งเพื่อนๆเขาก็เจาะพื้นไม่ใช่เจาะพื้นเจาะผนังเพื่อให้มันโฟลว์นะฮะตรงเนี้ย
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: ราสามารถจั
1: อ
0: ด
1: ่า
0: เป
1: ฮ
0: ็น
1: ะ
0: อาร์ตเอ็กซิบิชันอินสตาเลชัน
1: ค่ะอื
0: งาน
1: ม
0: อาจจะเป็นสคัพเจอร์ประติม
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: กรรมวิดีโออาร์ตนะครับหรือแม้แต่เพน
1: ค่
0: ต
1: ะ
0: ิ้งก็ใช้วิธีแขวนจากข้างบนก็ได้ลงมานะฮะ
1: อ่า
0: ค
1: ค
0: ่
1: ื
0: ออ นข้า
1: อง า
0: ให
1: จ
0: ญ่
1: ารย์ไอ
0: นะฮ
1: เด
0: ะ
1: ียเลิศมากอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกต้องบอกคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าอาจารย์เด๋อเนี่ยเป็นซูเปอร์นะคะคิวเลเตอร์ซึ่งแบบว่าดังมากนะคะ
0: ครับ
1: แล้วแบบว่าพออาจารย์มาสร้างแล้วให้เป็นของแบบเนี้ยค่ะโยคิดว่ามันจะต้องมีอะไรเด็ดๆให้ได้ชมแน่ๆนะคะโอ้โหค่ะอาจาร
0: ใ
1: ย
0: หญ
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: โต
1: เดี๋ยวโยขอเบรกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะแป๊บเดียวค่ะ
0: ครับผมโอเคครับ
1: ค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะค่ะทางสถานีค่ะเบรกหรือเปล่าคะ
2: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
6: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
2: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเรากลับมาพูดคุยกับท่านอาจารย์วุฒิกรคงคากันต่อนะคะอาจารย์คะอยากถามอาจารย์นิดนึงว่าอย่างอาจารย์แน่นอนมันต้องมีสเปคคนที่จะเข้ามาเช่าอันนี้เนี่ยอาจารย์มีการกำหนดอะไรบ้างคะ เผื่อมีคนสนใจค่ะ
0: จริงๆสเปคเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะฮะก็จริงๆแล้วณตอนนี้มีค่อนข้างเข้ามาเยอะมากแล้วก็เราต้องคัดนะฮะคัดอันดับแรกผมคิดว่าตัว attitude น่าจะต้องมาก่อน attitude หมายความว่าทัศนคติที่เราตรงกันว่าเราจะมาอยู่ที่นี่นะครับเราก็จะมีอะไรที่คิดตรงกันอ่ะคือเหมือนกับว่ามันเป็น community นะเป็น community ที่ซึ่งเราจะต้องแชร์คนเนี่ยผู้เข้ามาเที่ยวหรือมากินมาดื่มมาดูงานศิลปะเนี่ยเป็นคนกลุ่มเดียวกันนะฮะเป็นคน
1: ค
0: ือหมายความว่าเราต้องแชร์คนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนกลุ่มเดียวกันเพราะว่าร้านเนื่องจากร้านเนี่ยมันถูกรวมกันอยู่ในคอมมูนิตี้ซึ่งผมไม่อยากใช้คำว่าฟู้ดคอร์ทเนาะอันนี้อาจจะนั่นไปนิดนึงแต่อารมณ์มันถึงฟู้ดคอร์ทที่มันเก
1: ๋
0: นะครับเป็นฟู้ดคอร์ทที่แต่ละร้านก็มีคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยแล้วเรามาจอยกันตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านที่เราเลือกเข้ามาก็ค่อนข้างที่จะต้องถ้าพูดอย่างง่ายที่สุดคือถูกรสนิยมต้องกันนะฮะรสนิยมต้องกัน
1: โอเค
0: ต้องมาคุยกันก่อนส่งโปรไฟล์ ส่งอะไรมาแล้วก็เรามาคุยกันคือเรื่องราคาเดี๋ยวค่อยมาพูดกันนะฮะงั้นอยากเจอหน้ากันก่อนอยากเจอหน้ากันอยากทักทายกันก่อนว่าเอ๊ะเรามาเป็นเฟรนกันได้ไหมเรามาอยู่ในคอมมูนิตี้นี้เดียวกันได้ไหม

0: ไม่ใช่เดี๋ยวผมเป
1: ค
0: ิ
1: ่ะ
0: ดร้านเปิดร้านอยู่แล้วผมมีดีเจมาเสียงดังอีกร้านดันไม่ชอบขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยก็จะเกิดปัญหา
1: อ่า
0: ภา
1: ฮ
0: ยหละ ังมันสิ่งแรกเรา
1: ค่ะ
0: คงจะต้องสัมภาษณ์กันก่อนว่าเราคิดเหมือนกันไหมนะฮะว่า
1: อือฮึ
0: จุดร่วมกันที่เราจะอยู่ตรงเนี้ยเราจะมีอะไรกันบ้างรวมถึงถ้าร้า
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ต่างๆถ้ามาอยู่แล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยชั้นสองเขาอยากจะทำอะไรสนุกๆเขาอาจจะมีเมนู
1: อือ
0: ะไร
1: ฮึ
0: แปลกๆมาทําเป็นอาร์ตฟู้ดอยู่บนเนี้ย
1: ค่ะ
0: ก็ได้คือร้านที่มาเ
1: อ
0: ช
1: ื
0: ่
1: อ
0: า
1: ฮึ
0: แล้วเนี่ยไม่ได้มีแค่พื้นที่ของตัวเองเท่านั้นเขาสามารถแชร์
1: ค่ะ
0: พื้นที่อื่นๆกับเราก็ได้เพื่อเขาจะสร้างอีเวนต
1: อ
0: ์
1: ือ
0: ข
1: ฮ
0: อ
1: ึ
0: งเขาขึ้นมาเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั
1: ค
0: ้น
1: ่ะ
0: มันก็เลยจะต้องดูดูตัวรสนิยมหรือตัวทัศนคติ attitude ที่เราตรงกันนิดนึงว่าเราจะทำคอมมูนิตี้นี้ให้เป็นอะไรนะฮะหรือเราอยากให้เป็นอะไ
1: ค
0: ร
1: ่ะ
0: นะฮะเพราะ
1: อ
0: ฉ
1: ื
0: ะน
1: อ
0: ั้
1: ฮ
0: น
1: ึ
0: ตัวสินค้า
1: ค่ะ
0: เนี่ยสินค้าอาจจะเรียกว่าอะไรอ่ะมาพร้อมๆกันแล้วกันคนแอตติจูดตรงกันสินค้าเขาก็จะตรงกับเรานะฮะสมมุติแล้วอย่าง
1: คว
0: ั
1: ่
0: น
1: ะ
0: ทูทูเนี่ยมันตรงกันอยู่แล้วนะฮะด้วยรส
1: อ
0: ช
1: ือ
0: า
1: ฮ
0: ติ
1: ึ
0: กาแฟด้วยวิถีของเขาเนี่ยหรือ
1: ค
0: กล
1: ุ่ ะ
0: ่มเวสป้าที่เขามาจองแล้วเนี่ยแน่นอนรสนิยมตรงกันเราก็รับทันทีเลยนะฮะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะ
1: แล
0: นั
1: ้
0: ้น
1: วอาจารย์
0: พูด
1: วาง ง
0: ่
1: ไหม
0: ายๆ
1: ค
0: ยั
1: ะ
0: งไ
1: ว
0: ม
1: ่
0: ่
1: าม
0: ี
1: ี
0: สเปค
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะอาจารย์วางไหมคะว่าจะต้องเป็นคนเจนไหนเพราะว่าเท่าที่ฟังนี่นะน่าจะแบบว่าประมาณยุค80 90 2000ที่จะอยากที่จะแบบมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: จริงๆแล้วคุณโยครับเจนเนี่ยถ้าเราไปด้อมๆมองๆว่าคนเจนแซดหรือเจนอัลฟาเนี่ยเขาเที่ยวเขามีไลฟ์สไตล์ยังไงสเปซนี้ตอบโจทย์นะครับคือผมก็เผอิญผมก็อยู่กับนักเรียนเนาะผมอยู่นักเรียนผมสอนเด็กปีสองปีส
1: ค
0: า
1: ่
0: ม
1: ะ
0: ซึ่งเป็นเจนแซดหมดแล้วผมจะรู้ว่าชีวิตเขาไลฟ์สไต
1: ค
0: ล์
1: ่ะ
0: เขาดูอะไรนะครับเอาง่ายๆเขาไปปาร์ตี้คอนเสิร์ตเป็นวงที่เขาชอบซึ่งยุคนี้ผม
1: อือ
0: บ
1: ฮ
0: อ
1: ึ
0: กได้หล
1: ค
0: าย
1: ่ะ
0: วงเลยว่าวงที่เขาชอบนี่มีวงอะไรและในคอนเสิ
1: ค
0: ร์ต
1: ่ะ
0: หนึ่งคอนเสิร์ตเนี่ยอาจจะมีตลาดนัดขายของมือสองประกอบแล้ว
1: อ่า
0: คนเจ
1: ค
0: น
1: ่
0: เ
1: ะ
0: นี่ยเขาก็จะมาดูดนตรีมาเจอเพื่อนเขานะฮะมาช้อปปิ้งของไม่แพงเล่นของ
1: ค
0: เนี
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ยแล้วจริง
1: อือฮึ
0: ๆสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันต่อเชื่อมกับคนกลุ่มเจนซีได้จริงๆคุณโยครับ
1: อือ
0: มนุษย์ยุค80 90อย่างผมเนี่ยหรืออย่างเพื่อนๆผมเป็นมนุษย์ยุคนั้นหมดเลยเนี่ยนะฮะเขาจะมีเนี่ยเขาจะมีรสนิยมในการเนี่ยซื้อของเล่นของจับจ่ายขายของรวมถึงไล
1: ค
0: ฟ์
1: ่
0: ส
1: ะ
0: ไตล์การกินการดูหนังฟังเพลงเนี่ยจริงๆมันกำลังต่อกันนะฮะพูดง่ายๆคือเด็กเจนแซดเนี่ยเขากำลัง
1: อ่
0: สนใจ
1: า
0: เด็
1: อ
0: ก
1: ือฮึ
0: เขากำลังสนใจความเป็นผู้ใหญ่ยุค90ถ้าเราดูเนี่ย
1: ค่ะ
0: แฟชั่นหรือเรื่องเครื่องแต่งตัวของเด็ก
1: อื
0: ว
1: อ
0: ัย
1: ฮ
0: รุ
1: ึ
0: ่นยุคเนี่ยมันกลับย้อ
1: ค
0: น
1: ่
0: ไป
1: ะ
0: สู่อดีตยุค90นะฮะเพลง
1: ค่ะ
0: ยุค90เด็กๆเจนซีรู้จักหมดซึ่งพวก
1: ใช
0: ผม
1: ่
0: นี่ง
1: ใช
0: ่าย
1: ่
0: เลย
1: ใช
0: เพล
1: ่
0: งยุค90ใช่ไหมฮะงั้นเราเช
1: ค
0: ื่
1: ่
0: อ
1: ะ
0: อยู่แล้วว่ามันต่อกับรุ่นนี้ติดเพราะว่าผมเห็นอยู่แล้วว่าคนรุ่นเนี้ยเขาดูเขาฟังอะไรอยู่นะฮะเพียงแต่นี่แหละเรา
1: ค
0: จะ
1: ่ะ
0: ทํายังไงให้เขารู้จักก่อนนะฮะเพราะว่ามันก็ต้องเริ่มจากแอคทิวิตี้ต่างๆหรืออีเวนท์ที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งก็มีแพลนนิ่งไว้
1: ค่ะ
0: พอสมควรแล้วว่าเราจะทําอะไรให้มันเกิดนะฮะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเรื่
1: ก
0: อ
1: ็
0: ง
1: เรียก
0: ต่อ
1: ว่า
0: เชื่อ
1: น
0: ม
1: ะค
0: กั
1: ะ
0: บ
1: คือ
0: พระรุ่น
1: ค่ะไม่มีปัญหา
0: ครับ
1: คือโย
0: ไม่มี
1: อ่
0: ป
1: ะ
0: ัญหาเรื่องแกะระหว่า
1: เ
0: ง
1: ค
0: ม
1: ย
0: นุษย
1: เ
0: ์
1: ห็
0: แน
1: น
0: ่
1: เน
0: น
1: ี่
0: อ
1: ย
0: นครับ
1: เพราะว่าโยอย่างสมมติว่าอย่างโยขับ Discovery 1ใช่ไหม
0: คร
1: ค
0: ับ
1: ะแล้วฟังเพลงโยก็จะฟังเพลงแบบสุนทราภรณ์เด็กๆเชื่อไหมคะว่าเด็กขึ้นรถแล้วร้องตามได้แล้วบอกเฮ้ยร้องได้
0: เห
1: ย
0: ็
1: ัน ง
0: ไ
1: ไ
0: ห
1: ง
0: ม
1: บอกว่าเขาฟังเพลงลึก
0: ใช่
1: เขาฟังลึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นี่แหละคุณโยใช้คำถูกต้องเลยคือเขาฟังเพลงลึกแล้วหลายเพลงที่ลึกเนี่ย
1: ใช
0: เป็
1: ่
0: นเพลงย้อนยุคนะฮะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้
1: ใช่
0: เรา
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องห่วงเลยเรามี mind map เรื่องนี้อยู่แล้วโรดแมปที่เราจะเชื่อมหรือจะสื่อสารกับเขาให้ได้นะฮะเพราะว่ามันก็เป
1: ค
0: ็น
1: ่ะ
0: อะไรอ่ะมันเป็นเรื่องการปรับตัวของคนรุ่นเราเหมือนกันเพลินผมเป็นอาจารย์เนี่ยผมก็ต้อง
1: ค่ะ
0: ผมเห็นเด็กอยู่แล้วแหละว่าวันๆเขาแต่งตัวอะไรกันเนี่ยนะฮะเขา
1: ค
0: แต่
1: ่
0: ง
1: ะ
0: ตัวมาเรียนเนี่ยเขายังบางทีหลุดมาจากแมกกาซีนซึ่งเราก็จะรู
1: ใ
0: ้
1: ช
0: ว่า
1: ่
0: ก
1: ใช
0: างเ
1: ่
0: กงทรงนี้มานะอะไรเนี้ยแล้วผมก็มีพรรค
1: อ่
0: พ
1: าฮ
0: วก
1: ะ
0: เพื่
1: ค
0: อน
1: ่ะ
0: ฝูงที่อยู่ในแวดวงแฟชั่นแวดวงตลาดนัดมือสองเนี่ยเราก็จะพยายาม
1: ค
0: จะ
1: ่ะ
0: เสียบปลั๊กเชื่อมไปกับเพื่อนเพื่อนกลุ่มเจน90เนี่ยทั้งหลายเนี่ยคือเอาเจน
1: ค่ะ
0: 90มาเป็นจุดตั้งต้นเพื่อต่อปลั๊กเข้าไปสู่เจน Z ให้ได้
1: อือหื
0: เออ า XYZ มารวม
1: โอ
0: กั
1: ้
0: นนะ
1: ถือว่าอันนี้ถือว่าเป็นวงเลยนะคะ XYZ เนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ XYZ คืออัลฟานี่มันอาจจะยังเด็กไปนิดอัลฟามันก็จะประมาณมอต้นแต่จริงๆเขาก็มากันแล้วนะฮะคราวนี้แต่ว่า Gen Z กับ Gen Y เนี่ยค่อนข้างมีพลังทางสังคมและวัฒนธรรมสูงมากคืออันนี้ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราที่ชัดเหมือนกันแหละที่เราจะโฟกัสที่กลุ่ม XYZ XX นี่มันมาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงรุ่นผมเนี่ยง่ายมากพวกเพื่อนฝูงหลายวงมาอยู่แล้วนะฮะแต่นี่แหละเราจะต้องปักกับ YZ ให้ได้เกิดคอมมูนิตี้ที่ใหญ่ขึ้นนะฮะซึ่งผมว่ากลุ่ม XYZ นี่แหละเป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนวัฒนธรรมนะครับศิลปินรุ่นใหม่ที่ทำงานศิลปะเนี่ย Gen Z ก็กำลังทรงพลังเลยสดใหม่มันก็เจอความเก่าของเจน X เข้าไป90เข้าไปมันก็จะเกิดการเบรนการผสมผสานของคนระหว่างรุ่นได้อย่างสนุกแน
1: ่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเวทีเนี่ยผมอาจจะมีทีสิสของนักศึกษาที่แรงๆเจ๋งๆมาเปิดตรงนี้ก็ได้นักศึกษาศิลปะที่แบบกำลังจะเป็นศิลปินอาชีพแล้วมันร้อนแล้วงานมันเด่นชัดในยุคสมัยเนี่ยผมไม่จ
1: ะ
0: ชวนมันมาเลยนะผมมีตาเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็จะดึงคนกลุ่มเหล่านี้มาจอยกับกลุ่มดนตรีนะฮะมีกลุ่มนักลูกศิษย์ผมหลายคนเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงในกลุ่มของนักศึกษายุคนี้นะครับ
1: คุ
0: ณง่ายเจนแซดนี่แหละที่เขาติดตามวงดนตรีที่เป็นลูกศิษย์ผมอยู่อย่างเงี้ยนะฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้วง Desktop Error เนี่ยเป็นวงจากลาดกระบังนะครับเป็นลูกศิษย์ผมแล้วก็วงเนี้ยจริงๆยกตัวอย่างง่ายมากว่าเขาสามารถปลั๊กกับเด็ก Gen Z ได้แบบเนียนกริ๊บพูดง่ายลูกชายผมเนี่ยอยากดู Desktop Error ลูกชายผมเพิ่งม .6 ครับแล้ว Desktop มีมาตั้งนานแล้วนะ20ปีแล้วเนี่ยผมเลยคิดว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่เราสร้างเราสามารถสร้างอะไรอ่ะเราสามารถสร้างรอยเชื่อมระหว่างคนระหว่างรุ่นได้นอกจากนั้นก็จะเป็นพวกไลฟ์สไตล์กัน
1: ครับค่ะมันแล้วถ้าเกิดคนสนใจอะค่ะอาจารย์อันนี้โยฟังแล้วยูยังสนใจเลยเนี่ยค่ะจะติดต่อยังไงที่ไหนเบอร์อะไรคะอาจารย
0: ์จริงๆถ้าสนใจจะเช่านะครับผมจะมีลิงก์ IG ของเพจของสลัมสลาให้นะครับแล้วก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยอยากจะดูพื้นที่อยากจะเช่าหรือแม้แต่อยากจะมาเที่ยวก่อนก็ได้
1: ค่ะ
0: จริงๆตอนนี้เราอยากจะเราก็อยากให้ทุกคนรู้จักพื้นที่เรามากๆนะฮะก็คิดว่าจุดตั้งต้นเนี่ยก็คือเข้าไปทักในเพจได้เลยเข้าไปคอมเมนต์เข้าไปแสดงความคิดเห็นใดๆได้เลยนะครับพวกเราก็เน
1: ื่
0: องจากก็แต่ละคนก็มีอาชีพหลักนะครับเพื่อนๆผมก็เป็นคนทำหนังผมก็เป็นอาจารย์เนี่ยหลายคนก็อาจจะยังไม่มีความคล่องตัวในเรื่องการประชาสัมพันธ์สักเท่าไหร่เอ๊ะมันจะต้องนั่งทำเพจกันยังไงเนี่ยมาหัดกันใหม่หมดเลยอันเนี้ยก
1: ็
0: อันดับแรกขอให้ติดตามเพจอย่างต่อเนื่องเราก็จะพยายามบูทพยายามจะใส่คอนเทนต์อะไรลงไปตลอดนะฮะแล้วก็มีอะไรก็ทักเข้ามาในเพจได้เลยนะครับ
1: ค่ะขอชื่อเพจอีกทีนึงค่ะเพื่อที่ว่าคนกำลังดูอยู่จะได้ไปกดได้ค่ะอาจารย
0: ์ชื่อเพจใน Instagram ก็คือสลัมศาลาเลยครับเสิร์ชเข้าไปเลย
1: ค่ะ
0: SLUM นะครับ SLUM SALA สลัมศาลานะฮะ
1: นะคะอันนี้เข้าไปใน IG แล้วถ้าเกิดว่าผู้อาวุโสทั้งหลายอะคะอยู่ใน Facebook นี่จะทำยังไงอะจ๊ะ
0: นี่แหละเดี๋ยวก็พยายามจะทำ ตอนนี้เพจ Facebook ก็พยายามจะทำอยู่นะครับแล้วจะชักชวนเพื่อนๆ Gen 90 Gen X ทั้งหลายที่เขียนชอบเขียนโพสต์ Facebook ยาวๆเนี่ยเดี๋ยวจะส่งไปให้ทุกๆคนให้ได้ยนต์โฉมนะครับแล้วจริงๆอยากเป
1: ็
0: นความตั้งใจมากที่อันนี้ผมแบบผมก็คิดกับเพื่อนๆที่ทำเนี่ยว่าเป็นความตั้งใจมากที่เราอยากจะมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งวัยรุ่นให้อยู่ในที่นี้ให้ได้นะฮะ อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรจุดตั้งต้นที่อยากเป็นความฝันที่อยากให้มันเกิดนะฮะแล้วก็มาสนุกด้วยกันที่นี่นะครับ
1: ค่ะแค่ฟังก็สนุกแล้วค่ะโดยเฉพาะแบบว่าดูแกงเวสป้าใครอยากเห็นเวสป้
0: า
1: ให้ไปดูได้ที่นี
0: ่
1: นะคะใครเป็นแฟนเวสป้านี่แบบเขาเยอะเลยคนที่จะไปดูที่นี่เพราะว่าจะมีแหล่งเวสป้าให้ดูด้วยนะคะใครอยากทานกาแฟที่มันแบบว่านุ่มลึกค่ะค่ะใครอยากจะทานกาแฟที่แบบว่าให้รสชาตินุ่มลึกนะคะก็ไปทานได้อีกเหมือนกัน น
0: ใช
1: ะ
0: ่
1: คะ
0: ครับ
1: เรียกว่าแบบว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยมันแบบไลฟ์สไตล์มันแจ๋วคืออย่างที่โยเชิญอาจารย์มาใช่ไหมคะโยบอกว่าพอโยเห็นปั๊บโยโทรหาอาจารย์เดือเลยบอกอาจารย์คะโยอยากจะสัมภาษณ์เรื่องนี้คือมันเป็นคอมมูนิตี้ของคนรักศิลปะคนชอบการดีไซน์คือแต่ละสถานที่ซึ่งคนยุค90คนยุค80คน Gen X XYZ อะค่ะสามารถที่จะไปได้นะคะแล้วคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถที่จะติดตามนะคะที่นี่ได้นะคะขออีกทีนะคะใจว่าอยู่ตรงไหนขออีกทีนึงค่ะ
0: อยู่ระหว่างคืนมาได้ทั้งลาดพร้าว120และ122นะครับเข้ามาในซอย
1: ค
0: หน
1: ่
0: ่
1: ะ
0: อยหนึ่งจะปักหมุดไว้หรือสถานีรถไฟฟ้ามหา
1: ค่
0: ด
1: ะ
0: ไทยนะครับมหาดไทยตรงข้ามโรงพยาบาลลาดพร้าวเลยสถานีรถไฟฟ้าจำง่ายๆนะครับแล้วก็เดินเข้ามาอีกนิดนึงประมาณ100 เมตรไม่ไกลนะครับ
1: อือฮึค่ะก็สามารถที่จะตอนนี้ถ้าใครได้ฟังอยู่นะคะสามารถจะไปดูได้ก่อนแต่เขายังไม่ได้เปิดนะคะไปดูก
0: เอ
1: ่อ
0: าน จริง
1: แล้ว
0: ๆผมประกาศเลยก็ได้วัน
1: ค่ะ
0: กึ่งเรียกว่ากึ่งแกรนด์กึ่งซอฟต์โอเพนนิ่งจะเปิดคือ10 ออกโทเบอร์ก็คือ10 ตุลา10 เดือน 10
1: อ่าฮะ
0: เนี่ยผม
1: อ
0: ก
1: ่า
0: ำลังนับ
1: สิ
0: ถ
1: บ
0: อย
1: เด
0: หล
1: ื
0: ั
1: อง น
0: กัน
1: ส
0: แล้
1: ิ
0: ว
1: บ
0: นะฮะระหว่าง10 และ 10เนี่ยถ้าอยากมาดูก่อนมาเที่ยวก่อนมาสนใจอยากจะเช่าก่อนมาดูได้เลยทักไปในเพจได้
1: อ
0: เ
1: ่
0: ล
1: าย
0: นะครับ
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ะ
1: เพราะฉ
0: ถ้
1: ะ
0: าน อ
1: ั
0: ย
1: ้
0: าน กเจ
1: เน
0: อ
1: ี่ย
0: ผู้
1: นะ
0: ประ
1: ค
0: ก
1: ะ
0: อบการถ้าอยากเจอเจ้าของก็ทักมาก่อนจะได้นัดเจอกันได้นะฮะ
1: ค่ะจริงๆแล้วก็คงอยากเจอบอกว่าเชื่อเหอะว่าเจออาจารย์เดอไม่ผิดหวังอาจารย์เดอเป็นไอดอลของพวกเราเพรา
0: ก็
1: ะเ
0: ต
1: ป็
0: ้
1: น
0: อง
1: ไอ
0: ขอบ
1: ดอ
0: คุ
1: ล
0: ณ
1: ของพ
0: ม
1: ว
0: าก ก
1: เรา
0: ๆนะคร
1: จ
0: ับ
1: ริงๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่านะคะสำหรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมท่านใดนะคะฟังอยู่นะคะอย่าลืมนะคะ10 เดือน 10เป็นต้นไปเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้หรือใครสนใจที่จะเช่าพื้นที่นะคะไปดูก่อนไปคุยกันก่อนนะคะดูว่าเราคิดกันหรือเปล่าแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยนะคะเช่าอีกทีหนึ่งได้นะคะอุ๊ยแค่ฟังนี้ก็ตื่นเต้นและเชื่อเลยว่าคือวันเปิดนี่คุณจะแบบว่าอลังการกันแบบสุดฤทธิ์เลยนะคะอาจารย
0: ก
1: ์
0: ็คนมาคงมาทั้งสามคงมาทั้งสามเจนนะฮะวันเปิด XYZ
1: XYZ ค่ะ
0: XYZ ครั
1: ค
0: บ
1: ่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการของโยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังและรับชมนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะห้ามพลาดนะคะรายการแห่งความบันเทิงนะคะจะเจอกับพี่บอยพีอาร์จะคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับนี่เลยค่ะแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะแต่จะเป็นยังไงต้องติดตามในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้คุณจะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขอบคุ
0: ส
1: ณ
0: วัส
1: ค
0: ดี
1: ่ะ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟังรายการวาไรตี้อาร์ตครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 20:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
1: กีฬาพารวย
2: ปลูกบ้านเติมสุขสร้างใหม่ต่อเติมอีพีดีมอนเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่องรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีซึ่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อร่วมสร้างสันติสุขนักแบดมินตันทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ชัยนามาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมีซาฟักครูอิสลามอาลอมกีในโอกาสสบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กันยายน2569ตรงกับวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อประณามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีแผ่นไม้สมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีท่านขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:29 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ พื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำบัตรให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อร่วมสร้างสันติสุข
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนและการเปิดปิดด่านซึ่งต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนส่วนผลการหารือกับประชาชนในพื้นที่ต้องทำงานร่วมกันส่วนแนวคิดให้คนในพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาไฟใต้รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนทั้งหมดแต่ประชาชนในพื้นที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทั้งงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเน้นย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารย้ำว่าการเจรจาต้องไม่ปิดช่องโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาควบคู่กับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าสถานการณ์ต้องดีขึ้น
3: เราไม่มีทางที่จะรู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ในพื้นที่นั้นหรอกนะเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีทั้งงบประมาณมีทั้งสิ่งสนับสนุนต่างๆนานาที่จะทำให้เขาสามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่ของเขาได้แล้วเขาก็ร่วมมือกันนะครับในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันเจรจากันสำคัญที่คือว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจานะครับ
2: นายกรัฐมนตรียังมั่นใจว่ารัฐบาลจะเห็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆและให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นหนึ่งเดียวสำหรับการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นการเพิ่มจำนวนส.ส.ให้พรรคภูมิใจไทยหรือไม่มองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นภารกิจของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องการเมืองรัฐบาลมีหน้าที่ต้องสร้างสันติสุขสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนผลิตนาฏประสานสุขรายงาน
1: สำหรับกรณีมีกระแสข่าวว่าจะปรับเปลี่ยนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นการปรับเปลี่ยนภารกิจให้เหมาะสมเนื่องจากนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการเรื่องสตรีใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาระยะหนึ่งแล้วจึงต้องการปรับไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและช่วยงานนายกรัฐมนตรีในงานกลุ่มสตรีภาคใต้รวมถึงงานอื่นๆด้วยส่วนตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่น่าจะเป็นนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษซึ่งมีประสบการณ์ทางการเมืองเพราะเป็นส.ส.มาก่อนโดยจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจัดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองผลักดันคนพิการพัฒนาทักษะสู่ตลาดงานยุคดิจิทัลต่อยอดอาชีพสร้างรายได้นางนงลักษ์เชื้อภักดีผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหารจัดหางานกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าตลาดแรงงานยังต้องการคนพิการต่อเนื่องมีตำแหน่งงานกว่า 2,000 อัตราต่อปีตั้งเป้าส่งเสริมให้มีงานทำไม่น้อยกว่า 1,400 คนต่อปีทั้งงานในสถานประกอบการและงานออนไลน์โดยเฉพาะผู้จบปริญญาตรีสายไอทีโปรแกรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์เป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นส่วนผู้ขาดทักษะสามารถอัพสกิลรีสกิลผ่านความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและหางานผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำหรือติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ
4: ยืนยันได้ว่าน้อง คนพิการเนี่ยมีศักยภาพจริงๆน่ารักมากทำงานดีค่ะประสบความสำเร็จในชีวิตก็เยอะเรามีการยื่นให้สิทธิ์ขอสิทธิ์ตามมาตรา35ซึ่งถ้าในจ้างสามองค์การมีการจ้างงานเกิน100คนเนี่ยเราต้องส่งเงินเข้ากองทุน34เน
5: า
4: ะแต่ณวันนี้เรามีกองทุนคนมาตรา35ซึ่งกรมการจัดงานเป็นผู้ยื่นให้สิทธิ์รับสิทธิ์ถ้าประสงค์จะยื่นขอรับสิทธิ์นะคะหรือเราจะดูแลคนพิการในบ้านแล้วเราอยากจะได้รับสิทธิ์เนี่ยค่ะก็สามารถยื่นหรือว่าติดต่อสอบถามไปที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดแล้วก็สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครทั้ง10พื้นที่รวมทั้งมูลนิธิเองก็ดีค่ะมูลนิธิก็จะให้คำแนะนำให้ข้อเสนอแนะ
1: ด้านนางสาวภัทรพรเย็นบุตรหัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าระบุว่าคนพิการเผชิญข้อจำกัดด้านการศึกษามีเพียงร้อยละ15ที่จบมัธยมขึ้นไปขณะที่ร้อยละ61เป็นผู้สูงวัยดีป้าจึงพัฒนาดิจิทัลสกิลโรดแมปเป็นกรอบพัฒนาทักษะดิจิทัลตั้งแต่พื้นฐานถึงขั้นสูงเช่นการตลาดดิจิทัลงานแอดมินออนไลน์สร้างคอนเทนต์เกษตรดิจิทัลงานโดรนและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลขณะที่นายชูศักดิ์จันทยานนท์ประธานมูลนิธิออทิสติกไทยกล่าวว่าคนพิการมีความสามารถมากกว่าที่สังคมคิดควรได้รับโอกาสเป็นผู้เลือกและตัดสินใจรวมถึงก้าวเป็นผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจโดยทุกภาคส่วนต้องร่วมสร้างระบบสนับสนุนด้านทักษะเทคโนโลยีและการเข้าถึงตลาดเพื่อให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนการเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันอาสมศิลป์พัฒนาต้นแบบบ้านกลางรองรับคนไร้ที่พึ่งทุกช่วงวัยลดความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัย
6: นายมงคลจันทศรีรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันอาสมศิลป์จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการวิจัยโครงการศึกษาการจัดทำบ้านกลางต้นแบบสำหรับคนไร้ที่พึ่งทุกช่วงวัยเพื่อหาแนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนไร้ที่พึ่งและคนไร้บ้านโดยมุ่งให้มีทั้งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมการดูแลฟื้นฟูและโอกาสกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมอย่างมั่นคงสำหรับโครงการวิจัยได้ศึกษาทั้งรูปแบบการออกแบบและการบริหารจัดการบ้านกลางพร้อมจัดทำโครงการนำร่องใน3พื้นที่ได้แก่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีบ้านพระราม4 plus และเคหะชุมชนท่าทรายประชานิเวศเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และหารูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งนี้ผลการศึกษานำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการในระดับพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งและคนไร้บ้านมีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันโดยการเคหะแห่งชาติมุ่งให้บ้านกลางเป็นมากกว่าสถานที่พักพิงแต่เป็นพื้นที่สำหรับดูแลฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเพื่อช่วยให้ผู้ที่ประสบปัญหาสามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างมั่นคงซึ่งจะเป็นอีกกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนิตยาคุณสิมรายงาน
1: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเตรียมเปิดให้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ EV ล็อตแรกเดือนมีนาคมปีหน้านำร่อง50เส้นทางหลักในกรุงเทพมหานคร
7: นายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.เปิดเผยความคืบหน้าโครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือ EV ระยะที่1จำนวน 1,520 คันโดยล่าสุดได้ร่วมกับบริษัทนครชัยแอร์ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงงานประกอบรถของบริษัท Absolute Assembly จำกัดซึ่งมีกำหนดทยอยรับมอบรถแบ่งเป็น3ระยะได้แก่500คันแรกในเดือนมีนาคมปีหน้า500คันในเดือนเมษายนและอีก520คันในเดือนพฤษภาคมเพื่อนำมาวิ่งทดแทนรถเมล์ร้อนครีมแดงที่ต้องปลดระวางในพื้นที่เขตเมืองและย่านเศรษฐกิจเบื้องต้นเกือบ50เส้นทางโดยรถ EV รุ่นใหม่นี้ออกแบบด้วยระบบโมโนค็อกทำให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานมีการแก้ไขปัญหาความกังวลเรื่องน้ำท่วมโดยการย้ายแบตเตอรี่ไปติดตั้งไว้บนหลังคารถเพิ่มทางหนีไฟเป็น3จุดเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผู้ใช้วีลแชร์สามารถดำเนินการได้เองทันทีขณะนี้ขสมก.อยู่ระหว่างเร่งปรับปรุงอู่จอดรถ12แห่งเพื่อติดตั้งสถานีชาร์จที่รองรับการวิ่งได้กว่า200กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งโดยจะจัดเก็บค่าโดยสารตามเกณฑ์15ถึง25บาทควบคู่ไปกับการพิจารณามาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลเพื่อลดภาระประชาชน
8: เราจะบรรจุรถเมล์ใหม่ในเฟสที่1 นะครับอยู่ประมาณเกือบ50เส้นทาง
5: นะฮะอันนี้ก็คือเป็นที่เราเซตอัพแผนไว้ในเบื้องต้นครับถ้ารถเมย์ใหม่มารถเมย์ครีมแดงก็จะไม่ได้วิ่งอยู่ในเส้นทางที่เป็นรถโดยสารประจำทางละก็จะเป็นการปลดระวางออกไปนะฮะส่วนอัตราค่าโดยสารแน่นอนครับว่าครีมแดงทุกวันนี้มันเป็น8บาทตลอดสายประชาชนก็ถ้าเกิดเป็นรถแอร์ตามเงื่อนไขของขนส่งทางบกเนี่ยค่าโดยสารอยู่ที่ประมาณ15-25 บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทางท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ท่านสิริพงษ์แล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้พยายามที่จะหาทางออกอยู่ว่าเราจะทำยังไงที่จะให้ประชาชนเนี่ยครับไม่เป็นภาระมากกว่าเดิมอาจจะเป็นในลักษณะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างค่าโดยสารร่วมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญแน่นอนครับดังนั้นประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงในประเด็นนี้ครับ
7: นายกิติการเปิดเผยอีกว่าขสมกยังเตรียมแผนจัดหารถระยะที่2อีก800คันวงเงินกว่า 8,000 ล้านบาทที่คาดว่าจะรับมอบได้ในปี2571เพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 550,000 ถึง 650,000 คนต่อวันในวันธรรมดาปฏิพลสถาพรมารายงาน
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหนังสือพิมพ์ Global New Life of Myanmar ของทางการเมียนมาที่ระบุว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาจะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่4-6กันยายนนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามในโอกาสนี้ประธานาธิบดีมินอองไลมีกำหนดพบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีโตเลิมรวมทั้งพบกับนายกรัฐมนตรีและประธานสมัชชาแห่งชาติของเวียดนามนอกจากนี้ผู้นำเมียนมาจะเข้าร่วมการประชุมเวทีธุรกิจเมียนมาเวียดนามและพบปะกับผู้แทนองค์กรด้านธุรกิจของเวียดนามการเยือนเวียดนามในครั้งนี้ถือเป็นประเทศที่7ที่ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อช่วงต้นปีนี้เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆและสร้างการยอมรับในระดับนานาชาตินายยุนคุนยองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกาหลีใต้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้โดยอ้างถึงการบรรยายสรุปของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ที่ระบุว่าการประชุมสุดยอดระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและถึงแม้จะยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกันอย่างเป็นทางการระหว่าง2ประเทศแต่ก็มีสัญญาณของการพูดคุยกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าเขามีแผนจะพบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออีกครั้งพร้อมสั่งการให้ลดขนาดการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามเกาหลีเหนือยังคงไม่ตอบรับท่าทีของผู้นำสหรัฐขณะที่นักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่าการเจรจาระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้นายราชาจูลีอันโตนีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป่าไม้ของอินโดนีเซียเปิดเผยในวันนี้ที่ระบุว่าจุดความร้อนบนเกาะกะลิมันตันและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามความพยายามควบคุมไฟป่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนินโญจะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนนี้นายราชาจูลียังกล่าวเพิ่มเติมว่าไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้โดยเจตนาไม่ว่าจะด้วยฝีมือของบุคคลหรือบริษัทขณะเดียวกันกระทรวงป่าไม้สั่งปรับผู้ที่ถือครองใบอนุญาตป่าไม้จำนวน6รายในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับไฟป่าและอาจดำเนินการสอบสวนทางอาญาเพิ่มเติมทั้งนี้นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาเหตุไฟป่าในอินโดนีเซียเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 1,250,000 ไร่และส่งผลให้เกิดหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิมาเลเซียบรูไนและฟิลิปปินส์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแรกประเภทชายเดี่ยววิงกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนตบชนะยูชิทานากะจากญี่ปุ่นไป2-1เกม15-21 21-14 และ22-20ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับลู่กวงซูจากจีนประเภทคู่ผสมโอโมภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับเสรีแต้รัตนชัยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะอย่างโปฉวนกับฮูลินฟางจากไต้หวัน2-1เกม13-21 21-13 และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จโดยจะไปพบกับเฟิงเหยียนเจ๋อกับหวงตงผิงจากจีนด้านประเภทหญิงเดี่ยวเมสุภนิดาเกตทองคว้าชัยชนะจากวองหลิงชิงจากมาเลเซียไป2เกมรวด 21-14 และ 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จไปพบกับชิวปิงเชียนจากไต้หวันที่เอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมาได้2-0เกม21-15 และ 21-14 ส่งผลให้พรปวีต้องยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกไมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ94ของโลกโชว์ฟอร์มสุดแกร่งประเดิมหัวชนะแพนน่าอุดวาดีมืออันดับ68ของโลกจากฮังการีไป2-0เซต6-4และ6-3ตีตั๋วผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จโดยจะไปพบกับเลล่าเฟอร์นันเดสมืออันดับ33ของโลกจากแคนาดาดีกรีอดีตรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021ด้านรวงข้าวลาลานาทาราฤดีมืออันดับ76ของโลกชนะเอลวิน่าคาลิเอวาชาวอเมริกันไป2-1เซต6-3 6-7 ไทเบรก4-7 และ6-2สำหรับรอบ2ลาลานาจะไปพบกับลินดานอสโความืออันดับ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันครั้งล่าสุดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานี IMAC Cup ต้านภัยยาเสพติดต่อเนื่องเป็นปีที่2ติดตามได้จากรายงาน
11: นายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีพร้อมด้วยนายอาทิตย์อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรีสิทธิเอกมาโนชเรืองศักดิ์ผู้บริหารและประธานกรรมการบริษัท IMAC Sports จำกัดในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานี IMAX Cup ต้านภัยยาเสพติดปี2569ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและพัฒนาทักษะด้านกีฬาโดยใช้การแข่งขันวอลเลย์บอลเป็นสื่อกลางรวมถึงเป็นเวทีในการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกีฬารุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคตสำหรับในปีนี้มีทีมเข้าร่วม44ทีมจาก24โรงเรียนภายในจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมชิงชัยใน3รุ่นอายุได้แก่อายุไม่เกิน15ปี17ปี19ปีทั้งชายและหญิงโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่9ถึง12ตุลาคมนี้ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีกุลิภัสสรการรายงาน
10: นายจิรุธอิสรางกูณอยุธยาประธานอนุกรรมการสวัสดิการด้านกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการด้านกีฬาเพื่อพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬานายณัฐวุฒิเรืองเวชผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนายธนุเกียรติจันทร์ชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมนายจิรุธอิสรางกูลณอยุธยากล่าวว่าผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมตั๋วลุยโอลิมปิกเกม2028ถือเป็นความสำเร็จที่สำคัญและสร้างผลงานในระดับที่โดดเด่นซึ่งรัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในส่วนของการสนับสนุนเงินรางวัลให้เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้การสนับสนุนเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยตามประกาศและหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาต่อไปพาณิชย์คาดนาครายงาน
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
8: พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
12: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม
13: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวตุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: สวัสดีครับเจอกันนัดตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ กลิ่นเกสรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
1: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
2: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
3: กีฬาพารวย
1: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
2: ้พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97
4: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
5: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
6: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
7: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 4:00 น.ถึง 5:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
8: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
9: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
10: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
11: นราพงศ์วัยวัฒน
12: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
11: ชัดทุกประเด็น
12: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
11: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
13: ทราบแล้วเปลี่ยน
14: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
15: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
16: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
2: ้กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97

0: พื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
1: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: สวัสดีค่ะแอร์ดนิษฐาตั้งศรีสุขค่ะ
4: สวัสดีครับผมต้อมพันศิษย์ครับ
3: และนี่คือรายการกีฬาพารวยเดี๋ยวนะทำไมแอร์มีสองเสียง คุณต้อมพันศิษย์หายไปไหนคะคุณต้อมตอนนี้การจราจรติดขัดใช่ไหมคะแอร์ก็เลยขออนุญาตนะคะในการที่จะสวมรอยเป็นพี่ตั้มพันศิษย์ไปก่อนนะคะแล้วก็ต้อนรับและสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะเข้ารายการกีฬาพารวยในวันอังคารที่1กันยายนค่ะและแน่นอนค่ะปกติวันหวยออกทีไรมักจะเจอกับพี่เพชรนะคะแต่วันนี้ไม่เจอพี่เพชรนะเจอพี่ตั้มแทนออกอะไรนะวันนี้ขออ๋อวันนี้จริงๆเป็นคิวของพี่เพชรแต่สลับเป็นพี่ตั้มมาเราก็เลยไม่ได้คุยเรื่องแรกกันเลยแต่ว่าวันนี้ออกอะไรนะคะแอบไม่ได้ซื้อนะรู้สึกว่าจะมีคนขอเลขแอบไปแอบบอก66ปรากฏว่ามันไม่เฉียดเลย มีคนของวดที่แล้วแอบให้ไปอ่ะเฉียดไปตัวนึงค่ะแต่จำไม่ได้ว่าให้เลขอะไรไปนะคะอ่ะวันนี้เราก็ขออนุญาตในการแนะนำตัวนะคะแล้วก็คุยรอพี่ตั้มเดินทางเข้ามาในรายการนะคะแล้วก็ในวันนี้ค่ะก็จะเห็นได้ว่าแอใส่เสื้อด้วยนี่มีเสื้อที่ต้องเปลี่ยนนะคะเพราะว่าจะเข้าสู่ช่วงเอเชียนเกมแล้วนะคะในเดือนหน้าวันที่19กันยายนใช่ไหม19กับ19 19เดือนนี้เพราะว่าเข้าสู่เดือนใหม่แล้วยังจำเป็นเดือนสิงหาคมอยู่เลยนะคะก็จะเริ่มเดือนนี้แล้วนะคะวันที่19ก็เรามีการเปิดตัวนะคะชุดแข่งขันทีมชาติไทยในศึกเอเชียนเกม2026ค่ะที่จะมีการแข่งขันที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะก็จะมีหลายๆคนนะคะได้เห็นในเรื่องของแฟชั่นโชว์ไปแล้วนะคะว่าจะมีทั้งเสื้อแจ็คเก็ตนะคะเสื้อสีขาวเน็กไทด้วยอันนี้เราไม่มีเน็กไทให้แอร์ใช่ไหม มาเป็นเสื้อแจ็คเก็ตสูทนะคะซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายทอมือ3กระเป๋านะคะก็คือเขาจะมีกระเป๋าอยู่ด้านข้างลำตัว2ข้างแล้วก็ตอนแรกเราก็หากระเป๋าที่3ไม่เจอนะคะอ๋อมันอยู่ตรงนี้ค่ะต้องลูซิปออกมานะคะต้องลูซิปมันจะมีกระเป๋าอยู่ข้างในนะคะก็จะมี3กระเป๋าค่ะซึ่งเป็นทรงเอกลักษณ์จากแบรนด์สิริวรรณวรีนะคะแล้วก็ยังมีในกลุ่มของพวกเสื้อฟุตบอลนะคะเสื้อคอปกเสื้อวอร์มแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของแกรนด์สปอร์ตได้นะคะก็จะมีหลากหลายแบบให้เลือกนะคะแต่ว่าเท่าที่แอ้เห็นเนี่ยในแฟชั่นโชว์นะคะคือจะบอกว่าแอ้ชอบตัวนี้มากเลยอ่ะที่เป็นเรียกว่าเสื้อเลยนะคะที่เป็นสีเป็นลายดอกซากุระค่ะที่เป็นสีชมพูขาวเสื้อวอร์มใช่ไหมอยากได้ตัวนั้นนะคะคุณจิ๋ว แต่ก็บอกว่าเขาให้สื่อมวลชนเป็นเสื้อแจ็คเก็ตแทนนะคะก็เลยได้มา1ตัวนะคะใส่โชว์ให้ดูก่อนนะคะเผื่อหลายคนอยากได้นะคะตัวนี้ใส่สบายมากโดยเฉพาะห้องส่งของเรานี่แอร์เย็นนะคะพอใส่แล้วแบบอุ่นด้วยใส่แล้วอบอุ่นใช่ไหมคะพี่ตั้มมาแล้วพี่ตั้มจะใส่เป็นเสื้อหรือจะเป็นกอดจากน้องแอร์คะไหนอุ่นกว่ากัน หยอกหยอกนะคะไม่เจอกันน่าจะนับเป็นเดือนได้ไหมเดี๋ยวรอพี่ตั้มสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่ตั้มเนี่ยจะมาเล่าเรื่องล่าสุดค่ะที่เฮกันทั้งประเทศเลยใช่ไหมที่เฮกันทั้งประเทศเลยก็คือคนไทยได้ไปโอลิมปิกแล้วอีก2ปีข้างหน้านะคะแต่เราได้ตั๋วไปแล้วล่ะเราก็เป็นที่

0: ตื่นเต้นดีใจซาบซึ้งทุกอารมณ์ค่ะในความรู้สึกของคนไทยทั่วประเทศเลยนะคะพี่ตั้มมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโหคิดถึงมาก
1: ๆรู้สึกมีบุญค่ามีหญิงถามหาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
0: ถามหาตลอดเลยไม่เจอกันเลยพี่ตั้มมาดูแต่งตัวให้ใหม
1: ่โอเคอย่างนี้ใช่ไหมที
0: ่วันนี้เรามีเสื้อคู่
1: ใช่ใช่ใส่แล้วดูตัวไม่ใหญ่นะโอเคถ้าใส่เบอร์ XL อ่ะ
0: แต่เสื้อนี้ปกติแอใส่แจ็คเก็ตอะเป็นไซส์ XL นะคะแต่ว่าอันนี้ไซส์ M คือพอดีเลยแอสูง170เผื่อใครอยากได้นะก็ไป
1: ตอนมาใหม่ๆตั้ง 3-4X อะ3 XL นี
0: ่เอาไว้เหลือ XL แล้ว
1: เหลือ XL แล้วเว้ย
0: ตัวเล็กเหลือตัวเล็กตัวน้อย
1: แต่ก็อาจจะมีผลคือแขนสั้นเนาะแต่ไม่เป็นไรออกหน้าจอได้อย่าง
0: นี้ไม่เป็นไรปกติเราก็เอาแขนดึงขึ้นอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ครับเรานั่งท่านี้เลยสบาย
0: เลย
1: แสดงให้เห็นถึงความไม่เกร็ง
0: ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะพี่ตั้ม
1: เรื่องไหนดี
0: เราไม่เจอกันเลย
1: คิดถึงใช่ไหม
0: ไปแอบออกกำลังกายมาใช่ไหม
1: ไม่เห็นต้องแอบเลยต้องแอบด้วยหรอว่าออกกำลังกาย
0: แอบดูอยู่แอบดูอยู่ว่าไปถึงไหนแล้ว
1: ยังบาดเจ็บอยู่ล่ำไปจนหมอบอกแล้วว่าหมอพูดเลยว่าหมอเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินว่าจริงเปล่าไม่รู้หมอที่ตรวจอายุรกรรมบอกว่าไปเล่นกล้ามสิไปเล่นกล้ามแต่ว่าไม่ได้นะเขาก็ดูผลดูอะไรเงี้ยแหละแล้วก็เห็นเหมือนว่าแบบยามะเร็งกับยาไขมันเหมือนมันตีกันอะไรเงี้ยเขาก็เลยสั่งเขาก็เลยเปลี่ยนยาตัวใหม่ให้อะไรเงี้ยแล้วก็ปุ๊บปุ๊บแล้วเขาคุยไปว่าโอเคนะออกกำลังกายเฮ้ยวิ่งได้ตั้งเยอะนะอย่างเงี้ยแบบมาไปเล่นกล้ามดิเนี่ยเดี๋ยวเล่นกล้ามถ้าเกิดมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยเดี๋ยวความดันลดถ้าเกิดความดันไม่ลดก็จะกดลงไปอีกแล้วก็เกี่ยวอะไรวะหมออะไรเงี้ยเฮ้ยเกี่ยวเดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังเวลาเราเยอะ หมอว่างอะไรเงี้ยเนี่ยไขมันด้วยเนี่ยมาเนี่ยมันต้องดูว่าตอนเนี้ยวิ่งได้นะออกกำลังกายได้แต่ว่าเตาอบอะฟืนไม่ค่อยเยอะต้องใส่กล้ามเนื้อเข้าไป
0: เตาอบก็คือการเผาผลาญ
1: ใช่
0: มันก็คือมาจากกล้ามเนื้อนะคะ
1: ใช่เขาเลยต้องแบบอะไรอารมณ์ประมาณแบบนี้นะครับก็ว่ากันไป
0: แต่ยังไม่เริ่มเนาะ
1: ก็เริ
0: ่
1: ม
0: ทำใจรออาการบาดเจ็บเบาลงก่อน
1: เริ่มบ้างโอ้โหแต่ว่าเจ็บจริง
0: เจ็บส่วนไหนคะพี่ตั้ม
1: ตอนนี้ก็แบบถ้าเป็นพี่เพชรเล่นนี่จะด่าแล้วนะ
0: อย่าด่าหนูเลยหนูตัวเล็กนิดเดียว
1: อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพี่จิ๋วนึกอะไรไม่รู้เอาพี่เพชรมานั่งกับเราโอ้
0: ชายคู่เลยนะ
1: ด่ากันยับ พี่เพชรก็ไม่เคยเกรงใจเราอยู่แล้วเราก็ต้องแบบสมบทเป็นคนที่ไม่ค่อยเกรงใจพี่เพชรเหมือนกัน
0: แต่ท่านผู้ชมเขาก็ชอบใจอยู่นะ
1: เออเหรอ
0: ด่าเยอะๆคนดูเยอะนะ
1: เมื่อวานโอเควันนั้นก็แบบพูดเราก็แบบอาจารย์เพชรเขาสายเรียลลิตี้โชว์ไงก็เลยแบบนั่งวิเคราะห์น้องเนเน่กันอะไรเงี้ยก็สนุกดีครับสนุกดีเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องแบบคงจะต้องทำจริงๆแล้วแหละแล้วช่วงนี้จะเริ่มว่างเพราะว่ารายการตอนกลางวันที่คุยกับน้องๆเขาไว้ที่ขอบสนามนี่เขาแจ้งมาแล้วว่าหมดซีซั่นแล้วนะพี่แล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าร่วมงานกันใหม่ซึ่งก็แปลว่ารายการมันหมดแล้วแหละทีนี้ก็ว่ากันไปก็เวลาน่าจะเริ่มว่างแล
0: ้
1: วไม่ต้องทุกทีไม่งั้นจะไปส่งลูกส่งภรรยาเสร็จปุ๊บก็จะวิ่งได้แป๊บนึง10 โมงก็จะต้องแบบรีบไปกินข้าวรีบไปกินข้าวแล้วก็ถึงจะแบบแล้วก็พุ่งตรงไปทำรายการทำรายการเสร็จเวลามันก็จะแบบจะกลับมาออกกำลังกายอีกมันก็ดูไม่ได้ใช้ชีวิตเลยอะไรเงี้ย
0: เราก็จงทำให้การออกกำลังกายเป็นการใช้ชีวิตสิคะ
1: เอาไม่หมายถึงแบบว่าเช้าออกไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ออกไม่สุดไงเราก็แบบกลางวันไปทำงานแล้วบ่ายจะกลับมาออกกำลังกายอีกมันดู
0: เหนื่อยเกิน
1: มันดูแบบมันดูแบบไอ้เหนื่อยไอ้เหนื่อยร่างกาย
0: มันดูแบบออกกำลังกายอีกแล้ว
1: ชีวิต
0: แต่จะบอก
1: มีอะไรทำหรอวะ
0: ตอนเช้าคือวิ่งใช่ไหมตอนบ่ายก็ไปเวทน้ำคนละแบบกันนะคะพี่ตั้ม
1: เข้าใจแต่เหมือนกับว่าแบบอะไรมันจะเป็นวันสุขภาพดีขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ย
0: แสดงว่าพี่ยังไม่เคยดูชีวิตของหนูใช่ไหม
1: เอาไม่อันนี้อยู่ทำมาหากิน
0: ชีวิตคือตอนเช้าคาร์ดิโอตอนเช้าคาร์ดิโอตอนบ่ายคือเล่นเวทตอนนั้นนอกนั้นคือทำงานค่ะซีแซกนี่คือทำงาน
1: สวยนะผมมองใกล้ๆดีดีดีดีดี
0: มีลายดอกไม้อยู่ด้วย
1: ใช่ดอกอะไรอ่ะ
0: มีเปิ้ลไหม
1: ไม่น่าใช่มันน่าจะต้องดอกไทย
0: เป็นแฉกแฉก
1: เดี๋ยวหาดูก็รู้ง่ายนิดเดียว
0: เพราะว่าสีชมพูที่เป็นขาวชมพูมันเป็นลายดอกซากุระไง
1: แต่เหมือนเคยได้ยิน
0: ว่าเขาแข่งที่ญี่ปุ่น
1: เหมือนเคยได้ยินว่าเขาจะพูดถึงจะไม
0: ่แต่มีหลายดอกอยู่นะ
1: เรารู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นพูดถึงญี่ปุ่นนะ
0: ค่ะ
1: ด้วยเหตุผลประมาณนี้แหละนะอ่ะต่อตื่นเต้นไหมเข้ารายการคนเดียว
0: ไม่ตื่นเต้น
1: โ
0: ทรศัพท์เก่า
1: อ๋อ
0: ตอนที่ถือไมค์ยืนคนเดียวพูดคนเดียว
1: เอาไม่บอกว่าไม่ได้ยืนคุยต่อเมื่อกี
0: ้รอพี่ตั้มอยู่เพราะว่า
1: เป็นพี่เพชรไปพี่เพชรที่แล้วนี่รีบเข้ามาสิรีบเข้ามาสิ
0: กําลังจะบอกว่าถ้าพี่ตั้มมาช้ากว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยแอบจะเมาเรื่องแอบไปกินบุฟเฟ่ต่อเนื่องมากเลย
1: ทําไมอ่ะเพิ่มคาร์บเหรอครับหรืออะไรครับ
0: มาอยู่เฉยๆก็มีคนชวนค่ะบอกว่าไปกินบุฟเฟ่เพื่อนหน่อยใส่คงเห็นว่ากินเก่ง
1: เขาคือใครเหรอ
0: ก็เพื่อนๆนี่แหละค่ะคือแบบหาคนช่วยกินไม่ได้เขาบอกอยากได้คนกินเก่ง
1: ครับ
0: กินเก่งคือแบบว่าไปกับคนที่กินแบบว่าหลายๆอย่างแล้วมันสนุกไงถ้าไปกับคนกินไม่เก่งแบบแป๊บเดียวมันอิ่มแล้ว
1: ครับ
0: เคยเจอไหมบอกว่ากินกับเพื่อนแล้วเพื่อนแบบกินเก่งจนทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเพลินดีอ่ะก็เลยแบบว่ากะว่าถ้าพี่ตั้มมาช้ากว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยจะเล่าให้ฟังแล้วว่าไปทานอะไรมาบ้าง
1: มาเล่าเลยตอนนี้ก็คนยังไม่ถึงบ้านกันเท่าไหร่หรอก
0: ค่ะ
1: เล่าเลยไปกินอะไรมาอะไรเงี้ย
0: ล่าสุดเมื่อวานนี้กะว่าจะไปกินสลัดเบาๆค่ะ
1: ครับ
0: คืออารมณ์อยากตอนช่วงนี้ติดบูราต้าชีส
1: โอ้
0: แต่กินบ่อยไม่ได้นะคะเพื่อนๆมันมีไขมันสูงนะถึงแม้จะมีโปรตีนก็เถอะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เราออกกำลังกายหนักค่ะ
1: บูโรต้าชีสเหรอครับ
0: ใช่มันจะเป็นชีสแบบเป็นก้อนๆกลมๆข้างในจะมีความนุ่
1: ม
0: ไม่เค็
1: ม
0: โซเดียมต่ำปกติเรากินชีสมันจะติดเค็มใช่ไหมคะเป็นก้อนๆเป็นมวลแข็ง
1: ๆเหม็นไหม
0: ไม่มีกลิ่นค่ะเป็นกลิ่นเป็นนมเป็นนมรสชาติคือจะเหมือนนมที่จับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็ด้านในจะมีความเป็นเส้นใยอารมณ์เหมือนกินกากน
1: ม
0: จริงๆแล้วก็กินคู่กับสลัดหรือพิซซ่าในกลุ่มที่เป็นพิซซ่าเห็ดทัฟเฟิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะนัวมาก
1: ครับ
0: ใช่หรือกินกับผักล็อกเก็ตก็ได้กำลังติดแต่ย้ำนะคะกินบ่อยไม่ได้เดี๋ยวฟังแล้วอยากจะไปสั่งด้วย
1: นะ
0: ว่าจะไปกินแต่ปรากฏว่ารถติดมากค่ะพี่ตั้มเมื่อวานนี้มันมีพายุเข้าตรงห้วยขวางตอนเย็นพอดีเลยแล้วฝนตกหนักจนรถทุกทางทุกเส้นทางเลยค่ะไม่สามารถขยับได้ค่ะแอ๊ก็เลยต้องเลี้ยวรถกลับแล้วก็มากินตรงเนี้ยดีเอมเมอรอนอยู่ตรงหน้าเราเลยตรงที่หน้าที่เรารถติดแล้วเราก็เลยกลับรถแล้วก็เข้าวันนี้แล้วบังเอิญว่าเมื่อวานมัน1แถม1วันสุดท้ายค่ะพี่ตั้
1: ม
0: ปกติ 2,000
1: อ๋อเหรอเหลือ 1,000 เอง
0: ใช่ก็เลยเหลือ 1,000
1: ดีๆๆๆ
0: ทีนี้ก็เลยได้ดินเนอร์อาหารเย็น
1: อ๋อ
0: ใช่แล้วก็ในรีวิวคือเขาบอกว่าต้องไปทานข้าวต้มปลาไปทานข้าวขาหมูในนั้นแล้วก็พวกซูชิฟัวกาดีมากกล
1: ุ
0: ่มซูชิค่ะแล้วพวกปลาทูน่าปลาที่เป็นซาซิมิเนาะเพราะแอ้ไม่กินปลาดิบแต่เขาคือทุกคนคือไปรุมอยู่ตรงนู้นกันหมดเลยค่ะใช่ดี
1: แอ้ก็เลยไปกวาดอย่างอื่นแทน
0: ไปกวาดอย่างอื่นค่ะแอ้ถนัดอาหารไทย
1: โอ
0: ้ใช
1: ่
0: แต่กินทุกอย่างในนั้นนะกินทุกอย่างแต่สิ่งที่กินไม่ไหวจริงๆก
1: ็นม
0: ๆนมๆไม่ได้กินเลยอ่ะหน้าเหี่ยวหรือยังดูสิ
1: ไม่ตกถึงท้องเลยอ่ะ
0: ไม่วัยนี้เรากินแต่อาหารค่ะหนุ่มๆไว้ทีหลังไม่ค่อยคิดเลยจริงเหรอ
1: ใช่
0: นิ้วเป็นอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยนิ้วไขว้อยู่อย่างงี
1: ้เห็นเอ๊ะอัศกิจไอ้อัศกิจเอ๊ะอะไรเนี่ยดีนะครับผมอ่ะว่ากันไปนะฮะคือเบรกแรกก็เขินแหละไม่ใช่จะหลอกมาสายเวลาจะพูดอะไรมันก็หมดแล้วเนี่ยเหลืออีก4หรือ3นาทีจะหมดแล้ว
0: เขาฟังเรื่องวอลเลย์บอลอยู
1: ่อ๋ออยากฟังเรื่องวอลเลย์บอลกันนะครับฟังอะไรอ่ะฟังว่าจีนจะไล่โค้ชออกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวว่าเขามีกระแสไล่โค้ชจีนคนนี้ออกตั้งแต่ที่เขามาแพ้เราก่อนหน้านั้นอีกนะตอนนั้นที่เขามาแพ้เราที่โคราชเขาก็โดนหนักแล้วเหมือนกับแบบว่าด้วยกิริยาท่าทางที่ไม่เวิร์ควิธีการเล่นที่ไม่เวิร์คแก้เกมไม่ได้เลยแล้วก็ในเรื่องของการที่ยังไงอะดันเด็กขึ้นมาทั้งชุดอะทำอะไรแบบผลการแข่งขันมันไม่ได้อะมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเจอละนะไอ้เรื่องชุดใช่ไหม Trade of Spirit นะครับชุดที่เราใส่กันเนี่ยสายใยแห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวก็ถ่ายทอดความเป็นหนึ่งเดียวของภูมิภาคเอเชียนะครับโดยไอ้ดอกที่เราเห็นเนี่ยก็คือบุปผาบรมราชินีนาถนะครับก็จะรับราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะครับนะก็นำมาเป็นเอามาเหมือนกับว่าเป็นแกนหลักในเรื่องของดีไซน์นะครับซึ่งก็ถือว่าเอามาถักจักสานเป็นลายจักสานที่เหมือนกับว่าเป็นภูมิปัญญาของญี่ปุ่นเขากับเขาเรียกว่าภาพลายอาซาโนฮะอาซาโนฮะผู้ชาย
0: ลายอาซาโนฮะ
1: เ
0: พราะว่าถ้าเป็นลายซาโนคะจะเป็นผู้หญิง
1: ใช่
0: ใช่ครับหยอกนะคะ
1: ก็ว่าตรงนี้เนี่ยนะครับก็ก็แบบทำกันว่าแต่สวยนะผ่านมุมมองเป็น contemporary ASEAN sport fashion เทียบกับไอ้ชุดพระราชลุดละชุดลาดประแตนปีก่อน
0: อ
1: ่ะอันนั้นอ่ะอุบาท
0: อันนั้นที่ดูเป็นแบบดู
1: โอลิมปิกป่ะ
0: ดูเป็นผู้ใหญ่บ้านไหม
1: ใช่ถึงขั้นจริงๆมันไม่ใช่ชุดพระราชทานเนี่ยมันคือราดแพทเทิร์นเคยเล่าให้ฟังแล้วนี่ราชาแพทเทิร์นน่ะผ้าอินเดียแล้วก็เปลี่ยนไปก็เป็นลาดประแตนบ้างเอากลายเป็นเสื้อพระราชทานเฉยอะไรอย่างเงี้ยผู้หลักผู้ใหญ่ชอบใส่กันเทียบกับตอนนั้นแล้วมันตอนนั้นมันแย่ไม่แย่ก็ไม่กล้าใส่อ่ะเอาดิจำได้ป่ะแย่ไม่แย่พิธีเปิดก็ไม่กล้าใส่กันอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยเราว่าไม่มีปัญหาสวยงาม
0: ผู้หญิงก็ใส่ได้ค่ะแล้วก็ผู้ชายก็ใส่แล้วดูดีตอนแรกเดินเข้ามาคือแบบคุณจิ๋วใส่ก่อนเลยคนแรกแบ
1: บ
0: เราเห็นแต่ในรูปใช่ไหมเห็นในแบบใส่เราด้วยแล้วพอทีมงานเราใส่แบบอุ๊ยเท่อะรีบเลยรีบเปลี่ยน
1: ใช่ได้ไหมใช่ได้ไ
0: หมรอค่ะนี
1: ่นี่ขนาดใส่แล้วยังรอนะถ้าไม่
0: ใส่ละ
1: คิดไรเนี่ยนะครับอ
0: ันนี้คือคุณจิ๋วคือเลือกใส่ให้ใหม่เลยใช่ไหมคะหรือเดาว่าต้องเป็น XL
1: เดาต้องประมาณนี้หรอเขาโทรมาถามเออแต่ก็จริงๆไหนพี่จิ๋วพูดว่ะแขนมันจะสั้นแต่ว่าตัวหลวม
0: ตัวหลวมใช
1: ่แขนสั้นตัวสั้นอะไรใส่เขาให้ใส่เป็นเขาเรียกอะไรนะท็อปใช่ไหมแจ็คเก็ตแบบท็อปหน่อย
0: เขาก็เผื่อให้เราดึงแขนไงไม่ใช่อะไร
1: แบบแต่เนี่ย
0: ดึงแขนขึ้นอย่างเนี้ย
1: ปีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ากลับไปภาคเนี่ยก็จะมีปัญหาละเพราะเขาจะต้องให้ใส่เสื้อตัวนี้ภาคไม่น่ารอดว่ะข้างในอาจจะต้องใส่สเวตเตอร
0: ์โอ้อากาศเย็นใช่ไหม
1: โอ้ห้องยิ่งห้องภาคเนี่ยยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นพวกแบบสถานีโทรทัศน์เนี่ยไม่รอดสักช่องอ่ะหนาวเหลือเกินแบบเวลาแบบเวลาเข้ากล้องเหมือนกับว่าแบบเปิดรายการเสร็จแล้วปุ๊บก็จะต้องหยิบมุมไมโครมาใส
0: ่แต่มีเทคนิคนะคะเวลาที่อยู่ในอากาศเย็นๆหรือในห้องแอร์
1: ทำยังไงคะ
0: แอร์จะจิบน้ำอุ่นคือจะมีน้ำอุ่นตั้งไว้เลยหรือดื่มน้ำที่เป็นน้ำค่อนข้างอุ่นไปเลย1แก้วค่ะเราจะอยู่ได้ประมาณชั่วโมงนึง
1: แล้วก็ต้องออกไปฉี
0: ่ไม่นะแต่ถ้าเป็นคนที่เข้าห้องน้ำบ่อยอาจจะแบบว่าจิบไปสักค่อยๆจิบไปก็ได้ค่ะร่างกายมันจะควบคุมอุณหภูมิให้เราอยู่ในห้องแอร์ที่อากาศเย็นๆได
1: ้
0: ให้ครบชั่วโมงได้
1: ใช่เพราะว่าอย่าง
0: จริงๆมันคนขี้หนาวมากนะแต่ว่าอ
1: ย่างบางคนน่ะที่มาภาคที่เนี่ยบางคนเดี๋ยวอาจจะนึกภาพไม่ออกมันอย่างเนี่ยต้องถามเหล่าบรรดาพี่ช่างของเราทั้งหลายเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแอร์ที่เปิดเลี้ยงเครื่องครับแล้วเครื่องอย่างช่อง11ยังไงตึกใหม่เนี่ยโอ้ขนาดวันนั้นเดินแค่เดินมาทักทายกันแบบโอ้หนาวเงี้ย
0: เหมือนไปขั้วโลกใต้ใช่ไหม
1: ก็มีนักพากย์บางคนอ่ะเขาใส่เป็นสเวตเตอร์ข้างในแล้วก็ใส่แจ็คเก็ตอันนี้ทับแล้วก็ใส่หมวกไหมพรมแล้วก็มีถุงมือด้วยเพราะว่าแบบ
0: ครบเลย
1: บอกว่าเนี่ยอมอยู่มาวันนี้คิวพากย์5ชั่วโมงเลยแล้วก็แบบโอ้มึงใส่ไป
0: อย่างงี้พี่ตั้มต้องพกถุงร้อนไหม
1: ไม่ถนัดไม่ถนัดพกถุง
0: ถุงร้อนสิคะ
1: เอ้าพักก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าว่ากันต่อครับ
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: สถานีข่าวคุณภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน4จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงและน้ำล้นตลิ่งไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน4จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงและน้ำล้นตลิ่งไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้พร้อมเตรียมกำลังพลช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
10: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้รับการประสานจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ในการติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงพบว่าอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีฝนตกหนักบริเวณตอนบนประกอบกับมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นบริเวณประเทศจีนตอนใต้ส่งผลให้ระดับแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงวันนี้ถึง6กันยายน2569โดยมีจุดเสี่ยงสำคัญได้แก่สถานีหนองคายและสถานีบึงการส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังได้แก่จังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารจึงสั่งการให้จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยรถปฏิบัติการและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตพร้อมเข้าประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงและเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านทุกช่องทางให้ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงชนันชิดาสังทองรายงาน
4: ขณะที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เร่งสำรวจความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกสะสมล่าสุดมีประชาชนใน2ตำบล12หมู่บ้านได้รับผลกระทบ
11: นายเกรียงศักดิ์บุญตาปวนนายอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และกำนันผู้ใหญ่บ้านเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุทกภัยพร้อมติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำแม่แจ่มทันทีและเตรียมการอพยพหากแนวโน้มสถานการณ์จะเกิดอุทกภัยปัจจุบันระดับน้ำอยู่ในสถานะธงเหลืองหรือระดับเฝ้าระวังเบื้องต้นในพื้นที่เกิดเหตุดินสไลด์ทับเส้นทางสัญจรบ้านป่าบงเปียงโดยองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเครื่องได้จัดเจ้า าที่พร้อมเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการเปิดเส้นทางให้สามารถสัญจรได้ส่วนระดับน้ำแม่แจ่มที่บ้านอมขูดตำบลกองแขกมีระดับสูงขึ้นผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ริมน้ำยกของขึ้นที่สูงและเฝ้าติดตามสถานการณ์พร้อมแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายน้ำเตรียมความพร้อมหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นปัจจุบันยังไม่กระทบกับบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรหมายเลข108ขณะที่ฝนตกสะสมทำให้2ตำบลได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรได้แก่ตำบลช่างเครื่องจำนวน8หมู่บ้านในส่วนของตำบลท่าผาจำนวน4หมู่บ้านทั้งนี้แนวโน้มสถานการณ์ระดับน้ำแม่แจ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องปัจจุบันฝนได้หยุดตกและไม่มีฝนในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่ลำห้วยสาขาคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว
12: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยที่ผ่านมาหาดใหญ่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนางสาวสุภมาศกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเน้นการทำงานเชิงรุกป้องกันก่อนเกิดปัญหาจึงให้สคบลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจเช่ารถเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและป้องกันการเอาเปรียบทั้งการนำรถที่ไม่ได้มาตรฐานมาให้บริการหรือการกำหนดเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมการตรวจสอบครอบคลุมสัญญาเช่าใบอนุญาตและสภาพยานพาหนะโดยที่ผ่านมาเรื่องร้องทุกส่วนใหญ่เกี่ยวกับรถชำรุดเงื่อนไขสัญญาไม่เป็นธรรมและการยึดเงินประกันโดยไม่มีเหตุอันควรพร้อมย้ำว่าสัญญาต้องเป็นไปตามประกาศของสคบและไม่มีข้อสัญญาที่เอาเปรียบผู้บริโภคธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: มาค่ะมาช่วงเบรก2กัน
4: ครับ
3: กีฬาพารวย
4: ได้เลยครับรวยรวย
5: ช่วงที่2แล้วนะครับ
3: ครับ
5: เมื่อกี้พี่แอ้ไม่น่าทักเลยว่าเหนื่อยก็เลยรู้สึก
3: ก็เลยเหนื่อยเลย
5: ก็เลยเหนื่อยเลย
3: ปุ๊บเหนื่อยปั๊บเลย
5: เออรู้สึกเหนื่อยเล็กน้อย
3: ไม่เราก็ถามด้วยความเป็นห่วงเพราะเราไม่ได้เจอกันมาร่วมเดือนใช่ไหมคะก
5: ็
3: เลยถามว่าอาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมแต่วันนี้จะดูแบบดูไม่ล่าเริง
5: วันนี้ดูจริงๆก็จะดูเปรี้ยๆหน่อยเพราะว่าไปทำงานมา 2-3 ที่เออว่ะทำงาน3ที่ว่
3: ะ
5: ใช่3ที่
3: เลยร่างกายเริ่มล้าแล้วล่ะ
5: แล้วแบบมันขับรถไก่จากบางนาจากบางนากลับไปรีดผ้าให้ลูกที่เมืองทองแล้วก็ไปพระราม6เนี่ยแล้วก็กลับไปส่งมันใหม่ในที่เมืองทองแล้วกลับมาเนี่ย
3: ใครบอกว่าขับรถไม่เหนื่อยจริงๆขับรถเหนื่อยกว่าทำงานอีก
5: ใช่ขับรถเหนื่อยขนาดขับรถเล็กแล้วนะยังเหนื่อยขับรถใหญ่
3: ขับรถใหญ่นี่รถบรรทุกหรือเปล่าคะ
5: เขาไม่แบบพวกฟอร์จูเนอร์อะไรเงี้ยครับอันนี้ว่าขับรถแบบไซส์แบบเป็นซิตี้คาร์อย่างก็ยังรู้สึกเหนื่อยอยู่ดีเลยนะครับแล้วดูอ้าวมาพูดถึงเรื่องที่อยากคุยกันใช่ไหมเรื่องของ
3: วอลเลย์บอล
5: วอลเลย์บอล
3: ใช่ค่ะ
5: นะครับอยากรู้เรื่องอะไรจ๊ะไหนลองถามถ่ายมาสิได้ดูหรือเปล่าก่อน
3: เราได้ดูตอนจบค่ะตอนจบแมตช์สรุปเลยนะคะที่เป็นไฮไลท์ที่คนเฮกันทั้งประเทศเลย
5: ครับ
3: ค่ะ
5: แล้วก็
3: ดีใจไปกับทีมทุกคนเลยเพราะว่าเขาก็ตั้งหน้าตั้งตารอกันมาร่วมน่าจะ60ไหมคะ60ปีที่ไทยยังไม่ได้เข้าโอลิมปิกเลย
5: ก็ตั้งแต่ที่แบบเราเล่นกีฬาชนิดนี้มาเราไม่เคยได้ไปโอลิมปิกเลยครับกีฬาประเภททีมที่เราเคยได้ไปโอลิมปิกอะกีฬาที่เคยได้ไปก็มีฟุตบอลกับบาสเกตบอลเชิญไปนะครับฟุตบอลนี่เหมือนคัดเลือกไปมั้งแต่ก็เชิญไปนะครับก็ดูแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ไปพูดเด่นเต็มภาคภูมิว่าแบบมึงเจ๋งอ่ะผ่านระบบควอลิฟายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นระบบที่เพิ่งจะเปลี่ยนมานะแต่พูดอันเนี้ยฟังดีๆเดี๋ยวจะหาว่าด้อยค่าไม่ใช่มันควรจะเป็นแบบนี้มานานแล้วการที่แบบเมื่อก่อนนี้เนี่ยเป็นแชมป์ทวีปไม่ให้ไป อยู่จะต้องไปคัดเลือกเอาเท่านั้น
3: ะ
5: นะครับไม่ให้ไปพอมาถึงอย่างนี้แบบได้ไปแล้วไม่งั้นเนี่ยเราได้ไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้เพราะนี่เราเป็นการได้แชมป์แบบ back to back นะครับได้แชมป์แบบ back to back ของการเป็นแชมป์วอลเลย์บอลหญิงทวีปเอเชียสมัยที่3ใช่สมัยที่3เลยนะครับถือว่าร้ายกาจเอาเรื่องเลยล่ะนะครับสำหรับทีมชาติไทยที่ก็เตรียมตัวผลัดไปกันมานานภายใต้โค้ชเก่าหน้าเดิ
3: ม
5: ซึ่งทีแรกตอนที่แกกลับมาทำนะคุณอาจารย์ออสเนี่ยนะครับโค้ชพี่ออสเนี่ยก็ดูแล้วตอนนั้นก็มีเสียงกรนด่าอยู่เยอะมีเสียงบ่นอยู่พอสมควรแล้วก็ความคาดหวังไม่มากอย่างที่เคยนะครับความคาดหวังไม่มากอย่างที่เคยแต่พอมาครั้งนี้ก็ถือว่าทำได้สำเร็จมากๆด้วยเรื่องทั้งในและนอกสนามที่ช่วยกันสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานนักกีฬาที่ไปยกระดับตัวเองไปเล่นต่างประเทศอยู่เยอะมากนะครับหรือว่าจะเป็นทีมงานสตาฟโค้ชนะโค้ชออสและภรรยาแกก็มีชื่อเสียงมากอยู่แล้วนักวอลเลย์บอลเก่าแล้วก็จะเป็นนักที่เป็นดูแลเรื่องเทคนิคจิตวิทยานะครับที่เป็นเกาหลีญี่ปุ่น
3: ค่ะ
5: นะครับอันนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากที่สำคัญมันก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าช่วงเวลาผลัดไปของเราที่ตอนนั้นเราพยายามดันขึ้นมาจนหลายคนก็บอกว่าเร็วไปไหมเอาเด็กเล่นอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นโค้ชด่วนโค้ชยะเมื่อก่อนเนี่ยจำได้ไหมล่ะก็จะแบบมีคำพูดอะไรแบบเนี้ยแต่จนแล้วจนรอดถ้าไม่มีวันนั้นวันนี้ก็ไม่ได้นะครับ ถูกไหมวันนั้นที่พวกคุณด่ากันเนี่ยก็ถือว่ามันก็เป็นไม่ว่ามันจะจริงเท็จมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ว่าวันนั้นที่เราไม่พอใจกันกับการแข่งขันมันก็ส่งผลจนถึงวันนี้ได้แข่งได้ไปละยอดเยี่ยมมาก LA
3: ได้ไปจนได้รอนมานานมากๆนะคะ
5: นะก็ดูแล้ว
3: 2ปีก็ซุ่มซ้อมก็แข่งไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็จะเป็น
5: เอเชียนเกมเดือนนี้
3: อ่ะเดือนนี้ขอโทษค่ะ
5: เดือนนี้เลย
3: เราจะคิดเป็นเดือนนี้เดือนสิงหาตลอดเลย
5: ใช่เพราะไม่แปลก
3: เดือนกันยาแล้ว
5: เพราะว่ามันวันที่1
3: ใช
5: ่มันวันที่1นะครับมันก็เลยแบบดูแบบแต่มันก็น่าชื่นใจนะนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราก็จะณตอนนี้เราอยู่ที่เราอยู่ที่อันดับประมาณสักท็อป14ของโลกก็คือ1ใน14ของโลกวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่อะไรเงี้ยนะครับท็อป20เนี่ยเข้าอยู่แล้วนะครับแต่เราก็อุ๊ยคืออะไรอ่ะโอ้โทษหายที่ปิดไม่เจอนี่ใช้จนมันจะพังนี่ไงฮะจำที่ปิดยังไม่ได้เลยปุ่มไหนวะอะไรเงี้ยอะไรแบบนี้นะครับเราก็อยู่ตรงท็อปนี้อยู่แล้วดังนั้นก็จะเริ่มพูดได้แล้วว่าไม่ได้มาเล่นๆนะเว้ยเหมือนที่ทำอะไรเล่นๆนะเว้ยก็มีลุ้นอยู่อย่างเอเชียนเกมส์เนี่ยก็ถือว่าเราก็น่าจะตัวใหญ่แล้วแหละถูกไหมเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเราตบเรียงตัวเลยนะครับเกาหลีญี่ปุ่นและจีนขาบ้านด้วยจีนดังนั้นก็วัดกันได้นะครับซึ่งหลายคนเขาก็พูดกันโอ้โหถ้าเกิดว่าใครไปดูเรื่องลึกๆในรอบชิงชนะเลิศตัวสแตทตัวอะไรตรงนี้อะไรเลยก็ถือว่าทำได้อย่างชนะแบบไม่ใช่ชนะฟลุกอ่ะชนะแบบเหมือนกับว่าใช้อุดรอยรั่วใช้สิ่งที่จีนคิดว่าเขาดีทำให้แบบการเล่นตรงนั้นมันไม่เกิดขึ้นมันทำไม่ได
3: ้
5: นะครับก็เลยแบบคิดดูเรากับจีนตัวเฉลี่ยผิดกัน10เซนจีนบล็อกได้มากกว่าเราทีเดียวเราตีเสียกว่าจีนเป็น10แต้มเลยนะ10กว่าเลยนะยังอุตส่าห์ชนะเอาดิ
3: พูดถึงความสูงนะวอลเลย์บอลนี่ตัวสูงมากๆเลย
5: ใช่
3: ค่ะเห็นในสนามคือเราว่าเราตัวสูงแล้วนะคะ170คือถ้าแอบยืนตรงนั้นคือแอบจะตัวเล็กไปเลย
5: ตัวเล็กเลยครับ
3: เพราะว่าความสูงที่เห็นคือ185 186เซนอย่างเงี้ยค่ะ
5: ถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทีมชาติไทยอ่ะแต่ว่าพวกจีนพวกอะไรเงี้ย2เมตรมีแต่ว่าคนทีมชาติไทยเมื่อก่อนอ่ะที่มีช่วงที่ทัดดาวนึกแจ้งจะตัวสูงที่สุดในทีมชาติไทยอ่ะ
3: ค่ะ
5: ซึ่งก็จะไม่มากเลยเพราะว่าทัดดาวกับพี่ตัวเท่ากันตามตัวเลขที่เขาวัดน
3: ะ
5: ซึ่งก็แบบก็บอกเขาว่าไม่น่าเป็นไปได้อ่ะหนูไม่น่าจะ184อ่ะ
3: ค่ะ
5: ไม่น่าจะ184แบบน่าจะ180ไปปลายแม่หมอเนี่ยไม่นะพี่เราก็มายืนเทียบกันก็แบบว่ามันผิดกันที่น้องมันมีผมจริงเราก็แบบดูแบบแสดงว่าทีมชาติไทยมันตัวไม่ใหญ่ดิวะแต่ก็สุดแต่ด้วยวิธีเล่นแต่ด้วยวิธีเล่นด้วยอะไรแบบเนี้ยมันทำให้แต่รุ่นใหม่ๆก็คงมีตัวใหญ่ขึ้นมาตัวสูงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย
3: ตัวใหญ่ด้วย
5: ก็
3: เหมือนในกีฬาประเภทนี้จริงๆใช้แรงมากๆค่ะพี่ตั้ม
5: ครับ
3: ใช้แรงมากๆที่แอ้อยู่ในวงการฟิตเนสด้วยนะคะก็จะดูออกว่าก็ต้องมีการเติมคาร์บหรือคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างสูงทีเดียว
5: รูปร่างที่เห็นของทีมชาติไทยพี่ก็สงสัยมานานละอย่างนี้มันเป็นรูปร่างนักกีฬาที่สร้างมาเพื่อด้วยกล้ามเนื้อเน้นแบบไหนยังไงบ้าง
3: ท
5: ั้
3: งสองอย่างค่ะพี่ตั้
5: ม
3: ทั้งกล้ามเนื้อเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ในเรื่องโภชนาการเป็นหลักเลยซึ่งตอนนี้ในเรื่องของสมัยก่อนนะคะความรู้ในเรื่องของอาหารน่ะมันยังน้อยตอนนี้ก็จะมีงานวิจัยต่างๆเกิดขึ้นมากมายค่ะแล้วก็ประเทศไทยเราก็มีการพัฒนาก็เลยบอกว่าดูจากทรงหุ่นของนักกีฬาทีมชาติไทยวอลเลย์บอลมีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีตซึ่งในอดีตเราจะเห็นว่าจะดูผอมบางกว่านี
5: ้
3: แต่ว่าปัจจุบันค่ะจะมีรูปลักษณ์อีกแบบนึงเลยซึ่งในมุมมองของบางคนอาจจะดูแบบเธอคนนี้อ้วกไปอ้วนไปอ้วนไปหรือว่าจะเคลื่อนไหวช้าอันนี้ไม่ใช
5: ่
3: มันมีการฝึกฝนได้ด้วยหุ่นแบบนี้นี่แหละค่ะคือหุ่นนักกีฬา
5: แม้แต่หุ่นของพรพันธ์เกิดปราด
3: อ
5: ันนี้ไม่ได้มาบอดี้ชาร์มมิ่งกันนะไหนๆพูดมาถึงประเด็นนี้แม้แต่หุ่นของพรพันธ์เกิดปราดน้องชมพู
3: ่
5: ก ก็พี่แอ้ก็จะมองไปอย่างคนมีความรู้คนทำมาหากินด้านนี
3: ้ค
5: ่
3: ะ
5: ไม่อย่างนั้นไม่เรียกอ้วนใช่ไหม
3: ไม่ใช่
5: เหรอเป็นยังไงอ่ะยังไม่อ้วนอีกเหรอ
3: หุ่นนั้นคือเรียกว่าเป็นหุ่นเฟิร์มไปด้วยกล้ามเนื้อค่ะถ้าวัดมวลกล้ามเนื้อออกมาไปวัดได้เลยว่าคนนี้มีกล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะบวกกับไขมันที่ต้องใช้ในการออกแรงด้วยพละกำลังค่ะเพราะว่ากีฬาประเภทนี้คือใช้กำลังใช้แรงกระโดดใช้แรงตบใช้ข้อมือใช้ทุกอย่างค่ะ
5: กำลังเกี่ยวอะไรกับไขมัน
3: เพราะว่ามันต้องมีการรับประทานอาหารเข้าไปไขมันหมายถึงว่าคาร์โบไฮเดรตที่มากกว่าค่ามาตรฐานที่เพิ่มเข้ามาเพื่อใช้ในการออกแรง
5: นั่นแปลว่า
3: เหมือนไฮล็อกอ่ะพี่ตั้มจะเห็นว่าในนักกีฬาไฮล็อกอ่ะที่แข่งจริงๆอ่ะไม่มีใครผอมในนั้นไม่มีใครตัวเล็กๆไม่มีใครตัวบางๆ
5: กำลังจะถามต่อว่าแล้วพวกเนี้ยเขามีกล้ามไม่ได้เหรอ
3: มีกล้ามอย่างเดียว
5: คือมี
3: เอาแบบลีนๆน่ะเหรอคะ
5: เออหุ่นแบบกล้ามแบบบักๆมาเนี่ยไม่ได้เหรอ
3: มีกล้ามแบบบักๆหมายถึง
5: เขาจะคำว่าบักมั้ย BULK เนี่ยเออเป็นอย่างนั้นไม่ได้เหรอคืออย่างคนไทยดูกีฬาอันนี้เรารู้คำตอบเรารู้คำตอบอยู่แล้วเราถามชงให้
3: ในหุ่นนั้นพี่ตั้ม
5: ไม่ต้องตกใจ
3: หมายถึงนักกีฬาวอลเลย์บอลไม่ได้มีกล้ามเป็นหล่อน
5: ๆ
3: กำลังจะถามอย่างนี้ว่า
5: ทุกการกีฬาเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อที่เหมาะสมที่แตกต่างกันไปเมื่อกี้พี่แอร์บอกว่ามันต้องกระโดดมันต้องนู่นนี่นั่นกูเห็นนักบาสอาชีพแม่งกล้ามกลมบ๊อกเลยแล้วทำไมนักวอลเลย์มาดู
3: อยู่ที่โค้ชด้วยค่ะว่าในการซ้อมเขาซ้อมกลุ่มมัดกล้ามเนื้อไหนบ้างที่ต้องใช้
5: มือ
3: ตบก
5: ็
3: คือใช้เฉพาะส่วนเลยก็ต้องแยกออกไปท
5: ัก
3: ษะของแต่ละคนใช่ค่ะ
5: เท้าเข่าต้นขา
3: ใช่
5: ถูกไหม
3: มันไม่ได้มาสร้างให้เป็นแบบว่าทีละส่วนเหมือนนักเพาะกายว่าจะต้องมีมัดกล้ามเนื้อที่สวยงามทุกจุดว่าไบเซปมีมัดสั้นมัดยาวไตรเสพมี3หัวต้องเต็มทั้ง3หัวนั้นมันลงรายละเอียดแบบนั้นไม่ได้นักกีฬาคือในส่วนนักกีฬา
5: ครับ
3: ก็ฝึกซ้อมเฉพาะมัดกล้ามเนื้อที่ต้องใช้งานใช่เพราะนั้นหุ่นเขาก็เลยไม่ได้มาเป็นแบบสายฟิตเนส
5: เข้าใจ
3: มา
5: โอเคงั้นปล่อยผ่านไปช่างมันนะครับคือก็อย่างที่พี่แอร์พูดนั่นแหละเหมือนกับแบบว่าคือมันคงไม่สวยเหมือนเป็นพวกนักกล้ามอะไรเงี้ยนะแต่ว่าคือบางอย่างอ่ะเหมือนกับว่าบางชนิดกีฬาก็หุ่นก็ออกมาเหมือนในแบบเลยถูกไหม
3: อันนั้นมีการเล่นแบบเติมส่วนที่เขาอยากได้ทำได้นะคะ
5: เราเห็นเหมือนเลยว่ากีฬาชนิดเนี้ยถ้าขึ้นระดับหัวแถวอ่ะ150คนแรกของโลกอ่ะ100คนแรกของโลกหุ่นเดินออกมาหุ่นอย่างนี้หมด
3: อ่ะ
5: ยกตัวอย่างวิ่งระยะกลางแม่งหุ่นนี้หมดเลยหุ่นกล้ามแบบใหญ่ๆหุ่นกล้ามแบบใหญ่ๆปุ๊กปังปุ๊กปังปุ๊กปังนักบาสเกตบอลถ้าเกิดว่าไม่ใช่พวกตัวใหญ่เล่นเซนเตอร
3: ์
5: กล้ามซิกแพคอ
3: ยากรู้ไหมว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้น มันแบ่งเพศเลยค่ะพี่ตั้
5: ม
3: อันนี้คือการแบ่งเพศแล้วนะผู้ชายอ่ะเล่นยังไงกล้ามเนื้อก็ขึ้นค่ะเราจะเห็นว่ามันเป็นลายกล้ามเนื้อออกมาสวยงามได้แต่ว่าในฐานะผู้หญิงอ่ะมันไม่ได้มีฮอร์โมนเพศชายเพราะฉะนั้นเมื่อเขารับประทานอาหารที่มีพลังงานสูงเทียบเท่าผู้ชายที่เป็นนักกีฬาหุ
5: ่
3: นเขาก็เลยออกมาคนละรูปแบบของผู้หญิงจะมักจะเก็บสะสมแฟตเพื่อใช้เป็นพลังงานผู้หญิงสามารถใช้พลังงานได้จริงๆ ได้แต่ถามว่าแตกต่างกันไหมมันแตกต่างกันด้วยเพศค่ะ
5: ครับก
3: ็
5: เลยอาจจะดูเผาไม่หมดอะไรเงี้ยเหรอ
3: มันมาเป็นทรงนั้นอย่าเรียกว่าเผาไม่หมดเลยมันจะเป็นทรงที่ไม่ได้เป็นแบบชัดเท่าผู้ชายเพราะไม่มีฮอร์โมนเพศชายส่งเสริมให้กล้ามมันโต
5: งั้นแปลว่าถ้าเกิดเขาไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักกีฬาแล้วเขาไม่จำเป็นจะต้องใส่พลังงานเข้าไปเยอะขนาดนั้นแล้วเขาก็จะลีนลงมาเอง
3: ใช่
5: โอ้งั้น
3: ลีนไม่ลีนขึ้นกับพลังงานที่พลังงานเราขอใช้เป็นพวกอาหารที่ให้พลังงานพวกกลุ่มคาร์โบไฮเดรต
5: ครับโอ้พวกนี้คงกินพิซซ่าแล้วก็ราดนมข้นอะเหมือนคนเฟลไง
3: ไฮล็อกทำอย่างนั้นนะไฮล็อกทำอย่างนั้นเลย
5: ไมเคิลเฟลอะเคยอ่านว่าไมเคิลเฟลออกกำลังกายวันละ10,000แคลอะเวลากินเนี่ยกินพิซซ่าดับเบิลชีสแฮมเบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยแล้วก็แบบเทแบบไอ้พวกขนมหวานมาร์ชเมลโล่เข้าไปแล้วกินบ๊อบหมอว่าแบบต้องเอาเข้า20,000เพื่อจะออก10,000กว่าแล้วก็แบบ แค่กินก็เหนื่อยแล้ว
3: แต่ลอกเลียนแบบไม่ได้นะอันนี้เพราะว่าถ้าเจาะเลือดมาค่าเลือดอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร
5: ่ใช่แค่ค่าแบบแต่แบบโอ้โหถอดเสื้อมาเป็นหล่อนๆเลยนะครับอย่างที่แบบนี้ดูแล้วก็นักกีฬาก็ดูเอดูเคทขึ้นนะในมุมหนึ่งถูกไหมครับมุมหนึ่งคือบอกว่าทีมงานเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬามันก็ไปไกล
3: ใช่ก็จะเห็นว่าพอได้รับคาร์บที่ถูกต้องเราจะเห็นนักกีฬาคือ alert ขึ้นอารมณ์ดีขึ้น
5: ครับ
3: energy มันดีขึ้นดีกว่าแบบว่ากินคาร์บน้อยๆเหมือนเราเคยคุยน่าจะคุยกับพี่แชมป์
5: เรื่องเกี่ยวด้วยเหรอ
3: เกี่ยวค่ะ
5: อ๋อเหรอ
3: เคยเติมน้ำตาลแล้วแบบวันที่เรารู้สึกเครียดแล้วแบบทำงานหนักมากๆเลยเรามีแค่น้ำหวานแก้วนึงหรือช็อกโกแลตแค่ชิ้นนึงอะค่ะพอกินแค่นั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตามันแบบว่าเบิกโพรง
5: มิน่าล่ะกูลมเสียทุกวันเลย
3: ขาดน้ำตาลหรือเปล่าอาจจะดูจริงจังหรือซีเรียสเกินไป
5: กลัวไงเขาบอกกินน้ำตาลแล้วดุ
3: อ๋ออันนั้นกินน้ำตาลเยอะไง
5: อันนั้นหมา
3: หนูไม่ได้พูดนะ
5: อันนั้นหมาโดนขู่เด็กๆกินน้ำตาลแล้วดุมันหมาวะเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็แบบอ๋อ
3: ก็ถ้าพี่ตั้มรู้สึกว่าวันไหนแบบดู energy มันดรอปลงหน่อยรู้สึกเราจริงจังกับการดูแลตัวเองมากเกินไปลองช็อกโกแลตก้อนเล็กๆสักชิ้นนึง
5: หรออย่างไหนเล็กๆอ่ะฝ่ามือนึงได้มั
3: ้ยเท่านี้หรอ
5: เออฝ่ามือนึงได้มั้ย
3: ที่บ้านหนูเรียกว่าไม่เล็กนะคะพี่
5: อ๋อเหรอ
3: ใช่
5: มือพี่ก็แค่นี้เองเหมือนที่เขาบอกว่าแบบกินถั่ว
3: 1กำมือใช่
5: กินรองท้อง1กำมืออ่ะถามขอเลยกำมือใครมือกูหรือเปล่าถ้ามือกูเนี่ยมือกูเท่านี
3: ้มันไม่ใช่กำอย่างนั้นสิพี่ตั้ม
5: เ
3: คยได้ยินใช่ป่ะไอ้หนึ่งถั่วหนึ่งกำมือค่ะเขาในแค่อุ้งมือตรงนี้ไม่ใช่ว่ากำไปทั้งนิ้ว
5: เอาก็พูดให้มันชัดๆแต
3: ่มีคนเข้าใจผิดเยอะมาก
5: เขาบอกเลยบอกว่าแบบขีดหนึ่งเยอะไหมก็ไม่น่าเยอะอ่ะเอามอนขีดหนึ่งมันก็จะเท่าไหร่เองวะ
3: ร้อยกำ
5: เออไม่หมายถึงมันจะสักกี่เม็ดใช่ป่ะใช่มั้ย
3: กลมๆไปที่ประมาณ
5: 20อ่ะ
3: ไม่ถึงประมาณ10ถึง12เม็ดค่ะ
5: โอ้ยแค่นั้นก็ฝืนคอแล้ว
3: แต่มีลูกเทนนะเป็นอายุน้อยนิดนึงนะเขาเป๊ะมากเลยอ่ะเขาบอกว่าเทรนเนอร์คนเก่าให้กิน11เม็ดเป๊ะมากเป็นคนเป๊ะมาก
5: แล้วจะรู้ได้ไงว่าแต่ละเม็ดเนี่ยมันเล็กใหญ่ยังไง
3: ก็นั่นแหละก็นั่นแหละเราก็เลยแบบว่าน้องเขาจริงจังมากๆเขาไปเทรนกับเทรนเนอร์ที่ลดน้ำหนักแล้วตาโบบอกเทรนยังไง7เดือนให้ตาโบขนาดนั้น
5: ผีหลอก
3: ใช่เราก็เลยบอกว่าหนูจริงจังกันไปแอ้ก็เลยทำการล้างสมองค่ะล้างสมองน้องเขาหมดเลยว่าปรับความคิดใหม่การออกกำลังกายมันต้องสดชื่นดีโอ้โหออกแล้วตาโบเป็นแบบหมีแพนด้า
5: ใช่มันแต่รู้สึกว่าอย่างนั้นเราออกให้มันหลั่งสารความสุขดีกว่า
3: เราแซวเขาว่าโหถ้าพี่กิน12เม็ดพี่ก็อ้วนน่ะสิถ้าหนูอ่ะบอกว่าพี่แอ้ผมกินได้แค่11เขายังทะเลาะกับแฟนเลยแฟนบอกขอกิน13เม็ดได้ไหมล่ะ อย่าง
5: น
3: ี้เลย
5: นี่แบบ
3: แต่ปัจจุบันก็คือเขารีแลกซ์แล้วนะคะคือ
5: เวลาออกกำลังกายเสร็จนี่แบบกินอะไรวะกินแต่ของแถวสั้นๆน่ะเวลาเดินไปแล้วร้านไหนแถวสั้นก็กินร้านนั้นส่วนใหญ่ก็จะได้ข้าวโพดหวานกับไข่ต้มอะไรเงี้ยก็กินเข้าไปอ
3: ย่างน้อยก็โอเคนะข้าวโพดก็คาร์โบไฮเดรตใช่ไหม
5: ข้าวโพดเชิงซ้อน
3: เชิงซ้อน
5: ข้าวโพดหวานคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไข่ต้ม3ฟองกินเข้าไปก่อนแล้วก็แบบนี่แหละอย่างที่บอก
3: ก็ยังโอเคแหละ
5: พอมาถึงอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีกาแฟดำที่ชงมาจากบ้านแล้วก็แบบกินไปแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปทำงานพอออกมาเสร็จปุ๊บมันก็จะแบบกูหิวยังวะอะไรเงี้ยจะกินหนักก็แบบคาบเกี่ยวเดี๋ยวลอยนิดนึงลูกก็เลิกเรียนแล้วนี่ว
3: ะ
5: เนี่ยขาดสารอาหาร มือขึ้นเป็นดอกตอกเลย
3: เล็บใช่ไหมคะหมายถึงว่าเล็บเป็นดอกขาว
5: ๆหน้าเนอช่างแต่งหน้าบอกกินน้ำบ้างไหมคะเนี่ยทำไมหน้าแห้งเหลือเกิน
3: ขาดสารอาหารบอกเขาไป
5: ไม่อยากบอกเลยบอกว่าเป็นมะเร็งครับกินยาเดี๋ยวเขาตกใจอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าขำๆกันไปดีแต่ก็ดีนะครับจริงๆอยากให้พี่แอร์มาเราตอนนั้นตั้งแต่ไอ้ไฮล็อกส์แล้วแหละ
3: ค่ะ
5: แต่วันนี้มันผ่านไปแล้วก็เป็นเรื่องของดับเบิลเลย์บอกไปดังนั้นก็อย่าไปบอดี้แชมมิ่งกัน
3: ใช่
5: เพราะว่ามันก็จะมีอย่างเรื่องเนี่ยก็จะนึกถึงอย่างนักเทนนิสบางคนก็จะรู้จักเซเรน่าวิลเลียมส์ไหม
3: ไม่
5: รู้จักอีกใช่ไหมคะ
3: หุ่นเขาเป็นยังไงคะ
5: ก็หุ่นเหมือนพรพันธ์น่ะแต่กลมกว่าแต่นี่คือนักเทนนิสที่เก่งที่สุดเท่าที่โลกเคยมีเลยน
3: ะ
5: หุ่นแบบดูยังไงก็ไม่ผอมอ่ะขาเบลเลอร์ก้นเบลเลอร์อย่างนี้เลย เออคุณแบบอเมริกันผิวสีอะที่แบบเล่น MV งั้นเลยอะเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า
3: จริงๆมันเป็นเจเนติกแบบต้นกำเนิดเขาเลยนะคือ
5: ใช่
3: เขาเกิดมาหุ่นอย่างนั้นนะคะ
5: แต่ว่าแบบบางคนเขาก็เลยถามบอกว่าแบบอย่างเงี้ยหรือนักเทนนิสผู้ชายมากหลายคนช่วงที่แบบชื่อของโรเจอร์เฟเดอเรอร์ดังอะเออทุกคนมีพุงหมดเลย
3: ค่ะ
5: ทุกคนมีพุงหมดเลยขณะที่กีฬาประเภทอื่นๆอะก็แบบมาโอ้โหกล้ามสวยซิกแพคชัดก็เลยมีคนเหมือนกับสงสัยว่าทำไมคนพวกนี้อย่างนักเทนนิสระดับท็อปของโลกอ่ะทำไมมันมีพุงหมาน้อยมันมีแบบเห็นๆเลยนะแบบเป็นเหมือนแบบคนกินเบียร
3: ์
5: อ๋อจนแบบความรู้มีมากขึ้นนักวิทยาศาสตร์การกีฬามาบอกเราว่ามันแข็งมากไม่ได้เพราะเทนนิสเป็นกีฬาที่กระชากกล้ามเนื้อหน้าท้องในการสะบัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนเสิร์ฟ
3: ค่ะ
5: ไม่งั้นมันจะมีอาการบาดเจ็บลักษณะนั้นไปนะครับดังนั้นต้องคัสตอมไมซ์เนาะ
3: ค่ะ
5: นะต้องแบบบีสโปกตัดเอาว่าแบบจะทำอะไรก็ต้องแบบใช้กล้ามเนื้อที่เหมาะกับแบบนั้น
3: ถูกต้องค่ะ
5: นะครับผมอ่ะไปดูข้อความดีกว่า
3: แหมมาดู FC ของเราว่าทักทายอะไรกันบ้างนะคะพงษ์ปนัสมาแล้ว
5: ลูกเธอใช
3: ่ไหมใช่แล้วจ้างมา20บาท
5: ให้มารับนี่ใช่ไหม
3: ทักทายสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับพี่แอร์พี่ตั้มหายไปเดือน
5: แวบหนึ่ง
3: เราไม่เจอกันเลยนะคะ
5: เขาน่าจะพูดถึงที่แบบมาช้า
3: อ๋อโอเคช่วงต้นใช่ไหมรถติดนะคะ
5: ครับ
3: คุณพงษ์ปนัสเอาเสื้อมาฝากด้วยนะครับผ
5: ม
3: เดี๋ยวกลับบ้านก็เจอกันแล้วลูกนะคะคุณวรวุฒินะคะทักทายดีครับผมมาถึงทีมวอลเลย์บอลไทยสุดยอดมากเลยครับ
5: ดีนะดีนะเมื่อวานดูอยู่ก็แบบดูแบบมันดูแบบมันเป็นทีมที่น่าเชียร
3: ์
5: บางทีมชนะแต่ไม่น่าเชียร์นะนักกีฬาแอคแอคเยอะแต่ว่าแบบนักกีฬาไทยมันแบบ
3: เขาดูสามัคคีกันมากๆเลยอ่ะ
5: ใช่แล้วแบบยิ่งเล่นเหมือนที่แอร์พูดอ่ะเหมือนแต่ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับว่ากินคาร์โบไฮเดรตเยอะป่ะนะแต่เหมือนกับว่าแบบโอเค
3: เขาดู alert อ่ะ
5: attitude เขาเป็นแบบนั้นว่ากันอย่างนั้นแล้วกันไอ้จูดไปก็เหมือนว่านักวอลเลย์อ่ะมันเป็นกีฬาที่โวยวายแล้วไม่เวิร์กอ่ะมันก็จะต้องเป็นอย่างเงี้ยตีเสียต้องแบบหันไปว่าเอ้ย
3: อ
5: ะไรอย่าง
3: น
5: ี้ป่ะ
3: แต่ชอบตอนเขาสัมภาษณ์หลังแข่งจบแล้วทุกคนคือแบบน่ารักอ่ะเขามีความเป็นตัวของตัวเองอ่ะไม่ได้มาแบบสัมภาษณ์แล้วหน้าเข่งพ
5: ู
3: ดแบบเป็นทางการคือเขามีความแบบเป็น energy ที่แบบดูแล้วมันแบบน่ารักทุกคนเลยค่ะ
5: ครับผม
3: นะคะแล้วก็อ่ะคุณประยุทธ์ทักทายเทนน้องแอร์เทรนเนอร์กูรูนะคะคุณพงษ์ปนัสพี่แอร์ก็ทีมวอลเลย์บอลนะครับเน่รู้ได้ไงรู้ได้ไง
5: ทีมอบต.
3: ทีมอบต.
5: โอ้ยอบต.เก่งแล้ว
3: คุณหนุ่มนะคะทักทายสวัสดีครับตามฟังครับขอบคุณครับ
5: ครับผม
3: แอดหนุ่มแมงดา
5: โอ้ยใช
3: ่ FC พี่ไหม
5: ไม่รู้จักครับ
3: แล้วก็พี่เอมี่ ขอให้ทีมกีฬาอื่นๆของไทยได้ไปโอลิมปิกนะคะ
5: ใช่ใช่
3: หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะคะ
5: ถ้าเกิดกีฬาประเภททีมได้ไปเยอะๆเนี่ยมันก็แสดงถึงแบบโครงสร้างของประเทศนั้นๆ
3: ใช่
5: เขาบอกว่าแบบประเทศที่แบบกีฬาประเภทเดียวได้ไปก็สะท้อนสังคมแบบนึงประเทศที่เหมือนกับแบบว่ามันจะมีบางประเทศอะเล่นคนเดียวไม่เคยได้ไปเลยแต่เราแปลกเราไปแต่เล่นคนเดียว
3: กำลังจะบอกอย่างนั้นอยู
5: ่เออเต็มที่คือ2คนพวกตีแบดพวกอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะเออเนี่ยไปกัน2คนแต่ว่าบางประเทศเนี่ยกีฬาเดียวเพิ่งไม่เคยได้ไปเลยนะแต่กีฬาเล่น5คนไปเป็นเรื่องปกติเออ5คน7คน11คนอ่ะไปลองดูดิอ่ะแต่ก็อย่างถ้าเกิดสมมติเจ๋งจริงก็จะเล่นกี่คนกูไปหมดอ่ะนะมันก็จะสะท้อนรูปแบบของชาตินั้นๆ นะครับผมหมดเวลาละเชิญพี่แอร์เลยครับ
3: ค่ะก็พบกับกีฬาพารวยกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะวันพุธที่2กันยายนเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
1: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
2: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
3: กีฬาพารวย
1: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
2: ้พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97
4: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
5: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
6: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 4:00 น. ถึง 5:00 น. เย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
7: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเซเปิ้ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักลิขความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น. คลื่นข่าว 97FM
8: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม ติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
9: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
10: นราพงศ์วยวัฒน
11: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
10: ชัดทุกประเด็น
11: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
10: นราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
12: ทราบแล้วเปลี่ยน
13: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุล

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 6:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: สอนอฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยนัทมัสอะสลันพงน้อยสำลีสมชายภูพืชและชโดไทยเบญจมาลา
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีคุณไต้ฝุ่นครับ
2: สวัสดีพี่นัทและคุณผู้ฟังด้วยครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ครับ
1: สอนอฟุตบอลไทยวันนี้ก็จะแปลกๆหน่อยนะเพราะพี่มนไม่อยู
2: ่ไปไหนครับพี่เขาไปไหนครับ
1: น่าสงสัยอันนี้น่าสงสัย
2: เดี๋ยวไม่บอกพี่ด้วยเหรอครับเดี๋ยวว่าเขาไปไหน
1: จริงๆแววๆว่าที่ผมได้ยินมาเนี่ยเหมือนช่วงสิ้นเดือนหรือต้นเดือนเนี้ยจะวนเวียนมาที่แถวภูเก็ต
2: อ๋อไปเที่ยวไม่ได้ไปทำงานใช่ไหม
1: เหมือนจะทั้งสองอย่าง
2: อ๋อ
1: เหมือนจะทั้งสองอย่าง
2: หรือว่าไปพัทยาครับพี่ที่เขาบอกจะมีทหารขึ้นอะไร5,000นายอ่ะพี่มนเลยรีบไปเลย
1: อ๋อที่เรือของกองทัพสหรัฐอเมริกา
2: พี่มนเลยรีบไปไงอยากเป็นไม่รู้เป็นสะใภ้หรือเป็นเขย เพราะเขาไม่ใช่มีแต่ทหารผู้ชายนะมีทหารผู้หญิงด้วยพี่
1: ถูกต้องอยู่บนเรือมันก็โอ้โหอยู่ตั้งนานไง
2: เขาขึ้นมาหมดอ่ะเออ
1: 5,000นายนี่ถือว่าเป็นเรื่องดีนะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
2: ใช่พี่เพราะว่าเขาลงเรือขึ้นเรือมาปุ๊บเนี่ยเขาพูดไทยได้4คำเลยใช่ไหมครับพี
1: ่เซเว่นอยู่ไหน
2: เอาได้พี่ผมจะไปทางสวัสดีครับ
1: วันนี้เราอยู่กัน2คนนะอยู่ไต้ฝุ่นแล้วผมนั้นมาสะอาดนะครับก็สบายสบายเนาะไปตามสไตล์ของเรา
2: ครับพี่สบายสบายเลยเอ้ยผมถามขออนุญาตสอบถามนี่เบรกแรกหรือเบรกสองนะครับพี
1: ่เบรกแรกครับ
2: ขออภัยผมนึกว่าผมเข้าช้าเพราะพี่มนรีบตามมาไอ้แกเป็นคนอย่างนี้ไงอยู่ๆก็คือคิดจะเซอร์ไพรส์ผมก็เซอร์ไพรส์เลย
1: ผมก็เพิ่งทราบเมื่อกี้แหละว่ามากับคุณไต้ฝุ่นอะไรเงี้ย
2: ครับ
1: ก็สบายสบายกันไป
2: ไปสบายกับพี่ควันหลงตอนนี้ฟุตบอลไทยมันก็คงจะเป็นเรื่องของยู20เนาะที่กำลังแข่งขันกันอยู่เพราะทีมชาติชุดใหญ่ก็ปล่อยมันไปแล้วกันผ่านมาแล้วเดี๋ยวรอสิ้นเดือนเลย
1: ใช่
2: อาเซียนครับทีเดียว
1: ถูกต้องส่วนฟุตบอลลีกก็สัปดาห์นี้แหละเดี๋ยวเราค่อยมาไหลๆกันไปสำหรับเรื่องฟุตบอลไทยจริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยผมคิดถึงพี่มนเลย
2: เพราะอะไรครับพี่
1: เพราะว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเรื่องของวอลเลย์บอลไง
2: อ
1: ๋
2: อใช่โอ้ถ้าแกอยู่เนี่ยน่าจะมันนะใครที่มัน
1: ซึ่งผมก็ไม่ได้สันทัดสักเท่าไหร่เรื่องของวอลเลย์บอลก็ติดตามอยู
2: ่ใช
1: ่แต่สิ่งแรกเลยคือแชมป์เอเชียแล้วก็คว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆ
2: ใช่ครับจริงๆอาจจะไม่ใช่กีฬาประเภททีมเป็นกีฬาชนิดแรกแต่ว่าในรอบ50-60ปีแล้วกันมันก็เป็นชนิดแรกจริงๆนะครับเพราะว่าโอเคบาสเกตบอลเนี่ยเราเคยไปแล้วฟุตบอลเคยไปมา2ครั้งแต่ว่ามันตั้งแต่60-70ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นต่อให้ทีมต่อให้เราเกิดทันแล้วกันพี่นัทเราก็ไม่ได้ดูอยู่ดี
1: ถูก
2: ไม่มีถ่ายทอดสดยังไม่มีดาวเทียมนะครับ
1: โอ้โหปี1โอ้โห19เท่าไหร่อ่ะปี2 2521มั้ง
2: ใช่ใช่ใช่ประมาณนั้น
1: จะไม่ผิดนะ
2: โอ้โหแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้เป็นการคัดเลือกไปนะก็คือเหมือนกับก็เชิญน่ะถ้ามาได้เดินทางมาได้ก็มา
1: เป็นรอบน็อกเอาท์เนาะอเมริกาด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิด
2: ใช่ครับ

0: แต่ว่าแน่นอนวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียเราก็คว้าแชมป์แล้วก็เว้ยผมรู้สึกยินดีนะ
1: ใช่พี่มันจะบอกว่าถ้าเกิดเอาไปเทียบกับไอ้ฟุตบอลที่ได้แชมป์อาเซียนนะมันคนละเรื่องเลยนะโอ้โหคือเวียดนามปิดประเทศฉลองนะคือแค่อาเซียนนะแต่เนี่ยอันนี้คือเราจะมีนักกีฬาอีกรวมกับสตาฟโค้ชเนี่ยรวมๆอีก20-30 คนเพิ่มในการไปเดินขบวนเข้าสู่เป็นพาเหรดประเทศไทยเข้าสู่โอลิมปิกอะเรามีจำนวนนักกีฬาเพิ่มขึ้นแบบเต็มเลยอะ
0: จริง
1: แค่วอลเลย์บอลชนิดเดียวอะคือภูมิใจมากแล้วก็เป็นอาเซียนชาติแรกที่ได้ไปที่วอลเลย์บอลได้ไปในโอลิมปิกถามว่าเราคาดหวังอะไรไหมผมว่าเขาคงยังไม่คาดหวังอะไรหรอกแค่ได้ไปมันก็เหมือนเป็นโกที่ตั้งไว้แล้ว
0: ถูกต้อง
1: หลังจากนี้กำไรนะพี่จริงๆมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะ3-42โอกาสติดเหรียญรางวัลน่ะ1 ใน 4นะ
0: ถู
1: เพ
0: ก
1: ราะ
0: เพรา
1: ส
0: ะ
1: ิบ
0: สิ
1: ส
0: บ
1: อง
0: สอง
1: ทท ี
0: ี
1: ม
0: มใช
1: ใช
0: ่
1: ่มันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะผมค
0: ใช
1: ิด
0: ่
1: ว่านะถ้าเกิดจับฉลากอะไรออกมาดีๆเนาะ
0: ถู
1: ต
0: ก
1: ้องรอดูที
0: ผมว่าถ้าเรามีเรื่องของดวงเรื่องของอย่างที่คุณได้พูดบอกถ้าจับฉลากออกมาดี
1: ใช
0: ๆด
1: ู่
0: จังหวะดีๆโอ้โหมีโอกาสได้เหรีย
1: ใ
0: ญ
1: ช่
0: นี่เป็นจะเป็น
1: แล้วทีมที่มันแรงกิ้งดีกว่าเราก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ไปทุกทีมนะ
0: ถูก
1: พอเขาให้สิทธิ์ทีมที่เป็นแชมป์ทวีปแน่นอนมันจะมีจากทีมจากแอฟริกาอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ซึ่งต่อให้เป็นแชมป์ทวีปแอฟริกาเราก็สบายอ่ะ
0: อืม
1: อะไรแบบเนี้ยต้องดูว่ามันจะแบ่งสายยังไงอะไรยังไงอีกทีนะครับ
0: เพราะมันแค่12ทีมเอง
1: ใช่
0: เออแล้วแต่ละคนของเรายุคนี้คือโอ้โหผมก็เพิ่งมาดูช่วงหลังๆนี่แหละนัดชิง
1: เป็
0: เอ
1: น
0: า
1: ไง
0: ง่าย
1: เป็
0: ๆ
1: นไงพี่นัทเห็นความแตกต่างจากสัก4-5 ปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่
0: คือภาพจำต้องยอมรับว่าผมไม่ได้ติดตามเรื่องวอลเลย์บอลภาพจำเรายังจำแบบเจ็ดเซียนอยู่อะไรเงี้ย
1: ใช่
0: ซึ่งพอเรามาดูชุดเนี้ยเฮ้ยมัน
1: ไอแบบว่าจังหวะลูกชี้เป็นชี้ตายเสิร์ฟติดเน็ตไม่มีแล้วนะครับ
0: ใช่เด็ด
1: มา
0: ข
1: เส
0: า
1: ิร
0: ด
1: ์ฟติดเน็ตง่ายๆหรือแบบว่าเขาเซตมาแล้วตบทีเดียวหายไม่มีแล้วไทยเน
0: ใ
1: ี
0: ช
1: ่ย
0: ่
1: ตบมารับได้ตลอดอ่ะพี่
0: ถูก
1: ผมบอกเฮ้ยทำไมเราเก่งขึ้นขนาดนี้แล
0: จ
1: ้
0: ร
1: ว
0: ิง
1: กลายเป็นจีนน่ะที่ตบมาแล้วเจอเราบล็อก
0: อืม
1: โอ้
0: ผ
1: ต
0: ม
1: ้อง
0: อ่ะ
1: เพียบเลย
0: โอ้ชื่นชมก็คือฟอร์มดีกันทุกคนแล้วก็
1: ใช
0: ร
1: ่
0: วมไป
1: ใช
0: ถึ
1: ่
0: งผู้ฝึกสอนสตาฟโค้ชต่างๆซึ่งในรายการนี้ก็ทราบมาว่าโอเคเราได้ทีมแบ็กอัพที่ค่อนข้างดีทีมสตาฟ
1: อื
0: โค้ช
1: ม
0: ที่ค่อนข้างดี
1: รู้สึกจะเป็นคนที่เก็บข้อมูลนี่คืออดีตก็คือดูแลทีมชาติญี่ปุ่น
0: ใช่
1: แล้วมาเหมือนเขาจะเป็นแฟนกันนักวอลเลย์บอลไทยด้วยใช่ไหมผมไม่แน
0: ถ
1: ่ใจ
0: ถูก
1: แล้วเขาก็มาเป็นสเกาต์เก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์ให้เราให้รู้ว่าเฮ
0: ใช
1: ้ย
0: ่
1: เราเสียตรงนี้บ่อยนะเขาตบมาตรงนี้บ่อยแบบเรี
0: อ
1: ยล
0: ื
1: ไ
0: ม
1: ทม์ซึ่งเราไม่เคยมีอ่ะ
0: อืมซึ่ง
1: ยอด
0: ผมว่ามันมีผลแน่นอนอ่ะ
1: ใช่
0: มีผลแล้วก็ได้สตาฟโค้ชที่เป็นภรรยาของโค้ชออสไงที่เป็น
1: ใช่พี่
0: นักเขาเรียกอะไรนะอดีตทีมชาติจีนใช่ไหม
1: กัปตันเลยชุดเหรียญทองโอลิมปิกที่
0: เอ
1: เออ เอ็น2004เลยอ่ะ
0: ใช่ที่ได้แบบเป็น MVP ด้วยมั้ง
1: ใช
0: เป็
1: ่
0: นเซตระดับโลก
1: คือล่าสุดเนี่ยไอ้เหวยบ่ออะไรเนี่ยเขาบอกงงว่าทำไมเราไม่เอาเขาเนี่ยมาทำทีมชาติจีนซึ่งมันก็มีหลายๆเพจที่วิเคราะห์ว่าเขาคงคุยกันในครอบครัวนะพี่ว่าเขาคงไม่สามารถแยกได้แบบเมียไปทำทีมชาติจีนผัวไทยแล้วมันจะยังไงวะอยู่บ้านเดียวกันอีกมันก็มาคุยความลับแล้วมันยากอะพี่
0: ถูก
1: มันก็ต้องเลือกเลยว่าถ้าเกิดโค้ชออสไปทําจีนเมียเขาก็ต้องมาทําไทยชื
0: ถ
1: ่อ
0: ู
1: อะ
0: ก
1: ไรนะเฟิงหรือฝางคุณนะสักอย่างนะผมจำชื่อข
0: ออ ะไร
1: โท
0: เง
1: ษ
0: ี้ย
1: นะผมไม่ได้แฟนวอลเลย์บอลขนาดนั้น
0: ผมว่าเนี่ยเราได้บุคลากรระดับโลกมาอยู่ในทีมผมว่าม
1: ใช
0: มัน
1: ่
0: ภาพ
1: อารมณ์เหมือนไงเดียพี่เหมือนเราได้แบบเมสซี่อะไรเงี้ยเนาะที่เคยเป็นแชมป์โลกอะไรเงี้ย
0: ใช่แล้วมาถ่า
1: แ
0: ย
1: ล้ว
0: ท
1: ใน
0: อด
1: อี
0: ป
1: ก
0: ระ
1: ส
0: ส
1: ิบ
0: บ
1: ยี
0: ก
1: ่ส
0: า
1: ิบ
0: รณ
1: ป
0: ์
1: ีข้างหน้ามาทำทีมชาติไทยประมาณ
0: คือพอมาถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งตัวผู้เล่นเองเนี่ยแน่นอนเราต้องชื่นชมตัวผู้เล่นคือโค้ชต่อให้เก่งแค่ไหนถ้าผู้เล่นทําตามแท็กติกหรือศักยภาพไม่ดีพอก็อาจจะไม่ถึงแชมป์เหมือนกันอะไรเงี้
1: ต
0: ย
1: ้องครับเรื่องจังหวะแบบต้องขอเวลานอกให้ถูกจังหวะหรือชาเล
0: ใช่
1: นจ์หรือปลุกใจอะไรพี่เพราะว่าไอ้เซตตัดสินเนี่ยไทยโดนนําไป2-3 แต้มก่อนแล้วด้วยนะที่มันจะแค่15 แต้มเนี่ย
0: ใช่
1: แต่เรากลับมาได้เรานิ่งอ่ะ
0: เออ
1: ยังง
0: ผมว
1: ง
0: ่า
1: เลยอ่ะ
0: อันนี้เรื่องของประสบการณ์ซึ่งทราบมาว่าผู้เล่นชุดนี้หลายคนเล่นอยู่ในลีกต่างประเทศ
1: อ๋อใช่ทั้งอเมริกาญี่ปุ่นเพียบ
0: ถูกคือจริงๆนักวอลเลย์บอลเนี่ยเล่นในลีกต่างประเทศกันมาอย่างยาวนานแล้วแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่เห็นข่าวเหมือนเอาเราอยู่ในสังคมฟุตบอลนะเนาะเราจะเห็นว่าคนไปเล่นในเจลีกเนี่ยเช็คแบงค์ หรือเปาอะไรเงี้ยที่ไปเล่นอยู่ในเจลีกมันก็จะแบบเข้าหูเราตลอด
1: ครับ
0: ในขณะเดียวกันเนี่ยวอลเลย์บอลเนี่ยเขาจะมีออกไปตลอด
1: ใช่คือไอ้หกคนในทีมเราเนี่ยตัวจริงเนี่ยไม่มีใครเล่นอยู่ไทยเลยมัน
0: เนี่
1: ก
0: ย
1: ็อารมณ์เหมือนทีมชาติญี่ปุ่นฟุตบอล
0: ถ
1: ปัจจุ
0: ู
1: บัก นที่11 ตัวเนี่ยไม่ม
0: ถ
1: ี
0: ู
1: อยู่
0: ก
1: ในเจลีกเลย
0: ถูกต้องเพราะนั้น
1: เ
0: เ
1: ป
0: น
1: ็
0: ี
1: น
0: ่ย
1: อย
0: ไ
1: ่
0: ม
1: า
0: ่
1: งน
0: แ
1: ั
0: ป
1: ้
0: ล
1: น
0: กที่เราจะอยู่ในระดับท็อปของทวีปแต่
1: ข
0: ก
1: อ
0: าง ร
1: โล
0: ระ
1: ก
0: ดั
1: เ
0: บ
1: ลยได้ไหมพี่รัฐตอนนี้จะเป็นของโลกแล้วเพรา
0: ถ
1: ะ
0: ูก
1: จริงๆวอลเลย์บอลเนี่ยการไปไอ้ชิงแช
0: ถูก
1: มป์โลกหรือว่าเวิลด์กลางปีหรืออะไรนะ VNL มันไม่ใช่สูงสุดนะสูงสุดรายการที่ขลังที่สุดมันคือโอลิมปิก
0: ถูก
1: มันไม่เหมือนฟุตบอลที่คือต้องไปฟุตบอลโลกแต่
0: บอลโลก
1: วอลเลย์บอลเนี่ยเขาต้องไปโอลิมปิก
0: ใช่
1: ถึงจะยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะว่าจำนวนทีมที่ได้ไปก็น้อยที่สุดด้วย12 ทีมเอง
0: นั้นคือเราพูดได้เลยว่าเราเป็นชุดที่ดีที่สุดในโลกอยู่ในแรงกิ้งนัด
1: ใช่
0: สองทีมที่ดีที่สุดในโลกอ่ะที่
1: ต
0: ไป
1: อนน
0: โ
1: ี
0: อ
1: ้
0: ล
1: เริ าม
0: ปิก
1: กิ้งเราก็อยู่13เนี่ย13ของโลก
0: ใช่เพราะนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่ผมฟังกัปตันทีมบางที่ให้สัมภาษณ์แล้วพูดดีมากอ่ะเออดูข่าวคุณสรยุทธ์เมื่อเช้
1: ผ
0: า
1: ่อน
0: เนี่ย
1: ผันใช่ไหม
0: เอออย่างเนี่ยโอ้โหตอบแบบเหมือนแบบคนเป็นนักจัดรายการอ่ะครบอ่ะครบแบบครบทุกอย่างของบทสัมภาษณ์อ่ะปกตินักกีฬาให้สัมภาษณ์แบบก็ดีใจค่ะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เนี้ยโอ้โหมีผู้เล่นคนหนึ่งที่ผมชื่นชม
1: ใช
0: เล
1: ่
0: ยแบบเราแอบแบบปลื้มปิ่มน้ําตาคอเบ้าตาม
1: จ
0: ไป
1: ริ
0: ด้
1: ง
0: วยอะไรเงี้ย
1: คื
0: ออ
1: เ
0: ื
1: ขาม พูดประโยคทุกประโยคทุกคําที่เราอยากได้ยินอ่ะ
0: ใช่
1: พูดออกมาหมดเลยแบบเราสู้เพื่อทีมสู้เพื่อประเท
0: ใช
1: ศ
0: ่
1: ของเราอะไรเงี้ยเราทําความฝันได้
0: ใช
1: แล
0: ่
1: ้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบที่แบบบางทีแบบพวกเธอเราทําได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเหม
0: ใ
1: ื
0: ช
1: อน
0: ่
1: เป็น
0: ใ
1: ก
0: ช
1: าร
0: ่
1: สื่อสารโดยตรงแบบภาษาง่ายๆกับแฟนวอลเลย์บอลอ่ะ
0: ใช่โอ้เดินทางกลับมาในสุวรรณภูมินี่ต้องบอกว่าแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยไปต้อนรับแบบ
1: ใช
0: สุ
1: ่
0: ดยอดนะ
1: จริงๆผมว่าเราน่าจะบีบแต่แบบเหงียนบ้างนะจริงๆเรายิ่งใหญ่กว่าอีกนะที่เราได้ไปเนี่ย
0: แน่นอน
1: ไอแชมป์อาเซียนเนี่ยมันจะมีสักกี่ชาติที่เขาสนใจญี่ปุ่นเกาหลีแล้วเขาก็ไม่สนใจแล้วอะไรแข่งอะไรกัน
0: กว่าประเทศนี่แหละ
1: แต่วอลเลย์บอลเป็นแชมป์เอเชียได้ไปโอลิมปิกเนี่ยอันนี้ดังทั่วโลกเลยนะ
0: ถูก
1: เราดังทั่วโลกเลย
0: ผมไม่มั่นใจว่าในเอเชียนอกจากทีมไทยเนี่ยทีมอื่นตอนนี้ยังไม่มีใช่ไหมที่คว้าตั๋วไปโอลิม
1: ย
0: ป
1: ั
0: ิ
1: ง
0: ก
1: ครับ
0: เป็นทีมแรก
1: ยังแต่ว่าทีมที่เต็งมันก็คือ
0: จีน
1: จีนกับ
0: ญี่ปุ่น
1: ญี่ปุ่นคือมันจะมีโควต้าที่ไม่ได้แชมป์ทวีปแล้วอาจจะหลุดตกรอบไม่ได้เข้ารอบไฟนอลของ VNL ด้วย
0: ครับ
1: ไม่ได้เป็น3 ทีมในชิงแชมป์โลกด้วยแต่ให้โควต้าอีก3 ทีมที่แรงกิ้งดีที่สุดที่ไม่ได้ซักเซสกับรายการที่ผมพูดไปเมื่อกี้ซึ่งมันก็อาจจะเป็นญี่ปุ่นหรือเป็นจีนไงเพราะยังอยู่ในอันดับ5อันดับ6ของโลกกันอยู่ทั้งคู่เลยเขากินบุญเก่าพี่
0: เพราะนั้นนี่เขาอย่างที่บอกแหละคําว่ากินบุญเก่ามันก็ชัดเจนอ่ะเขาสู้กันมานาน
1: ใ
0: อ
1: ช
0: ยู่
1: ่
0: ในแร
1: เขาง
0: กิ้งดีเพราะนั้น
1: ใช่ครับล่าสุดญี่ปุ่นก็เพิ่งได้แชมป์ VNL แล้วใช่ไหมปีที่แล้วอะไรเงี้ยแรงกิ้งมันก็เลยสูงไง
0: โหมันเป็นเรื่องที่โอ้โหถ้าเป็นพี่มนนี่จะมันมากเลยนะ
1: ใช่แกคงจะแบบอารมณ์มาเต็มมาทั้งด่าญี่ปุ่นเลยนะที่แบบไอ้เคยโกงเราพุ่งตรงอ่ะเราก็รู้สึกว่าโดนโกงจริงอ่ะตั้งแต่ปี2012 2016อะไรนั่นน่ะใช่ไหมพี่ที่แบบว่าเขาเงื่อนไขคือแค่ชนะเซอร์เบียอะไรแบบอะไรแค่นั้นน่ะชนะ3-1ยังได้เลยแต่คือ
0: ใช่
1: ดันไปแพ้เลย3-2อะไรเงี้ยถ้าผมจำไม่
0: แ
1: ผ
0: ล
1: ิ
0: ้
1: ด
0: วเราน
1: ะ
0: ก็อดอะไรเงี้ย
1: เพื่อให้เขาแล้วก็เซอร์เบียแต้ม
0: ใช
1: มัน
0: ่
1: ถึงแล้วก็ไปด้วยกันทั้งคู่มันซูเอียกันอ่ะ
0: ถูกจำได้อยู่จำได้อยู่เน
1: จ
0: ี่ย
1: ำได้เราก็เก็บไว้ในใจแล้วก็มาปีถัดไปรู้สึก2016อะไรนะโอลิมปิกอ่ะที่ริโออ่ะแต่คือเรานำไป12-6แล้วด้วยอ่ะพี่ถ้าเราชนะญี่ปุ่นเราได้ไปแล้วอ่ะอยู่ดีมันเหมือนกับไอ้ระบบชาเลนจ์อะไรมีปัญหาพี่จำได้ไหมท
0: อ
1: ี่มันเป็นแค่ฝั่งเราอ่ะแล้วเราแล้วมันก็บอกไม่ได้ไม่ได้แต้มไหลไปแล้วไม่ให
0: จ
1: ้
0: บ
1: อ
0: เ
1: น
0: ล
1: ุ
0: ย
1: ญาตให้หมดเวลาสุดท้ายแล้วญี่ปุ่นมันทำไงไม่รู้มันกลับมาชนะเรา15-13ได้จากที่เราขึ้นไปเป็น12แล้วนะเราจะถึง15แล้วนะจะชนะแล้วซึ่งช็อกมากนะเพราะเรานำ6 แต้มกับอีก3 ลูกที่เราจะได้ไปโอลิมปิกแต่สุดท้ายเราแพ้
0: เฟลนะ
1: เฟลแล้วก็มาอีกรอบหนึ่ง2020แค่เราชนะเกาหลีใต้เราก็จะได้ไปเราก็แพ้เกาหลีใต้ในบ้านเลยสักอย่างเนี่ย
0: คุณจำทุกโมเมนต์เลยนะ
1: คือมันจวนเจียนส่วน2024เนี่ยมันยากมากรู้สึกตั้งกฎแต่มันก็ไม่รู้สุดท้ายแล้วคือ2024ที่ปารีสเนี่ยเราอ่ะไม่มีโอกาสลุ้นถึงขนาดแบบก่อนๆนั้นเลยแล้วก็กลับมาครั้งนี้เนี่ยที่ได้ลุ้นเนี่ยแต่มันก็เป็นอะไรที่แบบยากมากเลยนะคือต้องแชมป์สถานเดียวอ่ะพี่รัฐ
0: เพราะมันหนึ่งเดียวเท่านั้น
1: ใช่แล้วไอ้จีนญี่ปุ่นพอมันรู้ว่ามีโควต้าตั๋วโอลิมปิกเป็นเดิมพันเนี่ยมันก็จัดเต็มกัน
0: จ
1: ม
0: ั
1: า
0: ด
1: ไ
0: เ
1: ง
0: ต็มไงใช่
1: คือมันจะมีจัดทุก2 ปีชิงแชมป์เอเชียเนี่ยมันจะมี2 ปีต่อไปเนี่ยมันจะเป็นขั้นกลางคือไม่มีโควต้าอะไร
0: ครับ
1: แล้วก็อีก2 ปีพอมาตรงโอลิมปิกมันก็จะเป็นการคัดอะไรเงี้ยซึ่งครั้งนี้มันมีความหมายไงมันมีตั๋วโอลิมปิก
0: มันชัดเจนเนาะ
1: ใช่แล้วมันเหมือนแบบมันเป็นอะไรที่ดราม่า
0: เข้
1: ม
0: า
1: าก
0: ใจ
1: นะ
0: เล
1: คื
0: ย
1: อเซตที่สองเราแพ้แบบ25-11อะคือแบบโอ้ยากแล้วทีนี้ยากจะกลับมาแล้วทำสุดนับถือหัวจิตหัวใจนะวอลเลย์บอลไทยจริง
0: ผมว่าเรื่องของประสบการณ์ในการไปเล่นลีกต่างประเทศเนี่ยสำคัญมากนะแล้วก็รายการใหญ่ๆที่โอเคแหละเราอยู่ในท็อปเทียร์ของเอเชีย
1: ใช่ครับ
0: การเจอสถานการณ์บีบแบบนี้ควรตั้งสติแบบไหนผมว่าประสบการณ์ตรงนี้สำคัญ
1: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างที่บอกว่าชื่นชมทีมสตาฟทีมโค้ชผมว่าแน่นอนอ่ะโค้ชออสเขาเหมาะวอลเลย์บอลทีมชาติไทยอ่ะ
1: ใช่ตอนที่เขาไปพักเนาะ2-3 ปีมาช่วงนั้นเนี่ยเราเขาตกต่ำนะพุ่งตรง
0: คือโค้ชที่มาคุมทีมต่อจากโค้ชออสเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่ดีแต่เพียงแต่ว่าโค้ชออสเนี่ยถูกโฉลกกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ใช
1: ่
0: ้ค
1: ครับ
0: ำนี้ดีกว่าซึ่งจริงๆบุคลากรของวอลเลย์บอลเนี่ยแล้วก็อาจจะค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆผมว่าเดี๋ยวชุด7 เซียนเนี่ยเก็บประสบการณ์ในการอยู่ในวงการวอลเลย์บอลเดี๋ยวก็อาจจะขึ้นมาเป็นโค้ชระดับแนวหน้าบ้างก็ได
1: ใช
0: ้
1: ่ตอนนี้ได้หลายคนที่ผมเห็นมาริกาเห็นอะไรพวกนั้นก็เห็นมาช่วยนะเป็นสตาฟอยู่ข้างสนามอยู่
0: ใช่ไหมมันก็
1: เป็น
0: จะค่อย
1: ท
0: เก
1: ี
0: ็บ
1: ม
0: ป
1: ส
0: ระ
1: ต
0: ส
1: า
0: บ
1: ฟ
0: ก
1: โ
0: า
1: คร
0: ณ์
1: ้ช
0: อันนี้ก็ชื่นชมเอ้ยโอ้โหแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีเราก็ทั้งวันอ่ะ เห็นภาพข่าวเนี่ยโอ้โหนายกทั้งวันอ่ะทำมือวอลเลย์บอลทั้งวันอ่ะ
1: ก็ต้องนะก็ต้องโหนหน่อยโหนกระแสหน่อยพี่
0: เอานิดนึงเอานิดนึง
1: นัดว่าถ้าเกิดมันถ้าเราทีมฟุตบอลชายเราเนี่ยไปฟุตบอลโลกเนี่ยฟิลมันจะประมาณนี้ไหมอันนี้แค่อันนี้ไม่ได้เพ้อฝันนะไม่ได้บอกเอ้ยตื่นตื่นผมรู้ว่ามันยังเป็นจริงไม่ได้เร็วๆนี้หรอกแต่แค่ลองคิดดูว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยเอาแค่เราเพย์ออฟเนี่ยจะไปแล้วนัดเนี่ยถ้าชนะได้ไปบอลโลกพี่ว่าความรู้สึกมันจะประมาณนี้ไหมหรือมันยิ่งใหญ่กว่านี้อีก
0: ผมว่าน่าจะป
1: ป
0: ระ
1: ร
0: ม
1: ะม
0: า
1: า
0: ณ
1: ณนี้
0: เนี่ย
1: ประมาณนี้แต่ด้วยความที่แฟนฟุตบอลอ่ะยอมรับตามตรงว่ามันอาจจะมีมากกว่าเนาะมันก็อาจจะถึงแบบแห่อะไรกันยิ่งใหญ่เลยถ้าไปบอลโลกอะนะ
0: เขาคือต้องยอมรับว่าความฟีเวอร์อ่ะผมว่าเรื่องของฟุตบอลมันอาจจะฟีเวอร์มากกว่า
1: ในประเ
0: แ
1: ท
0: ต่
1: ศเ
0: ถ
1: รา
0: ้าย
1: ังไงฟุตบอล
0: เอ
1: ก็
0: า
1: น่าจะ
0: ฐ
1: ที่
0: า
1: หน
0: น
1: ึ่ง
0: เอาฐานแฟนวอลเลย์เนี่ยผมว่าพอๆกันนะเพราะว่าวอลเลย์มันจะมีเรื่องของแฟนผู้หญิงไง
1: ก็จริงนะ
0: ที่อาจจะไม่ได้ออกเอฟเฟกต์เหมือนแฟนบอลอ่ะคืออ่ะฟุตบอลเราดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเรามีอีเวนต์ต่างๆที่เราเห็นตลอดอ่ะผมว่านะ
1: จะให้ผู้หญิงเขาออกไปเดินร้อนๆนะหงแห
0: มัน
1: อะไรกันแบบผู้ชายมันก็อาจจะไม่ใช่เท่าไหร่
0: แต่ผมเชื่อว่าวอลเลย์บอลอาจจะกลับฟีเวอร์เนี่ยหลังจากโอลิมปิกนี่แหละแต่จริงๆก่อนที่จะโอลิมปิกเนี่ยก็เตรียมไปเอเชียนเกมด้วยใช่ไหมปลายปีนี้
1: ปลายเดือนนี้แหละพี่กันยานี้เลยเน
0: ว
1: ี่
0: ่
1: ย
0: ะใช่นี่เข้าเดือนกันยาแล้ว
1: ต้องดูว่าเราจะประกาศเป็นชุดใหญ่เลยเต็มฟูลทีมหรือเปล่านะ
0: เดี๋ยวมาต่อกันเดี๋ยวพักฟังข่าวสักครู่ก่อน
1: ครับ
0: เบรก2เดี๋ยวกลับมาต่อครับ
1: ครับ
2: สอนอฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยนัทมัสอาสรันพงษ์น้อย
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบธุรกิจนอมินีทั่วประเทศหลังพบข้อมูลเข้าข่าย2,314บริษัทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: กระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบธุรกิจนอมินีทั่วประเทศหลังพบข้อมูลเข้าข่าย 2,314 บริษัทพร้อมขยายผลกรณี577ผับย้ำตรวจสอบใบอนุญาตหุ้นและเส้นทางการเงิน
10: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยเป็นนอมินีในกรุงเทพมหานครรวมถึงจังหวัดภาคกลางและภาคเหนือโดยตรวจสอบใบอนุญาตและการดำเนินธุรกิจอย่างละเอียดขณะนี้มีข้อมูลบริษัทที่เข้าข่ายนอมินีทั่วประเทศกว่า 2,300 บริษัทถือครองที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่าประมาณ 65,000 ล้านบาทและอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติมส่วนกรณี577ผับย่านห้วยขวางกรมการปกครองจะนำข้อมูลไปตรวจสอบและขยายผลหากพบสถานประกอบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและปปง.ตรวจสอบการโอนหุ้นและเส้นทางการเงินรวมถึงกรณีเจ้าหน้าที่รัฐอาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าปราบปรามธุรกิจนอมินีและธุรกิจสีเทาอย่างต่อเนื่องวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
4: ขณะที่สำนักงานเขตห้วยขวางสั่งระงับการใช้อาคารสถานบริการผิดกฎหมายผับ577พร้อมกำชับการตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกป้องกันปัญหาการดัดแปลงอาคารผิดกฎหมายในพื้นที
11: ่นายสมบัติเครือกีรติธรรมผู้อำนวยการเขตห้วยขวางเปิดเผยถึงการขยายผลกรณีเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมสถานบริการผิดกฎหมายหรือผับ577บริเวณถนนประชาอุทิศแขวงสามเสนนอกเขตห้วยขวางว่าจากการนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสภาพและการใช้อาคารดังกล่าวพบว่ามีการนำอาคารที่ได้รับอนุญาตเพื่อการประกอบพาณิชยกรรมไปดัดแปลงเปิดเป็นสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา33วรรค2แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522จึงได้อาศัยอำนาจตามมาตรา44ลงนามในคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งระงับการใช้อาคารดังกล่าวโดยทันทีจนกว่าจะได้รับการดัดแปลงและได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมเน้นย้ำว่าสำนักงานเขตห้วยขวางจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดทุกมิติทั้งด้านความปลอดภัยมาตรฐานโครงสร้างอาคารและการอนุญาตประกอบกิจการเพื่อป้องกันไม่ให้มีสถานบริการผิดกฎหมายเข้ามาสร้างปัญหาและความไม่ปลอดภัยในพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: ประธานาธิบดีอิหร่านกล่าวว่าหากสหรัฐกลับมาปฏิบัติตามพันธะกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกันอิหร่านจะปฏิบัติในแบบเดียวกันโดยทันทีทำนี้ประธานาธิบดีอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเกียนแห่งอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าหากสหรัฐยอมกลับมาปฏิบัติตามพันธะกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกันเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา อิหร่านก็พร้อมที่จะตอบสนองในลักษณะเดียวกันอย่างเท่าเทียมโดยทันทีซึ่งครอบคลุมถึงการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐกับอิหร่านกลับมาเปิดการโจมตีตอบโต้กันรอบใหม่เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากสถานการณ์สงบลงเป็นเวลากว่า1เดือนท่ามกลางความล้มเหลวของการเจรจาสันติภาพขั้นสุดท้ายเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่าง2ประเทศปิดท้ายที่สถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกปน.ในวันนี้มีมติให้ปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและดีเซลเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโดยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และ B20 ปรับขึ้น75สตางค์ต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลปรับขึ้น60สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกสรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
1: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
2: ้ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 23:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
3: ธีราพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับ
4: และนี่คือรายการ
5: กีฬาพารวย

0: สอนอฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยนัทมัสอะสลันพงน้อยสำลีสมชายภูพืชและชโดไทยเบญจมาลา
1: เบรกที่2ครับสอนอฟุตบอลไทยครับที่ฟุตบอลสเตชัน FM 97ครับอยู่กับผมนัทมัสอะแล้วก็คุณไต้ฝุ่น
2: ชโนไทยครับปี
1: ไต้ฝุ่นชโนไทยณเวียดนาม
2: ถ้าเกิดนัดที่แล้วผมไปที่เวียดนามนะรับรองไม่มีแพ้เพราะผมเคยไปเวียดนามปี2015แล้วชนะคาบ้านมัน 3-0 นะ
1: เอ้ยเราก็ไม่ได้แพ้ไงวันนั้นอ่ะ
2: โอ้แต่สรุปแล้วมันก็แพ้พี่มันก็สองนัดแพ้ไงแล้วแบบโอ้วันชัยเหงียนเลยอ่ะโอ้ยิงสวยมากเลยวันชัยสุดยอด
1: แล้วโอ้โหชัดชัยก็จัดให้อีก
2: อ๋อใช่ชัดชัยวังลำมันบอกอ่ะมันมีชื่อหมดเลย
1: เราจับไป4 ลูกนะวันนั้นอ่ะ
2: ใช่เหงียนภาคณะอีกใช่ไหมโอ้ยิงอะไร
1: เออก่อนที่จะไปเรื่องอื่น
2: ได้
1: เราเอาเรื่องนี้ก่อนเลยเนี่ยฮุนเดครับเนี่ย
2: มันไม่ใช่ฮุนใดนะพี่ผมเห็นผู้บรรยายเขาเรียกฮุนเดหมดเลย
1: จริงๆเนี่ยเท่าที่ทราบมาเนี่ยคือทางสปอนเซอร์เขาฟิกมาเลยว่าให้เรียกว่าฮุนเดครับ
2: อ๋อแสดงว่าคนไทยเรียกผิดมาตลอดนะ
1: จริงๆเนี่ยเราจะใช้ว่าคนไทยเรียกผิดมาตลอดเขาก็ไม่ได้เอ่ยเขาก็ไม่ได้บอกประมาณแบบนี้เพราะว่าอย่างโชว์รูมเอางี้ดีกว่าโชว์รูมรถเนี่ยภาษาไทยเขาเขียนฮุนไดนะ
2: อ๋อใช่
1: เออแบบฮอนกฮูกสระอุนอหนูเลยอะไรเงี้ยฮุนได
2: โฆษณาทีวีก็บอกว่าฮุนได
1: ใช่แต่ว่าในรายการเนี้ยก็คือสปอนเซอร์อ่ะโอเคแหละกับ AFF เนี่ยเขาก็ให้ออกเสียงว่าฮุนเดครับ
2: ทำไมวะ
1: เออก็เป็นภาษาเกาหลีอ่ะก็
2: เดี๋ยวผมไปถามเพื่อนที่อยู่เกาหลีอีกทีดีกว่าว่าใช่ไหม
1: เพื่อนชื่ออะไรทุกที
2: เป็นผู้หญิงครับตอนนี้อดีตเคยเป็นผีน้อยตอนนี้เป็นผีใหญ่ไปแล้ว
1: โอ้โห
2: ได้สามีไปแล้วไงพี่ก็ได
1: ้ก็ไปอยู่ที่นู่นละ
2: คือสัญชาติไปแล้วใช่
1: แล้วคิดว่าจะไปถามลิซ่า
2: โอ้โหเออเนาะถามลิซ่าก็จบเหมือนกันลิซ่าก็น่าจะตอบได้นะไม่เรียกว่าคุณใด
1: เขาใช้เบอร์เดิมคุณลองโทรดู
2: ฮะโอ้โหใครมันจะมีเบอร์ลิซ่าพี่ต้องระดับไหนวะเนี่ยผมว่านายกประเทศไทยก็ไม่มีอะเบอร์ลิซ่าต้องระดับลูกอะไรนะเศรษฐีนั่นน่ะมหาเศรษฐีอะไมโครซอฟต์อะไรนั่นน่ะ
1: เอออุ้ยเขาเออโอ้โหเขา
2: หรือกองปะเฮ้ยหรือใครวะจำไม่ได้ละ
1: จำไม่ได้นะอ่ะกลับมาที่ FF คุณใดครับ
2: อืมเรา
1: ไทย
2: ตอนนี้เวียดนามตอนนี้เวียดนามมันก็ได้แชมป์สองสมัยซ้อนไงพี
1: ่มันเซ็งตรงสองสมัยซ้อนนี่แหละ
2: ใช่ให้มันขั้นสักหน่อยก็ยังดี
1: ใช่คือผมไม่ติดว่าใครจะได้แชมป์นะจริงๆอ่ะตั้งแต่รายการนี้เริ่มอ่ะซึ่งเป็นรายการที่มันยาวนานมากเดือนกว่าๆเนี่ยผมคุยกับพี่มนตลอดว่าตั้งแต่วันประกาศรายชื่อคือผมค่อนข้างโอเคกับรายชื่อผมไม่ซีเรียสเพราะว่าเราเคยพูดตลอดแล้วว่า AFF หรือรายการชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยใช้ชุดลูกผสมอย่างเงี้ยโอเคสำหรับผมนะและแกนหลักเป็น U23 ด้วยอะไรเงี้ยแล้วน้อง
2: เราถึงจะพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าเรามองข้ามเนาะก้าวข้ามสักทีอาเซียนน่ะ
1: ใช่ซึ่งโอเคเราก็เข้าใจแฟนบอลแหละว่าคนที่ดูที่เชียร์แล้วอยากชนะไงแต่บวกกับว่าโอเคนัดแรกๆคือบางนัดทำได้ดีบางนัดก็พาง่วงอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นไปตามเป้าเออมาถึงรอบชิงอะไรเงี้ยผมว่าโอเคไม่ติดเลยโดยเฉพาะรอบชิงนัดสุดท้ายนัดที่ไปชิงที่เวียดนามอะไรเงี้ยน้องเล่นใจสู้แบบนั้นผมว่าดราม่าแทบไม่มีให้เห็นเลยนะใช่ไหม
2: ไม่ค่อยมีพี
1: ่
2: คนเล่นดีแล้วก็มันก็ศักยมันก็เต็มศักยภาพของเขาแล้วอะแล้วผลงานก็ไม่ได้แย่ก็เข้าชิงได้ตามเป้าส่วนไอ้แพ้หรือชนะเนี่ยมันก็ต้องดูใช่มันพอเราเป็นชุดลูกผสมเนี่ยหรือว่าพูดตรงๆอะนะถ้าเปรียบเทียบแบบให้เห็นภาพเลยก็ชุด B ชุด C อะแต่เราสู้กับชุด A พลัสของเวียดนามมันได้เนี่ย
1: ที่เก็บตัวมานานด้วยไปเก็บ
2: ใช่แล้วในบ้านมันเราก็ไม่แพ้ด้วยว่าโอเคส่วนในบ้านเราแพ้ทำไมก็แค่นั้นเองคำถามผมอะ
1: คือในบ้านเราผมว่าถ้าเราไล่เลียงมาตั้งแต่แบบรอบแรกมาจนถึงรอบรองชนะเลิศไปจนถึงรอบชิงอย่างเงี้ยเราเอาภาพรวมทั้งหมดก่อนเนี่ยผมว่ารอบแรกอ่ะน้องก็อยู่ในเกณฑ์เนาะอยู่ในมาตรฐาน
2: ครับ
1: แต่ว่าในความรู้สึกผมเนี่ยอาจจะยังไม่นิ่งในหลายๆนัดคือบางนัดเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีบางนัดเหมือนจะแบบว่าเฮ้ย
2: ไม่ดี
1: ไม่ดีเลยดีเฉยอะไรเงี้
2: ด
1: ย
2: ีใช่
1: อย่างรอบแรกที่เราเจอฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยผมก็คิดว่าแบบโหขย่มใส่แน่นอนแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยเราเล่นไม่ดีแต่เอาตัวรอดมาได้อะไรเงี้ย
2: ใช่
1: เออกับอีกนัดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยนัดนี้เหนื่อยแน่ๆก็คือนัดกับสิงคโปร์ที่ในบ้านเขาอะไรเงี้ยแต่เราแบบโห
2: ไปยิงเขา3 เม็ดเฉย
1: เออเราแบบกับการพอมาเตะในบ้านเรากลายเป็นว่าเราไป
2: แ
1: ก
2: พ
1: ลัว
2: ้
1: เขาเออ
2: ผมว่าเราแพ้เสียงเชียร์ตัวเองว่ะพี่ผมรู้สึกหลายรัฐแล้วตั้งแต่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแล้วที่เราแพ้จีนคาบ้านแต่พอเราไปเยือนจีนเกือบชนะเสมอได้ผมว่าแปลกๆนะประเทศไปบอลเราเนี่ยเล่นในบ้านไม่ดี
1: จริง
2: ตั้ง
1: ค
2: แต่
1: ื
2: เก
1: อ
2: าหลีใต้ด้วยใช่ไหมพี่
1: เออ
2: ไปเสมอเกาหลีใต้ในบ้านเกาหลีใต้แต่มาแพ้ในบ้านตัวเอง3-0สน
1: เหม
2: า
1: ือ
2: ม
1: น
2: ไม่ดีสนามไม่ดีถ้าจะมังสนามไม่ดีว่า
1: จะว่าไปเหมือนเก่งแฟนบอลตัวเองนี่เกี่ยวไหม
2: เกี่ยวพี่ผมคํานี้ผมกล้ายืนยันเลยเพราะว่าพี่นัทก็น่าจะฟีลลิ่งเดียวกับผมเคยเป็นนักบอลผมเล่นเล่นในดอนเมืองเนี่ยเล่นในสนามตัวเองเนี่ยที่โรงเรียนตัวเองเนี่ยพอเสียงเชียร์เสียงเพื่อนผมสมาธิหลุดผมไปคิดเยอะอะคิดว่าแบบเอ้ยต้องคนนี้ดูอยู่คนนั้นดูอยู่เราต้องทําให้ดีอะไรเงี้ยเลยเก่งเสียงเชียร์ไม่เป็นตัวของตัวเองเล่นไม่เป็นธรรม
1: ใช
2: ช
1: ่ไ
2: า
1: หม
2: ติแต่พอผมไปเยือนบ้านเขาเนี่ยผมโฟกัสอยู่แต่จะเอาชนะจะทําให้เสียงเชียร์มันเงียบให้ได้
1: ถูก
2: ไม่ฟังไม่สนใจอะไรเลยมันไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยแล้วผมก็เล่นดีเวลาไปเล่นเยือนโรงเรียนทีมอื่นเนี่ยผมเล่นดีมากนะแต่แม้จะไม่ได้ไปรอบน็อกเอาท์แล้วไม่ได้ออกบอล7 สีอ่ะ
1: เฮ้ย
2: ผมตกรอบไปเลย64 ทีมตอนนั้นน่ะ
1: เสียดายนะไม่งั้นนะเป็น
2: แพ
1: ไป
2: ้
1: ค
2: เท
1: น
2: พศิรินทร์50มันก็จะไม่ผิด
1: เฮ้ยโอ้
2: ประมาณไม่ได้ลงเลยรุ่นพี่ม.6เขาลงไปนั่งดูครับรอบลึกๆไม่ได้ลงละก็เลยคิดว่าเอ้ยมันน่าจะมีฟิลนี้นะแต่ก็อาจจะอันนี้แค่มุมมองผมนะบางคนอาจจะบอกเฮ้ยไม่ใช่สิคุณต้องเปลี่ยนเสียงเชียร์มันต้องมีพลังเล่นในบ้านต้องดีกว่าแต่ตัวผมเองเป็นแบบนั้นไง
1: คือผมรู้สึกว่าจริงๆเสียงเชียร์ในสนามมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่ารู้สึกว่าเพชเชอร์นอกสนามอะโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยในยุคนี้ผมรู้สึกว่ามัน
2: ก็
1: ค่อน
2: ใช
1: ข้า
2: ่
1: งแรง
2: เพราะมันเกิดการกดดันมันเกิดการคาดหวังผลการแข่งขันอย่างเดียวล้วนๆเนาะ
1: ถูกซึ่งแน่นอนอะมันถูกแบ่งเป็นสองกลุ่มอยู่แล้วตลอดกลุ่มที่ซัพพอร์ตกับกลุ่มที่โอ้โหเออาร์ก็คือบนอะชนะเล่นไม่ดีก็โดนอะอะไรเงี้ย
2: ใช่
1: ซึ
2: แ
1: ่
2: ต
1: ง
2: ่ไม่ใช่ว่าพอเราพูดแบบนี้อังงั้นไม่ต้องไปดูกันไม่ใช่นะเพราะถ
1: ไม
2: า
1: ่
2: ม
1: ใช
2: นัก
1: ่
2: บอลนักบอลเขาก็ต้องบอกอยากให้มาดูกันเยอะ
1: ถูกผมว่าอันนี้ผมมองต่างกับคนญี่ปุ่นอย่างหนึ่งคือเล่นในสนามเนี่ยยิ่งแฟนบอลเยอะมันจะยิ่งรู้สึกแบบว่าอีกแบบหนึ่งอ่ะคือมีพลังอ่ะมีพลังอันนี้ในสนามนะ
2: แต่
1: แต
2: ผ
1: ่
2: ม
1: ผ
2: ด
1: ม
2: ันไ
1: ร
2: ป
1: ู้ส
2: ต
1: ึ
2: ื
1: ก
2: ่
1: ว
2: น
1: ่า
2: สนามเอง
1: เกรงสนามเกรงบ้านเนี่ยผมหมายถึงเรื่องของเพชเชอร์นอกสนามที่กระแสค่อนข้าง
2: อ๋อ
1: ในด้าน
2: พี
1: ล
2: ่น
1: บ
2: ัด
1: เย
2: หม
1: อ
2: าย
1: ะ
2: ถึงแบบนี้มันหลงเหลงคน
1: อ
2: เขาดูน้อย
1: ด้วยแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวยุคนี้นักบอลมันเลี่ยงไม่ได้หรอกในการอยู่ในโซเชียลมีเดียเห็นคอมเมนต์อะไรเงี้ย
2: โอ้ย
1: เ
2: เ
1: ร
2: ห็
1: าน
2: หมดนักบอลร
1: เอ
2: ู้
1: อ
2: หมด
1: เห็น
2: นะ
1: หมดใช่
2: อืม
1: เห็นหมดซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่โอเคแล้วคุณติดทีมชาติผมก็ต้องผ่านเรื่องนี้ให้ได้แต่ว่ามันกลายเป็นว่าฟอร์มในบ้านของเราพอรวมๆกันแล้วเนี่ยมันเล่นแบบกลัวๆเหมือนนัดเจอสิงคโปร์
2: ใช่พี่คือผีเข้าผีออกอ่ะฟอร์มเราอ่ะ
1: แล้วพอมานัดชิงที่เราเล่นในบ้านเราก่อนกับเวียดนามเนี่ยมันกลายเป็นว่าเรากลัวไปหมดอ่ะเราเกรงเราเฮ้ยมันไม่ใช่สิเออเราต้อง
2: ใช
1: แบ
2: ่
1: บ
2: เล่นไม่ดีเลยวันนั้นที่เล่นในบ้านเล่นไม่ดีเลย
1: ใช่คือปิดพลาดหลายอย่างโอเคแล้วก็คือเราแพ้มา2-0สุดท้ายแล้วมันมีอีกนัดหนึ่งเราไปชิงที่เวียดนามเนี่ยทุกคนทำได้ดีหมดเลยช
2: ใช
1: นะ
2: ่
1: ทุกด้านในแง่ของสถิติในแง่ของอะไรหลายๆอย่างแต่เพียงแต่
2: ก
1: ว่
2: ็
1: า
2: จะครับพี่
1: เราไม่ได้เก็บชัยชนะในนัดแรกมาเพราะฉะนั้นโอเคแหละเราไม่ได้เป็นแชมป์
2: ถ้าถามว่าจุดเปลี่ยนในเกมนั้นพี่นัทมองว่าที่ทำให้เราจากชนะกลายเป็นแพ้เลยมันอยู่จังหวะไหนพี่อันนี้แค่วิเคราะห์ในเกมวันนั้นที่ไปเยือนเวียดนาม
1: จุดโทษ
2: เหมือนกันครับ
1: จุดโทษซึ่งไม่ได้โทษคณะนะเพราะจุดโทษมีโอกาสพลาดกั
2: ไม
1: น
2: ่
1: ได้
2: ใช่แต่ว่าถามว่าจุดเปลี่ยนของเกมอ่ะมันอยู่จังหวะนั้น
1: ถ
2: จ
1: ูก
2: ริ
1: ต
2: ง
1: ้อง
2: ๆถ้า
1: โม
2: ย
1: เม
2: ิน ง
1: ตั
2: เข
1: ม
2: ้าม
1: ัน
2: ไป
1: เปลี่ยน
2: ส
1: เล
2: าม
1: ย
2: ศูนย์เนี่ยมันเวียดนามหมดเลยนะ
1: มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเล
2: ใ
1: ย
2: ช่
1: ฟุตบอลจะเป็นอีกแบบคือการเล่นของเราก็จะยิ่งเราครองบอลได้เหนือกว่าครึ่งแรกเราทุกอย่างอ่ะผมดูสถิติคือเหนือกว่าหมดทุกด้าน
2: จริง
1: แล้วถ้าเราได้จุดโทษตรงนั้นแล้วก็นําแบบห่างๆเล่นแบบสบายๆผ่อนคลายมันจะออกมาอีกหน้าหนึ่งเลย
2: แล้วมันจะเปิดใช่มันจะส่งให้เวียดนามอ่ะต้องเปิดเกมรุกด้วยแล้วมันจะช่องโหว่เพียบเลย
1: ถูก
2: เอ
1: แล้
2: อ
1: วผมรู้สึกตรงกลางมันสู้กันสนุก
2: ครับ
1: คือข้อดีเรามีสหรัฐอยู่มีตัวเก่าอยู่แล้วเวียดนามคือไอ้สามคนเนี้ยมันก็ยืนของมันมาตลอดแล้วไอ้เบอร์สิ
2: อ
1: บ
2: ื
1: สี่อ่ะ
2: ม
1: มันชื่ออะไรนะ
2: อะไรนะพี่
1: ไอ้เบอร์สิบสี่ของเวียดนามไอ้เท้าซ้ายอ่ะไอ้เนี่ยคือแกนหลักมันเลยอ่ะ
2: ให้ลองปะเหงียนให้ลอง
1: ดีจัดเลย
2: ถ้
1: ต
2: าร
1: ง
2: เ
1: เ
2: บ
1: นี้
2: อ
1: ย
2: ร์9น่าจะดินบักปะ
1: ดินบักมันจะมีตรงกลางมิดฟิลด์ตัวรับอ่ะตัวโฮบอลคนหนึ่งอ่ะสำคัญเลยตัวเนี้ยเบอร์14หล่อๆหน่อย
2: อืมผมลื
1: ค
2: ม
1: นเนี
2: ช
1: ้ย
2: ื่อไง
1: คนนี้ดี
2: ถ้า
1: จัด
2: ผมจำได้หมดขนาดนั้นผมโอนสัญชาตินะพี่
1: เฮ้ยไม่เอาสิคุณก็ลูกครึ่ง
2: เม
1: เว
2: ื
1: ี
2: ่
1: ย
2: อ
1: ดนาก ม
2: ่อน
1: อยู่
2: ผมจําได้หมดจริงๆนะอายุที่ผมแบบคลั่งจริงๆอ่ะผมรู้หมดเลยอ่ะเวียดนามเนี่ยอืม
1: ซึ่งเรามีตัวเก่าประคองอ่ะหลังกลางหน้าคือโอเคขาดแค่หน้าที่แบบตัวเก่าอะไรเงี้ยตรงกลางเรามีสหรัฐอยู่เอาสหรัฐเราก็ออกหรือถ้าไม่มีสหรัฐก็มีปกเก้าคอยมาอะไรเงี้ยพวก
2: อ
1: เก
2: ื
1: าะ
2: ม
1: เกมอยู่หลังเรายังมีแบบทอมเบียมีณัฐพงษ์ถึงแม้ว่าโอเคจะใหม่กับทีมชาติแต่ว่าอายุอานามก็
2: แต่ผมชอบติดมาทีสุดท้ายเอาทอมเบียไปยืนหน้าเป้าอ่ะพี่อ
1: ท
2: ัน
1: ำอ
2: น
1: ะไ
2: ี
1: ร
2: ้
1: ไม่ไ
2: ส
1: ด้
2: ู
1: แ
2: ต
1: ล
2: ร
1: ้
2: ไ
1: ว
2: หนพี่เรากดสูตรไหนผมอยากรู้เหมือนกัน
1: โอ้โหกดสูตรแบบว่ารอมงอ่ะ
2: ยูทำไงแล้วใช่ไหมนี่สูงสุดแล้ว
1: คือมารอแล้วอ่ะ
2: ดีไม่เอาใครนะชัดชัยไปยืนเตรียมหม่งพี่แล้วให้ทอมเบียเป็นโกเออ
1: ภาพรวมคุณได้ผลคิดว่าชุดนี้กับ AFF เป็นไงบ้าง
2: ผมให้8พี่ก็แหละเพราะว่าไอ้สองคะแนนที่หายไปก็คือ
1: ไม่ได
2: ไม
1: ้
2: ่
1: แ
2: ไ
1: ช
2: ด้
1: ม
2: แ
1: ป
2: ช
1: ์
2: มป์แค่นั้นเองจริ
1: ค
2: ง
1: ิดเหมือนกัน
2: ๆแต่ไม่ได้ถ้าเกิดแบบจะบอกว่าให้4อันนั้นคือโห
1: โอ
2: ดู
1: ้
2: บอลเป็นไหมเนี่ยต้องใช้คํานี้เลยดูศักยภาพขนาดนี้เวลาเตรียมทีมเท่านี้ตัวผู้เล่นแบบนี้
1: ถ
2: ท
1: ู
2: ําก ได้ขนาดนี้ใช่ไหมพี่
1: ถู
2: สุ
1: ก
2: ดยอดแล้ว
1: ถูก
2: อืม
1: คือถ้าชมก็คือผมชื่นชมเลยคือมาถึงตามเป้ารอบชิงชนะเลิศ
2: ผ่านสิงคโปร์ได้ก็บุญแล้วใช่ไหมพี่สิงคโปร์ฟูลทีมนะครับและชุดนี้คือชุดบริษัทไปเอเชียนคัพนะ
1: ใช่แล้วโอ
2: เอ
1: ้โห
2: อ
1: ตอนแรกอ่ะผมยังคุยกับพี่มนเลยว่าโอ้โหเหนื่อยนะการไปเยือนสิงคโปร์กลายเป็นว่าโอ้โหเล่นดีมากดีจัด
2: ใช่แล้วสิงคโปร์มันก็เสมอเวียดนามในบ้านเวียดนามมาได้ด้วยนะ
1: ถูก
2: ไม่ธรรมดานะอื
1: ท
2: ม
1: ีนี้พอพูดถึงภาพรวมเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมโอเคเพราะว่าแกนหลักเลยเป็นชุดU23
2: ใช่7 คนนั้งลงสนามไปเนี่ยอยู่23หมดเลยในขณะที่เวียดนามโอ้โหมัน
1: เต็มข
2: ส
1: ้อ
2: ามคนก็เวียดนามเอ้ย3 คนก็บราซิลแล้วอ่ะ
1: ใช่
2: ถ้าเกิดเราทําแบบเวียดนามเนี่ยพี่โอนมาเลย3 คนพี่ว่าเรารับได้ไหมแฟนบอลไทยไม่ได้นะผมก็ไม่
1: ผ
2: ได
1: ม
2: ้
1: ว่าม
2: ั
1: เส
2: น
1: ียงส่วนใหญ่รับไม่ได้อะผมคนหนึ่งอะไม่อะ
2: เนาะแล้วเวียดนามที่มันค่อนข้างที่จะเป็นประเทศที่ชาตินิยมจัดจ่ายไม่ต่างจากเราเลยต้องมารับได้ไงวะ
1: ก็มันเสพติดความสำเร็จอะผมว่า
2: อ
1: ม
2: ื
1: ัน
2: มอะไรก็ได้ขอให้ชนะให้เป็นชื่อธงชาติเวียดนามไว้ก่อนมันคิ
1: ใ
2: ด
1: ช
2: อย
1: ่
2: ่างนี้แล้วมันไม่ได้ความภาคภูมิใจว่าเออมันจะโดนล้อว่าเฮ้ยบราซิลนะที่ยิงไม่ใช่คนเวียดนามยิงมันก็ไม่แคร์เงี้ยหรอ
1: ผมรู้สึกว่ามันจะมีโมเมนต์หนึ่งตรงที่ว่าเอาก็เขาเปลี่ยนชื่อแล้วเนี่ยเขามาอยู่บ้านเราเขาเป็นคนเวียดนามแล้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกแบบนั้นไง
2: อืม
1: ดูจากโซเชียลไง
2: สมมติบิสโซลี่เปลี่ยนชื่อเป็นบักสำรีอย่างเงี้ยพี่
1: ก็พอเป็นไปได
2: ท
1: ้ไง
2: ทีมชาติไทยก็ไม่ใช่อ่ะมึงบราซิลมันก็ขอให้สักเสี้ยวหนึ่งเป็นไทยผมยังจะโอเคนะ
1: ใช่ไหม
2: ถ้าอย่างทิสซองโดเนี่ยจริงๆแล้วเสี้ยวเองมั้งไม่มีเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะ
1: ไม่ได้ครึ่งแบบเสี้ยวอ่ะ
2: ใช่คือเป็นคนฝรั่งเศสอะไรวะเวียดนามด้วย
1: ใช่
2: จะมา
1: ค
2: เก
1: น
2: ิ
1: เว
2: ด
1: ียด
2: ท
1: น
2: ี่
1: าม
2: ไ
1: ด
2: ท
1: ้วย
2: ยอยู่ไทยอะไรเงี้ยไอ้อย่างนั้นน่ะจริงๆผมยังตังหงิดเลยนะความรู้สึกแต่เขาก็บอกว่าเหมือนมีย่ามีสักอย่างที่มีเชื้อไทยอยู่
1: มีนิดนึง
2: ก็เลยโอเคมันก็ยังผมยังรับได้เออแต่
1: ใช
2: อย่า
1: ่
2: งเวียดนามเนี่ยไม่มีนะไอ้พวก
1: ร
2: นั
1: ้
2: ้
1: อ
2: น
1: ย
2: อย
1: เ
2: ่
1: ป
2: า
1: องร
2: เ
1: ์
2: ห
1: เ
2: ร
1: ซ
2: ีย
1: ็
2: ญ
1: นต์
2: ซอนอะไรของมันอะ
1: มันจะมีมา
2: ซน
1: มีตัวใหม่มาอีกนี่ลิ
2: ฮ
1: เว
2: ะ
1: อร์โอเนี่ย
2: ใช่เหรอพี่
1: ศูนย์หน้ามั้งได้ข่าวมา
2: โอ้มึงไม่โอนให้หมด11 ผู้เล่นเลยวะเออภูมิใจตรงไหนวะเนี่ยเวียดนาม
1: แล้วมันก็จะหมดไปนะแบบเนี้ยสักพักหนึ่ง
2: ใช่
1: เหมือนแค่ชั่วคราวอ่ะ
2: เหมือนไอ้สิงคโปร์ยุคหนึ่งอะอเล็กซานดราดูริกอะไรอะดูเล็กว่าเอ้ยดูริกถูกแล้ว
1: ดูริกไอ้ศูนย์หน้าโครเอเชีย
2: ขอโทษดูเล็กนี่มันถุงยางนั่นแหละแล้วมันก็หมดไปแล้วเราสิงคโปร์ยุบไปแล้วพี่เพราะหลังจาก
1: ตร
2: งน
1: ั้
2: น
1: อ
2: ะ
1: เลยใช่
2: แพ้ไทยมาเป็นสิบปีเลยหลังจากนั้นอะ
1: ใช่มีกองหน้าคนเดียวที่เก่งไอ้นอลำชาเลยนั่นน่ะ
2: ใช่
1: ยุคนั้นอะที่เหลือเนี่ยไอ้ดูลิกแล้วผมจำไม่ได้เบนเน็ตเคนเนดีอะไรสักอย่าง
2: ใช่เบนเน็ต
1: เยอะแยะไปหมด
2: ยุคที่นัทเทิร์ดอะนัทเทิร์ดยังเล่นอยู่ยุคนั้น
1: ยุคที่เราชิงกันที่สนามสุบอะ
2: เราแพ้ในบ้านมันโดนไอ้นอลำชาใช่ไหมพี่
1: ใช่โดนนอลำชาที่โอ้โห
2: ยิงตู้เดียว
1: ใช่นั่นแหละมันแล้วมันก็จะหายไปซึ่ง
2: เวียดนามมันก็รู้นะมันก็รู
1: ้ซึ่งมันก็ไม่ผิดอ่ะเพราะว่าทั่วโลกหลายๆประเทศก็เริ่มทำแบบประมาณแบบนี
2: ้มันคิดแบบนี้แน่เลยพี่นัทก็ไม่เป็นไรหายไปก็เดี๋ยวกูโอนมาใหม
1: ่ถูกผมว่ามันก็น่าจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าจะเอาแชมป์อ่ะมันก็ต้องแบบประมาณแบบเนี้ย
2: ถ้ามันบอกมันจะตามเกาหลีญี่ปุ่นเกาหลีไม่เคยมีเกาหลีไม่มีเลยน้องลูกครึ่งเนี่ยมันไม่เอาเลยแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเอามาแค่มาสร้างรากฐานเขาให้มันเกิดฟีเวอร์แล้วหลังจากนั้นเขาก็พัฒนาเยาวชนอย่างจริงจังหลังจากนั้นไม่มีอีกแล้วนะที่จะมาโอนมาเลยส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นลูกครึ่งไออเล็กอะไรตั้งแต่2002แล้วนั่นมันไม่มีแล้วไม่มีแล้วใช่ไหมพี่แต่อย่างไทยเราเนี่ยผมว่าเราก็ไปเวคล้ายๆญี่ปุ่นเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เคยโอนแต่เราก็คือเหมือนกับโอเคเอาลูกครึ่งมาก่อนทำให้มันเกิดฟีเวอร์ถ้าเกิดความสำเร็จรึเปล่าก็ไปทำลีกของเราอย่างจริงจังแล้วเราก็ส่งผู้เล่นเยาวชนของเราอายุน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆไปฝังตัวอยู่ในลีกที่มันชั้นนำกว่าเราอย่างตอนนี้คือเราก็มีอะไรนะที่อยู่ซัปโปโรอ่ะพี่เปาธีรพัฒน์ปือทองเนี่ย19ปีได้ลงเจลีก2แล้วคือมึงเคยทำได้ไหมเวียดนามมันไม่มีแบบเนี้ย
1: เนี่ยเราต้องไปแบบเนี้ยบ่อยๆ
2: ใช่บางทีเราไปตอน26 27ผมว่ามันช้าไปนะพี
1: ่ใช่มัน
2: ไปหวังไปยุโรปดีกว่าเนาะอายุเท่านั้นน่ะ
1: จริง
2: เ
1: พราะนั้นเนี่ยผมว่าอ่ะถ้าในเรื่องของการโอนสัญชาติบ้านเรามันยากด้วยเอาในแง่ข้อกฎหมายก่อนแทบไม่ได้เป็นไปไม่ได้
2: ต้องสละสัญชาติเก่าเลย
1: เป็นไปไม่ได้เลยเพราะนั้นเนี่ยเรื่องโอนสัญชาติผมพอมันยิ่งเจอบ่อยๆอ่ะผมเฉยๆอ่ะผมแต่ถ้ามันเกิดกับประเทศเรามันจะรู้สึกอีกแบบหนึ่ง
2: อยู่ๆมันอยู่แบบสมาคมแบบยืนยันจะเอาแนวนี้เลยเนี่ยพี
1: ่มันไปติดข้อกฎหมายไงด้วยคุณโค้ชเชคือกว่าจะได้โอนสัญชาติมันต้องกี่ปีอ่ะ
2: แต่จริงๆเขาก็พร้อมที่จะสละสัญชาติเก่าของตั้งนานแล้วนะก็ยังไม่ได้เพิ่งมาได้ไม่นานนี่เอง
1: มันข้อกฎหมายมันไม่ได้ง่าย
2: ไม่งั้นไมคอนด้วยเนาะไมคอนก็ได้ไปแล้วแล้ว
1: ใช่
2: ติดทีมชาติไทยไปแล้ว
1: เนี่ยไมคอนจะเล่นได้ทีมเดียวครับนักเรียนไทย
2: เพราะมันไม่ได้ขึ้นตรงกับฟีฟ่าอะไรเอฟซี
1: ทีมนักเรียนไทยทีมเดียว
2: มีอยู่ไหมพี่ยังมีอยู่ไหม
1: ไม่มีนะนี่เดี๋ยวนี้
2: เมื่อก่อนมันจะมีนักเรียนชิงแชมป์เอเชียอะไรนะ
1: ใช่นักเรียนไทย
2: เราได้แชมป์ตลอดอ่ะเราได้แชมป์ตลอดอ่ะ
1: เสร็จจากนักเรียนไทยไอชุดเนี้ยก็จะขึ้นไปยูสิบแปดกัน
2: ใช่เมื่อก่อนเราจะต่อนี่ต่อยอดเลยแต่ส่วนพวกญี่ปุ่นอ่ะเขาจะไม่ใช่นักเรียนก็ส่วนเป็นนักเรียนจริงๆนักเรียนจริงๆทีมชาติก็จะเป็นอีกคาร์ดบี้หนึ่ง
1: ใช่
2: อ
1: ่ะก็เรื่อง AFF เราก็เดี๋ยวว่ากันต่อในฟีฟ่าเนาะ
2: ใช่ FIFA อาเซียนคัพในสิ้นเดือนนี้ครับเราก็จะเจอทั้งฟิลิปปินส์เจอเวียดนามนะแล้วก็เจออะไรนะปากีสถานปะ
1: เพราะอินเดียมันถอนใช่ไหมถ้าผมจำ
2: ได้ใช่ก็ลุ้นกันว่าอย่างไรเราอยู่ในกลุ่ม A อ่ะมันจะมีแบบเลเวลอ่ะ
1: ใช่
2: กับอีกชาเลนจ์อีกเราอีกเลเวลนึงก็จะเป็นพวกฮ่องกงอะไรพวกนั้นแต่ผมงงอย่างนึงเอาพม่าไปอยู่ในดิวิชั่น2อ่ะจริงๆพม่าเนี่ยมันแรงกิ้งสูงกว่าปากีสถานเองนะพี่คือพอมาแทนอินเดียฟีฟ่ามึงก็ช่วยแบบแทนสล็อตนั้นไปเลยคือมึงไม่ได้ดูชื่อชั้นเลยเอาพม่ามันก็โวยแบบบอยวอดนะพี่ตอนนี้ว่าเฮ้ยมองข้ามกูได้ไงแล้วล่าสุดใน U20 แชมป์เอเชียรอบนี้มันก็แบ่งเป็น2ดิวิชั่นด้วยนะคอลิฟายเฟสกับเดเวลลอปเมนต์เฟสคือแบบพวกชาติพัฒนาอะไรที่ด้อยพัฒนาไม่เอาไปอยู่ข้างล่างแล้วคือ แล้วคือพม่าซึ่งเป็นชาติแรกในอาเซียนที่ไปยู20ชิงแชมป์โลกไปอยู่ดิวิชั่น2พี่ development phase พม่าแม่งก็โวยบ้าหรือเปล่า บอลเด็กกูเก่งนะเว้ยคือตอนนี้คือในเพจของ FIFA กับ AFC เนี่ยพม่าโวยเต็มเลยนะพี่งงว่าเฮ้ยทำไมไม่ให้เขาไปอยู่ในรอบคัดเลือกที่มันจะไปรอบสุดท้ายอันนี้เหมือนแบบคัดเลือกเพื่อให้หาทีมเพื่อเข้าในสู่ไปรอบคัดเลือกอีกทีหนึ่งไม่ได้ได้ไปรอบสุดท้ายนะตลกจัดเลยรอบคัดเลือกครั้งนี้อะไรแปลกๆพี่นัดลองเข้าไปดูข้อมูลหน่อยพี่มันจะ
1: เนี่
2: แป
1: ย
2: ล
1: ผ
2: ก
1: มก
2: มา
1: ำล
2: ก
1: ังดูอยู่มันพอแบ่งวันก่อนผมดู ไปรอบหนึ่งแล้วเรื่องของการแบ่งดิวิชั่นอ่ะยังงงๆไปทีหนึ่งแล้ว
2: ใช่พี่เออเห็นไหมคือจะให้สองทีมของไอ้ development ก็คือตั้งแต่เพจไอ้ตั้งแต่กลุ่ม I ลงไปอ่ะ I J K เนี่ยเต็มที่ก็ได้เข้าไปสู่รอบคัดเลือกในปีหน้าคือไม่มีโอกาสได้ไปรอบสุดท้ายในปีนี้อะไรเงี้ยแล้วเอาอะไรมาเป็นตัววัดคือผลงานก่อนๆเนี่ยซึ่งเมียนมามันทำไว้ได้ดีนะพี่เอาผลงานก่อนๆอ่ะ
1: ใช
2: ผ
1: ่
2: มก็งงเหมือนกันสิงคโปร์เงี้ยก็ตกไปอยู่ในพวกด้อยพัฒนาพูดตรงๆเลยอ่ะพูดแบบภาษาให้เข้าใจง่ายๆครับด้อยพัฒนากับชาติที่พัฒนาแล้วทางฟุตบอลมันแยกแบบนี้เลยตอนนี้แม้กระทั่งยู20ยังแยกอ่ะเด็กมันผมว่ามันไม่เหมือนชุดใหญ่นะที่มันแบบโอ
1: ใช
2: เค
1: ่ใช่
2: มันค่อนข้างแน่นอนแล้วว่ามันอยู่คนละแบบเลเวลกันอีกสักพักเลยมึงถึงจะขึ้นมาเท่ากันได้แต่บอลเด็กเนี่ยมันเปลี่ยนทุกปีนะเลเวลอ่ะ
1: อื
2: เพ
1: ม
2: ราะว่ามันคนละทีมคนละเรื่องเลยเด็กคนละชุดใช่ไหมพี่จะบอกว่ายู17ไทยครั้งนี้ด้อยกว่ายู17ครั้งต่อไปมันก็ไม่ได้
1: มันเป็นไปไม่
2: ม
1: ไ
2: ั
1: ด
2: น
1: ้
2: ไม่รู้เลยมันไม่รู้เลยเอ
1: มันพ
2: อ
1: ูดไม่ได้อย่างนั้นนะมันไม่ได้มันไม่ได้มาวัดแบบปีต่อปีที่แบบ
2: ใช
1: ว่า
2: ่อย่างเกาหลีเหนือก่อนๆมันตกรอบคัดเลือกก็มีแต่ยู17คราวที่แล้วมันไปบอลโลกมา
1: ใช่อย่างถ้าพูดถึง U17เราเคยไปบอลโลกมาไงสองครั้งด้วย
2: ใช่ซึ่งมันก็จะโอเคพวกนี้มันต่อเนื่องไปแหละเดี๋ยวมันก็มารู้ยู20ซึ่งไอเกาหลีเหนือชุดเนี้ยที่มันชนะเวียดนาม3-0เนี่ยเมื่อวานเนี่ยพี่คาบ้านเวียดนามเนี่ยก็เป็นชุดที่เป็นชุดเด็กยู17ซึ่ง
1: ย
2: ต
1: ู
2: อน
1: สิ
2: ป
1: บ
2: ั
1: เ
2: จ
1: จ
2: จ
1: ุ็ด
2: บั
1: ข
2: น
1: ึ้นมา
2: อายุยู18แล้วอายุ18แล้วก็คือขึ้นมาเล่นยู20เลยแล้วก็มาเล่น
1: อ
2: ร
1: ๋
2: า
1: อ
2: ยการนี้แล้วก็ชนะเวียดนามก็ไม่แปลกประมาณนี้ครับ
1: เพราะมันเคยเจอกันมามันจะเกาะกลุ่มข
2: ใช
1: ึ้
2: ่
1: น
2: ครับ
1: เรื่อยๆเรื่อย
2: ซึ่ง
1: ๆเรื่อย
2: ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นซึ่งมีแต่ไทยเราแหละบางทีหายไปยกชุดเลยนะพี่
1: ๆจริง
2: 17เป็นชุดนี้พอแทนที่จะขึ้นไปยู20พอยู20หายไปหมดแล้วอะไรวะเป
1: ช
2: ็
1: ุ
2: น
1: ด
2: หน
1: ใ
2: ้
1: หม
2: า
1: ่
2: ใหม่
1: มาม
2: าเลย
1: ถูก
2: แต่ปัจจุบันไม่เป็นแบบนั้นปัจจุบันโอเคน้องๆก็ตามสเต็ป
1: โอ
2: ขึ้
1: เค
2: นมาผมเห็
1: ข
2: น
1: ้อ
2: ด้
1: ด
2: ว
1: ีย ค
2: แต
1: ื
2: ่
1: อใช่เราจะเห็นกลุ่มก้อนว่าอ่ะสมมุติว่าอยู่ในสควอตแบบ50-60 คนเนี้ยพอขึ้นไปอยู่20ก็จะอยู่โอเคอย่างน้อยๆแกนหลักก็จะมีแบบเกาะ
2: ใช
1: กล
2: ุ่
1: ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นซึ่งอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงชุดใหญ่ที่ AFF อย่างเงี้ยรอบนี้ก็จะมีการเอาชุด U23ขึ้นมาเกาะกลุ่มชุดใหญ่อย่างเงี้ยหลายๆคนอันเนี้ยผมชื่นชอบวิธีการแบบนี้อาจ
2: ใช
1: จะ
2: ่
1: ใช
2: ครั
1: ้
2: บพ
1: เว
2: ี่
1: ลาหน่อย
2: ใช่แล้วถ้าเกิดเราย้อนไปเห็นเราไปดูน้องๆยู20เล่นเนี่ยพวกภูมิและพีโกที่สูงเท่าไหร่นะพี่190กว่าในขณะที่อายุเพิ่ง18ตอนนี้แล้วคิดดูดิว่าอนาคตฟุตบอลเรามันจะสดใสขนาดไหนคือขอแค่รอเวลาอีกนิดนึงอะ
1: ใช่
2: แล้วเราต้องไม่หวั่นไหวนะพี่เนาะกับผลการแข่งขันระหว่างทางในชุดเยาวชนของน้องๆอ่ะใช้คำนี้เลยกันอย่าเพิ่งหวั่นไหวแบบโอเคมันอาจจะตกรอบไม่ได้ไปอย่าเพิ่งไปโละมันทิ้งเดี๋ยวมันก็กลับมาอะไร
1: ผ
2: เง
1: ม
2: ี้
1: ว่
2: ย
1: านี่คือปัญหาหลักของบ้านเราทน
2: จ
1: ไม
2: ริ
1: ่
2: ง
1: ไหวกันนะ
2: จริงคือไอ้ยู17ญี่ปุ่นมันยังเคยแพ้ไทยเลยนะพี่เคยแพ้อะไรสักกลินจันโยธาอะไรชุดนั้นอ่ะแต่สุดท้ายแล้วยู17ของญี่ปุ่นชุดนั้นมันก็ขึ้นเป็นทีมชาติชุดใหญ่แล้วก็มาถล่มเรากลับในปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ย
1: ถูก
2: ก็รอใจเย็นๆเนี่ยอย่าเพิ่งแบบจะถ้าสมมติว่าน้องไอ้ภูมิและพีอย่างเงี้ยสมมติตกรอบเนี่ยครั้งนี้ตกรอบคุณจะให้เขาหลุดทีมชาติไปเลยอ่ะทั้งที่เขามีประสบการณ์มาหลายชุดแล้วแถมไปเล่นญ
1: ใช
2: ี่ปุ่
1: ่
2: นมาด้วย
1: ใช่ต้องขึ้นมาเรื่อย
2: เปลี่ยนโค้ชไม่เป็นไรเลยเพิ่งเปลี่ยนตัวผู้เล่น
1: ๆใช่โครงสร้างมันยังต้องอยู่ผมว่าเนี่ยเป็นโอ้โหคุยกันมาไม่รู้กี่ปีแล้วเรื่องเนี้ย
2: ใช่สุรชัยบุญชลีอะไรเงี้ยพี่เนาะแล้วก็แบบอะไรนะนัฐกิจโพสีอะไรเนี่ยทัวจี๊ดเนี่ยเนี่ยมันอนาคตทีมชาติใสๆของเราเลยนะ
1: ใช่
2: ที่ผมเห็นเนี่ยอิทธิมนด้วยใช่ไหมโอ้เยอะเลยพิชยะคงศรี
1: เฮ้ย
2: จารุพลบุปผาอะไรเนี่ยโอ้โหทีเด็ดทั้งนั้นแล้วอายุทุกคนเนี่ยอยู่20ก็จริงนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ย18 18 18 19 17ก็มี
1: ผมว่าต้องนี่แหละคือแบกไปเลย
2: มี16ด้วยพี่รังสีมันเนี่ย
1: โอ้โหสุดยอด
2: 16โอ้โหแบบเด็กมาก
1: นัดหน้าเราเจอใครนะU20
2: เนี่ยเจอเติร์กครับวันที่6ที่สนามชลบุรีสเตเดียมเวลาเดิม
1: สา
2: เจ
1: ม
2: อ
1: ไหม
2: อะไรนะพี่
1: เติร์กวันที่สาม
2: อ๋อขออภัยวันที่3โอ้ใช่ใช
1: ใช
2: ่
1: ่
2: หลอนหลอนมัน
1: แล
2: จ
1: ้
2: ะ
1: ว
2: เว
1: ก
2: ้น
1: ็
2: 3แล้วก็หลังจากนั้นวันที่6เนาะ
1: วันที่หกเราเจออิรัก
2: อิรักใช่ครับเจอวันที่3เจอเตอร์ขออภัยครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังซึ่งนัดเนี้ยสําคัญมากเพราะถ้าชนะเติร์กเราเอารอบสุด
1: เข
2: ท
1: ้
2: ้
1: า
2: าย
1: เล
2: จ
1: ย
2: ริงใช่
1: ไม่ง่าย
2: ก็ไม่
1: แล้
2: ง
1: ว
2: ่
1: ก
2: า
1: ็
2: ย
1: ไ
2: เ
1: ด
2: พร
1: ้
2: าะว
1: ม
2: ่
1: า
2: าเติร์กมันเท่าที่ผมดูไฮไลท์มันได้จุดโทษนะพี่ที่ชนะอิรักสองหนึ่งอ่ะแต่สูงตัวสูงตัวสูงมากเลยตัวรูปร่างคือไม่แพ้อิรักเลยอ่ะใหญ่
1: มันพันไอ้นี่ไงพันแบบจะเป
2: จ
1: อ
2: ร
1: ริ
2: ง
1: ์คือโซนเปอร์เซียค่อนบนไปทางนู้นอะ
2: ใช่
1: แข
2: ไอ้
1: ็ง
2: เต
1: ป
2: ิ
1: ั
2: ร์
1: ก
2: กเนี่ยมันเป็นทีมที่มองชื่อชั้นมองแรงกิ้งมองอะไรมันไม่ได้เลยนะ
1: ถูกแข็งปักไอ้พวกเนี้ย
2: ใช่มันดูเหมือนจะไม่มีอะไรอ่ะทีมมันอ่ะแต่คือเฮ้ยมัน
1: ใช
2: แ
1: ่
2: ข่งทุกชุดเลยนะแต่U17 U20
1: ใช่ใช่
2: U23 รวมไปถึงชุดใหญ่เราก็เกือบจะเอาตัวไม่รอด เออถ้ามันเราไม่ชนะ2-1นะสุดท้ายเราก็ไม่ได้ไปเอเชียนคัพเพราะเติร์กด้วยแหละ
1: ไอ้พวกสถานทั้งหลายเนี่ยคือ
2: ไ
1: โ
2: ว
1: อ
2: ้
1: เค
2: ใจ
1: แห
2: ไ
1: ล
2: ม่
1: ะ
2: ได้เลย
1: เอ
2: เออ
1: ไ
2: อ
1: ว้ใจไม่ได้เพราะว่าข้อดีของเขาคือร่างกายเขาแข็งแกร่งผมมองผมนะ
2: ครับพี่
1: แข็
2: จ
1: ง
2: ริง
1: ปั๊กเลย
2: มันคือรัสเซียดีๆนี่แหละ
1: ถูก
2: มันคือรัสเซียหน้าเอเชีย
1: ถูกซึ่งไอ้พวกเนี้ยคือร่างกายพอมันดีปุ๊บเนี่ยมันจะตามมาเรื่องของวิธีการที่มันเป็นสไตล์ของมันอะสไตล์สถานอะ
2: ใช่
1: เติร์กเมนิส
2: แล
1: ถ
2: ้ว
1: านอุซเบกิสถานทาจิกิสถานพวกเนี้ย
2: จริงพี่แล้วยิ่งยิ่งบอลเด็กเนี้ยโยนโยนไปเหอะใช่ไหมผู้สาประตูก็ยังไม่ได้ตัวใหญ่ยังไม่ได้แบบมีควา
1: ใช
2: ม
1: ่
2: แน่นอนอะไรเท่าไหร่โยนโย
1: ใช
2: น
1: ่
2: ไปแล้วมันสูงกว่าเราเนี่ยมันแข็งแกร่งกว่าเนี่ยเรามีโอกาสเสียประตูง่ายมากเลยนะ
1: เหมือนกระดูกมันหนากว่าอะไรเงี้ย
2: มีทางเดียวนะเราต้องเล่นบอลเร็วแบบที่เราเล่นกับ UAE นี่แหละ
1: ใช่
2: เล่นบอลเร็วทําเร็วแล้วเพราะว่า
1: ถ
2: ไอ
1: ู
2: ้
1: ก
2: ความใหญ่ความอะไรของมันเนี่ยมันก็จะช้าไงมันมีความช้าอยู่ต้องใช้จุดเด่นของเราให้เป็นประโยชน์อะพวกเนี้ย
1: ถูกผม
2: เฮ
1: ว่
2: ้
1: าย
2: ไม่ใช่พรุ่งนี้มะรืน
1: โค้ชโบเองก็ทำการบ้านมันดีนะในมุมมองผมนะโค้ชโบจักรพันธ์ปันปีใช่ไหมชุดนี้
2: ใช่ใช่ครับทีมชาติไทยดีนะพี่เอาชุดใหญ่เนี่ยกลับมาทำเอาเป็นฟุตบอลจริงๆเนี่ย
1: จริง
2: นักบอลทีมชาติรุ่นพี่เนี่ยมาทำทีมเยาวชนเนี่ยผมเห็นด้วยมากเลย
1: ผมก็จะสนับสนุนโค้ชไทยตลอดคืออย่างน้อยๆอ่ะเราจะได้โค้ชที่มีประสบการณ์
2: ใช่
1: คือจบโปรไลเซนส์มาแล้วอ่ะก็
2: ใช
1: ต้อง
2: ่
1: เขาอ่ะ
2: แล้วพูดภาษาไทยสื่อสารได้ทันทีไม่ใช่เอาเอ็กโคโนอะไรมาก็ไม่รู้
1: คือโปรไฟล์มันก็ดีอ่ะตอนแรกๆเราก็โอเคอ่ะดูลองดูซิพอลองแล้วมันไม่ได้สุดท้ายคือเฮ้ยโค้ชโบเห็นไงทำระยองมาแล้วอยู่กับชุดเยาวชนอยู่กับชลบุรีมาอย่างยาวนานอะไรเงี้ยใช่ไหม
2: ผมรู้สึกว่าโค้ชไทยอย่างที่พี่วินัทบอกดีที่สุดเพราะว่าไปดูรายการหนึ่งที่พี่มุ้ยแกเพิ่งไปออกมาแล้วแกบอกว่ายอมรับเลยว่าตอนที่โค้ชอ่ะเรียกไปตอนเปลี่ยนตัวลงไปอ่ะไม่รู้เลยนะว่าให้ลงไปทําอะไรมั่งฟังไม่รู้เรื่องเลยแบบให้ไปแก้เกมตรงไหนอะไรยังไงวะไม่รู้เอาไม่เป็นไรลงไปอ่ะเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะเขาพูดอย่างนั้นเลยนั่นเนี่ยมันคือปัญหาพี่
1: ใช่
2: บางทีพอเปลี่ยนลงไปปุ๊บแล้วเหมือนไม่ตรงจุดที่โค้ชจะอยากให้ลงไปแก้ตรงจุดนั้นจุดนี้อย่างเงี้ยมันเขาก็เลยไม่ค่อยได้ลงแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ทําตามคําสั่งโค้ชคือเขาไม่รู้มันพูดอะไร
1: คือไปแล้วมันคือโค้ชอ่ะมันมีจ็อบในใจอยู่แล้วว่าลงไปให้ทําหน้าที่อะไรแต่นักบอลไม่รู้
2: แต่ผู้สาสเปนเนี่ยพี่แล้วก็ไม่รู้ไงพี่ม
1: ร
2: ุ
1: ้
2: ้
1: อ
2: ย
1: ย
2: ก
1: เล
2: ู
1: ยหวานเจี๊ยบ
2: เอา
1: เล
2: โอ
1: ย
2: เคไม่เป็นไรลงไปเดี๋ยวมันก็ส่งมาเองอ่ะ ผมพี่นั้นลองรู้ลองคิดด
1: น
2: ิ
1: ึก
2: พี
1: อ
2: ่
1: อ
2: เร
1: ก
2: าเป็นตัวสำรอง
1: นึ
2: อ่
1: ก
2: ะ
1: ออก
2: แล้วเราลงไปแบบไม่รู้ว่าแก้เกมอะไรอ่ะ
1: เราก็เล่นไปตามเกมอ่ะตามใช่ไหม
2: สม
1: เน
2: ม
1: ี่
2: ต
1: ย
2: ิบอกให้ลงไปอยู่ตรงขวาแล้วเราก็ไปเดินสายอ่ะพี่
1: เพราะแ
2: ป
1: น่
2: ระ
1: น
2: ม
1: อน
2: าณ
1: อ่ะ
2: นั้น
1: โค้ชมันมีจ็อบให้อยู่แล้วยิ่งเราเป็นตัวแบบว่าลงไปเปลี่ยนเกมอย่างเงี้ยหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมันสําคัญ
2: ใช่แล้วแกบอกนอกสนามเนี่ยเพื่อนมันคุยเล่นมันขำกันแกก็ขำไปด้วยอ่ะ
1: แต่ไม่รู้ก็คืออะไร
2: ไม่รู้พูดอะไรแต่ก็ต้องขำไปก่อนเพื่อจะได้มีสังคมอ่ะพี่ สงสารอยู่นะ
1: จร
2: เ
1: ิ
2: อง อ
1: ผมว่าเรื่องเนี้ยฟังมาจากนักฟุตบอลหลายๆคนนะไปประเทศที่เขาไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษอ่ะโดยเฉพาะสเปนอะไรเงี้ยต้องไปเตรียมตัวเรียนล่วงหน้าไว้ก่อนอย่างผมชมเจ้าเม็ดอ่ะอันไหนๆพูดถึงสเปนนะ
2: ใช่เออก็น่าจะอยู่แบบเหมือนกันเลยนี่นะฟีลลิ่งเดียวกัน
1: เม็ดไปเรียนไงเม็
2: เร
1: ด
2: ียนภาษาสเปน
1: เรียนภาษาสเปนก่อนอย่าง
2: อ๋อ
1: น้อยๆให้รู้ว่าพื้นฐานมันมีคําว่าอะไรบ้างซึ
2: ย
1: ่ง
2: ิง
1: พอ
2: ส
1: ไ
2: ่
1: ป
2: งมงยิงเนี่ยมันคืออะไรเออ
1: ถูกป่ะในก
2: อ
1: าร
2: ื
1: ใช้
2: ม
1: ชีวิตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยภาษาอังกฤษมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าภาษาหลักที่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งเม็ดเขาเรียนอายุมุ้ยอาจจะไม่ได้เรียนอาจจะมีพี่เลี้ยงอย่างพี่เจมส์นาฬิกาไปแต่ก็ไม่ได้อยู่ตลอดไง
2: ใช่ไม่ได้เหมือนเนาะเหมือนเจ้าเจเหมือนเจ้าเช็คอะไรเงี้ยที่ม
1: ค
2: ี
1: ือญี
2: ล
1: ่
2: ่า
1: ป
2: ม
1: ุ่น
2: ตาม
1: อ่ะ
2: ติดเลยอื
1: ม
2: ม
1: ันมีความใกล้เคียงกับประเทศไทยเราไงแล้ววัฒนธรรมหรือคนไทยชอบหรือเรียนภาษาญี่ปุ่นมีเยอะเพราะ
2: แ
1: น
2: ล
1: ั
2: ้
1: ้น
2: วก
1: เน
2: ็
1: ี่ย
2: เมื่อญี่ปุ่น

0: มาเล่นไทยลีกแบบที่อ่องทูไงแล้วแบบคนดูแลหญ้าสนามอะไรนะทีโรตอนนั้นอ่ะก็เป็นคนพม่าพอดีเป็นล่ามไปเลย
1: ใช่
0: ไม่ต้องหาใหม่โอ้แบบเนี้ยดีที่สุดเลย
1: ยังเอซอรีซออ่ะที่ไปอยู่
0: เคดิเซ่อะ
1: ทีมไหนนะที่เบลเยียมอ่ะ
0: เคดิเซ่พี่
1: เออเคลิกเซ่
0: ฝรั่งตบมือไงยิง3 ลูกฝรั่งตบมือแต่เป็นทีมสำรองอ่ะมันตบมือประมาณว่ามึงจริงจังเลยขนาดนี้วะเนี่ย
1: คือเขาบอกว่าเรื่องภาษาคือขนาดซ้อมได้ภาษาอังกฤษนะไปอยู่อั
0: ค
1: ง
0: รัก บ
1: ฤษมาเนี่ยแต่ว่าที่นั่นมันภาษาดัตช์กับภาษาฝรั่งเศสไง
0: อืมแต่พี่เออใช่แต่พี่รีซอเขาเคยอยู่คริสตัลพาเลซเลยมาเขาพูดภาษาอังกฤษได้
1: โอ้
0: มันก็จะมีความแบบอะแดปภาษาได้ง่ายกว่าเรา
1: ถูกต้องซึ่งสุด
0: ใช
1: ท้า
0: ่
1: ยแล้วซอก็อยู่แค่ปีเดียวอะไรเงี้ย
0: แต่ยิงแฮตทริกนะพี่แล้วฝรั่งตบมือให้เลยนะ
1: จริง
0: เฮ้ยผมสุดยอดเลยนะตอนนั้นผมแบบขนลุกเลยพอฟังอ่ะ
1: ใส่เต็มคนนี้ใส่เต็มไม่ต้องห่วง
0: ใช่เสียดายนะไม่ได้ลงทีมชุดใหญ่นะไปลงทีมสำรองอย่างเดียวเสียดายเอ้ยเขาได้ลงนี่แหละ
1: ได้ลงอยู่
0: น
1: ได
0: ิ
1: ้
0: ด
1: ล
0: หน
1: ง
0: ่อยอื
1: ใช
0: ม
1: ่ช่วงท้ายได้ลงอยู่
0: แต่ช่วงนั้นมันก็ไม่มีใครที่ดีกว่าพี่รีซอร์จริงๆอ่ะ
1: จริง
0: แล้วลูกที่ยิงญี่ปุ่นที่ไซตามะแต่เรียมมันก็อยู่ในใจผมอยู่นะแม้ว่าใน YouTube ผมจะหาที่มันภาพชัดๆไม่ได้เลยมันโคตรแบบ300,000 พิกเซลอ่ะพี่ทำไมมันไม่มีภาพชัดๆลงเลยผมอยากรู้สมาคมนะช้างศึกเพจถ้าเกิดได้ดูอยู่นะคุณช่วยตัดหาไฮไลท์ที่เป็นภาพแบบชัดๆจากช่อง 7อ่ะเอามาลงหน่อยเถอะ
1: โอ้ต้องดึงฟุตจากช่อง 7มาเลย
0: ใช่คือตอนนี้ที่มันลงช่อง 7มาลงให้หน่อยก็ได้คือตอนนี้มันเป็นคลิปที่แบบเขาเอามาจากไหนกันไม่รู้โฟร์แชร์ดอทคอมอะไรมั้งแบบแฟนบอลเก่าๆเขาไปเอามาลงแล้วมันแบบโอ้โหเห็นหน้าพี่ดีสอยังไม่ชัดเลยตอนยิงอ่ะ
1: ดูนั่นช่อง 7ถ่ายใช่ไหม
0: ช่อง 7พี่โอ้ยผมกระโดดลั่นเลยที่เราตีเสมอจากนั้นโด
1: ใช
0: น
1: ่
0: รัว
1: ใช
0: ไป
1: ่
0: 4 เม็ดมั้ง
1: ใช่ใช่
0: โดนเอ็นโดโดนแล้วใช่ไหมพี่แต่กา
1: ใช
0: มู
1: ่
0: ระก็ยังเล่นอ่ะ
1: ใช่
0: จะเอาอะไรไปสู้ยุคนั้นโอ้โห
1: ยุคนี้ก็เหมือนกัน
0: ยุคนี้หนักกว่า
1: เดี๋ยวเราจะเจออีกเนี่ย
0: เออยุคนี้หนักกว่าเดิมอีกพี่ว่าแล้วต้องเจอในเอเชียนคัพด้วยจะรอดไหมเนี่ย
1: คือเอายุคนี้ในความรู้สึกผมอย่างน้อยๆถ้าสมมุติเราไปชุดใหญ่มีเจอยู่มีเช็คอยู่มีอ้าวน้องของเช็คชื่ออะไรนะที่ไปล่า
0: แบ
1: สุ
0: ง
1: ด
0: ค์แบงค์พี่
1: แบงค์
0: แบงค์เหมือนผมเลยบางทีผมก็ลืมนะพี่เอ้ยอีกคนหนึ่งชื่อละออดอลล่าผมลืมเหมือนกัน
1: มีอุ้มอะไรเงี้ยมีโอเคแล้วมีคนที่ผ่านประสบการณ์เล่นเจลีกมาผมว่ามันมีความรู้สึกที่ทันกันอยู่อ่ะ
0: ก็น่าจะ50ไม่เกินนี้ไงพี่เหมือนที่อิชิอิทำก็ที่พี่พูดมาอยู่ในสนามทั้งหมดเลยนะวันนั้น
1: แต่ว่าลืมไปว่าไอ้ที่เราพูดมาทั้งหมดเคยเล่นเจลีกแต
0: ก
1: ่
0: ็โด
1: ญี่
0: น
1: ป
0: ห
1: ุ
0: ้
1: ่
0: าน ศูนย์พี่ก็ล่าสุ
1: ม
0: ด
1: ัน
0: ก็โ
1: ไ
0: ด
1: ป
0: นห
1: ย
0: ุ้า
1: โรปกันหมดแล้ว
0: เราทันเจลีกแต่เราไม่ทันที่มันตัวยุโรปพี่
1: ใช่
0: ก็เอาเป็นว่าอย่าให้เกินครึ่งโหลให้เวียดนามมันล้อแบบอย่าให้มันล้อยับแค่นั้นเพราะมันเคยเสมอญี่ปุ่นได้แล้วเป็นญี่ปุ่นชุดโหดๆนี่แหละ
1: เฮ้
0: ไอ
1: ย
0: ชุดนั้นอาจารย์ปาร์คมันโหดจริงมันทำเสมอญี่ปุ่นได้อะพี่
1: แต่ปาร์คตอนอาจารย์ปาร์คทำเวียดนามอันนี้ผมยอมจริง
0: คือเวียดนามตอนนั้นอ่ะมันเพสสุดพี่แล้วมันเพส
1: ๆใช
0: แบ
1: ่
0: บแทบจะ90 นาทีอ่ะมันก็เลยทำให้แบบมันเล่นยากทุกทีมอ่ะ
1: ถูกแล้วพละกำลังมันมาไงอาจารย์ปาร์คนี่มาคุมเมืองการเนี่ยถามนักบอลเลยโอ้โหแทบอ้วก
0: เห็นบอกอะไรนะไม่เคยซ้อมหนักเท่านี้มาก่อนในชีวิตแล้วบอกอะไรนะอาจารย์ปาร์คบอกว่าถ้าเกิดว่าใครรับวิธีการซ้อมหนักๆของเขาไม่ได้ก็น่าจะร่วมงานกันยากนะ
1: เฮ้
0: ค
1: ย
0: ือเขาแบบไอ้ประกาศก้าวเลยอ่ะแล้วเหมือนแบบเจ้าของทีมเขาก็แบบโอเคเขาก็ไปเวของโค้ชอ่ะจ้างมาขนาดนี้แล้วอ่ะคือท่านมีปัญ
1: เอ
0: หา
1: าก
0: ับนักบอลเขาน่าจะเลือกปาร์คอ่ะ
1: ไม่ใช่ว่าคุมทีม2 นัดแรกแพ้แล้วก็กบปาร์ก
0: ฮ
1: ไป
0: าเล
1: ไม
0: ย
1: ่
0: น
1: เอ
0: ะ
1: าเนี่ย
0: แต่ว่า
1: ไอ้
0: พี่นัทจะมองถึงว่าเขาอยากจะมาต่อคิวคุมทีมชาติไทยไหมมันก็คล้ายๆอิชิอิที่มาทำสมุทรปราการก่อนมาทำบุรีรัมย์ก่อนอะไรเงี้ย
1: เอ้ยอันนี้นะผมตอนแรกผมไม่ได้คิดถึงตรงจุดนี้นะ
0: เขาก็ต่อคิวหรือเปล่าพี่
1: อ่ะถ้าเอาตรงๆเลยนะผมว่าโค้ชเกาหลีไม่เหมาะกับทีมชาติไทยว่ะ
0: ยกเว้นปาร์คไหมพี่เพราะเรานักบอลไทยแบบน่าจะเคารพเขาอะเพราะว่าแก
1: ก็
0: ก็
1: ด
0: ท
1: ้วย
0: ำเวียดนามได้ขึ้นมาน่ากลัวจริง
1: ด้วยแต่ผมว่าที่ไม่เหมาะเนี่ยวิธีการเราไม่เหมือนเวียดนามอ่ะเวียดนามคือเอื้อเพื่อปา
0: ๆ
1: ร
0: อ
1: ์ค
0: ื
1: ไง
0: มจริงแล้ว

0: าแกถึงก็ถึงตัวเลยนะพี่คือม
1: ถ
0: ี
1: ู
0: ต
1: ก
0: บอ่ะ
1: ถูกแล้วบ้านเราคือมันไม่ได้เอื้อขนาดนั้นไงขอตัวมันยังปล่อยกันไม่ได้เลย
0: อ๋อใช่เดี๋ยวไปไฟท์กับสมาคมหรือมีปัญหาอะไรอีกเนาะ
1: อันนี้มุมมองผมนะอันนี้มุม
0: ด
1: ม
0: ู
1: อง
0: อะแกแอคทีฟด้วย
1: เออ
0: แกไม่ใช่เป็นโค้ชแบบอะไรก็ได้ใจเย็นเหมือนอะไรพวกนั้นอะ
1: ผมว่าไม่ได้ไม่ผมไม่ได้คิดถึงมุมนั้นซึ่ง
0: อืม
1: ก็อาจจะเกิดขึ้นได้
0: แต่เหมือนกับคนเวียดนามเขาก็เหมือนกับมาคอมเมนต์นะพี่ผมมาไปถามคํานี้ด้วยนะแต่เหมือนโดนมาคอมเมนต์ประมาณว่าเขาเคยสาบานไว้ว่าจะไม่มีวันคุมทีมในอาเซียนเพราะว่าเหมือนกับต้องมาสู้กับเวียดนาม
1: อันนี้ก็ไม่รู้อะ
0: ก็มันอาจจะเป็นคําหวานแค่ตอนนั้นหรือเปล่าเงินมันก็หอมอะเนาะ
1: โอ้ยดูพี่โน่เราดิ
0: ใช่แล้
1: พ
0: ว
1: ี
0: ก
1: ่
0: ็
1: โน
0: รู
1: ่
0: ้สึก
1: อ่ะ
0: อ๋อใช่มาโน่ก็ต
1: น
0: อนแร
1: ี
0: กก็
1: ่
0: บอกอย่างนั้นสุดท้ายก็ไปคุมทีมที่เวียดนามอยู่ดี
1: โอ้ยหวานเจี๊ยบตอนนี้เวียดนามแหละ
0: ครับ
1: แต่บ้านอะอยู่ไทยนะตอนนี้บ้านอะ
0: ออ
1: ย
0: ะ
1: ู่
0: ไร
1: ไทยเออมีลูกเมียอยู่ไทย
0: กูอยากกลับมาจะแย่แล้ว
1: ลูกเมียอยู่จังหวัดนนท์ตอนเนี้ย
0: จริงเหรอพี่อยู่จังหวัดเดียวกับผมเลยเนี่ย
1: ก็ยังอยู่บ้านเดิมอยู่
0: แต่ว่าตัวเองไปอยู่ในโฮจิมินห์นะ
1: ใช่
0: ได้ไปเอเชียด้วย
1: เออเดี๋ยวโหเวียดนามพัฒนาเร็วนักบอลเวียดนามนู่นนี่นั่นแหมมันก่อนยังชมรีซออยู่เลย
0: พี่นัดว่าอนาคตฮัดสันกับทีมชาติไทยเราจะไปได้ถึงเอเชียนคัพไหม
1: โอ้โหตอบไม่ได้เลยจากดูจากสถานการณ์ของอิชิอิเนี่ยจ
0: ส
1: ะ
0: ม
1: เด
0: ม
1: ้ง
0: ติ
1: เมื่อไหร่ก็ได้
0: ใช่ผมว่านะถ้าเกิดว่าฟีฟ่าอาเซียนคัพเนี่ยไม
1: ไม
0: ่
1: ่
0: ได
1: แ
0: ้
1: ช
0: แชมป์เนี่ยผมว่าเกิดกระแสเก็ต
1: ถ
0: เอา
1: ู
0: แล้
1: ก
0: วนะ
1: ถูก
0: เพราะว่านี่คือตัวต้องเต็มแล้วนะ
1: ถูกแล้วผมรู้สึกว่าจุดเด่นที่ผมพยายามมองข้อดีของฮัสซันเนี่ยคือจิตวิทยา
0: พูดเหมือนกันเวลาปลุกเร้าจิตวิทยาในการแบบน้องพี่นะในการพูด
1: ใช
0: เพื
1: ่
0: ่อปลุกใจอ่ะดีมากเลยนะ
1: กับอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบคือการวางแผนแบบนัดต่อนัด
0: อย่างเช่นเอาทอมเบียขึ้นไปมงใช่ไหมพี่
1: ใช่การไม่ความหมายผมคือแบบเฮ้ยนัดเนี้ยเล่นแบบนี้
0: อ๋อ
1: เนี่ยข้อแรกเลยดีก็คือดีไปเลยเป็นพระเอกไม่ดีก็คือกูโดนด่า
0: ไม่แก้ด้วย
1: ใช่
0: บอลตามหลังในบ้านตัวเอง2-0ก็ต่อบอลอยู่ข้างหลังเหมือนเดิมจ
1: ก็
0: นห
1: ไ
0: ม
1: ม่
0: ด
1: ร
0: เว
1: ู้
0: ล
1: จ
0: า
1: ะใช่มันไม่ได้เป็นแพทเทิร์นแบบว่าอย่างอิชิเอะเขามีแพทเทิร์นญี่ปุ่นสไตล์อยู่แล้วมาโน่เนี่ยเขามีแพทเทิร์นของเขาในระดับหนึ่ง
0: ต้องบุกอย่างเดียวบุกแหลกต่างช่างมัน
1: ใช่แพทเทิร์นการขึ้นเกมผ่านแดนเขาเรียกอะไรนะผ่านแดนตัวเองไปเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมึงไปลุยกันเลย
0: เออจริงเป็นอย่างนั้นเนาะลายเยวัตก็กูรับอย่างเดียวบุกไม่เอา
1: ใช่แต่ว่าฮัสซันเนี่ยเขามาเป็นนัดต่อนัดนัดนี้เล่นแบบนี้นัดหน้าเล่นแบบนี้
0: แล้วอะไรคือตัวตนหรือว่าเวจริงๆ
1: น
0: ข
1: ั่
0: อง
1: น
0: เ
1: แ
0: ร
1: ห
0: า
1: ละ
0: เนี่ยสิน
1: ั่นอันนี
0: ไ
1: ้
0: ม่
1: มุม
0: ม
1: ม
0: ี
1: องเอออ
0: ๋อเหมาะกับเป็นโค้ชที่ฉาบฉวยเอามาแก้ไขสถานการณ์ชั่วคราว
1: ใช่
0: แต่วางรากฐานให้เรามีเวเป็นของตัวเองในระยะยาวเนี่ยไม่ควร
1: ไม่
0: เอามาเล่นเอามาช่วยระยะสั้นได้
1: ใช่
0: เอ
1: ผ
0: อ
1: มว่า
0: เหม
1: จ
0: ือ
1: ุ
0: น
1: ดเด
0: ผ
1: ่น
0: ม
1: เข
0: เล
1: าม
0: ย
1: ีแค่สองอันนี้นะ
0: คล้ายๆมาโน่เลยใช่ไหมพี่ไม่ค่อยต่างกัน
1: แต่มาโน่มันยังมีแพทเทิร์นของมันไง
0: อ๋ออ่าใช่
1: เอ
0: ด
1: อ
0: ังนั
1: ม
0: ้
1: าน โน่มีแพ
0: ไม
1: ท
0: ่
1: เท
0: เ
1: ิ
0: ห
1: ร
0: ม
1: ์
0: ื
1: น
0: อน
1: ช
0: ไ
1: ั
0: ม
1: ด
0: ่
1: เ
0: เ
1: จ
0: หมื
1: น
0: อน
1: ว่าไม่เหมือนมาโน่มีแพทเทิร์นชัดเจนว่าอาจจะมีแกนหลักอยู่มีเตอร์ตรงกลางอาจจะดึงเตอร์ลงมาข้างล่างคือเซนเตอร์เนี่ยต้องออกบอลเนียนๆได้ไม่ก
0: อ
1: ล
0: ื
1: ้ามแม
0: ม
1: นก็ไอ้วีรเทพอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: แล้วเขาจะเซตตั้งแต่ประตูขึ้นไป
0: อิชิอิก็ต้องมีเจริญศักดิ์ไปคอยเตะลูกเตะมุม
1: ใช่
0: เตะไม่ขึ้นแล้วก็ยังให้ไปเตะไปเปิดไม่ขึ้นแล้วอ่ะ
1: คือแต่ละคนมีสไตล์แต่ว่าฮัสซันเนี่ย
0: ไม่ค่อยมีลูกรักนะเหมือนไม่ยังไม่มีลูกรักเป
1: อ
0: ล
1: ย
0: ี
1: ่
0: ่
1: าย ง
0: นได้หมดเลยอืม
1: อย่างแต่ว่านั่นแหละข้อดีที่ผมเห็นคือมีสองอย่างนี้คือเรื่องของจิตวิทยากับแก้ไขสถานการณ์ในทัวร์นาเมนต์อะนัดต่อนัดอย่างเงี้ยดีแต่ว่าการวางรากฐานผมว่าต้องให้เวลาว่ะแต่สุดท้ายแล้วนะก็อยากให้โค้ชคนไทยว่ะ
0: ใช่ซิ
1: จ
0: โก
1: บ
0: ้
1: จ
0: ห
1: าร
0: ื
1: ก
0: อเปล่าพ
1: น
0: ี
1: ั
0: ่
1: ้น
0: เห็นเขามานั่งอยู่ในสนามแล้วก็ใส่หัวนะพี่วันที่คาบ้
1: ใ
0: า
1: ห
0: น
1: ้
0: น
1: ห
0: ะ
1: ัว
0: ใส่หัวแบบอะไรวะเนี่ยต้องถึงมือไหมต้องถึงมือไหมเนี่ย
1: ผมก็โอเคนะ
0: อืม
1: โดยส่วนตัวนะเออ
0: แต่ถ้าเราถ้าผมถ้ากลับไปเป็นซิโก้อันนี้มุมผมเองนะผมว่าซิโก้ทำยู23ดีกว่า
1: อืม
0: แต
1: ค
0: ่
1: ิดเหมือนกัน
0: ผมคิดว่าชุดใหญ่มันควรเป็นโค้ชที่เคยมีความสำเร็จอีกระดับหนึ่งกว่าเราไปแล้วอ่ะผมยัง
1: เข
0: เ
1: ้
0: ช
1: า
0: ื่
1: ใ
0: อ
1: จ
0: มั่นในเวที่ว่าเอาความสำเร็จที่เขาไปพบเจอมาแล้วเราจะกลับมาใช้ตรงนั้นอ่ะเหนือกว่าโค้ชไทยที่มีอยู่ก็ยังคิดว่าไม่ญี่ปุ่นเกาหลีอะไรก็ได้แต่ขอให้แบบเคยทำทีมที่ไปฟุตบอลโลกไปช่วยฟุตบอลโลกมาสักครั้งนึงอะไรเงี้ยอย่างที่ผมชอบที่สุดคือวินฟีดเชลเฟอร์นะพี่ตอนนั้นอ่ะผมว่าดีหมดเลยอ่ะแบบแกแบบโอเคไปเวแบบหลังก็ดีขึ้นลุกก็สุดยอดแล้วแถมแบบมีความแบบ aggressive ในการคุมอ่ะชอบผมไม่ชอบโค้ชที่แบบไอเรียงขวดอะไรเงี้ยผมก็ไม่เอาไงบอลจะเป็นไงก็นั่งเรียงขวดผมไม่เอาจริงๆผมรู้สึกว่าเฮ้ยใส่ใจหน่อยดีไปเรียงขวดทําไมส่วนฮัดสันก็ยืนชี้เอวจักเอวอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยทําอะไรแล้วก็เอาทําเบียร์ไปหม่งผมเลยรู้สึกยังไม่โดนใจเท่าไหร่อ่ะก็ยังนึกถึงนึกถึงอิชิอิแต่พอนึกถึงเออแต่อิชิอิก็ทําแบบไปแพ้เติร์กอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ยังไม่มีใครดีจริงๆนี่หว่าเนี่ย
1: ก่อนอีที่อีกโค้ชญี่ปุ่นอีกคนน่ะชื่ออะไรนะที่ท
0: นิชิโน
1: ำนิชิโน
0: มาแป๊บเดียวเองพี่แล้วก็ไม่ได้เรื่องอ่ะ
1: คือเราก็ไม่เห็นอะไรเนาะ
0: ใช่อิชิยังดีสักกว่าอิชินี่ชิ้นโบแดงก็เสมอไงพี่เสมอเกาหลีใต้โอ้ในบ้านเกาหลีใต้ได้นั่นคือผมก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาวางแผนได้ดีจริงๆนะวันนั้นอ่ะ
1: แต่ได้ใจด้วยนะได้ใจในหลายๆอย่างนะ
0: แม้ว่าโอกาสการยิง17-18ครั้งจริงๆเราก็น่าจะโดนนะพี่แต่คือวันนั้นมันก็ไอซอนมันพลาดเองด้วย
1: ถ้าสมมุตินะอันนี้เราไหลๆไปเรื่อยๆเนี่ยให้เลือกโค้ชคนไทยคนหนึ่งคุมชุดใหญ่เนี่ย
0: โคตรเตี้ยไปพี่
1: ว่ะ
0: ต้องเป็นประมาณเนี้ยผมว่าโอเค
1: ใช่
0: คล้ายๆจานปาร์ค
1: จริง
0: แล้วก็โบไลเซนยังพี่ตอนเนี้ยแกเป็นโบไลเซนแล้วนี่
1: พี่เตี้ยโบ
0: ใช่ท
1: ใ
0: ุ
1: ช
0: ก
1: ่
0: อย่า
1: ใ
0: ง
1: ช่
0: เหมาะสม
1: ครบ
0: เคยเป็นทีมชาติด้วยอาจจะโอเคอาจจะไม่ได้เคยไปคุมทีมชาติอื่นที่ไปบอลโลกไม่เป็นไรถ้าเกิดพี่จะพูดถึงเวที่เอาโค้ชไทยไงผมว่าตอนนี้โค้ชเตี้ยเหมาะสมที่สุดละ
1: ใช่ครบนะบารมี
0: ใช่นักเตะให้การยอมรับ
1: ชื่อชั้น
0: ใช่
1: การคุมทีมระดับสโมสรก็ยาวนานโอ้โหหลาย10 ปีตั้งแต่เทโลยุคเฟ
0: ใช
1: อร
0: ่
1: ์ก
0: พ
1: ู
0: ี่
1: สัน
0: น่าจะให้โอกาสแกลองดูสักครั้งหนึ่งนะ
1: คิดเหมือนกันแต่ว่าโอเคแหละจังหวะความเหมาะสมหลายๆอย่างมันตอบกันยากเรื่องนี้แต่ก็อยากให้โค้ชไทยได้คุม
0: ไม่งั้นผมก็รอคนเดียวเลยพี่โค้ชอุ้ม
1: เฮ้ยอีกนานเลยนะ
0: ถ้าธีราธรเป็นโค้ชเนี่ยเชื่อผม
1: สนุก
0: ไป
1: ส
0: บ
1: น
0: อ
1: ุ
0: ล
1: ก
0: โล
1: สน
0: ก
1: ุก
0: จริงประสบการณ์เจลีกเป็นแชมป์เจลีกมาแล้วก็น้องๆทุกคนในทีมไม่มีใครกล้าหือบารมีได้หมดใช่ไหมพี่จะเอาเจมาคุมจะเอาเนี่ยอุ้มจะพี่มุ้ยเนี่ยสามคนเนี้ยไปช่วยกันทําทีมเลยได้ไหมท
1: อั
0: ี
1: นน
0: ม
1: ี้
0: ชาม ต
1: ุ
0: ิ
1: ม
0: ไท
1: มอง
0: ย
1: ผมนะถ้าสมมติ3 คนนี้คุมทีมนะในความรู้สึกผมว่าอุ้มน่าจะทำได้ดีที่สุด
0: ใช่จริง
1: ด้วยคาแรคเตอร์ด้วยวิธีการด้วยความเป็นโอ้โหแล้วอุ้
0: ก
1: ม
0: ารสื่อสารความ aggressive ความดุดันความเป็นผู้นำแล้วพี่
1: แล้
0: ม
1: ว
0: าพร้อม
1: ผมรู้สึกว่าเขาเป็นนักฟุตบอลที่เจอมาหมดทุกด้านแล้ว
0: ใช่
1: ดาร์กสว่างโดนกดดันเพชเชอร์เล่นใบโอ้โหเล่น2 นัดใน1 สัปดาห์โดนใบแดงอ่ะ
0: ครับจริงแล้วในเอเชียเนี่ยเขาก็เล่นมาหมดทุกรายการละ
1: ใช่
0: สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างแต่ก็เล่นหมดทุกรายการจริง
1: ใช่เพราะนั้นก็อ่ะ
0: ๆอีกไม่นานอ่ะไม่เกินจะ10 ปีอ่ะผมให้เดี๋ยวก็น่าจะมา
1: ก็ค่อยๆสะสมประสบการณ์กัน
0: ใช่แต่ยังอยากให้โค้ชเตี้ยได้ลองสักครั้งนะพี่สมมตินะสมมติว่าเอเชียนคัพเราล้มเหลวอ่ะแล้วเรากลับมาคุยกันใหม่ขอเป็นเวโค้ชไทยอ่ะเออขอเป็นโค้ชเตี้ยได้ไหมลองดูไปเริ่มต้นกันใหม่ในบอลโลกแล้วเลือกครั้งต่อไปอะไรเงี้ย
1: ต้องรอติดตามอ่ะ
0: ครั้งนี้มันคงเป็นฮัสซันแล้วมั้ง
1: ใช่ผมก็คิดอย่างนั้นนะ
0: เพราะเดี๋ยวต้นปีหน้ามันก็เตะคัดเลือกกันแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: บอลโลกอ่ะ
1: ก็รอดูนี่แหละในรายการฟีฟ่าอาเซียน
0: ใช่เนี่ยแหละตัวตัดสินอนาคตไกลๆได้เลย
1: เพราะว่าอ่ะอย่างที่เราทราบกันแหละว่าข่าวแว่วๆว่าจะเป็นชุดใหญ่
0: มันต้องใหญ่แล้วพี่มันเป็นฟีฟ่าเดย์ด้วยอ่ะ
1: แล้วมันเตะวันไหนนะย
0: เ
1: ี
0: ต
1: ่สิ
0: ะ
1: บสี่ยี่สิ
0: ใ
1: บ
0: ช
1: สี
0: ่
1: ่
0: ใช่20 กว่าเดือนนี้แหละพี่เดือนกันยานี่แหละ
1: 24 กันยาถึง3 ตุลาซึ่งเ
0: ใ
1: ต
0: ช
1: ะ
0: ่
1: กันเร็วนะ
0: แล้วประเด็นคือสนามที่เราได้เล่นนะพี่สนามแบบเหมือนทูปาเตมีอ่ะ สนามเป็นสมปูพี่แล้วพี่นัทลองกดเข้าไปดูในสเตเดียมดิมันให้เราเล่นสนามแบบเล็กมากอ่ะสนามเก่าด้วยอ่ะแต่คือมันให้เวียดนามอ่ะนัดที่นัดสุดท้ายที่เวียดนามจะเจอปากีมั้งมันให้ไปเล่นสนามใหญ่อ่ะไอ้บุงกาโน่อะไรมันอ่ะพี่นัทลองพี่นัทเห็นยังเห็นไหมคือเวียดนามได้ไปเล่นสนามใหญ่ทีมเดียว
1: โอ้โหเอ้ยผมว่าฟีฟ่ามันเพี้ยนไปเยอะเลยนะตอนนี้เป็นองค์กรหาเงินอะสำหรับผมอะ
0: ใช่อะไรก็เอาจกเอาใจตั้งแต่ไอ้ฟีฟ่าอาหรับครับเลยแล้วผมว่าเฮ
1: ใ
0: ้
1: ช
0: ย
1: ่
0: อะไรของมัน
1: อง
0: ว
1: ค์ก
0: ะ
1: รหาเงินเลยตอนเนี้ย
0: อืม
1: อ่ะรอดูแล้วกันถ้าชุดใหญ่จริงๆก็ไม่รู้ว่าจะประกาศผลเอ้ยประกาศรายชื่อวันไหนนะผมว่าในอาทิตย์นี้แหละ
0: ใช่ต้องประกาศแล้วพี่ถึงช้าที่สุดต้องกลางเดือนเนี้ยเพ
1: ผ
0: ราม ะ
1: ว่าน น
0: ัก
1: ะ
0: บอลมันต้องเตรียมตัวแล้ว
1: คือสุดสัปดาห์นี้ไทยลีกจะเริ่มเตะซึ่งผมว่าจบสุดสัปดาห์นี้ไทยลีกเริ่มเตะจริงๆนัดแรกแล้วก็ดูอะไรไม่ออกนะว่าผู้เล่นไทยนู่นนี่นั่นแต่ว่าสควอดของฮัสซันอ่ะน่าจะมีในมือแล้วสัก50 คนอ่ะทีนี้จะจิ้มใครมาเล่นก็ว่ากันอีกทีหนึ่ง
0: อืม
1: นะ
0: ก็น่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดอาจจะไม่ได้มีแค่เอราวัณเนาะที่รู้สึกว่าเขาจะบอกว่าไม่ปล่อยมั้งเพราะว่าไอ้ลีกสามของฝรั่งเศสเหมือนจะไม่หยุดเตะ
1: ก
0: ไม
1: ็
0: ่ได้หยุดฟีฟ่าจริงๆเจทูไม่ปิดนะพี่ไม่ได้หยุดนะ
1: ไม่หยุดก็ไม่น่าได้มานะ
0: ก็นั่นน่ะสิถ้าไม่มานี่เราก็เสียหายแล้วหลายคนเลยพี่แต่คิดว่าน่าจะขอตัวเป็นกรณีพิเศษอ่ะ
1: เออเพราะจะเป็นรายการฟีฟ่าเนาะอาจจะรอดูแล้วกันว่า
0: ประกาศอะผมว่าเรียกมาอยู่แล้วแต่จะมาหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่ง
1: ใช่
0: เช็คกันยังไงก็ต้องติดสุพนัทในแบงค์เนี่ยยังไงก็ต้องติด
1: สองคนนี้เปา
0: เปาติดแล้วเนาะหลังๆจะติดทีมชาติชุดใหญ่แล้ว
1: ใช่
0: ต้องมาอืม
1: สามคนนี้ยังไงก็ต้องมา
0: ใช่แต่ถ้าเกิดสามวันนี้ไม่มายังไงอะมีกษัตริย์มาอยู่แล้วเพราะว่าเขาอยู่บุนเดสไงมันปิด
1: ถูก
0: ลีกสูงสุดอืม
1: อ่ะรอลุ้นว่าใครจะติดบ้างแล้วก็ผลงานจะเป็นยังไงแล้วก
0: ต
1: ็
0: อน
1: ไท
0: สั
1: ย
0: ป
1: ล
0: ด
1: ี
0: าก ห์หน้านะ
1: สุดสัปดาห์นี้ใครที่ติดตามไทยลีกก็ติดตามชมกันได้นะครับกลับมาเตะกันละนัดแรกปีฤดูกาล2026 2027สำหรับ
0: บุรีรัมย์มันแชมป์นี่แหละ
1: เฮ้ยคุณรู้การท่าเรือมีจู๊ดนะมีจู๊ดนะ
0: เออโอเคมาแล้วนะชุดเบล
1: อ่ะเวลาหมดเวลาครับนะครับขอบคุณคุณไต้ฝุ่นนะครับแล้วก็คุณฟังทุกท่านครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสอนอฟุตบอลไทยวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สอนอฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยนัทมะสะอาดสรัญพงษ์น้อยสำลีสมชายภูพืชและชโดไทยเบญจมาลาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์คาดรู้ผลใน14วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำดินกากของเสียและตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบคาดรู้ผลใน14วัน
9: นายสุเมธสายงามนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษพร้อมด้วยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครได้นำอุปกรณ์เข้าเก็บตัวอย่างน้ำดินกากของเสียและอากาศในพื้นที่โดยรอบอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ที่ถูกเพลิงไหม้เพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการตรวจสอบหาสารปนเปื้อนคาดว่าจะทราบผลภายใน14วันทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบโครงสร้างอาคารที่เกิดเหตุยังมีความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องควบคุมและป้องกันพื้นที่เพื่อความปลอดภัยส่วนคุณภาพอากาศแม้ยังมีกลิ่นไหม้จากความร้อนที่สะสมอยู่แต่ผลตรวจวัดยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนการจัดการกากของเสียที่ตกค้างต้องมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดตั้งแต่การเก็บและขนย้ายไปจนถึงจุดกำจัดปลายทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากกากของเสียส่วนใหญ่เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยได้วางแผนร่วมกับกทม.ที่จะนำเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่มาติดตั้งบริเวณโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจดูคุณภาพอากาศในรัศมีตั้งแต่300เมตรขึ้นไปหลังพบยังหลงเหลือกลิ่นเหม็นไหม้แม้คุณภาพอากาศจะอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกินค่ามาตรฐานปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์เอเชียและได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028ในวันที่3กันยายนนี้เพื่อแสดงความขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเตรียมพบทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังเอาชนะทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติจีนคว้าแชมป์เอเชียและสร้างผลงานสำคัญจนสามารถคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกว่านายสุกศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประสานนัดหมายให้คณะนักกีฬาเข้าพบ ในวันที่3กันยายนนี้มีความยินดีและตั้งใจที่จะพบกับทีมนักกีฬาเพื่อขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยส่วนรัฐบาลจะจัดเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนและสามารถดำเนินการได้หมดทุกอย่างปริศนาถวันแสงสุขรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเตรียมพร้อมรองรับการประชุม Enterprise General Meeting and World Conference 2026ผลักดันเมืองสู่เวทีนานาชาติชูศักยภาพเมืองไมซ์ที่มีความหลากหลายและความเท่าเทียม
11: นายชลินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพร้อมแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้เข้าร่วมประชุม Enterprise General Meeting and World Conference 2026จากทั่วโลกระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ณโรงแรมดวงจิตรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดภูเก็ตและจะมี Pre-Conference ในวันที่28ตุลาคม2569ทั้งนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งด้านการอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยการคมนาคมการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ Enterprise จัดการประชุมระดับโลกในเวทีเอเชียโดยจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนประเด็นความหลากหลายความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนในระดับนานาชาติอย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตจะใช้โอกาสนี้แสดงศักยภาพในฐานะเมืองท่องเที่ยวและเมืองไม้ระดับโลกพร้อมผลักดันภูเก็ตสู่เวทีนานาชาติและสร้างภาพลักษณ์เมืองที่เปิดกว้างเป็นมิตรและต้อนรับผู้คนจากทุกความแตกต่างอย่างเท่าเทียมนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สแลมดังคอปสนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
3: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่รายการสแลมดังทอคนะครับรายการที่ว่ากันด้วยเรื่องราวของบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกานะครับก็วันนี้กลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมอีกครั้งครับสลัมพงษ์น้อยสำลีนะครับหรือว่ามิสเตอร์ห่านครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมตั้งใจจะพาทุกคนเดินสำรวจตลาดผู้เล่นของ NBA ให้ครบทั้ง30แฟรนไชส์นะครับแต่พอเริ่มเล่าไปจริงๆเนี่ยผ่านฝั่งตะวันออกไปได้เพียงแค่15แฟรนไชส์ครับแล้วมาเจอกับเรื่องราวของเลบรอนเจมส์ที่ย้ายจากทางลอสแองเจลิสเลเกอร์ไปอยู่กับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers เท่านั้นแหละครับเวลานั้นหายไปเหมือนกับโกลเด้นสเตทที่ปล่อยลูก3คะแนนของเคอรี่ตอนกำลังเข้าฝักเลยครับรู้ตัวอีกทีเนี่ยเวลาหมดเวลาแล้วครับตอนนั้นเนี่ยผมบอกเลยครับว่ามันยังเหลืออีก15แฟรนไชส์ครับในส่วนของสายตะวันตกนะครับตั้งแต่ Dallas Mavericks ครับ Denver Nuggets Golden State ครับลากยาวไปจนถึงทาง San Antonio Spurs แล้วก็ Utah Jazz นะครับซึ่งจะฝืนอ่านต่อก็คงไม่ไหวครับมันไม่ได้เวลาแล้วนะเพราะว่าคุณผู้ฟังเองอาจจะได้ยินผมพูดว่า Dallas เนี่ยได้คนนั้นเดนเวอร์เสียคนโน้นไปฮิวสตันเนี่ยเซ็นคนนี้มาซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็คงไม่รู้ครับว่าใครได้ย้ายไปที่ไหนอะไรยังไงกันแน่นะครับสัปดาห์นี้ครับผมจึงเอาเรื่องราวของในส่วนของการเทรดการย้ายการเซ็นฟรีเอเจนต์เองของสายตะวันตกเนี่ยข้ามมาพูดถึงในสัปดาห์นี้กันต่อนะครับก็กลับมาชำระในส่วนที่เราเนี่ยค้างคากันให้เรียบร้อยครับแต่จะไม่ได้อ่านเพียงแค่รายชื่อขาเข้าขาออกนะครับในส่วนของสัปดาห์นี้เองเนี่ยเราจะมาดูการเคลื่อนไหวครับของแต่ละทีมในสายตะวันตกด้วยว่ากำลังบอกอะไรเกี่ยวกับทิศทางของพวกเขาใครมีโอกาสไปลุ้นแชมป์ครับใครที่ถือว่าเป็นในช่วงของการเปลี่ยนยุคแล้วใครเองครับกำลังรอให้ดาวรุ่งเนี่ยโตขึ้นมาเป็นแกนหลักของทางแฟรนไชส์นะครับและใครเองที่กำลังยืนอยู่เฉยๆในขณะที่เพื่อนบ้านขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านใหม่กันเกือบหมดแล้วครับจากนั้นเราจะเข้าสู่ประเด็นใหญ่ครับสำหรับสัปดาห์นี้เองเป็นเรื่องราวครับของชายที่เปลี่ยนทั้งวิธีการเล่นบาสเกตบอลครับเปลี่ยนมูลค่าของแฟนชายเปลี่ยนย่านที่ตั้งของสนามและเปลี่ยนให้เด็กทั่วโลกให้กล้าหยิบบอลขึ้นมากระโดดยิงจากระยะที่เมื่อก่อนนั้นโค้ชนั้นเห็นแล้วอาจจะต้องเรียกให้มานั่งข้างสนามครับชายคนนั้นชื่อว่าสเตฟเฟนเคอร์รี่ครับวันนี้เขายังไม่ได้ขอย้ายทีมนะครับและยังไม่ได้ออกมาโจมตีผู้บริหารและยังพูดว่าการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับทางวอริเออร์เป็นสิ่งที่ตัวเขานั้นกำลังพิจารณาอยู่แต่สิ่งที่กำลังเป็นข่าวใหญ่ไม่ใช่ว่าคำถามที่ว่าเคอรี่จะไปไหนครับแต่มันคือคำถามที่ว่าโกลเด้นสเตทวอริเออร์นั้นจะทำอะไรกับช่วงเวลาที่เหลือของเขาครับเพราะว่าเคอรี่เนี่ยกำลังเข้าสู่ฤดูกาลที่ตัวของเขานั้นจะอายุครบ39ปีแล้วนะครับและทีมเองเพิ่งจบด้วยสถิติชนะ37แพ้ไปถึง45นะครับพลาดกันเข้าไปเล่นเพลย์ออฟเป็นครั้งที่2ในรอบ3ฤดูกาลหลังสุดนะครับโดยพวกเขาเนี่ยทุ่มความหวังในตลาดรอบนี้นะครับไปกับการตามล่าตัวของเลบรอนเจมส์แต่สุดท้ายแล้วเลบรอนเนี่ยกลับเลือกทางฝั่งของฟิลาเดลเฟียแล้วเมื่อหันกลับมาดูตัวผู้เล่นที่เหลืออยู่ในตลาดครับคนที่สามารถเปลี่ยนระดับของทีมได้ในทันทีก็แทบจะถูกทีมอื่นนั้นกวาดไปหมดแล้วนะครับวอริเออร์เองครับจึงกลับมาพร้อมกับกลุ่มผู้เล่นชุดเดิมที่มีอายุมากขึ้นอีก1ปีครับร่างกายเนี่ยมีคำถามมากขึ้นอีก1ข้อนะครับและเวลาเคอรี่ที่สั้นลงไปอีก1ฤดูกาลครับนี่ไม่ใช่ดราม่าแบบผู้เล่นทะเลาะกับทีมนะครับแต่มันเป็นความตึงเครียดระหว่างการตอบแทนตำนานในปัจจุบันกับการรักษาอนาคตขององค์กรในวันที่ตำนานคนนั้นไม่อยู่แล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับในส่วนของสัปดาห์นี้แต่รายการสำนักทอล์กเองครับได้รับการสนับสนุนโดยทาง All New Suzuki Frontครับ The Iconic Drive นิยามใหม่ของการขับขี่ในแบบที่เป็นคุณนะครับโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจในทุกเส้นทางกับเทคโนโลยีความปลอดภัย Suzuki Safety Support สุดครบครัน All New Suzuki Front ที่สุดของความคุ้มค่าพร้อมให้คุณได้สัมผัสแล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับ หรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.suzuki.co.th นะครับ Go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ Suzuki นะครับเอาละครับก่อนจะไปว่ากันถึงเรื่องราวประเด็นเมนไฮไลท์หลักนะครับในส่วนของสัปดาห์นี้เนี่ยผมขออนุญาตคุณผู้ฟังทุกท่านครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราจบในส่วนของสายตะวันออกกันไปนะครับเกี่ยวกับการโยกย้ายตัวผู้เล่นของแต่ละแฟนชายครับวันนี้เราจะข้ามประเทศครับมายังทางฝั่งของตะวันตกกันบ้างนะครับสายการแข่งขันที่ไม่ว่าคุณเองจะสร้างทีมมาเนี่ยให้ดูดีแค่ไหนพอเปิดตารางการแข่งขันออกมาก็ยังต้องเจอเดนเวอร์นักเก็ตโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์มินนิโซตาทิมเบอร์วูฟฮิวสตันร็อกเก็ตและซานอันโตนิโอสเปอร์ครับรวมถึงทีมที่พร้อมสร้างเรื่องวุ่นวายครับให้กับคุณได้ตลอดการแข่งขันทั้งลีกนะครับได้อีกหลายแฟนชายเลยแต่ว่าวันนี้เราจะไปเริ่มเรื่องราวต่างๆครับจากทางแฟนชายของเท็กซัสกันก่อนนะครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของดัลลัสเมเวอริกกันหน่อยครับดัลลัสเมเวอริกเนี่ยถือว่ากำลังทำสิ่งที่เห็นได้ชัดมากนะครับคือพวกเขานั้นพยายามที่จะลดอายุผู้เล่นภายในทีมครับแล้วก็สร้างผู้เล่นชุดใหม่ขึ้นมาลายล้อมตัวของคูเปอร์แฟกครับตลาดรอบนี้นั้นพวกเขาไปได้ตัวของซักคารีริซาเชมาทางซานตีอัลดามาและมาคัสแซสเซอร์ครับรวมถึงผู้เล่นจากยุโรปครับอย่างทางทาริกบิเบโรวิชครับส่วนคนที่ออกไปครับก็มีทั้งคิสมิดเดิลตันเอเจจอนสันไรอันเนมฮาร์ตและมาวินแบ็กลีย์เดอะเทิร์ดนะครับแกนหลักของความคิดของดัลลัสเนี่ยถือว่าไม่ค่อยซับซ้อนนะครับเพราะว่าเมื่อคุณมีตัวของคูเปอร์แฟกผู้เล่นที่ถูกมองว่าเป็นอนาคตของแฟนชายสิ่งที่พวกเขานั้นควรจะทำไม่ใช่การขนผู้เล่นอายุ30กลางๆเข้ามาเพิ่มครับแล้วหวังว่าให้ทุกคนนั้นพร้อมลุ้นแชมป์ภายในปีเดียวแต่ต้องหาคนที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับคูเปอร์แฟกได้พร้อมกันครับตัวของริซาเชเองมีขนาดตัวมีความสามารถจะเล่นปีกได้นะครับแล้วไม่จำเป็นจะต้องถือบอลในทุกครั้งเพื่อให้ทีมนั้นมีประโยชน์ครับขณะที่อาดามาเองครับเข้ามาตัวของเขานั้นสามารถเล่นได้ทั้งฟอร์เวิร์ดและตำแหน่งเซนเตอร์ยึดพื้นที่ได้ส่งบอลได้และช่วยให้โค้ชนั้นจัดไลน์อัพได้หลายรูปแบบครับในขณะที่ตัวของทางแซนเซอร์เองครับก็ช่วยเพิ่มพลังจากแนวหลังนี่อาจจะยังไม่ใช่ทีมที่ลุ้นแชมป์ในทันทีนะครับแต่จะช่วยทำให้ทางฝั่งของดัลลัสนั้นเริ่มเห็นเส้นทางที่ว่าหลังความปั่นป่วนมาหลายปีในช่วงนับตั้งแต่พวกเขานั้นเทรดเอาตัวของลูก้าดอนซิชออกจากทีมไปทีมที่จะเดินหน้าต่อกับใครและด้วยอายุเฉลี่ยประมาณไหนก็ได้เกิดขึ้นแบบชัดเจนแล้วนะครับไปดูกันต่อครับในส่วนของแฟนชายถัดมาเป็นของทางเดนเวอร์นักเก็ตครับเดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยนะครับพวกเขาไม่ได้สร้างข่าวใหญ่แต่ทำดีลประเภทที่โค้ชชอบครับเพราะว่าเป็นการแก้ปัญหาที่เจอจริงในช่วงระหว่างฤดูกาลที่ผ่านมานะครับพวกเขานั้นรักษาตัวของไทอัสโจนด้วยสัญญา1ปีครับแล้วก็ยังสามารถรักษาตัวของสเปนเซอร์โจนแล้วมาเติมตัวของมาวินแบ็กลีย์เติร์ดไว้ได้ครับเช่นเดียวกับทางอัลฟาเดียโลนะครับขณะที่ตัวของทีมฮาร์ดเวย์จูเนียร์ก็ย้ายไปอยู่กับทางมายอามี่ฮีทประเด็นของไทอัสโจนเนี่ยถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่นิโคลาโยกิชนั้นออกไปพักเดนเวอร์เองต้องการคนที่พาทีมข้ามช่วงเวลาเหล่านั้นไปให้ได้ครับโดยที่ไม่ทำให้สกอร์ที่นำอยู่หายไป8แต้มภายในช่วงระยะเวลา3นาทีครับโจนเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ไม่ชิกาดที่เล่นแล้วคุณภาพจะต้องถูกนำเอาเพลย์ต่างๆเนี่ยไปขึ้นเป็นคลิปไฮไลท์ในบ้านแดงทุกวันครับแต่เขาคือคนที่คุมบอลอ่านเกมเสียเทิร์นโอเวอร์น้อยและรู้ว่าช่วงเวลาไหนควรจะเร่งหรือว่าควรจะชะลอครับแบ็กลีย์เนี่ยเข้ามาช่วยเพิ่มร่างกายแล้วก็การจบสกอร์ในช่วงบริเวณใกล้ห่วงครับตลาดของเดนเวอร์เองจึงไม่ได้เป็นเหมือนกับการตะโกนว่าดูสิพวกเราได้ซูเปอร์สตาร์คนใหม่เข้ามาสู้กับแฟนชายอื่นแล้วนะแต่มันเหมือนกับเป็นการบอกว่าเรารู้นะครับว่าทีมเนี่ยแพ้ตรงไหนและพยายามไปจัดการอุดตรงรูรั่วตรงนั้นอยู่ครับมาดูกันที่แฟนชายถัดมาครับทีมนี้ต้องบอกว่ามันเป็นไฮไลท์ประจำค่ำคืนนี้ของเรานะครับเราอาจจะยังไม่เจาะลึกกันตรงนี้เพราะว่าเรื่องใหญ่ในช่วงท้ายเราจะมาพูดถึงกันแน่นอนแต่ขอสรุปความเคลื่อนไหวในตลาดกันก่อนนะครับนั่นก็คือทางแฟนชาย Golden State Warrior ครับทาง Golden State เองพวกเขารักษาตัวของ Damon Green เอา Howford Kristaps Porzingis DeAntoni Melton และทาง Charles Bassey ไว้ได้นะครับส่วนคนที่ออกไปครับคือตัวของ Quentin Post ครับที่ย้ายไปอยู่กับทาง Memphis Grizzlies ครับจุดที่ควรขีดเส้นใต้ไว้ก็คือในหมวดผู้เล่นใหม่จากทีมอื่น Warrior เอง ยังไม่มีการเสริมชื่อสำคัญเข้ามานะครับพูดง่ายก็คือว่าพวกเขานั้นพยายามรักษาสิ่งที่มีอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ใส่อาวุธชิ้นใหม่เข้ามาให้กับทางเซฟเฟนเคอรี่ครับเดมอนกรีนเนี่ยต้องบอกว่าตัวของเขานั้นก็เพิ่งกลับมาด้วยสัญญา1ปีมูลค่า 27.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับขณะที่คริสตัฟคอซิงกีตเองก็กลับมาด้วยสัญญา2ปีแต่เงินในปีที่2นั้นได้รับประกันเพียงแค่บางส่วนทั้งหมดนี้ครับช่วยทำให้บริเออร์นั้นสามารถที่จะรักษาความยืดหยุ่นสำหรับปี2027นี้เอาไว้ได้นะครับฟังดูในมุมบริหารเงินแล้วดูดีนะครับแต่คำถามคือปี2027นี่แหละอาจจะเป็นอนาคตของแฟรนไชส์ครับขณะที่ฤดูกาล2026ถึง2027เองอาจจะเป็นหนึ่งในฤดูกาลคุณภาพสูงแล้วก็เป็นฤดูกาลสุดท้ายของเซฟเฟนเคอรี่ก็ได้นะครับและนี่คือความขัดแย้งที่เราจะมีการกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งกันแบบเต็มๆครับเอาละครับไปดูกันที่ในส่วนของทางแฟรนไชส์ฮิวสตันร็อกเก็ตกันบ้าง นะครับฮิวสตันร็อกเก็ตเองยังคงเป็นทีมที่จริงจังพวกเขาต่อสัญญากับทางทารีอีซันไปอีก5ปีครับแถมยังรักษาตัวของเจชอนเท็ดเอาไว้ได้ด้วยนะครับแล้วเติมผู้เล่นประสบการณ์อย่างทางมาคัสสมาร์ทและบ็อกดานบ็อกดานอวิชที่ถือว่าเป็นการเติมผู้เล่นแบบ2ทาง2แบบที่แตกต่างกันชัดเจนครับมาคัสสมาร์ทเนี่ยถูกดึงเข้ามาเพื่อสร้างความลำบากให้กับคู่แข่งครับเพราะว่าสมาร์ทเองมีเกมป้องกันมีการเล่นแบบเพรสซิ่งแล้วก็มีการสร้างพลังและบางครั้งเองก็สร้างความวุ่นวายให้กับคู่แข่งกับแฟนทีมตัวเองในเกมเดียวกันได้เหมือนกันนะครับส่วนคนต่อมาครับก็คือตัวของบ็อกดานโนวิชนะครับที่เข้ามาเติมการยิงการสร้างคะแนนจากม้านั่งและความสามารถในการลงโทษแนวรับที่เทไปหาตัวหลักครับฮิวสตันเนี่ยกำลังสร้างทีมที่ไม่จำเป็นจะต้องเล่นด้วยเกมเพลย์ที่สวยทุกคืนนะครับแต่พร้อมทำให้คู่แข่งนั้นลงเล่นแล้วเล่นแบบไม่สวยไปตามสถานการณ์ของตัวเองด้วยครับเป็นทีมหนุ่มครับที่เริ่มจากผู้เล่นที่ถือว่าเริ่มที่จะเก๋าเกมแล้วนะครับและนั่นครับมักเป็นสัญญาณของทีมที่คิดว่าตัวเองนั้นพร้อมที่จะขยับเข้าสู่คำว่ามีอนาคตไปสู่คำว่าต้องชนะได้แล้วครับไปกันดูกันที่แฟรนไชส์ถัดมาครับทางฝั่งของลอสแองเจลิสคลิปเปอร์นะครับตลาดของคลิปเปอร์เนี่ยมีทั้งส่วนที่ชัดและส่วนที่ยังต้องติดเครื่องหมายคำถามหรือว่าเครื่องหมายดอกจันเอาไว้ก่อนนะครับดีลที่ชัดก็คือการได้ตัวของรุยฮาชิมูระครับรวมถึงผู้เล่นหนุ่มหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นทั้งจอห์นนี่บลูมจอร์แดนมิลเลอร์และโคบี้แซนเดอร์เข้ามาสู่ทีมครับส่วนดีลใหญ่เองที่เกี่ยวข้องกับคาไวเลนเนตแบรนดอนอิงแกรมและเกรดี้ดิกนั้นยังคงอยู่ในสถานะพักการดำเนินการดังนั้นในเวลานี้ยังไม่ควรประกาศว่าคาไวกลับตัวกลับไปอยู่กับทางแฟรนไชส์โตรอนโตเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือทิศทางของทางฝั่งลอสแองเจลิสคลิปเปอร์เองนี่แหละคือทีมเนี่ยเริ่มส่งผู้เล่นอย่างจอห์นคอลลินแล้วก็ทางบ็อกดานโบนานอวิชออกจากทีมไปนะครับแล้วถ้าดีลคาไวเกิดขึ้นจริงมันก็จะหมายถึงการยอมรับว่าการสร้างทีมที่จะต้องฝากความหวังไว้กับคำว่าถ้าทุกคนยังแข็งแรงอาจเดินทางมาสู่จุดสิ้นสุดแล้วก็ได้นะครับเบนนอนอิงแกรมเองอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นในระดับแบบโอ้ถ้าเทียบกับคาวายเนี่ยเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่ใกล้เคียงในระดับนั้นเลยครับแต่เขาอายุน้อยกว่าครับและยังสามารถเป็นผู้เล่นที่สร้างคะแนนเองได้และมีโอกาสในการลงเล่นที่ต่อเนื่องมากกว่าด้วยบางครั้งครับการเปลี่ยนทีมก็ไม่ใช่การหาเพดานที่สูงที่สุดนะครับแต่คือการหาพื้นที่ซึ่งพื้นที่ที่ไม่ยุบลงในทุกครั้งที่คุณไปเหยียบนั่นเองครับไปดูกันต่อครับเมื่อไปที่ทางฝั่งของลอสแองเจลิสคลิปเปอร์แล้วเราจะไม่ไปเหยียบแถวๆลอสแองเจลิสเลเกอร์ไม่ได้เหมือนกันนะครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยเรามีการพูดถึงการเสียเลบอนออกจากทีมไปครับแต่เมื่อมองถึงตลาดทั้งทีมแล้วจะเห็นได้ว่าเลเกอร์เองไม่ได้พยายามหาผู้เล่น1คนเข้ามาเป็นเลบอนคนใหม่ครับพวกเขานั้นเลือกเติมผู้เล่นลายล้อมตัวของลูก้าดอนซิชครับการรักษาตัวของออสตินรีฟด้วยสัญญา4ปีแล้วก็ยังเพิ่มเติมในส่วนของผู้เล่นอย่างวอลเกอร์เคสเลอร์เควินตินกรามส์คอรินแซคตันเจเดนฮาร์ดีเควอนรูนี่ซานโดมามูเคลาชูวิลลี่มาร์ตินไทบูและซีแอร์วิลเลียมนี่คือรายชื่อที่ถือว่าไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์เลยนะครับแต่มีคำตอบให้กับปัญหาในหลายข้อของทางเลเกอร์โดยแคสเลอร์เองถือว่าเป็นคนที่น่าจะเข้ามาช่วยเกมป้องกันห่วงครับส่วนตัวของทางมาทิสไทบูครับกับทางตัวของเควินตินกรามส์เองช่วยเกมรับจากวงนอกคอลินแซคตันเองเพิ่มการทะลุทะลวงในการทำคะแนนครับแล้วก็ตัวของเควอนรูนี่จะเข้ามาช่วยรีบาวด์แล้วก็ตั้งสกรีนการทำงานแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เลเกอร์นั้นก็ต้องการมาในช่วงหลายฤดูกาลด้วยซ้ำครับ เลเกอร์เองกำลังเปลี่ยนสถานะนะครับจากทีมที่มีเลอบอนกับลูก้าเนี่ยช่วยกันคอนโทรลทีมครับตอนนี้กลายเป็นสิ่งที่บอกชัดก็คือว่าตัวของทางฝั่งเลเกอร์นั้นเลือกแล้วว่าลูก้าจะเป็นศูนย์กลางครับคนอื่นมีหน้าที่ช่วยให้ข้อดีของเขานั้นชัดเจนขึ้นมาครับและปิดข้อเสียของเขาให้ได้มากที่สุดครับทีมเองอาจจะไม่ได้มีออร่าทางชื่อเสียงเท่าเดิมนะครับแต่ในแง่ของการประกอบชิ้นส่วนแล้วต้องบอกว่าเลเกอร์ชุดนี้น่าจะดูมีสมดุลมากกว่าที่หลายคนนั้นคิดเอาไว้ด้วยซ้ำไปครับไปดูกันที่ทางฝั่งของแฟนชายเมมฟิสกริซลีย์กันบ้างนะครับการย้ายไปของทางจามอร์แรนเนี่ยคือการปิดยุคอย่างเป็นทางการครับโดยเมมฟิสนั้นก็ได้ตัวของชูเรมิแกรนด์เดียงเจโรรัสเซลไอซีอาร์สจูวัตคริสเมอร์รี่เอเจจอนสันและเควินเทนส์โพสต์นะครับเข้ามาสู่ทีมนี่อาจจะไม่ใช่กลุ่มผู้เล่นที่ทำให้แฟนเมมฟิสนั้นตื่นเต้นเท่ากับการดูจามอร์แรนขึ้นบินเข้าหาห่วงครับแต่ทางแฟนชายเองก็กำลังแลกพลังระเบิดของผู้เล่น1คนกับทีมที่มีจำนวนผู้เล่นให้ใช้งานเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับเดียนเจโรลาเซลเองเขาจะเข้ามาเป็นคนช่วยคุมบอลครับในขณะที่เชอร์มี่แกรนจะเข้ามาทำคะแนนจากปีกทางไอซีอาร์สจวตเองจะเพิ่มความแข็งแกร่งจากวงในส่วนโพสต์เองนั้นจะช่วยเรื่องของขนาดไซซิ่งแล้วก็การยึดพื้นที่ครับคำถามก็คือว่าเมมฟิสเองกำลังรีบสร้างทีมเพื่อกลับไปเล่นเพลย์ออฟในทันทีหรือว่าพวกเขานั้นเพียงประคองตัวระหว่างที่กำลังรอดาวดวงใหม่ขึ้นมาสู่แฟรนไชส์ครับเพราะว่าแม้ว่าคุณเองจะได้รับผู้เล่นคุณภาพมาหลายคนแต่การหาคนที่ทำให้ผู้ชมนั้นยอมจ่ายเงินเพื่อเข้ามาดูทีมในทุกคืนเนี่ยยากยิ่งกว่าการหาผู้เล่นหมุนเวียน5คนรวมทีมกันด้วยซ้ำไปครับเอาละครับเรามาดูกันที่แฟนชายต่อไปครับนั่นก็คือทางแฟนชายมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟนะครับในส่วนของมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟเองครับทางพวกเขานั้นตัดสินใจเพิ่มผู้สร้างเกมที่มีพรสวรรค์สูงที่สุดคนหนึ่งของลีกเข้ามาสู่แฟนชายนะครับนั่นก็คือตัวของลาเมโลบอลครับพร้อมกับได้ตัวของจอร์จกรีนแต่ก็ต้องแลกกันไปนะครับด้วยการเสียตัวของจูเลียสแรนโดลนัสรีดไมค์คอลลี่และคลายแอนเดอร์สันครับความคิดของดีลนี้ผมพอจะเข้าใจได้นะครับมินนิโซตาเองไม่ต้องการให้แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดนั้นเป็นทั้งผู้ทำคะแนนตัวหลักเป็นทั้งผู้สร้างเกมเป็นทั้งคนถือบอลในช่วงท้ายเกมแล้วก็คนที่แก้ไขปัญหาทุกอย่างให้กับทางแฟนชายเพียงคนเดียวลำพังครับเพราะว่าตัวของลาเมโลเนี่ยสามารถจะเล่นกับเกมด้วยความเร็วสูงได้นะครับมองเห็นเพื่อนก่อนแนวรับฝั่งตรงข้ามนั้นจะตั้งตัวและจ่ายบอลในมุมที่ผู้เล่นทั่วไปอาจคิดไม่เห็นไม่ถึงด้วยซ้ำไปนะครับว่ามันมีช่องถ้าร่างกายของเขาพร้อมเนี่ยคู่ของลาเมโลบอลกับทางแอนแมนจะถือว่าเป็นหนึ่งในคู่ที่ดูสนุกมากนะครับแต่ราคาที่ต้องจ่ายก็คือความลึกในส่วนของตำแหน่งฟอนคอร์ดครับโดยเฉพาะในส่วนของนัสรีดครับซึ่งเป็นผู้เล่นที่สามารถลงมาทำคะแนนและเปลี่ยนลักษณะของเกมได้ในทันทีครับดังนั้นมินนิโซตาเองอาจจะเก่งขึ้นในแง่ของการสร้างเพลย์แต่ก็ต้องหาวิธีชดเชยทั้งไซซิ่งแล้วก็ความแข็งแรงของสกอตทีมที่เสียไปนะครับและแน่นอนว่าคำถามเดิมครับยังตามหลอกหลอนลาเมโลบอลไปทุกเมืองครับความสามารถที่ไม่เคยเป็นปัญหาอันนี้ไม่มีใครถือว่าตั้งข้อสงสัยนะครับแต่ปัญหาของเขาก็คือจะอยู่ในสนามได้นานพอมากแค่ไหนครับให้ความสามารถนั้นเปลี่ยนแปลงเป็นผลการแข่งขันในแต่ละเกมได้หรือไม่ครับมาดูกันต่อที่แฟนชายต่อมาครับนิวลีนเพลย์แกนนะครับนิวลีนเพลย์แกนเนี่ยถ้าทีมอื่นนั้นกำลังย้ายบ้านครับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่ทาสีใหม่แล้วก็ต่อเติมชั้นที่2ทางฝั่งของนิวลีนเองเหมือนกับทีมที่เปลี่ยนหลอดไฟหน้าบ้านเพียงแค่1ดวงแล้วก็บอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยครับพวกเขาเนี่ยต่อสัญญากับทางเดียงเดจอร์แดน1ปีนะครับแล้วก็สูญเสียตัวของเควาลูนี่ไปอยู่กับทางฝั่งของเลเกอร์แล้วไม่มีการเพิ่มเติมผู้เล่นคนใหม่ที่สำคัญเข้ามาสู่แฟรนไชส์ครับความเงียบนี้ทำให้ต้องตั้งคำถามว่าเพลิแกนนั้นยังคงเชื่อในกลุ่มผู้เล่นเดิมมากขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าไม่มีช่องทางที่จะขยับให้มันคุ้มค่าพอครับทีมเนี่ยยังคงผูกอนาคตไว้กับสุขภาพความฟิตแล้วก็ความต่อเนื่องในผลงานของไซออนวิลเลียมสันอยู่นะครับซึ่งทุกครั้งเองที่ไซออนนั้นลงไปเล่นแบบเต็มกำลังทุกคนนั้นก็มักจะมีคำถามที่ออกมาพูดว่านี่แหละครับคือเหตุผลที่ทีมนั้นยังไม่ยอมถอดใจแต่ทุกครั้งที่เขานั้นหายออกไปจากสนามครับทุกคนเองก็จะมีคำถามว่าแล้วทำไมทีมถึงไม่ยอมเตรียมแผนสำรองให้ดีกว่านี้ครับการไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องผิดนะครับแต่ในสายตะวันตกเมื่อทีมนั้นแต่ละทีมเนี่ยเขาพัฒนากันขึ้น การอยู่ที่เดิมเองเท่ากับว่าคุณเองกำลังถอยหลังโดยที่คุณนั้นไม่รู้ตัวครับเอาละครับมาต่อกันที่หนึ่งในแฟรนไชส์ที่ถือว่าเป็นทีมเต็งของการเล่น NBA ในช่วงคศหลังๆมานี้นะครับนั่นก็คือทางโอคลาฮามาซิตี้ธันเดอร์ครับโอคลาฮามาเนี่ยอยู่ในช่วงที่ทีมนั้นเป็นทีมที่สร้างทีมเก่งนะครับแล้วทุกทีมเองก็เดินตามรอยนี้มาหลายๆแฟนชายกันว่าได้นะครับคือวันที่คุณนั้นมีผู้เล่นที่ดีมากเกินกว่าจะเก็บทุกคนไว้ได้เนี่ยทางฝั่งของ OKC Thunder นั้นตัดสินใจต่อสัญญากับ ICR Hartenstein ไป3ปีแล้วก็รักษาตัวของทาง Kenrich Williams ครับแล้วก็ตัดสินใจปล่อยตัวของ Luken Dort Aaron Wiggin ICR Joe และ Brandon Carlsonเมื่อก่อนเนี่ยทันเดอร์นั้นสะสมดราฟพิกสะสมผู้เล่นหนุ่มและให้ทุกคนนั้นทดลองพัฒนามาในวันนี้เองผู้เล่นเหล่านั้นเริ่มเก่งเริ่มมีราคาและเริ่มต้องการบทบาทครับฝ่ายบริหารเองจึงต้องเปลี่ยนจากคำถามที่ว่าเราจะหาผู้เล่นเก่งๆเข้ามาเพิ่มสู่ทีมได้อย่างไรกลายเป็นจากผู้เล่นเก่งทั้งหมดเราจะต้องเลือกใครไว้เป็นแกนหลักครับและการเสียลูดอสเองไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเขาเป็นผู้เล่นเกมรับที่สามารถรับภาระหนักการชนกับกาดหรือว่าปีกตัวอันตรายของคู่แข่งและช่วยลดงานของผู้เล่นตัวหลักแต่ทีมนั้นเชื่อว่าระบบแล้วก็ผู้เล่นที่เหลือเองสามารถที่จะชดเชยกันได้ครับนี่คือความหรูหราแล้วก็ความโหดร้ายของทีมที่ดราฟต์เก่งครับและสุดท้ายแล้วคุณก็ยังคงต้องปล่อยคนดีๆออกไปจากทางแฟนชายเพราะลงสนามพร้อมกันได้เพียงแค่5คนเท่านั้นครับมาดูกันที่แฟนชายต่อไปครับนั่นก็คือทางด้านของฟินิกซ์ซันนะครับฟินิกซ์ซันเนี่ยพวกเขาได้ตัวของไมค์บริดเจสครับแล้วก็ทางลุคเคนนัทเข้ามาสู่ทีมครับพร้อมกับรักษาเซนเตอร์อย่างมาร์ควิลเลียมเอาไว้ได้ครับขณะที่เกสันอัลเลนกับทางรอยส์โอนิลนั้นย้ายออกนะครับตัวของลุคเคนนัทเองจะเข้ามาช่วยเรื่องของการยิง3คะแนนครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณนั้นปล่อยเขาว่างคุณเตรียมวิ่งกลับไปเก็บบอลที่ใต้แป้นได้เลยครับส่วนของไมค์บริดเจสเองแน่นอนว่าพวกเขาตัดสินใจเพิ่มความแข็งแรงจากการโจมตีห่วงและการทำคะแนนจากตำแหน่งฟอร์เวิร์ดครับปัญหาของฟินิกซ์ซันเนี่ยยังคงเป็นเรื่องเดิมนะครับก็คือทีมสามารถทำคะแนนได้ครับแต่ต้องพิสูจน์ว่าจะเปลี่ยนกลุ่มคนผู้เล่นทำคะแนนเนี่ยให้เป็นระบบเกมรุกที่ทุกคนนั้นช่วยกันเล่นได้อย่างไรครับเพราะการมีผู้เล่นถึง4คนที่สามารถจะทำคะแนนมีศักยภาพเหล่านั้นได้มันไม่ได้แปลว่าบอล1ลูกจะเพียงพอสำหรับทุกคนเสมอไปนะครับโค้ชเองก็ต้องสร้างลำดับสร้างการเคลื่อนที่และทำให้คนที่ไม่ได้ยิงในจังหวะนั้นยังรู้สึกว่าตัวเองยังคงมีส่วนร่วมกับเกมนั้นอยู่ครับเอาละครับมาต่อกันในส่วนของเบรกนี้เนี่ยมันยังเหลืออีกประมาณ4แฟนชายได้นะแต่ถ้าดูจากเวลาแล้วนี่คิดว่าอาจจะต้องยกที่เหลือนี่ไปอยู่ในส่วนของเบรกหน้านะครับเพราะฉะนั้นเบรกนี้ครับขออนุญาตคุณผู้ฟังทุกท่านครับไปพักกันสักครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวของอีก4แฟนชายที่เหลือแล้วก็ไปกันที่เรื่องใหญ่ประจำวีคนี้ครับก็คือเรื่องราวของสเตฟานเคอร์รี่กับคำถามที่ Golden State Warrior นั้นต้องตอบครับ
2: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Seriesท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
3: กลับมาอยู่กันต่อนะครับในเบรกที่2ครับของรายการสำนักทอล์กนะครับและรายการสำนักทอล์กเองของเราครับได้รับการสนับสนุนโดย The All New Suzuki Front The Iconic Drive นิยามใหม่ของการขับขี่ในแบบที่เป็นคุณนะครับโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจทุกเส้นทางกับเทคโนโลยีความปลอดภัย Suzuki Safety Support สุดครบครันครับ All New Suzuki Front ที่สุดของความคุ้มค่าพร้อมให้คุณได้สัมผัสได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับหรือว่าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th Go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ Suzuki ครับเบรกที่แล้วเนี่ยนะครับเราทิ้งท้ายกันที่ทางแฟนชายฟินิกซ์ซันนะครับเดี๋ยวจะมาต่อกันที่แฟนชายPortland Trail Blazersกันบ้างครับดีลที่เปลี่ยนหน้าตาของPortland ไปก็คือตัวของจามอรันนี่แหละครับการที่ตัวของเขานั้นเข้ามาเนี่ยพวกเขาเองก็ต้องส่งตัวของทางชิโรมิแกรนกับทางคริสเมอรี่เนี่ยไปอยู่กับทางเมมฟิสกริซลีย์แทนนะครับแล้วก็เสียตัวของมาทิสไทบูให้กับทางเลเกอร์แต่ก็ยังคงรักษาโรเบิร์ตวิลเลียมแล้วก็ในส่วนของตัวผู้เล่นคนอื่นๆคนสำคัญเอาไว้ได้นะครับการได้จามอรันเข้ามาครับมันถือว่าเป็นการเดิมพันที่ไม่มีพื้นที่สีเทามากนักนะครับถ้าจากลับมาสมบูรณ์เนี่ยลงสนามได้สม่ำเสมอจัดการเรื่องของนอกสนามได้และเล่นด้วยพลังแบบเต็มที่แบบในช่วงพีคของเขาเนี่ย ทางฝั่งของพอลแลนด์เองจะได้ผู้เล่นที่ถึงขั้นว่าเป็นระดับเปลี่ยนแปลงแฟนชายได้เลยทีเดียวครับพวกเขาเนี่ยได้คนที่พาบอลข้ามครึ่งสนามแล้วทำให้คนดูเงยหน้าจากหน้าจอโทรศัพท์ได้ได้คนที่สร้างแรงกระแทกให้กับเกมรุกและยังช่วยผู้เล่นหนุ่มรอบตัวให้มีโอกาสการเล่นที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมครับแต่ปัญหาเดิมๆกลับมาครับถ้าเดี๋ยวนี้จะกลายเป็นคำถามที่ว่าเหตุใดพอร์ตแลนด์จึงเชื่อว่าจะจัดการสิ่งที่เมมฟิสนั้นพยายามแก้ไขมาหลายต่อหลายปีได้สำเร็จครับดังนั้นนี่อาจจะเป็นดีลที่สนุกที่สุดแล้วก็เป็นดีลที่เสี่ยงที่สุดดีลหนึ่งของตลาดในรอบนี้ในเวลาเดียวกันด้วยนะครับเอาละครับไปดูกันที่แฟนชายต่อมาครับนั่นก็คือทางด้านของสการ์เมนโต้คิงครับทางฝั่งของสการ์เมนโต้คิงเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะเงียบนะครับพวกเขานั้นรักษาตัวของทีเชียสอชูวาและทางเดควอนพราวเดนเอาไว้ได้นะครับส่วนตัวของเดวินคาร์เตอร์เองก็ถูกส่งไปอยู่กับทางแอตแลนต้าฮอคครับทีมที่ไม่ได้เพิ่มผู้เล่นรายใหญ่และยังไม่ได้ตอบคำถามเรื่องทิศทางระยะยาวอย่างชัดเจนนะครับแต่นี่คือทีมที่รายชื่อยังถือว่าพอแข่งขันกับหลายๆทีมได้ครับแต่เมื่อมองรอบตัวแล้วเพื่อนร่วมสายหลายทีมเองถือว่าเปลี่ยนแปลงกันอย่างหนักเลยครับทางพอร์ตแลนด์เองได้จามิเนโซตาเองได้ลาเมโลทางเลเกอร์เองก็สร้างทีมใหม่รอบๆลูก้านะครับแล้วก็ทางฝั่งของซานอันโตนิโอสเปอร์เองก็กำลังเติบโตพร้อมกับวิกเตอร์เวนเบมยาม่าครับฮิวสตันร็อกเก็ตเองก็แข็งแรงขึ้นหากทางฝั่งของสแกร์เมนโต้คิงเองยังคงยืนอยู่ที่เดิมพวกเขาเองก็อาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับทางโกลเด้นสเตทวอริเออร์อย่างที่ผมบอกไปครับก็คือการยืนอยู่กับที่เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการถอยหลัง19โดยที่ตัวของเขานั้นไม่ทันได้รู้ตัวเองครับเอาละครับไปดูกันต่อครับที่ในส่วนของแฟนชายต่อมาก็คือทางซานอันโตนิโอสเปอร์นะครับดีลสำคัญที่สุดของสเปอร์เองไม่ต้องคิดซับซ้อนเลยครับพวกเขาต่อสัญญากับทางวิกเตอร์เวนบันยาม่าได้5ปีครับเมื่อคุณเนี่ยมีผู้เล่นที่อาจกลายเป็นใบหน้าใบตาของลีกในอนาคตหน้าที่แรกครับไม่ใช่คิดว่าจะเอาใครไปเทรดกับใครนะครับแต่คือล็อกกุญแจเก็บกุญแจแล้วสร้างทุกอย่างลายล้อมรอบตัวเขาครับสเปอร์เองยังคงรักษาตัวของฮาริสันบานจูเลียแชมเพกนี่และทางจอร์แดนแม็กลับลินนะครับแล้วก็ยังไปเติมตัวของโทเบียสแพริสมาอีก2ปีแฮริสเองเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นที่เปลี่ยนแปลงหรือว่าเปลี่ยนโฉมหน้าตาของแฟนชายในทันทีนะครับแต่ตัวของเขานั้นสามารถทำคะแนนได้มีประสบการณ์แล้วก็สามารถเล่นได้หลายบทบาทด้วยนะครับแล้วก็ยังน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวผู้เล่นที่ช่วยให้ดาวรุ่งนั้นไม่ต้องรับภาระทุกอย่างพร้อมๆกันครับข้อได้เปรียบของทางซานอันโตนิโอสเปอร์ก็คือพวกเขาไม่จำเป็นต้องรีบเพราะว่าตัวของเวนเบนยาม่าเองอายุยังน้อยนะครับและกรอบเวลาของทีมก็ถือว่าค่อนข้างกว้างและสามารถเลือกรอดีลที่เหมาะสมได้ครับแทนการนำอนาคตไปแลกกับชื่อใหญ่เพียงเพราะว่ากลัวแฟนบ่นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ครับแล้วไปปิดท้ายกันที่ในส่วนของแฟนชายยูทาห์แจ๊สกันนะครับยูทาห์แจ๊สเองเนี่ยพวกเขาตัดสินใจปล่อยตัวของวอลเกอร์เคสเลอร์ไปอยู่กับทางลอสแองเจลิสเลเกอร์ครับในการไซน์แอนด์เทรดมาครับแล้วก็กระจายตำแหน่งเซ็นเตอร์ให้กับผู้เล่นหลายคนครับทั้งยูซุฟเนอร์คิชโมเมมบ้าและเจสันเฮนะครับพร้อมกับไปเพิ่มตัวของจอร์จโอโกกีมาช่วยเกมรับวงนอกนี่คือการเปลี่ยนจากเซ็นเตอร์หนุ่มที่มีจุดเด่นชัดเรื่องของการป้องกันห่วงไปสู่การมีตัวเลือกหลากหลายรูปแบบครับเนอร์กิชเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นที่ให้ความแข็งแรงและการส่งบอลตัวของแบมบ้าเองเนี่ยให้ความยาวกับการยิงระยะไกลครับและแจ็คสันเฮเองให้พลังและการวิ่งขึ้นลงในสนามแต่ก็ต้องยอมรับว่าผู้เล่นทั้ง3คนรวมกันอาจจะไม่ได้มีมูลค่าในระยะยาวเท่ากับตัวของวอลเกอร์เคสเลอร์1คนครับดังนั้นความสำเร็จของดีลนี้ไม่ได้วัดกันเพียงแค่ผลงานในฤดูกาลหน้าแต่ต้องดูว่ายูท่าเองจะนำความยืดหยุ่นแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมาจัดการในการจัดการเทรดครั้งต่อไปในอนาคตอย่างไรครับเอาละครับอย่างที่บอกครับในส่วนของเบรกนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันที่เรื่องใหญ่ประจำสัปดาห์กันนะครับเมนคอนเทนต์ของเราจะอยู่ที่เรื่องราวของเซฟเฟนเคอรี่กับคำถามที่ Golden State Warriors นั้นต้องตอบครับเดินมาครบถึง15แฟนชายในฝั่งตะวันตกแล้วนะครับและเมื่อดูจากตลาดทั้งหมดเนี่ยมีอยู่1ทีมครับที่น่าสนใจเป็นพิเศษเลยไม่ใช่เพราะว่าพวกเขานั้นได้ซุปเปอร์สตาร์เข้ามานะครับแต่เพราะว่าพวกเขานั้นยังไม่ได้ใครเลยต่างหากครับนั่นก็คือทางด้านของแฟนชาย Golden State Warriors ครับทีมที่ครั้งนึงเนี่ยเคยเป็นปลายทางที่ผู้เล่นเกือบทั้งลีกนั้น อยากจะย้ายมาเล่นให้ด้วยครับทีมที่สร้างระบบบาสเกตบอลจนคู่แข่งนั้นต้องไปลอกเลียนแบบครับทีมที่เคยมีผู้เล่นในระดับออลสตาร์ยืนพร้อมกันทั้งสนามครับและวันนี้กับกลายเป็นทีมที่ถูกตั้งคำถามว่ายังสามารถดึงดูดผู้เล่นในระดับสูงให้อยู่กับแฟรนไชส์ต่อไปได้หรือไม่ครับและที่สำคัญไปกว่านั้นพวกเขากำลังทำทุกอย่างมากพอหรือยังเพื่อช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของตำนานของแฟรนไชส์อย่างสเตฟเฟนเคอร์รี่ครับโดยฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าวอริเออร์นั้นจบลงด้วยสถิติ37แพ้45นะครับชนะเพียงแค่37นัดเท่านั้นครับไปถึงการแข่งขันในช่วงเพลย์อินที่แพ้กับทางฟินิกซ์ซันและพลาดการเล่นเพลย์ออฟเป็นครั้งที่2ใน3ฤดูกาลครับตัวเลขนี้ถือว่าไม่ได้เกิดจากเหตุผลเดียวนะครับจิมมี่บัตเลอร์ได้รับบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่านะครับแล้วก็ปิดฤดูกาลตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมตัวของโมเสสมูดี้เองก็เจ็บในส่วนของเอ็นซาบ้าต้องเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็ส่วนของสเตฟานเคอร์รี่เองก็มีปัญหาหัวเข่าขวาจนต้องพลาดการลงเล่นถึง27เกมครับคำว่าถ้าทุกคนแข็งแรงเนี่ยจึงกลายเป็นประโยคที่แฟนๆของวอริเออร์เองได้ยินบ่อยมากครับแต่ทีมเนี่ยกำลังพยายามที่จะพาตัวเองกลับไปลุ้นแชมป์มันไม่สามารถจะสร้างแผนทั้งหมดได้ด้วยการหวังให้ผู้เล่นอายุ30ปลายๆแล้วก็เป็นผู้เล่นที่มีประวัติการบาดเจ็บมาอย่างค่อนข้างจะเยอะครับพร้อมกันพร้อมหน้าพร้อมตาครบกันทุกคนในช่วงเดือนเมษายนได้ตลอดนะครับความหวังจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในกีฬาก็จริงนะครับแต่ความหวังเพียงอย่างเดียวมันไม่ใช่เรื่องของการสร้างแผนสร้างทีมครับต้องบอกว่าเคอร์รี่เนี่ยปัจจุบันอายุ38ปีนะครับในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาเคอร์รี่เองยังคงพิสูจน์ได้เห็นว่าเมื่อตัวของเขานั้นอยู่ในสนามเขายังคงสามารถเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาของเกมได้ครับหลังจากพักยาวจากปัญหาอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าเนี่ยเขากลับมาลงเล่นได้นะครับกลับมาทำ29คะแนนในเกมแรกสิ่งที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่แค่จำนวนคะแนนนะครับแต่มันคือพื้นที่ที่เพื่อนร่วมทีมได้รับทันทีหลังจากที่เคอร์รี่นั้นเดินลงสนามครับผู้เล่นเนี่ยต้องถือว่าตามประกบเขาตั้งแต่บริเวณกลางสนามเลยก็ว่าได้ครับบิ๊กแมนเองก็ต้องออกมายืนสูงขึ้นและผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเองก็ต้องลังเลนะครับว่าจะเลือกเข้าไปป้องกันหรือว่าจะเข้าไปประกบใครดีและเพียงช่วงเสี้ยววินาทีที่คู่แข่งนั้นลังเลครับช่องว่างก็เปิดให้เดมอนกีนส่งบอลให้กับทางพอสิงกิตรับบอลแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นนั้นตัดเข้าหาห่วงและนี่คือเหตุผลที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าเคอร์รี่เองยังไม่ได้หมดความสามารถครับเขาไม่ได้กลายเป็นผู้เล่นที่ควรจะลงมาช่วยทีมได้เพียงแค่วันละ15นาทีนะครับเมื่อร่างกายเขาพร้อมเนี่ยเขายังคงเป็นผู้เล่นที่สามารถเล่นเกมรุกได้อย่างเต็มระบบครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเขาไม่สามารถอยู่ในบนคอร์ตได้ทุกคืนนะครับไม่สามารถจะช่วยทีมแบกได้ทุกนาทีและช่วยลบข้อผิดพลาดในการสร้างทีมได้ตลอดไปอีกแล้วครับหลังจากแพ้เพย์อินเนี่ยนะครับเคอร์รี่เองไม่ได้ออกมาเรียกร้องให้ทีมนั้นเอาดราฟต์พิกทั้งหมดไปแลกกับซูเปอร์สตาร์ครับแต่เขาพูดถึงความจำเป็นในการคิดใหม่ความหมายโดยรวมก็คือวอริเออร์นั้นไม่ควรที่จะพูดแต่คำว่าแชมป์แชมป์แชมป์ในทุกวันครับโดยไม่สร้างรากฐานใหม่ให้เหมาะสมกับลีกในปัจจุบันเกม NBA เองในทุกวันนี้เร็วขึ้นนะครับผู้เล่นอายุน้อยขึ้นมีขนาดมีไซซิ่งมีความคล่องตัวและมีพลังบนคอร์ตมากยิ่งขึ้นครับวอริเออร์เองต้องนำทุกอย่างกลับไปวางแผนกันใหม่บนกระดานแล้วถามว่าทีมตอนนี้ควรเล่นอย่างไรเพื่อการแข่งขันในทุกคืนอีกครั้งคำพูดนี้ถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ออกมาจากนักวิจารณ์แต่มันออกมาจากปากชายที่ถือว่าเป็นตำนานของแฟนชายเลยก็ว่าได้ครับชายที่อยู่ในระบบนี้มาตั้งแต่ก่อนวอริเออร์จะได้แชมป์สมัยแรกของยุคครับเขาเนี่ยไม่ได้ขอให้ทีมนั้นรื้อทุกอย่างด้วยอารมณ์นะครับเพียงแต่กำลังบอกว่าสิ่งที่เคยทำให้ทีมชนะเมื่อ10ปีก่อนอาจไม่เพียงพอสำหรับลีกแล้วในวันนี้ครับตลาดรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่า Golden State Warrior นั้นวางความหวังไว้กับการดึงตัวของเลบอนเจมส์เข้ามาเสริมครับภาพของเลบอนเล่นกับเคอร์รี่ขายในตัวของมันเองได้อยู่แล้วนะครับ2ผู้เล่นที่นิยามยุคเดียวกันเนี่ยคนหนึ่งเปลี่ยนเกมด้วยขนาดความเร็วและการอ่านเกมขณะที่อีกคนหนึ่งเปลี่ยนเกมด้วยการยิงการเคลื่อนที่และแรงโน้มถ่วงที่ดึงกองหลังออกจากพื้นที่เดิม

เออร์นะครับเขาตัดสินใจเลือกฟิลาเดลเฟีย 76ers ครับแล้วเมื่อคำตอบมาถึงผู้เล่นที่น่าสนใจระดับรองลงมาหลายคนเองก็มีทีมใหม่ไปแล้ววอริเออร์เองจึงไม่ได้เพียงแค่พลาดตัวของเลบรอนเท่านั้นนะครับแต่ยังเสียจังหวะของตลาดไปพร้อมกันด้วยครับนี่เป็นความเสี่ยงของการทุ่มแผนทั้งหมดไปหาเป้าหมายใหญ่เพียงคนเดียวครับเพราะว่าถ้าได้ตัวมาคุณอาจจะกลายเป็นทีมเต็งแชมป์เลยแต่ถ้าคุณพลาดคุณอาจจะหันกลับมาแล้วพบว่าตอนนี้ไม่มีใครเหลืออยู่ในตลาดแล้วครับและที่สำคัญไปยิ่งกว่านั้นนะครับเมื่อดูจากรายชื่ออย่างเป็นทางการของ Warrior ในตลาดรอบนี้เนี่ยผู้เล่นที่ประกาศกลับมาก็คือตัวของ Damon Green, Al Horford, Kristaps Porzingis, De'Anthony Melton และ Charles Bassey ครับแต่ในหมวดผู้เล่นใหม่จากทีมอื่นคำตอบก็คือไม่มีเลยครับผู้เล่นหน้าใหม่ที่สำคัญที่สุดจึงเป็นดาวรุ่งจากดราฟต์อันดับที่11นะครับเขาชื่อว่ายาเซลเลนเดลบอร์กครับซึ่งทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับจนได้รางวัล MVP ของช่วงซัมเมอร์ลีกมาแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าตัวของเลนเดลบอร์กเองเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นที่ถือว่ามีร่างกายที่พร้อมที่จะลงเล่นในหลายตำแหน่งมีพลังและอาจจะช่วยทีมให้กลับมาเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์ได้เร็วกว่าที่หลายคนนั้นคิดเอาไว้ก็ได้นะครับโดยเลนเดลบอร์กเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีร่างกายพร้อมครับแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่ดูแล้วน่าจะปรับตัวเข้าสู่ลีก NBA ได้เร็วกว่ารุกกี้ทั่วไปแต่การให้รุกกี้อันดับ11เป็นความหวังใหญ่ที่สุดของทีมในช่วงที่ทีมนั้นมีผู้เล่นอย่างสเตฟานเคอร์รี่ที่อายุเข้าใกล้วัย39กรัตเป็นการวางภาระที่ถือว่าค่อนข้างจะหนักอึ้งเลยทีเดียวครับดาวรุ่งเนี่ยควรจะมีพื้นที่ในการเติบโตนะครับไม่ใช่ว่าถูกให้คาดหวังจะเข้ามาช่วยประคองช่วยรักษาทางแฟนชายในช่วงท้ายราชวงศ์ของเคอร์รี่ตั้งแต่วันแรกครับและจากคำถามที่ว่าจากโรสเตอร์ปัจจุบันเองเก่งหรือไม่ต้องตอบอย่างยุติธรรมนะครับว่าจริงๆแล้วเก่งนะถ้าทุกคนนั้นพร้อมครับเคอร์รี่เองยังคงเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เกมรุกนั้นอันตรายที่สุดของลีกนะครับเดมอนกรีนเองก็ยังคงเป็นผู้เล่นที่อ่านเกมรับสั่งการและสลับตัวประกบได้อย่างยอดเยี่ยมรวมไปถึงการสร้างเกมจากตำแหน่งฟอร์เวิร์ดได้คริสตัปพอซิงกีสเองเจ้าตัวก็มีความสูงถึง7ฟุต2นิ้วนะครับยิง3คะแนนได้ป้องกันห่วงได้และสร้างมิติที่วอริเออร์ไม่ค่อยมีในช่วงยุคที่ผ่านมาได้นะครับตัวของอัลฟอร์ดเองแน่นอนครับว่าเขามีประสบการณ์เป็นผู้เล่นที่มี IQ สูงฉลาดยิงได้และเล่นเกมใหญ่ๆได้ดีด้วยในขณะที่ตัวของดีแอนโทนีเมลตันเองช่วยออกมาเล่นเกมรับวงนอกได้ยิง3คะแนนก็ได้และลงเล่นโดยไม่ต้องถือบอลมากด้วยซ้ำไปครับและถ้าหากว่าตัวของจิมมี่บัตเลอร์เองกลับมาในช่วงกลางฤดูกาลนี้ได้เขาเองถือว่าจะเป็นคนที่กลับมาเพิ่มความแข็งแรงการบุกเข้าใส่พื้นที่หาห่วงและการเรียกฟาวล์และคนที่กล้าถือบอลในช่วงเวลาที่จำเป็นด้วยปัญหาคือว่าท่าเท่านั้นครับมันคือคำว่าท่าคำเดียวเลยครับถ้าเคอร์รี่ไม่เจ็บถ้าบัตเลอร์เองกลับมาแล้วเล่นได้เหมือนเดิมถ้าคริสตัปพอซิงกิสสามารถสลัดอาการบาดเจ็บที่มีติดตัวแล้วลงเล่นได้อย่างต่อเนื่องถ้าอัลฮาร์ฟอร์ดเองยังสามารถรักษาประสิทธิภาพเหล่านั้นได้แม้ว่าอายุอนามของเขาจะเพิ่มมากขึ้นตามไปก็ตามและถ้าเดรมอนด์กรีนเองยังลงเล่นให้คู่แข่งนั้นต้องเกรงกลัวได้อยู่เหมือนเดิมถ้าตัวของมูดี้นั้นกลับมาเล่นในฤดูกาลนี้ได้เห็นไหมครับว่ามันมีแต่คำว่าท่ามากเกินไปครับสำหรับทีมที่หวังจะลุ้นแชมป์ครับและยิ่งผู้เล่นอายุมากขึ้นโอกาสที่ทุกคำว่าท่าจะกลายเป็นเรื่องจริงพร้อมกันมันก็ยิ่งมีโอกาสลดน้อยลงไปในทุกปีครับสัญญาของเดมอนกรีนเนี่ยบอกอะไรได้บ้างครับเดมอนกรีนเนี่ยปฏิเสธตัวเลือกผู้เล่นเดิมครับเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้ทีมนั้นพยายามล่าเลบอนและเมื่อดีลนั้นไม่เกิดขึ้นเขาก็กลับมาเซ็นสัญญา1ปีมูลค่าเท่าเดิมกับตัวเลขเดิมครับก็คือ 27.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับจุดสำคัญก็คือสัญญาจบหลังจากฤดูกาล 2026-2027 นี่แหละซึ่งตรงกับสัญญาของสเตฟานเคอร์รี่แล้วก็ตัวของจิมมี่บัตเลอร์ด้วยผู้เล่น3คนนี้ได้รับค่าจ้างรวมกันอยู่ที่ประมาณ 147.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐในฤดูกาลหน้านะครับส่วนสัญญาปีที่2ครับของคริสตัปพอซิงกิสเองก็ได้รับการประกันเพียงแค่3ล้านดอลลาร์เท่านั้นในตอนนี้แปลว่าในช่วงซัมเมอร์ปี2027วอริเออร์เองสามารถเปิดพื้นที่เพื่อปรับทีมครั้งใหญ่ได้นี่ถือว่าเป็นการบริหารที่ฉลาดนะครับหากคุณมองไปยังโลกหลังจากการไม่มีเคอร์รี่แต่ว่าหากเคอร์รี่ยังเล่นในระดับสูงได้อย่างในวันนี้การเตรียมพื้นที่สำหรับปี2027อาจดูเหมือนทีมที่กำลังเก็บเงิน
เอาไว้

0: คือบ้านหลังใหม่ทั้งที่บ้านในหลังปัจจุบันเองยังมีตำนานนั่งรอคอยความช่วยเหลืออยู่ในห้องรับแขกครับเคอรี่เนี่ยจะมีสิทธิ์เจรจานะครับในการต่อสัญญาในวันที่29สิงหาคมตามรายงานเนี่ยเขามีสิทธิ์จะเซ็นเพิ่มได้อีก2ปีนะครับมูลค่าก็ตกอยู่ที่ประมาณ 136.7 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งจะพาเขานั้นไปอยู่กับทีมต่อจนถึงช่วงอายุ40ขึ้นไปเลยครับก่อนหน้านี้เองเคอรี่เนี่ยเคยพูดว่าเขาสนใจเจรจาสัญญากับทางวอริเออร์อย่างแน่นอนดังนั้นนะตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานว่าตัวของเขานั้นต้องการย้ายออกแต่อย่างใดนะครับอย่าเพิ่งลากเอาเรื่องนี้ไปไกลเกินกว่าที่เคอรี่นั้นกำลังจะขอเทรดครับแต่วันที่29สิงหาคมจะเป็นจุดที่ทุกคนนั้นจับตาอย่างแน่นอนถ้าการเจรจาเกิดขึ้นอย่างราบรื่นมันจะยังคงยืนยันว่าเคอรี่ยังเชื่อใจในแผนการบริหารของทีมและต้องการจบอาชีพนี้กับแฟนชายเดียวแต่หากเข้าสู่ช่วงฤดูกาลแล้วยังไม่มีข้อตกลงใดๆเข้ามาเสียงคำถามเหล่านี้จะดังขึ้นทันทีครับมันจำเป็นจะต้องแปลว่าเขานั้นอยากจะย้ายนะครับแต่มันอาจจะแปลว่าเคอรี่ต้องการเห็นก่อนว่าทีมกำลังต้องการสร้างอะไรให้กับเขาจริงๆอย่างจังครับสัญญาฉบับนี้ครับจึงไม่ใช่เรื่องของเงินเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่มันคือคะแนนระหว่างความเชื่อมั่นกับตำนานและองค์กรครับสำหรับคำถามที่ว่าสเตฟานเคอรี่ในวัย39ปีเนี่ยสมควรจะได้รับการทุ่มแบบหมดหน้าตักหรือไม่ในการลุ้นแหวนวงต่อไปของเขาเนี่ยคำถามนี้ตอบด้วยง่ายด้วยอารมณ์เลยนะครับว่าแฟนบอลเองส่วนใหญ่คงตอบว่าแน่นอนครับผู้เล่นคนนี้คือผู้เล่นที่นำแชมป์กลับมาให้ถึง4สมัยและพาทีมนั้นเข้าสู่รอบชิง NBA Final ได้ถึง6ครั้งครับเปลี่ยนแฟนชายจากที่เคยมีมูลค่าเพียงแค่450ล้านดอลลาร์สหรัฐครับกลายเป็นองค์กรที่ถูกประเมินมูลค่าระดับมากถึง 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับและทำให้สนามเชสเซ็นเตอร์มีคนเต็มขายเสื้อขายตั๋วขายลิขสิทธิ์และทำให้คำว่าวอริเออร์กลายเป็นแบรนด์ระดับโลกไปเลยทีเดียวครับและถ้ามีผู้เล่นคนใดสมควรให้ทีมเอาอนาคตไปเสี่ยงเพื่อเขาเคอรี่แน่นอนว่ายังไงก็ต้องอยู่ในรายชื่อนั้นแน่นอนครับแต่ฝ่ายบริหารเองก็มีเหตุผลอีกด้านนะครับพวกเขาเคยทุ่มเงินมหาศาลเคยเสริมตัวของจิมมี่บัตเลอร์เคยเทรดในส่วนของคริสแทปพอซิงกิสและกำลังมองโลกในวันที่เคอรี่เลิกเล่นครับถ้านำดราฟต์พิกทั้งหมดไปแลกกับผู้เล่นอีกคนแล้วทีมยังไม่มีแชมป์หรือว่าไม่มีอะไรเข้ามาเพราะว่าอาการบาดเจ็บวอริเออร์เองอาจจะเข้าสู่กรียุคก็ได้นะครับเหมือนกับยุคที่เคยตกต่ำมาหลายช่วงปีครับโดยไม่มีทั้งเคอรี่ไม่มีทั้งดราฟต์พิกและไม่มีผู้เล่นหนุ่มพอที่จะคอยประคองทีมเอาไว้ได้ครับนี่จึงไม่ใช่แค่เรื่องที่ถือว่ามีทั้งฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายร้ายนะครับแต่มันคือความแตกต่างระหว่างกรอบเวลาครับเคอรี่เองมีเวลาที่เหลือเล็กน้อยค่อนข้างจะสั้นด้วยซ้ำไปครับในขณะที่องค์กรมีเวลาที่มากและยาวกว่าครับและคนที่ต้องตัดสินใจในเรื่องนี้ก็คือเจ้าของทีมอย่างโจเลคอปแล้วก็ผู้จัดการทั่วไปอย่างไมค์ดาลิวีจูเนียร์ครับในช่วงหลังจากการคว้าแชมป์มาครับแน่นอนว่าวอริเออร์เองเคยพยายามสร้างสิ่งที่พวกเขานั้นทำมาโดยตลอดก็คือ two timelines ครับคือแข่งขันไปเพื่อลุ้นแชมป์กับเคอรี่เดมอนกรีนและเคลย์ทอมสันพร้อมกับการพัฒนาดาวรุ่งเพื่อรับช่วงต่อทันทีครับเมื่อพวกเขาเหล่านี้นั้นหมดเวลาลงครับแนวคิดนี้ฟังดูยอดเยี่ยมนะครับเพราะว่าทีมเองไม่ต้องตกต่ำแถมรุ่นเก่าเองยังคงส่งไม้ต่อให้กับผู้เล่นรุ่นต่อไปได้แล้วความสำเร็จดำเนินต่อเนื่องแต่บาสเกตบอลจริงมันคงไม่ง่ายแบบเกมบริหารนะครับเจมส์ไวส์แมนเองไม่พัฒนาเป็นแกนหลักจนาธานคูมิงก้าก็ดูแล้วไม่ลงตัวกับระบบของทีมและเมื่อถูกนำไปแลกกับทางคริสแทปพอซิงกิสทางตัวของโมเสสมูดี้เองมีช่วงเวลาที่เล่นดีก็จริงนะครับแต่ก็เจอกับปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานอย่างหนักผู้เล่นหนุ่มก็ถือว่าโตได้ไม่ค่อยทันเวลาครับขณะที่ผู้เล่นอายุเก่าๆเองก็ค่อยๆอายุมากขึ้นสุดท้ายแล้ววอริเออร์เองไม่ได้มีทีมสำหรับอนาคตที่พร้อมรับในช่วงการส่งไม้ต่อครับและทีมในปัจจุบันเองก็ไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ด้วยซ้ำไปครับนี่คืออันตรายเลยครับของความพยายามที่จะใช้2ยุคในพร้อมๆกันอย่างที่บอกไปก็คือ two timeline ครับบางครั้งเองคุณเหยียบเรือ2ลำในช่วงเวลาสั้นๆไม่ได้นะครับแต่เมื่อน้ำเนี่ยมันเริ่มเข้ามาสู่เรือแล้วมันต้องมองให้ออกครับว่าควรจะอยู่ในส่วนของเรือลำไหนกันแน่วันนี้วอริเออร์เองยังดูเหมือนพยายามจะเก็บอนาคตพร้อมกับพูดว่าเราต้องการลุ้นแชมป์ให้กับทางฝั่งของเคอรี่ แต่ตลาดรอบนี้เนี่ยมันทำให้หลายคนนั้นเริ่มที่จะตั้งคำถามแล้วนะครับว่าพวกเขากำลังทำทั้งสองอย่างหรือว่ากำลังทำไม่สุดสักอย่างกันแน่ครับทางเลือกแรกครับก็คือยอมรับว่าช่วงเวลาในเวลานี้ไม่สามารถซื้อคืนได้อีกแล้วการเซ็นสัญญาต่อกับเคอรี่การนำดรัฟต์พิกในอนาคตผู้เล่นหนุ่มและสัญญาที่นำไปเทรดได้ไปตามล่าผู้เล่นในระดับออลสตาร์ในช่วงกลางฤดูกาลไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้เล่นที่มีชื่อใหญ่ที่สุดนะครับแต่ต้องเป็นคนที่สามารถลงสนามได้อย่างสม่ำเสมอมีพลังเล่นเกมรับและสามารถจะสร้างคะแนนเองได้และที่สำคัญเลยก็คือการลดภาระในการเล่นของทางสเตฟเฟน เคอรี่ข้อดีก็คือทีมนั้นแสดงให้เห็นแล้วว่าเคอรี่เนี่ยยังคงต่อสู้เพื่อตัวของเขานั้นอย่างจริงจังครับข้อเสียก็คือถ้าดีลนั้นไม่สำเร็จวอริเออร์เองอาจจะต้องเสียอนาคตโดยไม่ได้แชมป์แต่ทั้งหมดนี้ก็คือราคาของคำว่าเอาจริงครับคุณไม่สามารถประกาศได้ว่าลุ้นแชมป์พร้อมกับเก็บทรัพย์สินสำคัญเอาไว้ในตู้เซฟทุกชิ้นเอาไว้ได้นะครับแน่นอนก็ว่าทางเลือกที่2ก็คือทำแบบที่ทำอยู่นี่แหละก็คือการรักษาผู้เล่นเดิมการรอให้ตัวของจิมมี่บัตเลอร์นั้นกลับมาการหวังที่จะให้ตัวของคริสแตฟพอซิงกิสนั้นกลับมาแข็งแรงครับการให้ตัวผู้เล่นอย่างเลเดอร์บอกเนี่ยกลับมาพัฒนาได้เร็วขึ้นแล้วก็พยายามประคองทีมให้เข้าสู่เพลย์ออฟให้ได้แล้วการเปิดพื้นที่ครั้งใหญ่ในปี2027นี่คือแผนที่รับผิดชอบต่ออนาคตทั้งหมดแต่ต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับว่านี่เองมันอาจจะไม่ใช่ส่วนที่ทำให้พวกเขานั้นกลายเป็นทีมที่เต็งแชมป์อย่างแน่นอนครับมันอาจจะเป็นทีมที่เข้าไปเล่นเพลย์อินหรือเต็มที่ก็เข้าไปสู่เพลย์ออฟในรอบต้นๆและอาจจะต้องพึ่งเคอรี่นั้นสร้างปฏิหาริย์อีกในหลายๆคืนเลยถ้าวอริเออร์นั้นเลือกทางนี้ไม่ควรขายฝันเกินจริงว่ารายชื่อเดิมที่อายุนั้นมากขึ้นจะกลับไปเป็นแชมป์ได้อีกครั้งเพียงเพราะว่าทุกคนนั้นเคยเป็นแชมป์มานั่นเองครับและทางเลือกที่3ครับก็คือทางเลือกที่แฟนๆนั้นไม่อยากได้ยินเลยถ้าทีมนั้นไม่เชื่อว่ารายชื่อชุดนี้เนี่ยจะสามารถลุ้นแชมป์ได้แล้วและไม่ยอมแลกอนาคตเพื่อเสริมทีมองค์กรเองอาจจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองนะครับว่าจะต่อสัญญากับเคอรี่ในระยะยาวแบบนั้นไปเพื่ออะไรกันเพื่อให้เขานั้นได้จบอาชีพในสีเสื้อเดียวหรือแม้ว่าช่วงท้ายเองมันจะไม่ได้แข่งขันในระดับสูงไปเลยก็ตามครับเพื่อรักษารายได้ยอดผู้ชมและความสัมพันธ์ที่อันดีกับทางตำนานไม่ได้ผิดอะไรนะครับกับการเลือกให้เคอรี่นั้นจบอาชีพนี้ที่ Golden State Warrior ครับแม้ว่าทีมนั้นจะไม่มีโอกาสได้ลุ้นแม้กระทั่งในส่วนของการเล่นเพลย์อินเลยก็ตามหรือว่าจะไปถึงไหนเลยมันกลายเป็นทีมที่เหมือนแบบขายเพื่อความบันเทิงนะฮะเอนเตอร์เทนด้วยตำนานที่แหมเคยโด่งดังมาแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงขาลงไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายเองต้องเข้าใจให้ตรงกันนะครับถ้าเคอรี่เองต้องการลุ้นแชมป์แต่ทีมนั้นต้องการดราฟต์พิกความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไปด้วยกันไม่ได้ครับแต่ความต่างกันของเป้าหมายเองผมเชื่อว่ามันจะค่อยๆสร้างรอยร้าวเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนครับณเวลานี้ครับคำตอบที่ซื่อสัตย์นะครับก็คือว่าตัวของเคอรี่นั้นยังไม่มีสัญญาณชัดนะครับว่าตัวของเขานั้นอยากจะย้ายออกจากทางแฟรนไชส์ครับเคอรี่เนี่ยพูดมาอย่างยาวนานแล้วนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยอยากอยู่กับวอริเออร์ตลอดอาชีพเขาเนี่ยผูกพันกับเมืองผูกพันกับแฟรนไชส์เพื่อนร่วมทีมกับโค้ชสตีฟเคอร์และสิ่งที่ร่วมสร้างกันมาครับการย้ายออกในวัย39ปีเนี่ยดูเหมือนมันจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับต้องเปลี่ยนครอบครัวต้องเปลี่ยนระบบต้องเปลี่ยนบทบาทและอาจจะต้องทำให้ภาพจำของการเป็นผู้เล่นทีมเดียวตลอดอาชีพของเขานั้นหายไปครับแต่คำว่าไม่มีแผนย้ายในวันนี้มันไม่ได้แปลว่าสถานการณ์มันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะถ้าวอริเออร์เองเริ่มต้นออกสตาร์ทฤดูกาลไม่ดีแล้วเคอรี่เองเล่นในระดับสูงแต่ทีมเนี่ยแพ้แล้วถ้ามีผู้เล่นสำคัญเนี่ยเจ็บออกจากทางทีมไปอีกเนี่ยและสัญญาฉบับใหม่ก็ยังเจรจากันได้ไม่ลงตัวคำถามเรื่องของการย้ายทีมเองจะถูกถามหนักขึ้นมาในทันทีครับไม่ใช่เพราะว่าเคอรี่นั้นสร้างข่าวนะครับแต่เพราะว่าทั้งลีกเองจะมองว่าเวลาของผู้เล่นคนนี้ยังมีค่าเกินกว่าจะไปใช้กับทีมกลางตารางครับถามว่าทีมเนี่ยติดหนี้เคอรี่หรือเปล่าครับในธุรกิจกีฬาแล้วไม่มีใครติดหนี้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับวอริเออร์เองเนี่ยจ่ายค่าเหนื่อยให้กับเคอรี่ถือว่ามหาศาลเลยนะครับสร้างทีมชั้นยอดขึ้นมาหลายล้อมรอบๆตัวเขาครับจ่ายค่าภาษีฟุ่มเฟือยนำเควินดูแรนเข้ามาสู่ทีมรักษาเดมอนกีนรักษาตัวของเคลย์ทอมสันอิกูดาล่าและผู้เล่นสำคัญอีกหลายต่อหลายคนองค์กรเองก็มีส่วนร่วมกับความสำเร็จนั้นนะครับ แต่ในอีกด้านถ้าไม่มีเคอรี่ก็ไม่มีวอริเออร์ในรูปแบบที่ผู้คนทั้งโลกนั้นรู้จักกันนะครับเขาเนี่ยไม่ได้ช่วยแค่ทีมนั้นชนะนะครับแต่เขาเนี่ยเปลี่ยนระดับของแฟนชายทั้งองค์กรดังนั้นคำว่าตอบแทนในนาทีนี้ไม่จำเป็นต้องหมายถึงการทำทุกอย่างทุกดิวอย่างขาดสตินะครับแต่มันหมายถึงการไม่ปล่อยให้ฤดูกาลสุดท้ายของเขาผ่านไปแบบไร้ความหมายครับโดยที่ปัจจุบันเองยังคงถือทรัพย์สินทุกอย่างทุกชิ้นแน่นอยู่ในมือทีมเองอาจไม่จำเป็นจะต้องเทอนาคตทั้งหมดไปแต่ต้องกล้าใช้อนาคตบางส่วนเพื่อให้ปัจจุบันมันยังคงมีความหมายอยู่นั่นเองครับและสิ่งที่แฟนๆวอริเออร์นั้นควรจะจับตาต่อจากนี้เรื่องแรกเลยก็คือวันที่29สิงหาคมนี้ครับเคอรี่กับวอริเออร์จะเริ่มเจรจาสัญญาต่อกันอย่างไรครับเรื่องที่2ก็คือสุขภาพร่างกายของเขาครับปัญหาที่หัวเข่าเองจะจำกัดจำนวนเกมและนาทีลงไปหรือเปล่าครับเรื่องที่3ก็คือการฟื้นตัวของจิมมี่บัตเลอร์และเมื่อเขานั้นกลับมาเมื่อใดและกลับมาได้ก็ต้องใกล้เคียงในระดับเดิมแค่ไหนครับเรื่องที่4เนี่ยก็คือเรื่องตัวของคริสแตฟพอสซิงกีสนะครับหากว่าสามารถลงเล่นได้อย่างต่อเนื่องเขาจะเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่ช่วยเคอรี่ได้มากที่สุดของแฟนชายคนหนึ่งครับแต่ถ้าเจ็บซ้ำขึ้นมาอีกปัญหาเดิมจะกลับขึ้นมาอีกทันทีครับและเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของดราฟหมายเลข11นะครับอันดับที่11นั่นก็คือทางตัวของเลเดบอร์ครับเขาจะเปลี่ยนแปลงผลงานในช่วงซัมเมอร์ลีกให้เป็นบทบาทตัวจริงในฤดูกาลปกติได้หรือไม่ครับและเรื่องสุดท้ายครับก็คือเส้นตายในการเทรดครับวอริเออร์เองจะรักษาดับพิกต่อไปหรือว่าเมื่อเห็นว่าทีมเนี่ยยังพอมีโอกาสจะยอมเปิดตู้เซฟแล้วนำแอสเซทต่างๆออกมาใช้สักทีครับเรื่องของเซเว่นเคอรี่กับโกลเด้นสเตทวอริเออร์ในวันนี้ไม่ใช่เรื่องของผู้เล่นที่ไม่รักทีมแล้วนะครับและไม่ใช่เรื่องของทีมที่ไม่เห็นคุณค่าของผู้เล่นครับแต่มันคือเรื่องของเวลาครับเวลาขององค์กรกับเวลาของนักกีฬาที่ดูแล้วเดินไม่เท่ากันครับองค์กรเองสามารถรอจนถึงปี2027ได้รอเปิดพื้นที่ค่าจ้างรอดับพิกและรอสร้างทีมชุดใหม่แต่ร่างกายของผู้เล่นวัยใกล้39กรัตคนนี้ไม่สามารถเก็บฤดูกาล2026ถึง2027เอาไว้ใช้ใหม่ในภายหลังได้นะครับทุกเกมที่ผ่านไปคือเกมที่หายไปอย่างจริงจังและทุกปีที่เสียไปคือปีที่ไม่สามารถเอาเงินมาซื้อคืนได้นะครับเพราะฉะนั้นวอริเออร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องทำดีลที่บ้าคลั่งเพียงเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขานั้นรักเคอรี่แค่ไหนแต่ต้องตอบให้ได้ว่าพวกเขานั้นยังสามารถสร้างทีมเพื่อคว้าแชมป์กับตัวของเคอรี่ได้หรือเพียงแค่กำลังจัดพิธีอำลาที่ยาวนานหลายฤดูกาลโดยที่ไม่ยอมเรียกมันว่าพิธีอำลาเคอรี่เนี่ยเคยมอบสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนักกีฬาให้กับทาง Golden State Warrior ไปแล้วจากผู้เล่นที่หลายทีมมองข้ามในวันดราฟต์กลายเป็นเจ้าของ2รางวัล MVP 4แชมป์ในส่วนของ NBA และเจ้าของสถิติยิง3คะแนนสูงสุดครับและชายที่ทำให้ทั้งลีกนั้นต้องขยับเส้นความคิดของคำว่าระยะยิงที่เหมาะสมออกไปไกลกว่าเดิมด้วยครับวันนี้ลูกบอลนั้นไม่ได้อยู่ในมือของเคอรี่เพียงคนเดียวอีกแล้วนะครับแต่มันอยู่ในมือของโจเลคอปไมค์ดาเลวีสตีฟเคอร์และฝ่ายบริหารของวอริเออร์ครับว่าพวกเขานั้นจะจัดสรรในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของเคอรี่เพื่อพยายามสร้างตอนจบที่ดีที่สุดหรือเก็บทุกอย่างไว้สำหรับบทบาทใหม่จนลืมไปว่าบทปัจจุบันยังมีผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของแฟนชายนั้นยืนรออยู่ครับผมขอปิดท้ายรายการครับด้วยประโยคนี้ครับว่าอนาคตของทีมสามารถสร้างใหม่ได้เสมอแต่ช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ของนักกีฬาไม่เคยย้อนกลับมาให้เรานั้นได้เลือกได้อีกครั้งครับและนี่คือทั้งหมดครับของรายการสำนักทอล์กกับผมมิสเตอร์หันสลัมพงน้อยสำลีนะครับขอพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านครับที่ติดตามรับฟังกันจนถึงตรงนี้ครับเราจะกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สลัมดังทอล์กสนับสนุนโดยAll New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
2: ้สวัสดีครับเจอกันนัดตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจังกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
3: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
4: กีฬาพารวย
5: ธรรมรับอรุณ
6: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

0: เคลื่อนที่ไปอยู่วัดวนาโพธิญาณสำนักหลวงน้อยหลายวันเดี๋ยวพากันตั้งอกตั้งใจทำข้อวัดปฏิบัติพอสมควรเรียกกลับมายังวัดหนองประพงวันนี้ในประชุมอีกเป็นเวลาที่เศษจากการประชุมของญาติโยมทั้งหลายตอนกลางคืนก็มีการประชุมเวียนเทียนได้เป็นฟังธรรมะพอสมควรตอนนี้เป็นตอนเฉพาะพุทธบริษัทฝ่ายพระเราซึ่งเป็นพระเก่าแนวพระใหม่ในสถานที่ต่างๆประปนกันเป็นท้ายของการฟังปาฏิโมกข์เสร็จแล้วจะได้รับโอวาทพอสมควรแล้วก็เหลือนอกนี้ไปเป็นอะไรเป็นเวลากลางคืนจะมีทายกทายิกาทั้งหลายตลาดวารินฝั่งเมืองข้าราชการที่พวกเจ้าอ๋อทั้งหลายก็จะได้มารวมกันฉะนั้นเราจึงถือโอกาสประชุมกันโดยเฉพาะกับเวลาเฉพาะพระเราในเวลานี้ทุกปีสมัยก่อนวัดหนองประพงนี้มีสาขาน้อยวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชานัดหมายกันมารวมที่นี่เป็นศูนย์ใหญ่ส่วนใหญ่ต้องมาที่นี่สาขาทั้งหลายทั้งปวงนั่นต้องมารวมที่นี่ทั้งหมดทั้งพระภิกษุสามเณรและญาติโยมดังนั้นจึงรู้สึกว่ามีพระภิกษุสามเณรมีญาติโยมมามากมารวมกันในสถานที่นี้ต่อมาจำเนียนการที่ต่อมานั้นสาขาเรามันได้ยื่นออกไปหลายแห่งแล้วก็มีพระภิกษุหลายมีทายกทายิกามากขึ้นนี่ฉะนั้นผมจึงเห็นว่าการทำมาฆบูชาก็ดีการทำวิสาขบูชาก็ดีนั้นเป็นส่วนรวมกันถ้าหากว่าเรามารวมที่เดียวนี้ก็เห็นความลำบากกับพระภิกษุสามเณรทายกทายิกาทั้งหลายผู้ที่อยู่ห่างไกลยานพาหนะไปมาก็ลำบากจึงเลยขออนุโลมให้สาขาทั้งหลายซึ่งที่ตั้งตัวดีแล้วปกครองกันได้พอสมควรจะมีบริษัทบริวารมากให้อยู่เป็นเอกเทศหนึ่งให้ทำส่วนตัวหมายความว่าให้ทำมาฆะหรือวิสาขบูชาเฉพาะตัวเองในสำนักนั้นนอกนั้นไปจะมีพระสักองค์หนึ่งเข้ามาแทรกในศูนย์นี้ก็ดีเพื่อจะรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรที่เราเลยประชุมกันปีหนึ่งปีหนึ่งนั้นก็จะดีมากไม่มีองค์หนึ่งหรือสององค์มารวมเพื่อได้ฟังอะไรต่ออะไรจากการที่ประชุมใหญ่ๆเนี่ยเพื่อจะมันรู้เรื่องอะไรกันต่างๆนี่เลยให้ดังนั้นวันนี้ภิกษุบริษัทก็น้อยทายกทายิกาซึ่งเป็นบริษัทนั่นต่อน้อยลงแต่ว่ามันก็ยังเหลืออยู่มันมากอยู่คือหมายความว่ามันแยกการประชุมกันไม่ได้มาชุมแห่งเดียวฉะนั้นใครมีความอุตสาหะอยากจะได้รู้อยากจะได้เห็นอยากจะได้ยินอะไรต่างๆจากที่การประชุมใหญ่ในศูนย์กลางนี้ก็จัดในสาขาทั้งหลายเท่านั้นมาสาขาละองค์ก็ได้เนี่ยผมได้อนุญาตให้ส่วนพระภิกษุสามเณรส่วนทายกทายิกาทั้งหลายนั้นก็อยู่เป็นปกติก็ดีหรือใครอยากจะจรมาที่นี่ก็ได้ไม่ได้ห้ามนี่คือให้ความสะดวกให้ความสบายกับสาขาทั้งหลายดังนั้นทุกปีสาขาที่มารวมกันที่นี่จะมีพระหลายร้อยมีโยมตั้งหลายร้อยปีนี้หรือปีที่ต่อๆมานี่ก็น้อยลงคืออนุโลมให้ทำมาฆบูชาหรือวิสาขบูชาตามลำพังดังนั้นจึงน้อยลงธรรมดาอามาฆบูชาวิสาขบูชานั้นพ ถ้าภิกษุสามเณรเราทายกทายิกาทั้งหลายมาร่วมฟังธรรมกันเวียนเทียนกันตอนย่อมธรรมในประเวียนเทียนเสร็จแล้วก็สวดมนต์ทำวัดฟังธรรมกันโดยถือเป็นเนสชิกคือดงเนสชิกคือดงก็หมายความว่าไม่มีใครดับนอนกันทั้งทายกทายิกาทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรทั้งหลายนั้นพยายามนั่งการตลอดคืนและก็มีการฟังธรรมพอสมควรสมัยก่อนมีพระอาจารย์หลายองค์ก็มาเทศการเทศมันก็สว่างเหมือนกันก็เรียกว่าหมายความว่าฟังธรรมกันตลอดคืนนั่งเนี่ยจะชิกกันตรงขวัตกันตลอดคืนอันนี้เป็นหลักการวิชาการที่ทำมาในวัดองค์กว่าตรงนี้ทุกวันนี้มันแยกกันออกไปก็ไม่รู้ว่าใครจะทำกันแค่ไหนก็ไม่รู้เฉพาะในวัดองค์กว่าตรงนี้ต่อมานี้ก็มีการอะไรคล้ายๆว่ามันมีการเสื่อมลงไปได้คือไม่ได้นั่งตลอดคืนและไม่ได้ฟังธรรมตลอดคืนอันนี้ไอ้มันเสื่อมไปก็มันจะเป็นเหตุที่สองประการหนึ่งส่วนตัวผมมีมันนะอายุไขมันแก่มาแล้วนั่งไม่ไหวประมาณสักหกทุ่มด้วยตีหนึ่งก็พักนะลูกศิษย์ทั้งหลายก็แก่ตามผมไปเหมือนกันคนแก่ลูกศิษย์ก็แก่ไปพระแก่เนนก็แก่พระแก่เนนแก่ญาติโยมก็ได้แก่กันไปตามๆกันไปเห็นเจ็บเป็นเพราะเหตุนี้นะที่มันตั้งตัวไม่ได้โดยมากก็ต้องเป็นอย่างนี้ อันนี้ก็มันเป็นของจำเป็นของมันอยู่เองอันนี้นี่ก็เรียกแต่บุคคลที่จะมีปัญญาแต่กลายคือว่าท่านสอนเราเราก็ฟังฟังแล้วเราก็เอาไปสอนตัวเราอีกอย่างนี้เป็นต้นมันจะเป็นการดีเป็นภูมิปัญญาสมัยก่อนที่ผมนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าผมไม่รู้หรือพระเนนก็ไม่รู้อยู่นั่นแหละตายมันตายอยู่นั่นเนี่ยข้อวัดอันนี้บังคับไปในตัวเนี่ยทุกวันเนี่ยมันไม่สบายมาแล้วผมก็บางทีผมเลิกไปซะห้าทุ่มหกทุ่มจีนเลิกไปกติเดี๋ยวก็ปล่อยพระไอ้นี่ในญาติโยมอยู่ไปพักอยู่สักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวพวกลงออกมามองๆดูอีกหมดเหมือนกันหมดพระก็ไปหมดเพนก็ไปหมดญาติโยมก็นอนเงินเลยพวกก็มายืนดูโอ้อันนี้มันก็ดีเหมือนกันนะอันนี้เรียกว่ามันเป็นเหตุอย่างนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะหนึ่งนั้นพระพุทธเจ้านิพพานเนี่ยมันก็อาจจะเสื่อมได้พ่อแม่เราเสียไปโดยยังตระกูลของเราไปได้ยากครูบาอาจารย์ที่เสียไปแล้วนั่นน่ะโดยมากสาธุศิษย์ทางไหนรักษาสถานที่รักษาข้อปฏิบัติไปได้น้อยเพราะมันเป็นอย่างนี้เองจะปรับปรุงยังไงก็ไม่ได้ลำบากเหมือนกันถ้าปรับปรุงก็ต้องเอาคนแก่มานั่งตลอดคืนอย่างเก่านะเราก็ไปไม่ไหวเหมือนกันนะจำเป็นก็มันเป็นเรื่องอย่างนี้อีกแค่นั่นเลยมากลูกศิษย์กับอาจารย์นี่ค่อยๆจะทำตามอาจารย์นะอย่างนี้ค่อยๆจะทำตามอาจารย์ไม่เกินไปนี่คือว่าผู้ที่นำทำตามอาจารย์อย่างนี้ชอบอยากจะเป็นอย่างนั้นโดยมากชอบพ่อแม่เหมือนกันมีพ่อแม่อยู่เราก็ทำงานทำหน้าที่การงานที่บ้านหรือครูบาอาจารย์อยู่เราก็ทำงานสม่ำเสมอโดยมากถ้าพ่อแม่เราจากไปครูบาอาจารย์เราจากไปแล้วชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงกันโดยมากก็ชอบอยากแยกทางกันพูดไม่ลงคอกันลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่เราตกใจไปก็ต้องแยกกันเป็นอย่างนี้ใครที่ตั้งใจกับแยกออกไปอยู่ที่อื่นไปตั้งใหม่ทำให้มันดีขึ้น นะมันก็ดีขึ้นได้อย่างนี้นี่เป็นต้นถ้าอยู่รวมๆกันต่างคนต่างเห็นนี่เพราะอะไรเพราะการคารพคารวะต่อพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นต้นไม่สมกับนักปฏิบัติของเราว่าบวชมาทำไมปฏิบัติไปทำไมเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อกระวนมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมามันจึงมีโรคมีโกรธก็วิ่งไปตามมันเสียอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นไปได้ยากทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไม่มีใครถึงแก่งของธรรมะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงนั้นมันก็เป็นของจริงอะไรเงี้ยมันไม่ยิ่งไปตามอะไรอะไรดังนั้นถ้ามันถึงจุดอันนี้มันก็เป็นระเบียบสูงสุดเป็นระเบียบที่ดีสูงสุดเฉพาะเป็นธรรมะถ้ายังไม่ถึงธรรมะก็เป็นอย่างนั้นแข่งกันไปแข่งกันมาอยู่อย่างนั้นอันนี้มันก็เป็นของยากมันก็เป็นของลำบากเหมือนกันฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะอันนี้ถ่ายทอดออกมาจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์อย่างนี้มันถ่ายทอดกันมาเรื่อยออกมาไอ้ความจริงมันอยู่ที่ตรงไหนไอ้ความจริงมันไม่อยู่กับใครมันอยู่กับความจริงของมันนั่นเองถ้าเรานับถือครูบาอาจารย์ก็นับถือไม่ถึงธรรมะถ้าเห็นครูบาอาจารย์ก็กลัวจึงทำหน้าที่ของเจ้าของให้แข็งแรงขึ้นนี่เพราะอะไรเพราะนับถือครูบาอาจารย์ถ้าครูบาอาจารย์ด้วยนี้แล้วหน้าที่การงานก็หย่อนลงไปผมก็ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ว่าแต่พวกท่านทั้งหลายเองไม่รู้เราเป็นยังไงมันต้องเป็นอย่างนี้ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่กับร่วมสูงทั้งหลายนั้นโดยมากทำอะไรไม่ค่อยเต็มมือไม่ค่อยเต็มมือและไม่ค่อยเต็มใจไม่เต็มตามความสำคัญของตนเองอย่างนี้คล้ายๆกับที่ว่าเราไปเป็นคนงานในโรงงานแห่งหนึ่งใช่ไหมไปมัดรอให้เขาใช่ไหมคือไปรับจ้างอะไรอันหนึ่งใช่ไหมโรงงานเป็นของบริษัทเราไปทำงานในบริษัทเอาเงินของบริษัทอย่างนี้เป็นต้นนี่แล้วคิดอย่างนี้เป็นต้นไม่เต็มใจใครไปทำอะไรเพราะมันเงินถ้าบริษัทเผลอไปหน่อยหนึ่งแล้วก็หย่อนเหมือนกันอะไรต่ออะไรวุ่นมันชอบเป็นอย่างนี้อย่างนั้นมันเป็นไม่ถึงธรรมะอะไรทุกอย่างทุกสิ่งก็เหมือนกันเราอาศัยครูบาอาจารย์กันอยู่อย่างนี้มันเป็นนับถืออันหนึ่งขั้นหนึ่งเราจะถามว่าเมื่อไรพวกเรามันจะถึงธรรมะเช่นว่ามันเป็นพูดตามธรรมะทางธรรมของพระเจ้าใช่ไหมทำไมใจเรามันถึงจะน้อมไปโสตะผู้น้อมไปแล้วเนี่ยโสตปฏิปันโนหรือว่าโสดาบันชะตกกระแสเป็นผู้ตกกระแสจิตนี้มันตกกระแสแล้วเป็นผู้ไม่กลับถึงแม้ว่ามันจะโกรธมันก็ไม่กลับไปตามความโกรธมันจะโลภมันก็ไม่ไปตามความโลภคือมันรู้ไอ้ความโกรธหรือความโลภนั่นอย่างแท้จริงแล้วแต่ว่ามันรู้ธรรมและก็มันเห็นธรรมด้วยแต่มันยังไม่เป็นธรรมเห็นโลภมันไม่ดีบางทีโลภเกิดขึ้นมามันก็ยังไปปฏิบัติตามมันอยู่มันรู้ธรรมแต่มันก็เห็นธรรมอยู่แต่ว่ายังไม่เป็นธรรมจิตยังไม่เป็นอย่างนั้นยังไงฝึกธรรมะก็ได้เห็นธรรมะก็ได้แต่ไม่เป็นธรรมะไม่ได้เรียนธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมปฏิบัติธรรมได้แต่ว่าเรื่องมันจะเป็นธรรมนี่มันยากยังไงนะเรื่องมันที่จะเป็นธรรมเนี่ยมันเรื่องของบุคคลแต่ละคนมันรู้เห็นเองที่จะแก้ไขมันไม่ได้เช่นว่ามันโกหกไม่ได้มันโกหกไม่ได้เช่นผมไปเล่าให้ท่านฟังว่าถ้าพูดถึงธรรมะแล้วโกหกไม่ได้ขโมยไม่ได้ที่เราโกหกคนได้นี่ก็เรียกโกหกคนอื่นครับไม่ให้คนอื่นเขารู้ไม่ให้คนรู้ว่าไงเนี่ยจะทำความผิดไม่ให้คนรู้ไม่มีมันมีแต่บุคคลที่ไม่รู้เรื่อง เราทุกคนจะไปอยู่ในน้ำก็ดีบนอากาศก็ดีอยู่ในทุ่งก็ดีอยู่ในป่าก็ดีอยู่คนเดียวก็ดีหลายคนก็ดีจะไปทำความผิดมาให้คนรู้น่ะไม่มีไม่มีนี่เรียกว่ามันตกกระแสแล้วจะไปทำความผิดเนี่ยมาให้คนรู้ไม่มีนะแต่ว่าคนยังไม่ตกกระแสนั่นมีนะไปเดี๋ยวทำอยู่คนเดียวก็ได้ไม่คนรู้นี่คือมันดูถูกเจ้าของอยู่มันไม่เห็นธรรมะถ้าเห็นธรรมะเราจะไปโกหกใครไปโกหกคนทุกคนเนี่ยจะไปทำอะไรผิดถูกที่ไหนไม่ได้โกหกไปนะเช่นว่าบัดนี้เราจะโกหกเพื่อนในวัดเราเนี่ยนี่โกหกพ่อวัดที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วไม่ต้องทำมันนะอันนี้เป็นต้นเพื่อนเราก็ไม่เห็นครูบาอาจารย์ก็ไม่เห็นแต่เราไปหาเรื่องสถานที่ทำให้คนเห็นเราคำที่ว่าคนเห็นเรานี่คือครูบาอาจารย์ก็ไม่อยู่ที่นั่นเพื่อนก็ไม่อยู่ที่นั่นใครไม่อยู่ที่นั่นนี่ก็เราโกรธทำเดี๋ยวนี้ว่าคนไม่เห็นเราถ้าเราย้อนกลับมาถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นก็ทำอยู่ตรงนั้นแหละคนเห็นใครเราเห็นตัวเรานั่นแหละคนหนึ่งฉะนั้นธรรมะนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกมันเป็นของแจ้งเป็นโอกาสที่มนุษย์ทั้งหลายที่ตกกระแสแล้วจะต้องเห็นตนเมื่อเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็ต้องเห็นตนเมื่อต้องเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเห็นธรรมะบุคคลคนนี้คือบุคคลที่ตกกระแสแล้วโกหกไม่ได้ไปอยู่ที่ทุ่งนาก็ตามในป่าก็ดีคนน้อยก็ดีคนมากก็ดีถ้าเราอยู่ที่ไหนมันก็มีคนที่นั้นจะทำอะไรนั้นไม่มีที่คนจะไม่รู้ไม่มีจะต้องรู้ถ้าบุคคลคิดว่าไปทำที่คนไม่มีนั้นเนี่ยคนนั้นก็ไปทำความผิดคนนั้นก็ดูถูกตัวเองถ้าเราชี้หมายตัวเรานี่ไม่เป็นคนหรืออย่างนี้ตัวเราไม่เป็นคนหรืออย่างนี้เราก็จะมีความเสียหายเราบกพร่องว่าคนไม่มีไอ้คนไม่มีเราก็รู้ถูกเรางั้นเราก็ไม่เป็นคนกันมันผิดความหมายที่พระพุทธเจ้าน่ะสิขีปูโตเอาตนเองเป็นพยานของตนถ้าเอาตนเองเป็นพยานของตนแล้วนะมันจะโกหกพกวมไม่ได้จะปฏิบัติตรงไปตรงมาเสมอเหมือนกันกับไอ้เรามีเข็มทิศอันหนึ่งที่ชี้ไปตามทิศใต้ทิศเหนืออยู่แกวางเลยเราเข้าไปในป่าถือเข็มทิศเข้าไปในป่านั้นเข็มทิศเนี่ยมันจะชี้ทิศใต้ทิศเหนืออยู่แต่ก็ไปในวันนึงเราเปิดดูก็เอ้ามันทิศใต้มันเป็นตะวันตกซะแล้วทิศเหนือมันเป็นตะวันออกซะแล้วอันนี้มันรู้ว่าอันนี้มันเป็นความคิดของเราคิดผิดแต่เข็มทิศเนี่ยมันชี้ไปทิศเหนือทิศใต้ตลอดเวลาแต่เราเข้าใจว่ามันไปดูเข็มทิศมันไปทิศตะวันตกมันไปทิศตะวันออกมันรู้แต่มันรู้อย่างนี้ก็ตามมันแต่ว่าอันมันเป็นเรื่องความคิดของเราเนี่ยเราจะละลายมันได้เป็นความรู้สึกของเราเราจะละลายมันได้ถ้าความจริงของเกมคิดมันจะชี้ไปทิศใต้ทิศเหนือทิศใต้ทิศเหนือตลอดเวลาเรารู้สึกว่ามันไปทางตะวันตกตะวันออกนี่มันเป็นความผิดของเรามันเป็นความรู้สึกของเรามันผิดตอนนี้เช่นนี้เป็นต้นไอ้ความผิดทั้งหลายนั้นที่มันมีอยู่นั้นมนุษย์ทั้งหลายก็ยังอยากจะทำความผิดอยู่แต่ไม่ชอบความผิดแต่อยากจะทำผิดนะอยากจะทำผิดนี่แต่ความผิดนั้นผลมันเกิดมาไม่ชอบชอบได้ไหมอยากจะทำผิดแต่ไม่ให้มันผิดนี่อยากจะทำไม่ถูกแต่จะให้มันถูกผลเกิดมาจะให้มันถูกอย่างนี้อันนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันธรรมะมันเกิดมาจากเหตุจากปัจจัยของมัน ม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเฉยๆความผิดถูกดีชั่วทั้งหลายนี้มันเกิดมาจากเหตุนั้นเหตุถูกมันก็ถูกเหตุผิดมันก็ผิดอย่างนี้เราอยากจะปฏิบัติเหตุอย่างนั้นมันไม่ได้เราจะทำอย่างนี้แต่เหตุไม่มีเหตุไม่ดีแต่ใจเราอยากจะให้มันดีเช่นว่าทำงานนิดเดียวอย่างใดมากๆอย่างนั้นอยากได้มรรคผลนิพพานได้ไม่อยากทำเพียรได้ไม่อยากจะทำอย่างนี้เป็นต้นทางโลกเขาอยากจะมีเงินมีทองแต่ไม่อยากจะทำงานอยากมีความรู้แต่ไม่อยากจะเรียน อยากสอบได้แต่ไม่อยากจะดูหนังสือเห็นไหมตะวันเนี่ยเมื่อจะสอบเดี๋ยวไปหาหลวงพ่อรถน้ำมนต์ดูดิรถทำไมน้ำมนต์เนี่ยรถอยากใจมันสอบได้มันไม่ใช่สอบได้ที่รถน้ำมนต์ตรงนี้มันต้องขยันมันเพียรเรียนหนังสืออย่างนั้นเขาก็ช่วยกันหลวงพ่อไปช่วยเช่นนี้เป็นต้นแต่ว่ามันก็อยากจะเป็นอย่างนั้นมันอยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าการกระทำเช่นนี้มันได้ผลไม่ได้ความมันมีกำลังใจเท่านั้นแหละตามภาษาของคนยังไม่ถึงธรรมะอย่างนี้มันก็เป็นอันหนึ่งอีกอันนี้ก็เหมือนการฉันนั้นการประพฤติธรรมะการปฏิบัติธรรมะนี้มันต้องมีเหตุมันต้องมีผลจะปราศจากเหตุไม่ได้ฉะนั้นผู้ตรงต่อธรรมะแล้วจึงเป็นผู้หมดปัญหาแก้ปัญหาตัดปัญหาไม่สงสัยปัญหาในที่นี้จะไม่มีอะไรมาต่อสู้มันกับปัญหาอันนี้ก็ตัวอย่างเช่นว่าไอ้เข็มทิศมันตรงทิศใต้ทิศเหนือแต่เรามาดูบางครั้งเข้าไปในป่าล่ะไอ้ทิศเหนือทิศใต้มันเป็นทิศตะวันตกตะวันออกกันแล้วนี่นี่เพราะความหลงของเราเนี่ยมันจะเป็นเพราะเข็มทิศไอ้ความตรงไปตรงมานั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นต้นมันไปที่ไหนนั่นเรียกว่าสัจธรรมคือความจริง
1: ธรรมะรับอรุณ

0: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 20:30 ทางคลื่น FM 97
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
2: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 20:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
3: ธรรมะรับอรุณ

ฉะนั้นการปฏิบัติในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วท่านจึงว่ามันไม่ผิดทำไม่ผิดเหตุมันไม่ผิดท่านบอกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอันนี้เป็นต้นเป็นรากเป็นตัวประธานใหญ่มันที่นั้นทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยทางมีสองอย่างเท่านี้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดสองอย่างเท่านี้แต่เมื่อมันเป็นมาแล้วมันไม่รู้จักมิจฉาทิฏฐิไม่รู้จักสัมมาทิฏฐินะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ไม่รู้นะมันไม่รู้มิจฉาทิฏฐิมันก็เห็นว่ามันดีมันก็เห็นว่ามันถูกอย่างนั้นแหละมันจึงถกมันจึงเถียงกันตลอดการตลอดเวลาถ้าความเป็นจริงแล้วธรรมะที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่เป็นบทเรียนอะไรมากมายอ่ะมันเป็นข้อปฏิบัติซึ่งมันมีอยู่ในซึ่งมันมีอยู่แล้วคือของมันมีอยู่แล้วเรามากระทำปฏิบัติให้มันรู้ให้มันเห็นตามที่นี่เท่านั้นเนี่ยนะไอ้ที่เราเป็นบทเรียนต่างๆก็คือเราจะต้องคิดอย่างนี้จะต้องทำอย่างนี้มันจึงตรงไปที่นั้นเท่านั้นอ่ะเป็นเรื่องอันนึงอีกต่างหากทางอะไรเป็นเรื่องของมันเช่นมะม่วงมะม่วงตัวเนี้ยทุกอย่างมันเป็นของมันอยู่แล้วมันจะเปรี้ยวมันจะหวานมันจะเล็กมันจะโตมันมีอยู่ทุกอย่างในนั้นเนี่ยถ้าเรามาศึกษาในมะม่วงต้นนั้นหรือในมะม่วงผลนั้นหรือผลไม้อันนั้นไอ้ความเป็นจริงเรียกว่าศึกษาในที่นั้นมันก็รู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงซึ่งมันมีอยู่ในที่นั้นหมดทุกอย่างเนี่ยฉะนั้นการภาวนาของพวกพุทธบริษัททั้งหลายนั้นมันก็ต่างการบางคนไม่ต้องเรียนมันต้องเรียนถ้าไม่เรียนไม่รู้คำที่ว่าไม่เรียนนั่นก็เรียนเหมือนกันนั่นเองนะถ้าไม่เรียนนะเรียนเหมือนกันคือเรียนด้วยการปฏิบัติไปตามๆมันเรียนมันมีสองอย่างเรียนกอไก่ก็ขอไข่แล้วก็เรียนไปตามแบบตามวิธีการของมันถ้าเราไม่เรียนแล้วก็ดูกำเนิดที่มันเกิดที่ความเป็นอยู่ของมันนี่เช่นแบบเจสาโดมานาคาตันตาตาโจเนี่ยธรรมชาติของมันแล้วมันเป็นของไม่แน่นอนอยู่แล้วมันเป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้วมันเป็นของไม่สวยงามอยู่แล้วนะมันเป็นของไม่สะอาดอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรามาเรียนมาขยกขึ้นมาถ้าไม่เรียนมันก็ไม่รู้ถึงเรียนว่าเจสาโดมานาคาตันตาตาโจไม่สวยไม่งามมันก็ยังงามอยู่นั่นแหละไม่รู้ว่าอะไรปิดบังของมันอยู่มันเป็นของมันอย่างนี้นะไอ้ความจริงๆนั้นมันมีอยู่แล้วลักษณะขันธ์ 5ธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดมันก็แค่นั้นเองของมันมันมีอย่างนั้นเรื่องที่ไม่สะอาดเรื่องที่มันไม่แน่นอนเรื่องที่มันเป็นอนิจจังทุกขังนั้นมันเต็มอยู่ในนั้นเต็มอยู่ในนั้นหมดเนี่ยถ้าเราไปได้รูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังเราก็รู้สูตรมันว่ารูปังอนิจจังเมื่อถึงคราวรูปมันเป็นอนิจจังจริงๆไม่รู้เมื่อรูปนี้มันเจ็บปวดคัดยอกกันเมื่อวันเสียใจแล้วแหมมันเป็นอะไรตรงนี้นะนะนั่นคืออนิจจังแต่เราเรียนรูปังอนิจจังมันรู้เพราะการเรียนมันเรียนที่ว่าสภาวะรูปมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันไม่ชัดเรียนด้วยรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณอนิจจังเรียกว่าสูตรมันนะมันเป็นไปอย่างนั้นเรื่องนี้แต่เราเอาสูตรมาเรียนเรียนไปเรียนได้จะสูตรมันได้สวดเห็นมันเพราะไปเลยนะดูไปแล้วก็คล่องแต่การสวดเลยเพราะสวดถูกๆมีจังหวะกันเลยลืมไปเนี่ยนะบางทีพูดถึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่อะไรนี่บางทีก็นึกอยากเลยนึกไปถึงตับไก่ไตไก่ตับหมูไตหมูไปโน่นมันไปกันซะอย่างนั้นจ้ะมันนานเข้าจริงๆนะแต่ว่าความจริงของมันมันมีหมดได้อยู่ในนั้นเนี่ยไม่ต้องไปขยายขนาดนั้นนะไอ้ที่อยู่ของมันสันฐานก่อนมันมีหมดแล้วฉะนั้นในทางธรรมะท่านจึงแบบภาวนาแต่ว่านั่งภาวนาเห็นตัวจริงมั้ยเนี่ยนั่งภาวนาดูดิ
ภาวนาคือทำให้เกิดขึ้นถ้าสับทำให้มันมีขึ้นอะไรมันไม่เกิดขึ้นธรรมนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรมันไม่มีธรรมนั้นมันมีขึ้นอันนี้การกระทำในหลักพุทธศาสนานี้ก็มาทำกายวาจาให้บริสุทธิ์เสียก่อนซึ่งจะเรียกว่าศีลเนี่ยพูดง่ายๆถ้ากายวาจาเรามันบริสุทธิ์นะนี่มันก็สงบเท่านั้นเนี่ยมันก็เป็นสมาธินี่นี่พูดมันง่ายนะมันง่ายพูดมันง่ายเมื่อสมาธิมันคือความสงบทำไมมันสงบเพราะเราไม่ไปขโมยของเขาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราสบายดิเจ้าหน้าที่ตามจับกันอยู่เราก็สบายเราไม่ได้ขโมยเขาเนี่ยว่าคล้ายๆนี้เรียกว่าเราสงบเรามีกายมีวาจาไม่ฟันเฟือนจิตใจเราก็สงบเมื่อใจเราสงบก็ไม่มีอะไรมีปัญหาจิตใจเราก็ยังความสงบอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้เสียงอะไรมาก็รู้รูปแรงก็รู้มันในจิตใจพิจารณารู้เรื่องของวันนี้นะมันเป็นอาการอย่างนี้มันรวมกันอยู่ท่านจึงเรียกว่าศีลเรียกว่าสมาธิท่านจึงเรียกว่าปัญญาที่นี่มาถึงมาเรียนนะเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังเรื่องผมที่ไปเรียนมานะจะไปทำจิตให้เป็นสมาธิมีต้องมีครูนะนี่ต้องมีครูสมัยก่อนมีครูนะมีเทียนมีดอกไม้มีอะไรต่างๆไปขึ้นครูงั้นนะเนี่ยก็ไปท่องเนาะเรียนเนี่ยขอนมัสการขออ้อนวอนขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้สมาธิไม่มีก็ขอให้มีศีลในบริสุทธิ์ก็ขอให้ศีลบริสุทธิ์ต้องเชิญสมาธิเข้ามาตั้งในใจของเรามีผมก็เรียนมาเหมือนกันเรียนแล้วก็สวดสวดมนต์เจริญอุตตกปิติกนิกาปิติอัปปนาปิปิติสมาธิทั้งหมดเชิญมาซะก่อนนั่งไม่เห็นมันเข้ามาสักทีนั่งมันเดือดร้อนก็มาคิดเอ๊ะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องนะมั้งนี่นะถ้าไปเชิญศีลเข้ามาได้อย่างนั้นถ้าไปเชิญสมาธิเข้ามาได้อย่างนั้นก็ง่ายนี่นะอันนี้มันใช่เรื่องมันเรื่องเรากระทำมาให้มันเป็นจริงๆอย่างนี้ความคิดอันนี้มันเกิดขึ้นมานะก็เอานั้นทิ้งไปเอานี้ทิ้งไปสารพัดอย่างนี้นี่ฉะนั้นการปฏิบัตินี้มันจริงบางคนก็เห็นได้ง่ายๆบางคนก็เห็นได้ยากแต่อย่างไรก็ช่างมันเถอะมันจะยากหรือมันจะง่ายก็ตามพระพุทธเจ้าสอนอย่าประมาทนะอย่าประมาทอย่าประมาททั้งนั้นเนี่ยทำไมถึงไม่ให้ประมาทมันไม่แน่นอนก็เพราะว่ามันแน่มันไม่แน่อยู่ที่ตรงนั้นมันไม่แน่แต่เนี่ยอย่าประมาทถ้าเราประมาทแล้วก็ไปยึดมั่นอันนี้มันแน่นอนเลยนะไปแน่นอนเดี๋ยวไปยึดมั่นกับของที่ไม่ควรยึดว่ามันแน่นอนอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเราไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่มันไม่จริงไม่จังเนี่ยมันจะกัดเราอีกวันนึงได้นะมันเป็นแค่เช่นนี้ฉะนั้นทุกอย่างมันจะดีชั่วประการใดก็ตามมันเถอะเราจะเอออันนี้พอใจอันนี้ไม่พอใจก็ช่างมันเถอะเราจะต้องสอนมันให้มันไปโดยที่ถูกทางคือสัมมาทิฏฐิอย่าประมาทเลยอย่าจะไปส่งเสริมอะไรมันมากจนให้มันหลงผิดไปถ้ามันน้อยใจเป็นทุกข์ก็ให้รู้จักว่ามันเป็นทุกข์นะด่าให้มันเป็นทุกข์เกินความจริงไปถึงแม้ว่าอันนี้มันชอบใจก็ให้มันชอบใจอย่าให้มันชอบใจเกินความชอบใจไปเนี่ยอย่าให้มันมากไปเดี๋ยวพูดตามภาษาเราเรียกว่าอย่าให้มันเมาเมื่อเป็นทุกข์อย่าให้มันเมาในทุกข์เมื่อมันเป็นประสบกับสุขอย่าให้เมาคือเรียกว่าให้มันไม่เมาไม่ให้เมาเนี่ยก็เรียกว่าไม่เกินไปให้มันพอดีนั่นเองถึงมันจะอยู่กับเราก็ได้ถึงมันจะวิบัติจากเราไปก็ได้ถ้าเราไปเมากับมันจะแล้วไหนมันจะหนีจากเราก็เป็นทุกข์หรือทุกข์อยู่กับเรามันไม่หนีจากเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่สุขมันหนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่ทุกข์ที่มันอยู่ในเรานี่ไม่หนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์มันเป็นเสียอย่างนี้ถ้าเราไป
ยึดมันเข้าไปมั่นมันเข้าอันนั้นมันก็เกินความจริงมันไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมนี่มันเกินไปมันไม่ถูกทางมันไม่ถูกทางมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาให้ความเห็นเช่นนั้นน่ะเจ้าว่าเหตุให้ทุกข์เกิดการปฏิบัติการอธิบายให้จิตอย่างนี้เรียกว่าการรู้จักความดับทุกข์นี่แล้วก็ปฏิบัติไปตามที่เรารู้สึกอย่างนั้นเรียกว่าปฏิบัติไปเพื่อให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยถ้าเราเห็นเช่นนี้เราก็เห็นทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็เห็นตัวที่มันเกิดมาจากทุกข์น่ะคือเกิดมาที่ตรงไหนแล้วก็เกิดและก็รู้จักปฏิบัติมันอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเกิดตรงนี้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์นี่เรียกว่าความรู้ในพุทธศาสนาไม่ใช่รู้อย่างอื่นถ้าเราไม่รู้จักทุกข์เราก็ไปหมายมั่นในทุกข์นั้นอยู่แต่มันไม่รู้จักประมาณเช่นว่าเราชอบมันนี้แล้วก็ชอบจนเกินไปใช่ใครห้ามก็ไม่ฟังนะฉันชอบอย่างเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นถึงแม้อาหารการปรบฉันก็เหมือนกันเออท่านอย่าไปฉันมากเลยนะอันนี้ไม่ค่อยดีนะดีครับไม่เป็นไรรับรองนี่เรียกว่าเราชอบมันนะตอนบ่ายมาท้องมันดื้อแต่มันจะงงเออนะตกใจมันเป็นแต่อย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสให้รู้จักว่าอันนี้มันทุกข์เกิดอันนี้มันเป็นทุกข์เนี่ยอันนี้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอันนี้ความหลับทุกข์อันนี้เป็นข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์อย่างที่เรารู้อย่างที่เราเห็นอย่างที่เราพิจารณามานี้การปฏิบัติทั้งหมดนี้ก็รวมว่าให้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความหลับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์มันก็มีเท่านี้ในธรรมะย่อยๆแท้ว่าอะไรทุกข์มันก็เกิดขึ้นเนี่ยทุกข์ก็ดับไปนอกเหนือนี้ไม่มีอีกแล้วมีแต่ทุกข์แล้วมันเกิดแต่ทุกข์มันก็ดับไปทุกข์มันก็เกิดแต่ทุกข์แล้วมีเท่านี้เราจึงทุกข์เราจึงวนวายในวัฏสงสารนี่ทำไมถึงวนวายนี่เพราะเราไม่รู้จักอันนี้ตามเป็นจริงของมันไม่รู้จักทุกข์ก็ไปจับเอาทุกข์มาเรียกนึกว่ามันจะสุขมึงต่อมาเกิดกัดเท้าเข้าอีกแล้วมันเป็นทุกข์แค่ข้ากับงูเห่าก็ชาวนานี่มันนอนตัวแข็งอยู่ก็สงสารมันนะก็นึกว่าเรามีเมตตาพอสมควรจะช่วยสัตว์ตัวนี้ให้มันมีความสบายอย่างเงี้ยคือไม่รู้จักมันนั่นเองเนี่ยไม่รู้จักว่าอันนั้นตัวงูนะมันจะกัดคนไม่รู้จักก็เลยไปอู้ของงูขึ้นมาเมื่อมันถือความอบอุ่นคุณทุกข์อบอุ่นขึ้นก็กัดตัวของเราเสียอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เพราะความบังดีนั่นเองแต่เราไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความหลับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้อ่ะมันเป็นเหตุแล้วก็เกิดขึ้นมาเพราะเหตุที่ประดับไปเพราะมันมีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกิดเพราะเหตุทั้งถูกมันก็เกิดจากเหตุทั้งทุกข์มันก็เกิดจากเหตุสุขมันก็เกิดจากเหตุทุกข์มันก็เกิดจากเหตุเรามารู้สิ่งทั้ง4ประการนี้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุของทุกข์รู้จักความหลับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์นี้เท่านี้ธรรมะอย่างอื่นนั้นก็เรียกว่ามันไม่ต้องซะแล้วก็เพราะมันรวมอยู่ที่นี่จะพูดถึงเครื่องรับมันก็เป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นจิตนี่ถ้าจิตมันรู้ว่าทุกข์ตัวนี้รับมาดูแล้วมันก็ปล่อยวางมันวิ่งถึงกันหมดเลยชวิกอันนี้มันวิ่งถึงกันเลยฉะนั้นเราผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยมารู้ในอันเนี้ยให้มันชัดเจนสำคัญและกระตัดผิดเจ้าของพูดถึงการหลักการนิติชาการที่จะแยกแยะที่จะให้คนเห็นสิ่งทั้งหลายแล้วนี่มันมากต่อมากเหลือเกินเรื่องจิตเนี่ยก็ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยคงจะทำคงจะดูพระไตรปิฎกคงจะดูพระอภิธรรมมั้งไอ้พูดเรื่องจิตนี่โอ้โหบางคนก็คิดว่าจะให้มันรู้ทุกอย่างขนาดนั้นก็เรียนกันไปจนนั่นแหละติดอยู่ตรงนั้นแหละไม่ไปไม่ถูกไม่ไปไม่ถูกไม่เอาขัดอะไรไม่ได้
อันนั้นไม่รู้จักสูตรของมันสูตรนี่บอกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเงินเฉยๆยกตัวอย่างง่ายๆว่าวิชาเลขเรามันมีบวกมีลบมีคูณมีหารกระจายทุกประการเราประกอบเองกันนะเมื่อทำแล้วก็ได้จำนวนพอดีทีนี้มีอีกคนหนึ่งนะที่ไม่ต้องประเดียนอย่างนั้นปัญญามันเรียวมันเร็วนะไม่ต้องทำวิธีบวกวิธีลบวิธีคูณวิธีหารทำวิธีนึกคิดให้มันรู้อันนั้นกับอันนั้นอันนี้กับทุกเดียวได้จำนวนขึ้นมาเท่ากันกับคนที่วิชามีวิชาทำเลขดีๆอย่างนี้พูดได้ผลมันทุกขึ้นมาเลยเช่นนี้มันก็มีราคาเท่าๆกันได้ศึกษาเหมือนกันสำเร็จประโยชน์ในการแต่ว่ามันไม่มีหลักการได้วิชาการก็เรียกว่ามันไม่มียี่ห้อและง่ายๆมันมียี่ห้อเพราะมันขาดการเรียนบทบาทการสูตรแต่ว่าพูดถึงจุดรวมมันแล้วมันก็มีราคาเท่ากันมันมีวิชาที่ถูกต้องเหมือนกันดีเหมือนกันจบตรงเดียวกันดังนั้นอย่างที่ท่านยกตัวอย่างเช่นพระปฏิกะโพธเป็นตัวรู้แต่ว่าสอนใครไม่ได้แต่สอนเจ้าของได้แต่พูดให้คนอื่นฟังไม่ได้เอาทำไมถึงเป็นงั้นอ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้น

เห็นไหล่บ้างเห็นภูเขาบ้างเห็นสัตว์ต่างๆบ้างฝันเรื่อยๆเปลือยไปเรื่อยๆแกเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วพูดความฝันนั้นให้คนอื่นฟังให้ได้นะเรียกว่าคนใบ้ไอ้คนหนึ่งนะฝันไปเห็นงูก็พูดงูฟังให้ได้ไปเห็นวัวก็พูดเรื่องวัวฟังให้คนอื่นฟังได้พระประเจกพระโพธิ์นี่เหมือนคนใบ้นอนฝันรู้ทุกอย่างถึงท่านไม่โรคถึงท่านไม่โกรธถึงท่านไม่หลงผลที่สุดแล้วก็ท่านรู้อย่างนั้นก็พ้นจากวัฏสงสารภาระมันน้อยคนที่ฝันไปเห็นงัวเห็นควายเห็นสัตว์ต่างๆเอาเรื่องสิ่งทั้งหลายมาพูดให้เพื่อนฟังก็รู้เรื่องเหมือนกันมันก็เท่ากันมันก็ไม่แปลกอะไรกันมีจุดอันเดียวกันรวมอันเดียวกันฉะนั้นอันนี้เป็นต้นฉะนั้นการทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอะไรอะไรมันมีในตัวของมันอยู่นั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าอยากจะค้นหาความจริงคือมันมีจริงอยู่ตรงนั้นใช่ป่ะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ของสกปรกมันหยดตรงตัวเนี้ยมันสกปรกเป็นต้นเราไปเห็นที่นี่สกปรกอย่างเงี้ยมันนี้ไปตัวนี้สกปรกก็ดีไปน่าจะมีปัญหาว่าที่นี่มันสกปรกเราจะทำให้มันสะอาดจะทำยังไงปัญหามันมีอย่างนี้ก็ต้องเอาน้ำมาล้างตรงนั้นมาเช็ดตรงนั้นเนี่ยตรงที่สกปรกนั้นออกไหมมันก็เห็นความสะอาดอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยไม่สะอาดอยู่ที่อื่นมันเห็นที่ที่ตรงนั้นถ้าเราไม่พิจารณาเห็นว่าสกปรกแค่นี้ไม่เช็ดมันไม่ล้างมันก็สกปรกอยู่นะก็เป็นความสะอาดอยู่โน่นไอ้ความเป็นกินไหนความสะอาดและสกปรกมันปนกันอยู่ปุถุชนอริยชนมันปนกันอยู่ความรู้ความไม่รู้มันปนกันอยู่เมื่อมันปนกันมันแยกกันมาได้มันก็ยังไม่ชัดเจนไม่แจ้งชัดเรียกว่าความรู้ทางโลจีอย่างพระพุทธเจ้าตามประวัติของท่านไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะ ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันเก่งมากที่สุดเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่จบทางร่างจิตใจว่าของนี้เกิดขึ้นมาแล้วชอบใจมันเสียไปทำไมถึงเสียใจสิ่งที่มันไม่ชอบเราทิ้งไปแล้วทำไมมันไม่เสียใจอะไรเงี้ยมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาเหลือเกินธรรมะเห็นทุกสิ่งทุกส่วนมารวมกันเป็นจุดนั้นเดียวกันอย่างพวกเราทั้งหลายอยู่ด้วยกันเนี่ยจะอยู่คนละทิศละทางอยู่คนละจังหวัดก็ตามทีเถอะมาเข้าข้อวัดปฏิบัติให้มีความเห็นถูกต้องเสมอกันจะแล้วเดียวไม่กลับ อย่างโสตะผู้ที่น้อมไปทุกคนนี่ถ้าน้อมไปเห็นถ้าความเห็นมันน้อมไปในนั้นทุกคนนะไอ้ความเกะกะละลานเนี่ยมันน้อยปัญหาที่ยุ่งๆเนี่ยมันก็น้อยเหลือเกินเนี่ยแต่มันรวมกันถึงจุดเดียวกันเนี่ยใครๆทุกคนรวมอยู่เนี่ยถ้ามีความจุดลงไปตรงนั้นจริงถึงใครจะมาพูดที่เราไม่ชอบใจเราก็ไม่ไหวใจของเราเนี่ยเราก็ถือเอาตรงโน้นเป็นเจนไม่ได้ถือเอาใจของเราเนี่ยทุกคนถ้ารู้สึกรู้จักความผิดชอบอยู่อย่างเนี้ยพวกเราทางไหนจะไม่โกหกพวกโลกกันจะไม่ยิ้มช้ากันจะไม่พยาบาทกันจะไม่มีการถกเถียงกันจะไม่มีการทะเลาะเวาะแว่งกันเพราะน้อมไปแล้วมันน้อมไปแล้วจิตมันน้อมไปสู่ภวังค์นั้นน้อมท่านจึงเรียกว่าบุคคลผู้ที่น้อมไปนี่มาจากไหนมาจากบุคคลที่ไม่น้อมไปเป็นปุถุชนเป็นปุถุชนคนนะยังไม่น้อมเหมือนกันแต่ที่จะมาน้อมไปนี่ก็คือคนจำพวกไหนก็คือคนจำพวกที่เป็นปุถุชนมันเป็นกัลยาณชนเป็นอริยชนก็คือคนพวกนี้ไม่ใช่พวกอื่นไม่ใช่พวกอื่นพวกนี้เองพวกปุถุชนนี้อันนี้ที่เราปฏิบัตินี้ถ้ามารวมกันเข้าไปทั้งนี้ก็เป็นสุปฏิปันโนผู้ชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโน

0: คุณสมบัติทั้งสี่ประการนี้มันรวมไปจุดอันเดียวกันใครก็ปฏิบัติดีใครก็ปฏิบัติตรงใครปฏิบัติเพื่อพ้นจากวัฏฏสงสาร
1: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ธรรมะรับอรุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงมหาดไทยเพิกถอนรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้วกว่า 3,000 รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดเพิกถอนรายชื่อแล้ว 3,868 รายพร้อมมุ่งสร้างบรรทัดฐานระบบราชการใหม
8: ่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงแนวทางการจัดการปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเพิกถอนผู้ทุจริตพบผู้การดำเนินคดีกับผู้บงการโดยก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งมอบข้อมูลผู้ที่พบการแก้ไขคะแนนจำนวน 5,925 รายให้แก่5หน่วยงานเร่งตรวจสอบทั้งในมิติความผิดฐานทุจริตและการตรวจสอบเส้นทางการเงินในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 3,868 รายโดยมีผลพร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่31สิงหาคม2569ที่ผ่านมาขณะที่ผู้พบความผิดปกติอีกประมาณ 2,000 รายจะยังไม่ถูกเรียกเข้ารับราชการโดยกระทรวงมหาดไทยจะเรียกบรรจุผู้สอบผ่านที่ถูกต้องมาบรรจุทดแทนภายในเดือนตุลาคมนี้พร้อมย้ำว่าเรื่องนี้เป็นการจัดระเบียบและสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้ระบบราชการหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงผู้สนับสนุนหรือผู้บงการรายใดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดโดยไม่มีข้อยกเว้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องพร้อมแนะนำผู้ป่วยหากมีอาการควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่น
9: แพทย์หญิงจุฬาลัยวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคร่วมกันเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยว่ายังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาล ดยข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลหรือ DDS ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569พบผู้ป่วยสะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 โดยพบผู้ป่วยในทุกช่วงอายุขณะเดียวกันโรคทางเดินหายใจอื่นเช่นโรคไข้หวัดใหญ่และ RSV ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันจึงควรให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโดยรวมทั้งนี้จากการติดตามการเปลี่ยนแปลงพบว่าสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังในประเทศไทยขณะนี้คือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปแนะนำประชาชนหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอสังเกตอาการตนเองและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า1ปีที่พบว่ามีอัตราการป่วยสูงสุดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2ครอบคลุม3เส้นทางวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาทเชื่อมการเดินทางไทยมาเลเซียตั้งเป้าเปิดให้บริการปี2576
10: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2หลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่3ช่วงได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซารวมระยะทางประมาณ502กิโลเมตรกรอบวงเงินรวมประมาณ 106,798 ล้านบาทโดยมีแผนดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปี2576พร้อมเตรียมเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาและลงนามสัญญาภายในปี2570เพื่อยกระดับการเดินทางการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกของภาคใต้รวมถึงรองรับการเชื่อมโยงโครงข่ายทางรางระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียนอกจากนี้รฟท.เตรียมปรับรูปแบบโครงสร้างรถไฟช่วงคลองร.1ถึงคลองอุตภาระยะทาง3กิโลเมตรให้เป็นสะพานบกเพื่อเปิดทางน้ำไหลลดผลกระทบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ส่วนช่วงหาดใหญ่ถึงสงขลาจะพิจารณาดำเนินการระยะถัดไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศิริปัญญาลชนค่ะ
3: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
4: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: นราพงศ์วัยวัฒน
7: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
8: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมวิทยุ FM 97ทาง FacebookQFM Facebook นราพงศ์วัยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันพุธที่2กันยายนครับข่าวสำคัญวันนี้มาจากการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาครับมติชนเขาพาดหัวว่าครม.สัญจรสงขลาเคาะ4ควิกวินทุ่มแสนล้านบูมปากใต้ทั้งรถไฟทางคู่ทั้งสะพานโรงพยาบาลไฟเขียวประกันภัยพิบัติ30ครัวเรือนทั่วประเทศในข่าวสดก็พาดหัวว่ารัฐบาลทุ่มงบช่วยภัยพิบัติปีละ 15,000 ล้านกระจาย30ล้านครัวเรือนบ้านพังได้ 100,000ถ้าตายได้2ล้านจ่ายเยียวยาภายใน15วันที่ประชุมครม.สัญจรเห็นชอบในหลักการให้ปรับปรุงรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการรอรับเงินเยียวยาเข้าสู่ระบบประกันภัยสำหรับภาคครัวเรือนซึ่งครอบคลุมภัยพิบัติ3ประเภทนะครับก็มีอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวด้วยอ้าวฟังกันแถลงของทีมโฆษกรัฐบาลครับ
9: อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาก็จะในเรื่องของการป้องกันและเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็จะเข้าไปเยียวยาซึ่งรูปแบบนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็เห็นว่ามันน่าจะมีการยกระดับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาให้คุ้มครองความเสียหายให้มากกว่าเดิมการจ่ายให้รวดเร็วกว่าเดิมดังนั้นวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะก็ได้เห็นชอบนะคะระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนถึง30ล้านครัวเรือนครอบคลุม3ภัยด้วยกันก็คืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวนะคะหลักการง่ายๆนะคะก็เหมือนกับว่าเราจะไปซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนค่ะและหากว่ามีสถานการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นมีความเสียหายเกิดขึ้นสิ่งที่ประชาชนจะได้รับนะคะ ก็เป็นเรื่องของค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นในหลักการก็กำหนดไว้ว่าถ้าเป็นกรณีอุทกภัยก็จะจ่ายส่วนที่1คือ 10,000 บาทนะคะต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะถ้าเป็นวาตภัยหรือแผ่นดินไหวก็จะเป็น 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะแล้วก็จะทำให้จ่ายภายใน15วันแต่ว่าโดยภาพรวมก็คือจะเป็นการจ่ายสินใหม่ทดแทนให้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะและกรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติตามธรรมชาตินี้ก็จะมีการจ่ายเงินผลประโยชน์ให้รายละไม่เกิน2ให้รายละ2ล้านบาทนะคะอันนี้คือเป็นการครอบคลุม3ภัยย้ำนะคะคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวแต่ไม่จำกัดจำนวนครั้งค่ะหากมีภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นหลายครั้งโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติในครั้งนี้ก็จะครอบคลุมทุกๆครั้งที่มีสถานการณ์เกิดขึ้นนะคะก็เป็นความตั้งใจของรัฐบาล
8: นั่นคือเรื่องเกี่ยวกับโครงการประกันภัยพิบัตินะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คืออนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้3โครงการด้วยกันครับก็มีช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่แล้วก็ช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงปาดังเบซาวงเงินงบประมาณนี่ 106,700 กว่าล้านบาทนะครับเอากลมๆ ก็คือ 100,000 ล้านบาทนั่นแหละครับอ้าวฟังการแถลงของทีมโฆษกครับ
10: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์เทคโนโลยีระบบรางของประเทศพุทธศักราช 2571 ถึง 2575 เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การมีเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบรางที่สามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นยุทธศาสตร์ดังกล่าวนะคะประกอบด้วย5ด้าน35โครงการวงเงินรวม 8,677 ล้านบาทครอบคลุมตั้งแต่การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรการจัดทำมาตรฐานและระบบทดสอบการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีตลอดจนการสร้างอุตสาหกรรมระบบภายในประเทศค่ะเป้าหมายสำคัญคือการนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้จริงยกระดับมาตรฐานระบบรางพัฒนาบุคลากรไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยเพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการพัฒนาและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีระบบรางในระยะยาวค่ะและเรื่องที่สองค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้จำนวน3โครงการวงเงินรวม 106,798.32 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และชุมทางหาดใหญ่แปประดังเบซาค่ะการลงทุนครั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรางเชื่อมโยงการเดินทางของการขนส่งสินค้าภายในภาคใต้ลดต้นทุนด้านโลจิสติกและสนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของพื้นที่ค่ะและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการรถไฟทางคู่เพิ่มอีก3โครงการได้แก่ปากน้ำโพเด่นชัยเชียงใหม่และชุมทางจิระอุบลราชธานีโดยให้รฟท.ทบทวนความเหมาะสมและจัดทำแผนธุรกิจให้รอบครอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในขั้นตอนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
8: นั่นคือเรื่องที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟรางคู่นะครับเรื่องการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ล่ะครับนายกขนคณะรัฐมนตรีไปประชุมที่ภาคใต้ทั้งทีมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาภาคใต้ด้วยนะครับในหนังสือพิมพ์ข่าวสดเขาพาดหัวว่าอนุทินไม่ปิดช่องเจรจาใต้เล็งดึงคนในพื้นที่ร่วมช่วยสื่อสารนายกอนุทินบอกว่าในเมื่อคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นคนเดียวกันก็ทำให้การบูรณาการเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนนายกนั้นกำกับดูแลทั้งตำรวจและกองทัพส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ดูแลฝ่ายปกครองทำให้นายอำเภอตำรวจทหารหน่วยงานความมั่นคงพลเรือนร่วมมือกันทำงานอย่างใกล้ชิด นายกอนุทินบอกว่าที่สำคัญคือการเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจาซึ่งเราได้มีการเปลี่ยนยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อความมั่นคงในเรื่องการเจรจาและต้องเคารพกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตรงไหนที่ต้องเข้าไปปราบปรามหรือถ้าเขามารังแกเราทำเรื่องความไม่สงบอันนั้นเราก็ต้องดำเนินการเอาฟังเสียงของนายกอนุทินครับ
11: เรื่องของไฟใต้อะค่ะประชาชนจะเป็นตัว
12: เป็นส่วนร่วมในการ
11: ประสาน
12: ประชาชนบอกให้รัฐบาลต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เมื่อวานที่ไปรับฟังพี่น้องประชาชนสามจังหวัดใหญ่ภาคใต้ซึ่งก็รู้แล้วแต่เป็นผู้นำในชุมชนต่างๆเราก็บอกเรารับฟังหมดเลยนะเราพร้อมที่จะทำตามหมดเลยนะแต่ท่านทั้งหลายก็ต้องช่วยรัฐบาลด้วยนะเพราะว่าเราไม่มีทางที่จะรู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีทั้งงบประมาณมีทั้งสิ่งสนับสนุนต่างๆนานาที่จะทำให้เขาสามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่ของเขาได้นั้นก็ร่วมมือกันนะครับในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันเจรจากันสำคัญคือว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจานะครับซึ่งผมก็เดี๋ยวเราก็จะมีการเปลี่ยนที่บอกกับยุทธศาสตร์ทางการบริหารเรื่องความมั่นคงเราก็จะเน้นในเรื่องของเจรจาเป็นหลักแล้วก็เคารพกฎหมายใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็พูดคุยไปตรงไหนที่ต้องใช้กฎหมายเคร่งครัดเข้าไปปราบปรามเข้ามารังแกเราเข้ามาทำเรื่องความไม่สงบเราก็ดำเนินการตรงนี้ไม่มีใครห้ามเราอยู่แล้วแต่เราไม่ใช่ว่าเราไม่พูดคุยเขาม
13: ั่นใจว่าการปรับแผนในครั้งนี้จะทำให้ไฟใต้สงบลงใช่ไหมครับท่านนายก
12: มันต้องดีขึ้นนะครับคุณจะมาบอกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมา 30-40 ปีแล้วพอมาเปลี่ยนยุทธศาสตร์ครั้งเดียวแล้วบอกโอ้โหมั่นใจเลยการันตีได้เลยมันไม่มีใครพูดได้แต่ว่ามั่นใจว่าฝ่ายรัฐบาลในภายใต้การที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีจะมั่นใจว่าจะได้เห็นการบูรณาการนะครับความร่วมมือกันในฝ่ายรัฐบาลที่เป็นฝ่ายให้บริการพี่น้องประชาชนอยากเป็นหนึ่งเดียวแน่นอนตอนนี้เราก็เหลือสิ่งที่เราคาดหวังแล้วก็อยากให้มันเกิดขึ้นก็คือความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกฝ่ายในการที่จะทำให้ความสงบสุขมันเกิดขึ้น
8: นั่นนายกรัฐมนตรีพูดถึงแนวทางแก้ปัญหาไฟใต้นะครับมาแต่ว่าในแง่ของการสร้างสถานการณ์เนี่ยแม้ว่าจะมีการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้แท้ๆเนี่ยก็ยังมีเหตุร้ายเกิดขึ้นอยู่นะครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวว่าโจรใต้ยื้อครม.ป่วนรับนายกรัฐมนตรีบุกเผารถแบ็คโฮเกิดเหตุในพื้นที่อำเภอยะรังปัตตานีครับริมถนนสาย410ปัตตานียะลาคนร้ายมากัน5คนมีอาวุธปืนยาวด้วยขับมอเตอร์ไซค์มา3คันแล้วก็ปรีเข้าไปที่รถแบ็คโฮคันหนึ่งครับเอาน้ำมันราดแล้วก็จุดไฟเผาซึ่งทางเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการทำของกลุ่มที่ก่อความไม่สงบที่เปลี่ยนเป้าหมายมาก่อเหตุกับทรัพย์สินของภาคเอกชนเพื่อสร้างสถานการณ์อย่างต่อเนื่องครับในที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้ก็ได้อนุมัติตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอครับรับโอนพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกมาเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติครับอันนี้ก็ทราบกันมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเข้าครม.เมื่อวานนี้เพื่อเป็นพิธีการนะฮะอันนี้ก็คือบรรยากาศเนื้อหาสีสันของการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับ ทีนี้ก็มาถึงข่าวอื่นๆบ้างครับข่าวเรื่องโครงการไทย AI Passport ซึ่งได้ให้ลงทะเบียนมาก่อนหน้านี้แล้วก็เปิดให้บริการไปตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนั่นนะครับแต่ว่าเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์การจับจ้องตรวจสอบจากฝ่ายค้านก็ยังไม่จบหรอกครับเมื่อวานเนี่ยคุณรักชนกศรีนอกไปที่สำนักงานปปช.ครับไปยื่นสำนวนให้ปปช.ไต่สวนและดำเนินคดีกับโครงการนี้ให้เอาผิดกับใครบ้างเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีชัยชนกชิดชอบปลัดกระทรวงดีอีพัชระอนันตสินเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณเวทางพ่วงทรัพย์แล้วก็ประธานกรรมการร่าง TOR ชื่อธีรศักดิ์ธงพักนี่ให้ปปช.ดำเนินการไต่สวนกลุ่มนี้เนื้อหาเนี่ยก็อย่างที่เคยพูดมาตลอดล่ะครับว่าร่าง TOR ขึ้นมาล็อกสเปคให้เอกชนได้ประโยชน์เช่นเรื่องการประชาสัมพันธ์บนบิลบอร์ดไม่น้อยกว่า400จุดทั่วประเทศมีจอในร้านสะดวกซื้อไม่น้อยกว่า 6,000 จอในสาขาที่ไม่น้อยกว่า 1,500 แห่งอย่างนี้เป็นต้นอ้าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนี่พาดหัวใหญ่เลยนะครับเชื่อดชัยชนกยกกวนไอซ์ยื่นปปช.ล็อกสเปค AI งาบ 1,500 ล้านเข้าทุนนำเงินฟังเสียงของคุณไอซ์รักชนกศรีนอกครับ
14: เราพูดว่าโครงการนี้เนี่ย 1,600 ล้านบาทนะคะสัญญามันเริ่มแรกเนี่ยคือเป็นแบบเหมาจ่ายนั่นหมายถึงว่าเราต้องจ่ายเงิน 1,600 ล้านบาทแม้ว่าอาจจะมีคนมาใช้ไม่กี่คนก็ตามนะคะซึ่งสิ่งที่พรรคประชาชนดิฉันคิดว่าพวกเราทำสำเร็จก็คือทำให้มันเป็นแบบ pay per use ถึงแม้ว่าจุดหมายปลายทางของเราเราย้ำอีกครั้งเราอยากที่จะยกเลิกโครงการนี้นะคะกลับไปเริ่มต้นใหม่เลยถ้าท่านคิดว่ามันดีจริงมันคุ้มค่าท่านกลับไปเริ่มต้นใหม่ในแบบที่มันถูกต้องกลับไปเขียน TOR ให้ทุกคนสามารถที่จะเข้าแข่งขันได้แต่ว่าท่านก็ไม่ได้ทำแบบนั้นนะคะแต่ว่าดิฉันย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าปัจจุบันนี้มีคนลงทะเบียนไปเนี่ยก็อัปเดตล่าสุดไม่ทราบว่าเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเข้าใจว่า1ล้าน3แสนคนนะคะและเมื่อวานเนี่ยก็มี Active User ประมาณ 100,000 คนทุกคนลองคูณ25ดูนะคะก็คือค่าใช้จ่ายรายหัวตามที่ท่านรัฐมนตรีกับท่านปลัดเนี่ยยืนยันมาตลอดว่าจ่ายแค่25บาทเท่านั้นเองต่อคนถ้ามีคนที่เป็น active user เมื่อวานเนี่ยประมาณ 100,000 คนก็คูณไปประมาณ 2.4 ล้านทุกท่านนึกภาพตามดิฉันนะคะถ้าเรายังใช้สัญญาแบบเดิมอยู่แปลว่าแม้กระทั่งว่ามีคนมาใช้แค่ 2.4 ล้านเนี่ยเราต้องจ่ายไปทั้งหมด 1,600 ล้านบาทดิฉันเลยตั้งข้อสังเกตเสมอมาตลอดมาและยืนยันว่านี่คือการหากินกับเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณและนี่คือการปั้นโครงการขึ้นมาเพื่อที่จะผันเงินออกไปนะคะให้กับบริษัทที่เป็นผู้สนับสนุนระบอบสีน้ำเงินหรือไม่คือมาถึงวันนี้เนี่ยมันคงเบรกโครงการไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าดิฉันก็คาดหวังว่าจะเห็นคนถูกลงโทษปลายทางสุดท้ายแล้วถ้าคดีสิ้นสุดดิฉันก็อยากเห็นคนติดคุกในเมื่อกล้าที่จะผลักดันออกมานะคะท้าทายสายตาประชาชนท้าทายการจับตาของสื่อท้าทายกฎหมายมากๆเนี่ยดิฉันก็คิดว่าถึงปลายทางสุดท้ายแล้วนะคะถ้าฟ้าสีทองมันผ่องอำไพขึ้นมาสักวันนึงดิฉันก็อยากจะเห็นคนกระทำผิดต้องติดคุกต้องรับโทษค่ะ
8: นั่นคุณไอซ์ รักชนกศรีนอกขณะเดียวกันคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีก็บอกว่าไม่หวั่นที่ถูกยื่นให้ปปช.ตรวจสอบพร้อมที่จะชี้แจงอ้าวฟังเสียงของคุณชัยชนกครับ
15: ก็ไม่ได้มีความกังวลครับเหมือนเดิมกับที่ผมให้สัมภาษณ์มาเลยตลอดเรามั่นใจว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายแล้วก็หากมีกระบวนการใดๆที่ต้องไปชี้แจงข้อเท็จจริงก็พร้อมที่จะเข้าร่วมกระบวนการทุกอย่างอันนี้มีข้อกังวลใดๆครับ
16: มั่นใจใช่ไหมครับว่าเมื่อไปสู่กระบวนการปปช.แล้วเราจะสามารถตอบข้อสักถามหรือให้ข้อมูลกับทางปปช.ได
15: ้ก็ให้ตามความเป็นจริงทุกอย่างแค่นั้นครับเราไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้มีอะไร
16: ผิดAI
15: อันนี้ผมไม่ทราบนะครับทำไมท่านประหลัดต้องฟ้องเลยเขาก็ปฏิบัติตามหน้าที่ไม่ใช่หรือเราเองก็ปฏิบัติตามหน้าที่ผมว่ามันไม่ได้มีเหตุจำเป็นที่ฝั่งเราต้องฟ้องคือทางฝ่ายค้านก็มีหน้าที่ตรวจสอบทางรัฐบาลรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ของทั้งสองฝ่ายครับก็ไม่มีความต้องฟ้องโอเคแหละมีการสื่อสารที่ไม่ให้เกียรติที่เป็นการข่มขู่ผมว่านั่นเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องบุคลิกของบุคคลผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นท่านประหลัดข้าราชการที่อยู่ภายใต้กับตัวเองจะคิดจะฟ้องเรื่องพวกนี้เสียความรู้สึกรู้สึกไม่อยากให้ความร่วมมือที่เกิดขึ้นเยอะๆที่เป็นกระแสสังคมที่เกิดขึ้นหลังจากเปิดใช้งานก็คือคนเอามาเปรียบเทียบว่าเอ้ยของฟรีดีกว่าของโปรใช่ไหมครับของฟรีดีกว่าของ THI Passport ซึ่งพอไปได้ตรวจสอบแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เขาเอามาพูดเนี่ยก็คือในเรื่องของการประมวลผลคำตอบที่ลักษณะการตอบของแบบฟรีที่เขาใช้งานมาตลอดเนี่ยตอบไม่เหมือนกับตัว AI Pass นะครับซึ่งแน่นอนมันต้องไม่เหมือนอยู่แล้วเพราะว่าไอ้รูปแบบฟรีเนี่ยเขาได้มีการทำเทรนนิ่งและมีการใช้งานมานานเพราะฉะนั้นมันก็ได้เลิร์นนิ่งเข้าใจบุคลิกของเขาตอบให้ตรงโจทย์กับเขาแต่พอเราลงไอ้ตัวของ THI มาเนี่ยแล้วยังไม่ได้ transfer ข้อมูลจากทางฝั่งที่เราเคยใช้มามันก็ต้องประมวลแบบ blank slate เป็นการคำนวณโดยที่ไม่ได้มีการ custom กับบุคลิกการถามตอบของเราอันนี้ไม่ได้หมายความว่ามาตรฐานมันแย่กว่าฟรีนะครับคือมันเป็นแค่ว่ายังไม่ได้ทำเลิร์นนิ่งแน่นอนมันต้องทำอยู่เหมือนคุณลงสมัครกับเขาใหม่เลยเนี่ยถ้าคุณไม่ทำข้อมูลมันจะประมวลเครื่องเก่าได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าในเชิงของการใช้งานยังไงก็ดีกว่าฟรีเพราะฟรีมันมีข้อจำกัดหรือเรื่องของแค่หรือเรื่องการถามคำถามพร้อมจะมีปริมาณที่น้อยกว่าเป็นอย่างมาก
8: คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนะครับเอาโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมครับเปิดให้ลงทะเบียนทั้งผ่านทางแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ BKK Westpay หรือว่าจะติดต่อกับเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดของสำนักงานเขตในพื้นที่ติดต่อกับเจ้าหน้าที่เก็บขยะเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วนี่นะครับท่านก็ทำการคัดแยกขยะขยะเศษอาหารขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปคัดแยกออกมาแล้วสิ่งที่ท่านจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการนี้ก็คือจ่ายค่าขยะในอัตราเดิมครับ20บาทต่อเดือนอันที่2ก็คือขยะรีไซเคิลที่ท่านแยกออกมาเนี่ยจะมีมูลค่านะครับจะมีคนมารับซื้อครับรับซื้อถึงหมู่บ้านท่านชุมชนของท่านนะครับโดยบริษัท West Buy Delivery จำกัดครับเขาจะมารับซื้อขยะรีไซเคิลให้ท่านได้สองต่อเลยนะครับเหนืออื่นใดครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเข้าร่วมโครงการนี้แล้วเนี่ยท่านก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมมือกันรณรงค์เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาขยะอย่างเป็นระบบแล้วก็จะเกิดความยั่งยืนครับเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมนะครับโดยความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับบริษัท West Buy Delivery จำกัดครับส่วนท่านที่จดเบอร์โทรศัพท์ในการแอดไลน์เพื่อเข้าไปสอบถามหรือจะสั่งซื้อน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บดีซีฟู้ดเนี่ยเบอร์โทรศัพท์นะครับ0961925563ครับแอดไลน์เข้าไปแล้วก็ติดต่อสอบถามจะมีแอดมิน ที่จะคอยให้ข้อมูลกับท่านน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บดีซีฟู้ดครับเป็นสูตรชาวเลครับทำแบบแฮนด์เมดทำเองกับมือใช้มะนาวสด 100% ใช้พริกขี้หนูสดทานกับอาหารทะเลใช้เป็นน้ำจิ้มปลาเผายิ่งอร่อยใช้เป็นน้ำยำก็ได้นะครับสูตรนี้เนี่ยผมและครอบครัวทำขึ้นมาเองครับท่านผู้ฟังครับผ่านการรับรองจากนักชิมนะหลายท่านแล้วก็ให้การันตีว่าอร่อยดีแซ่บดีซีฟู้ดจริงๆนะครับเอาละครับพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
6: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
17: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
18: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
17: แล้วพบกันนะครับ
19: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
8: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับวันนี้วันพุธก็จะได้พบกับดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่ของมหาวิทยาลัยเกริกครับ
20: สวัสดีครับอาจารย์ธนชาติครับ
21: ครับสวัสดีครับคุณณรพงศ์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
20: วันนี้อยากจะชวนอาจารย์ธนชาติคุยเรื่องโครงการไทย AI Passport หน่อย
21: ครับ
20: เห็นเขาเปิดใช้งานกันมาเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย
21: ครับ
20: แล้วก็ยังมีผู้ร้องเรียนโน่นนี่นั่นตั้งเยอะแยะนี
21: ่อืม
20: ครับอาจารย์เอาอย่างนี้ก่อน
21: ครับ
20: ทำความรู้จักกับไทย AI Passport ก่อน
21: ครับ
20: มันคืออะไรอาจารย
21: ์ครับคือเป็นโครงการหนึ่งนะครับของกระทรวงเนี่ยนะครับก็เรียกว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะ
20: ครับ
21: ที่จะทำขึ้นเพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ให้แก่ประชาชนชาวไทยนะ
20: ครับ
21: เปิดโอกาสให้คนไทยเนี่ยนะครับเข้าถึงเครื่องมือนะครับการใช้ AI ระดับโปรหรือพรีเมียมนะครับได้ฟรีซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับเป็นแพลตฟอร์มชื่อว่า AI Passport เนี่ยนะครับประเด็นคือรวบรวม AI ระดับโลกนะคุณรพงศ์ครับเป็นที่เดียวเป็นแพลตฟอร์มนะ AI Pass เนี่ยรวมเป็นโมเดลเนี่ย AIชั้นนำของประมาณ 15-30 โมเดลเพื่อพัฒนาทั้งหมด14ค่ายคุณณรพงศ์และท่านผู้ฟังเราใช้ AI ฟรียกตัวอย่างเช่น ChatGPT Gemini นะ DeepSeek รวมถึงโมเดลภาษาไทยต่างๆที่เราใช้ไทย LLM เนี่ยนะที่ทำให้ที่ผ่านมาไม่ต้องเสียตังค์นะที่เราใช้ฟรีกันอยู่แล้วแต่มันเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่ได้ลงลึกแต่ถ้าเป็นแอปพลิเคชันที่ AI หรือแพลตฟอร์มที่เราอยากจะได้ข้อมูลลึกไปเนี่ยมันต้องเสียยกตัวอย่างผมเองใช้ ChatGPT เนี่ยนะครับถ้าฟรีพื้นฐานเนี่ยก็ได้ข้อมูลพื้นฐานแต่ถ้าเสียสัก 150บาท450บาทหรือ750บาทต่อเดือนเนี่ยจะได้ข้อมูลเชิงลึกซึ่งแนวคิดนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลหรือรัฐมนตรีนะขออนุญาตเอ่ยนามคุณชัยชนกเนี่ยก็มีแนวคิดเสนอคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาว่าอันนี้เองนี่แหละที่จะยกระดับคุณภาพให้กับประชาชนเพราะว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะได้แอปพลิเคชันที่ทันสมัยแล้วก็เบื้องต้นใช้ฟรีนะแต่อย่างไรก็ตามมีการเรียนเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าเรามองถึงว่าโครงการไต AI Passport เนี่ยนะซึ่งเป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชนสังคมไทยในหลายด้านนะคุณพงศ
0: ์
21: เพื่ออะไรรู้ไหมครับลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีชั้นสูงเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการเนี่ยสามารถใช้AI ระดับพรีเมียมได้กว่า30โมเดลฟรีเพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลนะมีระบบการเรียนรู้แบบทั้งออนไลน์ Early Learning เนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะช่วยผู้ประกอบการ SME และคนทำงานเนี่ยสามารถนำ AI ไปวิเคราะห์ข้อมูลวางแผนนะครับนี่คือนโยบายนะครับแล้วก็ในเรื่องต่างๆนี่ก็บอกว่าเป็นการเพิ่มสมรรถนะการแข่งขันเนี่ยคือสามารถให้ SME ได้คิดออกแบบนะครับต่างๆนี่คือประโยชน์ของที่ทางรัฐบาลนะครับที่ผ่านกรมไปแล้วแล้วก็ให้ประชาชนได้ลงทะเบียนนะคุณผู้ชมครับ
0: ครับกลุ่มเป้าหมายที่ให้ประชาชนลงทะเบียนเนี่ยกลุ่มเป้าหมายเนี่ยรัฐบาลเน้นไปที่กลุ่มไหนหรือว่ากลุ่มไหนบ้างที่ลงทะเบียนได้อาจารย
21: ์ก็ตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปนะครับอายุ15ปีขึ้นไปที่เป็นคนไทยนะครับ
0: ครับ
21: แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเขาถือว่าตรงนี้เนี่ยลงทะเบียนเนี่ยมันมีขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่มองถึงว่ามีกำหนดอ้วงเวลาว่าลงฟรีเนี่ยซึ่งเป็นสัญชาติไทยที่บอกว่ามีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะให้สิทธิ์ครั้งแรกเนี่ย5ล้านสิทธิ์นะครับแล้วก็ยินยอมตามก็กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็นที่กล่าวขานและเป็นที่วิตกอยู่เนี่ยในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่จะรั่วไหลแต่อย่างไรก็ตามนี่เอาพื้นฐานก่อนนะพื้นฐานคนที่จะลงทะเบียนคือจะต้องมีบัญชีอีเมลที่ใช้ได้จริงนะไม่ว่าใน Google ก็ดี Microsoft ก็ดีหรือ Apple ก็ดีเนี่ยนะครับสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้นะคุณรพงศ์
0: ครับ
21: ซึ่งเริ่มประกาศให้ลงทะเบียนที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับ ล่วงหน้าก็คือวันที่19สิงหาคม2569นะเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้า
0: ครับ
21: แล้วก็เมื่อวานวันที่1แล้วนะครับแต่ก็คือวันที่31สิงหาคมเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการที่เริ่มต้นแต่อย่างไรก็ตามไปดูตัวเลขแล้วคุณนพงศ์ครับ
0: ครับ
21: ถือว่าน้อยนะไม่เข้าเป้าเนี่ยคุณนพงศ์ครับเดิมทีเนี่ยก็มองภาพว่า5ล้านสิทธิ์นะครับแต่คนลงจริงนี้แค่ล้านกว่าสิทธิ์เองนะคุณระบ
0: บครับ
21: ซึ่งล้านกว่าสิทธิ์นี้เองเนี่ยก็จะไม่เกิดอะไรรู้ไหมครับเกิดกังวลเพราะว่าคนที่มองถึงว่าเอ๊ะทำไมปกติแล้วเนี่ยของฟรีนี้คุณระบบรู้ใช่ไหมครับเหมือนกับลงทะเบียนบัตรคนจนหรือในเรื่องที่รัฐบาลให้เงินนะครับก็แป๊บเดียวแล้วลงทะเบียนเต็มหมดเลยแต่พอมาลงแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดช่องว่างและเกิดข้อคิดอยู่ว่าเอ๊ะเป็นแบบนี้ทำไมถึงคนลงทะเบียนน้อยมากนะครับแค่ล้านกว่า
0: ห้าล้านคนที่ลงทะเบียนนี่นะครับ
21: ครับ
0: ที่เขาจะให้ต้องการให้ลงทะเบียน5ล้านสิทธิ์แรกเนี่ย
21: ครับ
0: ใครที่ลงทะเบียนเนี่ยจะใช้ไทย AI Passport ฟรีเลยใช่ไหมอาจารย์
21: กับช่วงแรกก็คือฟรีนี่แหละครับเพราะว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นรัฐบาลหรือกระทรวงดีเนี่ยประกาศว่าให้มาใช้เลยนะครับเพราะตอนนี้ที่ลงล่าสุดเลย1ล้าน130,000รายโดยประมาณนะ
0: ครับ
21: แล้วก็มองถึงว่าโอ้มันน้อยนะถึงมีกระแสบางกระแสบอกว่าเหมือนกับใช้ IO นะ มองถึงเป้า คำว่าถึงเป้านี้หมายถึงว่าคนลงทะเบียนกันเยอะมากเลย
0: ครับที่ใช้คำว่าเป็นช่วงโปรนี่นะอาจารย
21: ์ครับ
0: ช่วงโปรเนี่ยใช้ฟรี
21: ครับ
0: ทีนี้มีช่วงผ่านโปรแล้วก็ต้องเสียตังค์ไหม
21: อันที่หนึ่งก็คือต้องมีการอบรมด้วยนะอบรมถ้าเกิดจะให้โปรก็เรียกว่าที่สามารถที่ใช้ระดับสูงขึ้นเนี่ยรู้สึกที่เขาคิดไว้เดือนหนึ่ง24 บาทนะครับที่อย่างไรก็ตามเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นผู้สร้างสรรค์นะหรือช่วงนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นฟรีนะ AI Pass เนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มนะกลุ่มแรกนี่คือกลุ่มที่ได้ฟรีอยู่แล้วแหละ
0: ครับ
21: กลุ่มที่2เนี่ยเป็นกลุ่มที่สร้างสรรค์สร้างผลงานต่างๆหรือที่มองภาพแบบอยากเรียนรู้นะอยากเรียนรู้เพื่อที่จะใช้ระดับโปรนะระดับพรีเมียม
0: ครับ
21: ตรงนี้เนี่ยอาจจะมี24 บาทต่อเดือน
0: ครับ
21: นะครับ
0: กลุ่มฟรีนี่ก็คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษา
21: ถูกต้องครับ
0: หรือผู้ประกอบการที่ไม่อยากทำอะไรที่มันลึกลับซับซ้อน
21: ถูกต้อง
0: เอาเท่าที่มีอยู่เนี่ยอันนี้ใช้ฟรีเลย
21: ถูกต้องครับ
0: แต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการที่อยากจะใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอันนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาหน่อย
21: ถูกต้องครับสิ่งหนึ่งคุณพงศ์ตอนนี้ก็ตกใจแล้วก็หลายคนเนี่ยที่เป็นสื่อกันอยู่เนี่ยนะครับเราก็เลยมองภาพว่าเอ๊ะทำไมคนลงทะเบียนน้อย
0: ทำไม
21: เหตุผลที่หนึ่งเนี่ยก็กลัวว่าข้อมูลส่วนตัวที่ลงทะเบียนไปเนี่ยมันล่วงไหลไปต่างประเทศนี่คือคำถามใหญ่นะเพราะว่าการลงทะเบียนเนี่ยนะไม่ว่าระดับโปรระดับพรีเมียมหรือสิ่งเหล่านี้การลงทะเบียนเนี่ยมันต้องเข้าถึงหลายอย่างนะเพราะว่าเขากลัวมากเลยคือในเรื่องที่ข้อมูลจะรั่วไหลนะครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยเลยมีฝ่ายค้านก็ดีที่ในสภานะตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยข้อมูลรั่วไหลเนี่ยขอไปดูทีโออาร์ได้ไหมซึ่งโครงการนี้ส่งเสริมประมวลผลเนี่ยเขาบอกว่าภายในประเทศนะแต่ความชอบธรรมโครงการนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเหมือนกับรั่วไหลไปต่างประเทศด้วยนี่คือข้อสังเกตนะ
0: ครับ
21: ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้แล้วข้อมูลพื้นฐานเนี่ยอย่าลืมว่าการลงทะเบียนเนี่ยอายุ15 ปีขึ้นไปเนี่ยมันก็ลิงก์กับบัตรประชาชนอยู่ในกรมการปกครองก็จริงแต่ที่สำคัญเขากำลังมองถึงว่า TOR เนี่ยมันมีความชอบธรรมขนาดที่ไปดูซิบริษัทที่ได้ประมูลน่ะซึ่งมีกระแสว่าไม่ชอบมาปากลเหลืองคือการล็อกสเปคและบริษัทนี้เองเนี่ยจะต้องเปิดเผยข้อมูลได้หรือไม่ว่าท่านไป MOU นะใน TOR เนี่ยที่ไปร่วมมือกับ Account หรือบริษัทอื่นต่างประเทศน่ะเปิดเผยข้อมูลอย่างไรซึ่งข้อมูลเนี้ยก็เลยยังไม่ได้เป็นที่ประจักษ์เปิดเผยนะคุณนภพครับ
0: ครับ
21: ว่าเป็นการเงียบอยู่นะนี่คือการที่มองถึงว่าถ้าเป็นแบบนี้มันเกิดการล็อกอินเนี่ยหรือ

0: ว่าต่างกระทรวงดีจะต้องมาชี้แจงให้ชัดประชาชน
1: ครับ
0: นั่นนี่คือข้อที่1นะครับ
1: ครับ
0: ในส่วนข้อที่2เนี่ยคำถามว่า 1,600 กว่าล้านเนี่ยมันคุ้มค่ากันไหมกับประชาชนและกับประเทศที่กำลังเหมือนกับก้าวยากหมากแพงเนี่ยเราเองประชาชนทั่วไปยังใช้ AI ฟรีกันอยู่เนี่ยพอมาเป็นแบบนี้คำถามของหลายๆฝ่ายมองถึงว่าการล็อกสเปคของบริษัทนะที่ได้มาเนี่ยนะเอื้อประโยชน์แต่ไม่ประชาชนบางส่วนรอดูความชัดเจนนะความเร่งรีบในการดำเนินการมีเสียงสะท้อนว่าขั้นตอนการกรอบของเวลาการทำโครงการมีความเร่งรีบนะและก็กำหนดของทีอาร์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนะก็เรียกไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้แม้แต่มีเสียงท้วงติงนึกออกไหมครับเพราะว่ามีคนท้วงติงเยอะมากนะในสภาก็ดีหรือว่าที่เราเห็นสื่อต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเขาก็ไม่สนใจนะเสียงตักท้วงต่าง
1: ๆ
0: ก็เลยเกิดขึ้นว่ามีคนไปร้องเรียนถึงปปช.นะคุณระพง
1: ษ์ใช
0: ่พอไปร้องเรียนแบบนี้แล้วเนี่ยมันต้องขออนุญาตเอ่ยนามนะคุณหมอวรงค์เนี่ยนะครับไปร้องเรียนนะกับปปช.เลยนะว่าก็เรียกว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามทุจริตแห่งชาติปปช.เพื่อให้ตรวจสอบนะรัฐมนตรีเจชนกเนี่ยอะไรรู้ไหมครับแล้วก็ในส่วนของปลัดกระทรวงดีด้วยนะประเด็นสำคัญคือข้อสังเกตคำร้องก็คือโครงการที่ถูกตรวจสอบนะหรือเรียกว่าไอ้พาสปอร์ตเนี่ยของกระทรวงดิจิทัลนะเพื่อเศรษฐกิจสังคมเนี่ยวงเงิน 1,650 ล้านก็คือพฤติกรรมการทำงานของกรอบเขตของทีวามีเงื่อนไขล็อกสเปคเพื่อประโยชน์ให้แก่กลุ่มลงทุนเอกชนรายใหญ่นะและขณะเดียวกันหยิบยกเงื่อนไขในทีวาเนี่ยมีความเชื่อมโยงการติดตั้งจอแสดงผลดิจิทัลในร้านสะดวกซื้อนะ
1: ครับ
0: ซึ่งเรื่องนี้ก็ก่อเกิดให้เห็นถึงว่าพอไปยื่นปุ๊บเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องตรวจสอบดูถ้าเกิดคุณณรพงษ์ครับจะมีผลนะถ้าเกิดปปช.รับคำร้องไว้พิจารณาและไต่สวนถือว่าเป็นขั้นตอนตามกฎหมายนะแต่อย่างไรก็ตามยังไม่ได้หมายความว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิดนะคุณณรพงษ
1: ์
0: หรือคือตรงนี้ก็ยังไม่ได้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะแต่ถ้าเกิดมีการตรวจสอบแล้วว่ามีมูลมีอะไรขึ้นมานี่ก็ต้องส่งไปศาลฎีกานะ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าเป็นขั้นตอนนั้นเนี่ยโอ้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ
1: ่
0: นะเป็นเรื่องที่จะต้องดูกันต่อไปว่าถ้าหากปปช.มีมติมูลความผิดในอนาคตการไต่สวนแล้วเสร็จเนี่ยปปช.ตรงเนี้ยถือว่ามันเป็นทั้งอาญานะแล้วก็อาจจะส่งยื่นฟ้องศาลฎีกาแผนกอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะ
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่ต่อไปคุณนะผมครับ
1: ครับหมอวรงเดชกิจวิกรมเนี่ยไปยื่นปปช.เมื่อวันที่26สิงหาคมแล้วก็เมื่อวานเนี่ยวันที่1กันยายนเนี่ย
0: ครับ
1: มีคนไปยื่นซ้ำนะอาจารย
0: ์อืม
1: ก็คือคุณไอซ์รักชนกศรีนอกก
0: ับ
1: คุณธีรชาติก่อตระกูลที่เขาเป็นที่ปรึกษากรรมธิการศึกษาการจัดทําและติดตามการงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรไปยื่นซ้ำเนื้อหาประเด็นก็เหมือนกับที่หมอวรงไปยื่นเมื่อวันที่26สิงหานั่นแหละอาจารย
0: ์ครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเราดูว่าในส่วนของการลงทะเบียนเนี่ยซึ่งยังเหลืออีก3ล้านกว่านะเก
1: ือ
0: บ4ล้านถือว่าเหลือเยอะมากถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเรามันจะต้อนให้เห็นถึงประชาชนเนี่ยถ้าเกิดลงทะเบียนครบไวเนี่ยหรือว่าสำเร็จแต่ถ้าไม่ครบขึ้นมาไม่ถึงครึ่งเนี่ยโอ้น่าคิดนะคิดว่าตรงนี้จะทบทวนต่อยมาได้หรือไม่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถือนะยกตัวอย่างเช่นในชั้นกรรมธิการติดตามงบประมาณนะครับที่คุณณพงษ์พูดถึงคุณไอซ์เป็นประธานอยู่เนี่ยก็ได้เรียนเชิญรัฐมนตรีไปหลายรอบหลายครั้งเช่นกันนะต
1: ั
0: วแทนกระทรวงไปกันหลายรอบแต่รัฐมนตรีรู้สึกข้อมูลยังที่คุณผมพูดนะว่าก็ยังไม่ค่อยไปให้ข้อมูลชัดเจนเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยโครงการนี้จะชะงักหรือไม่หรือเป็นที่มองถึงเนี่ยนี่สำคัญ
1: ครับ
0: คุณผมครับ
1: เพราะต้องการให้คนลงทะเบียนเบื้องต้นเนี่ย5ล้าน

0: แต่เอาเข้าจริงจนถึงวันเปิดใช้ก็คือวันที่31สิงหาเนี่ยก็ล้านเศษเอง
1: ใช่1,100,000กว่าคนเองคุณนภพครับ
0: ฮะ
1: ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เลยมองถึงว่าการตั้งเป้าไว้ถึง5 ล้านเนี่ยมันยังน้อยนะกับคนล้านกว่าคนแล้วก็งบประมาณที่ใช้ประมาณ1,600 ล้านเนี่ยนะครับทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันทุกแพลตฟอร์มเนี่ยในสื่อออนไลน์นี่เยอะมากนะ
0: ครับ
1: ไอ้เราก็ผมเองก็ในฐานะผู้ลงทะเบียนด้วยนะคุณพงษ
0: ์ครับ
1: ผมไปลงไปช่วงปลายเดือนสิงหาคมเนี่ยก็เลยอยากจะรู้ว่าลงอย่างไรเป็นอย่างไรแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างไรเนี่ยซึ่งจริงแล้วผมก็เข้าใจระดับหนึ่งอะนะเราก็อยากรู้ขั้นตอนเพื่ออย่างน้อยที่สุดเนี่ยไปดูว่าวิธีการเป็นอย่างไรและคอยติดตามดูว่าเป็นอย่างไรอะคุณพงษ์เพื่อที่จะมาบอกเล่าพูดคุยกับคุณพงษ์ต่อไป
0: ครับอาจารย์ในฐานะผู้ใช้ AI นี่นะฮะ
1: ครับ
0: ลงทะเบียนแล้วเนี่ยลองใช้แล้วเป็นยังไงฮะอาจารย์
1: ยังเลยฮะผมยังไม่เข้าไปใช้เลยผมยังใช้ของเชมินายของผมอยู่เนี่ย ซึ่งเสียเงินแล้วก็มันมีความรู้สึกว่าเราค้นหาแบบข้อมูลเชิงลึกก็ได้เชิงพื้นฐานก็ได้นะเช็ด GPT แบบเนี้ยวันนี้เนี่ยโทรศัพท์ที่ราคาสูงนิดนึงก็แถมไม้อยู่แล้วนะที่ใช้อยู่แต่ว่าในส่วนของ AI Passport เนี่ยผมยังไม่ได้ยังไม่ได้เข้าไปดูเลยนะครับคุณพงษ
0: ์ครับ
1: นะได้แต่ลงทะเบียนไว
0: ้เดี๋ยววันหลังเข้าไปลองใช้ดูแล้วมาเล่าให้ฟังหน่อยนะอาจารย
1: ์ได้ครับ
0: ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ครับประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกริกครับและถ้าท่านผู้ฟังสนใจที่จะเข้าเรียนทั้ง2หลักสูตรนี้นะครับหลักสูตรบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่เนี่ยเปิดรับสมัครระดับปริญญาโทรับเป็นรุ่นที่5ส่วนปริญญาเอกเปิดรับเป็นรุ่นที่3นะครับหลักสูตรนี้ครับเหมาะสำหรับนักธุรกิจพ่อค้าสมาชิกหอการค้าทั่วประเทศและก็นักการเมืองทีมงานการเมืองผู้สนใจจะเป็นนักการเมืองได้เรียนรู้ความก้าวหน้ากับกระแสโลกยุคใหม่ครับเลือกเรียนได้ทั้งออนไลน์หรือว่าออนไซต์ในห้องเรียนนะครับในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็ได้นะครับแล้วก็หลักสูตรการบริหารจัดการองค์การยุคใหม่ปริญญาโทเนี่ยรับเป็นรุ่นที่15แล้วนะครับปริญญาเอกรับรุ่นที่5หลักสูตรนี้ก็จะได้เครือข่ายธุรกิจและก็เครือข่ายผู้นำทุกองค์กรที่สำคัญครับหลักสูตรนี้ผ่านการรับทราบจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับค่าใช้จ่ายก็ผ่อนสบายสบายเลยครับสนใจก็ติดต่อสอบถามโดยตรงเลยครับกับดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ท่านเป็นประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเองนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับ0816555419ครับ0816555419ครับดร.ธนชาติยินดีรับสายให้ข้อมูลด้วยตัวท่านเองครับแล้วถ้าบอกว่าได้ข้อมูลฟังมาจากรายการของนราพงษ์ชาวข่าวชัดเนี่ยท่านจะได้ค่าสมัครฟรีมูลค่าตั้ง 5,000 บาทครับนะมูลค่าตั้ง 5,000 บาทเลยนะครับข่าวเรื่องคดีหัวสว.วันนี้มีความเคลื่อนไหวของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กเหตุใดการทำงานของอนุกรรมการวินิจฉัยคดีหัวสว.จึงขาดความน่าเชื่อถือตอนที่1นะฮะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีมติยกคำร้องของผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนในคดีหัวสว.อาจารย์สมชัยระบุว่ามีเอกสารจำนวนมากกว่า200หน้าซึ่งได้รับจากบุคคลภายในกกต.ครับเอกสารมีลายนามระบุว่าเอกสารใช้ภายในเท่านั้นแต่ว่าไม่มีตราประทับว่ารับหรือรับมากอาจารย์สมชัยบอกว่าในเอกสารเนี่ยพบว่ามีหลายประเด็นที่ควรตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการทำงานของกกต.และอาจจะเป็นข้อเสนอแนะประกอบการวินิจฉัยคดีหัวสว.ของกกต.ทั้ง7คนบุคคลที่เป็นองค์ประกอบของอนุกรรมการและก็บทบาทในการปฏิบัติหน้าที่นี่อาจารย์สมชัยบอกว่าคนที่เป็นประธานการประชุมก็คือคุณชวนะไตรมาศอดีตเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากการเสนอชื่อของกกต.ทิติเชษฐ์นุชนาธไม่ใช่ร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลที่มาจากการเสนอชื่อของกกต.เสียงข้างมากตามที่เป็นข่าวแต่ว่าในการประชุมเนี่ยคนที่มีบทบาทที่สำคัญในการแสดงความคิดเห็นมีอยู่3คนอนุกรรมการอีก4คนทั้งคุณชวนะไตรมาศคุณเดชาพฤกประพัดรักคุณทัศกลพรมจมาศแล้วก็ร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลเนี่ยไม่ปรากฏในบันทึกการประชุมว่ามีการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายหรือให้ข้อเสนอแนะเลยฉะนั้นก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้อย่างนี้นะครับสำหรับผู้ที่เป็นกรรมการอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36นี่นะครับเอาย้ำอีกทีนะครับท่านผู้ฟังครับเบอร์โทรศัพท์ที่จะใช้แอดไลน์เพื่อสั่งซื้อสอบถามนะฮะน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บดีแซ่บดีซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดของผมเองนะครับเบอร์0961925563ครับ0961925563น้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บดีซีฟู้ดน้ำจิ้มที่ผมและครอบครัวได้สูตรมาจากชาวเลนะครับเชิญนะครับท่านผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วครับเช้าข่าวชัดวันนี้พบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
3: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreatการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญกำหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที
1: สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่หลังผู้นำสหรัฐประกาศตอบโต้อย่างรุนแรงจากกรณีที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ชัยนามาสเตอร์2026กุลวุฒิวิทิศสารผ่านเข้ารอบ2ได้ตามคาดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว